0: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรและเวลา 9:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 17:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
2: 1นาทีกับกปท.
3: โอกาสที่รถจะเกิดอุบัติเหตุหรือเสียกลางทางมักพบเห็นบ่อยขึ้นในช่วงหน้าฝนเนื่องจากการขับขี่ที่ขาดการเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษรวมทั้งสภาพรถที่ไม่สมบูรณ์โดยอาจมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหากรถที่เสียหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่ไม่ส่งสัญญาณให้เห็นชัดเจนโดยเฉพาะช่วงขณะฝนตกที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดีนักดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือรถเสีย ต้องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟเหลืองกระพริบเพื่อเตือนให้รถคันอื่นชะลอความเร็วหากกรณีที่ไฟฉุกเฉินชำรุดให้ใช้ไฟฉายหรือกิ่งไม้มาวางไว้ด้านหน้าและหลังรถให้เห็นชัดเจนในระยะห่างพอที่รถคันอื่นจะชะลอความเร็วได้ทันไม่ควรจะยืนมุงดูสถานการณ์หรือโต้เถียงกันกลางถนนเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุถูกรถเฉี่ยวชนรวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรของรถคันอื่นด้วยนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำผึ้งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
12: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
13: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
12: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
13: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
12: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
13: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
10: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
15: ครับผม
14: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
15: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
14: ะ
15: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปลาหมอคางดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีอีกหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
14: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
15: จากการตรวจสอบของกรมประมงเนี่ยครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
14: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
15: โดยที่นโยบายครับที่ผมได้ให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีอย่างจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทดังนั้นก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับยังอีกส่วนหนึ่งอยู
14: ่
15: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนอยู่แล้วครับ
14: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
15: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมให้ทางประมงจังหวัดนะครับที่ได้พบกับสถานการณ์เนี้ยได้เข้าไปคุยได้เข้าไปพูดคุยแล้วก็สำรวจเรียบร้อยก็ได้เข้ามีการทำโครงการนะครับได้การอย่างแรกเลยเราก็ต้องการส่งเสริมอาชีพก่อนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำต่างๆซึ่งการเลี้ยงสัตว์น้ำเหล่านี้ครับจะลดผลกระทบการสูญเสียรายได้ได
14: ้
15: แล้วก็จะเป็นการควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อลิงสัตว์น้ำด้วยนะครับส่วนที่สองเองเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงโดยการกรองน้ำเข้าเพื่อป้องกันปลาหมอคางดำเข้านะครับในส่วนต่อไปเองเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือคือพี่น้องเกษตรกรในการปล่อยปลานักล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นปลากระพงเองที่มันเป็นปลานักล่าที่เข้าไปช่วยในการกำจัดครับอันนี้ก็จะเป็นที่ในส่วนที่เราต้องสอบสวนให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับ
14: ค่ะในส่วนของการแก้ปัญหาระยะยาวล่ะคะกระทรวงมีแผนหรือมาตรการอย่างไรบ้างคะ
15: ในระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็ยังเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาท
14: ค่ะ
15: ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
14: ค่ะท ทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
15: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนแล้วสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
14: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
15: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยก็จะต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ทำเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงยุ่งวงกิจเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
14: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
15: ครับขอบคุณครับ
16: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
17: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตอกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพรด์2026ภายใต้แนวคิด VR 1รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่

0: ที่ไพร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพร์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไป
1: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนจะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
0: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พรายยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พาย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
4: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
3: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
5: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
3: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่า ทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้

0: ไข่หากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
1: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนของผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนการเท่าดีทุเรียนของผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
0: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวรรณช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
4: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนราธิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
3: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
6: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริกคาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรAGF Aarhus ในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นให้ทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
7: เขาเรียกลูกครึ่งเหรอครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งอะครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีเนี้ยเอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วสมาคมอะเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติในทีมชาติอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
6: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
7: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนั่นแหละครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได้
6: ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงานThank you.
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกซึ่งโฆษกรัฐบาลดร.การรัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญจากการดำเนินงานของรัฐบาลภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหรือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคมมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับผมสุรพงษ์มาลีรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับท่านโฆษกรัชดาครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งก็ออกเดินทางไปตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันศุกร์ตอนเช้าแต่ก่อนที่จะถามท่านโฆษกว่าการประชุมผลนี้มีความสำคัญต่ออาเซียนยังไงต่อไทยเราเองยังไงเนี่ยอยากให้ท่านโฆษกเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าประชาชนคนไทยติดตามข่าวนะครับว่าก่อนหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะไปร่วมประชุมสุดยอดเนี่ยก็มีข่าวว่ายูเครนใช้โดรนโจมตีหลายจุดในกรุงมอสโกบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงครับในฐานะที่ผมจะเรียกได้ไหมครับว่าเป็นผู้ประสบภัย
2: คือท่านนายกและคณะนะคะเราไปประชุมที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียซึ่งก็อยู่ไกลจากมอสโกพอสมควรถ้าคิดเป็นนาทีว่าถ้าจะบินจากคาซานไปมอสโกเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าที่คาซานเนี่ยไม่ได้กระทบนะแต่แน่นอนละค่ะว่าด้วยสถานการณ์เราก็รับทราบถึงข่าวที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงขั้นตกอกตกใจอะไรแต่ท่านนายกก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่มอสโกแล้วก็ในการประชุมครั้งนี้ท่านทูตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกก็อยู่ร่วมคณะด้วยท่านก็ได้รายงานกับท่านนายกว่าได้มีการอธิบายเรียกว่าแจ้งเตือนให้รับทราบสถานการณ์และในทุกๆพื้นที่ละค่ะเวลาที่มีสถานการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยรัฐบาลเขาก็จะออกประกาศแล้วก็ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนนะคะส่วนสถานทูตก็จะแจ้งว่าถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นถ้ามีความเดือดร้อนหรือว่ามีข้อกังวลใจอะไรก็ให้รีบติดต่อทางสถานทูตเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าสถานทูตไทยก็พร้อมดูแลส่วนดิฉันและคณะของท่านนายกก็ยังไม่ถึงขั้นผู้ประสบภัยนะคะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ได้มีโอกาสที่เรียกว่าท่านนายกก็เป็นตัวแทนของคนไทยไปนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยทั้งในนามความเป็นประเทศไทยและความเป็นภูมิภาคอาเซียนให้กับเวที Business Forum นะคะให้กับนักธุรกิจของรัสเซียด้วยแล้วก็ในวันสุดท้ายก่อนที่จะกลับในวันที่2ท่านนายกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับประธานาธิบดีปูตินว่าในความเป็นประเทศไทยและประเทศรัสเซียเราจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างไรเพราะว่าอาจารย์คะการเดินทางครั้งนี้วันที่17 18คือวันที่เราคุยงานกันแต่ต้องขอเรียนท่านผู้ฟังและอาจารย์ว่าเป็นการประชุมเรื่องของอาเซียนกับรัสเซียวาระพิเศษและในครั้งนี้อาเซียนกับรัสเซียเนี่ยเรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันอยู
1: ่
2: มา35ปีแล้วแต่ว่ามีแค่ประมาณ 4-5 ครั้งเท่านั้นละค่ะที่ผู้นำของอาเซียนกับรัสเซียได้คุยกันตัวต่อตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นจังหวะสำคัญและส่วนของประเทศไทยดิฉันเชื่อว่าทุกคนจำได้แม่นดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศรัสเซียนั้นมีมายาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5กับพระเจ้าซาร์ซึ่งปีหน้าก็จะครบรอบ130ปีค่ะ
1: ครับต้องเจาะประเด็นหน่อยแล้วครับท่านโฆษกครับก็เห็นว่ามีการประชุมกับหลายกลุ่มแล้วก็ได้พบกับผู้นำหลายคนเอาในเรื่องของธุรกิจก่อนแล้วกันนะครับว่ามีอะไรสำคัญจากการประชุมเห็นว่าเป็นการประชุมอาเซียนรัสเซีย Business Forum ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเรียกว่าท่านนายกก็เป็นเซลแมนนะท่านจะบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะแนะนำประเทศแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้ดีและมากเท่ากับนายกรัฐมนตรีพูดเองทีนี้ประเด็นที่คุยเนี่ยแน่นอนที่สุดเราก็ต้องพูดถึงจุดเด่นของประเทศไทยในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มาลงทุนที่ประเทศไทยเชื่อมโยงไปประเทศต่างๆในอาเซียนได้สะดวกที่สุดเรื่องของความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและจุดแข็งของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารท่านนายกจะบอกว่าประเทศอื่นอาจจะมีน้ำมันมีทรัพยากรธรรมชาติแต่สิ่งเหล่านั้นมันกินไม่ได้นะแต่จุดแข็งของประเทศไทยที่เรามีก็คือเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพเรื่องศักยภาพในการเกษตรภาคการผลิตแบบนี้ละค่ะที่เราจะทำตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีเป็นผู้สนับสนุนสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารพร้อมกันนั้นเราก็เปิดกว้างที่อยากจะได้นักลงทุนมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีรัสเซียนี่เขาก็จะเด่นมากในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: แล้วเขาก็สนใจเรื่องของการเกษตรด้วยพวกสินค้าแปรรูปอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีให้กับนักธุรกิจไทยอ่ะพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาอยากได้มากนะอาจารย์ที่สำคัญนะคะด้วยความที่ประเทศไทยเราเนี่ยยังไม่มีการลงนามการค้าเสรีกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่รัสเซียเท่านั้นนะคะ
1: FTA ที่ว่าเนี่ยนะคร
2: ับ ใช่ค่ะยังมีประเทศอีก4ประเทศด้วยอย่างเช่นคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียแล้วก็คีร์กีสถาน5สมาชิกที่อยู่ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปสำหรับประเทศไทยท่านนายกก็ไปประกาศในเวทีตรงนั้นและในเวทีที่ได้พูดคุยหารือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยนะคะว่าเราก็จะเดินหน้าในเรื่องของการค้าเสรีไทยกับสหภาพยูเรเซีย
1: ครับแล้วที่บ้านเราเห็นนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเที่ยวกันเห็นตัวเลขบอกว่าปีหนึ่งประมาณ2ล้านคนเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องพวกนี้บ้างไหมครับ
2: พูดในทุกเวทีเลยค่ะท่านนายกก็ขอบคุณพี่น้องชาวรัสเซียที่ชอบประเทศไทยและช่วงเวลาที่เราทานข้าวกลางวันกันนะคะบริกรสาวที่มาดูแลโต๊ะคนไทยเขาก็พูดภาษาไทยเป็นนะแล้วเขาก็ยังรู้จักทุเรียนจากลองกองเพราะว่าเขาเคยมาอยู่เมืองไทยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งประเด็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งท่านผู้นำทั้งสองท่านก็พูดถึงว่ามันต้องมีการเชื่อมโยงมากกว่านี้สำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ได้มองเพียงแค่ว่าจะขอนักท่องเที่ยวเขามาอย่างเดียวเราก็มองว่ามันควรที่จะส่งเสริมสองด้านโตไปด้วยกันรวมถึงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมมันต้องเชื่อมโยงกันไปท่านนายกก็บอกว่าในความสัมพันธ์ปีหน้าที่จะครบรอบ130ปีเนี่ยมันควรจะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยรัสเซียมากขึ้นเช่นเราก็คงจะเปิดพื้นที่ให้นำดนตรีการแสดงหรือภาพยนตร์ของรัสเซียมาเผยแพร่เพื่อให้คนไทยได้รู้จักกับวัฒนธรรมของรัสเซียด้วยค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วมีเอกชนไทยที่ลงทุนในรัสเซียบ้างไหมครับ
2: อาจารย์คะมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าในการไปร่วมเวทีอาเซียนรัสเซียในครั้งนี้ท่านนายกได้มีโอกาสพบกับนักลงทุนไทยที่มาลงทุนในรัสเซียอันนึงก็จะเป็นบริษัท CP ที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อหมูเนื้อไก่แม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก็ถือว่ามีส่วนแบ่งการตลาดที่น่าสนใจทีเดียวอีกเคสนึงก็เสื้อกีฬาวอริกที่เป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาไปเปิดตลาดที่รัสเซียและสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนผัวบอกก็คือว่าเขาขอบคุณที่รัฐบาลใช้นโยบายการทูตแบบไม่เลือกข้างคือเราเคารพกฎกติกาสากลพร้อมๆไปกันนั้นเราก็คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศไทยเป็นหลักเราไม่ได้ให้ใครมาชี้นิ้วกำหนดทิศทางหรือการตัดสินใจของเราด้วยการทูตแบบไม่เลือกข้างเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดของรัสเซียเขาเปิดกว้างกับสินค้าไทยและอย่างเช่นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ค่ะแล้วในจังหวะที่มันมีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับโลกตะวันตกเสื้อผ้ากีฬาอย่าง Nike หรือ Adidas ถอนตัวออกไปหมดจึงเป็นโอกาสให้เสื้อกีฬาแบรนด์ไทยอะค่ะไปทำตลาดที่นู่นแล้ววิธีการทำการตลาดของเขาคือไปเจาะกลุ่มนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปผนึกกำลังกับทีมฟุตบอลของรัสเซียซึ่งอันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสสำหรับธุรกิจไทยและถ้านักลงทุนไทยไปอยู่รัสเซียเยอะๆมันก็จะเชื่อมต่อกับการนำสินค้าไทยไปสู่ตลาดรัสเซียและขยายไปยังภูมิภาคสหภาพยูเรเซียต่อได้
1: ถือว่าประเทศไทยได้วางตำแหน่งในภูมิรัฐศาสตร์ที่เหมาะสม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามคือเหตุการณ์สำคัญนอกจาก Business Forum แล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษทางสื่อมวลชนต่างๆก็ได้รายงานว่าท่านนายกก็ได้มีการนำเสนอแนวคิดต่างๆด้วยสิ่งสำคัญที่ท่านนายกได้พูดในที่ประชุมนี้คือเรื่อง 3R 3R นี่อะไรครับ
2: คือไม่ต้องตกใจนะคะไม่ใช่ศัพท์เทคนิคอะไรนะแต่ว่า 3R เนี่ย R แรกก็คือ Regionalism ก็คือความเป็นอาเซียนนะคะความเป็นภูมิภาคท่านนายกก็ย้ำว่าอาเซียนเนี่ยจะต้องเป็นรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนรัสเซียคือเราคงไม่ใช่มองว่าอาเซียนคือคู่แข่งของกันและกันนะเราต้องผนึกกำลังเดินหน้าไปด้วยกันอันที่สองก็คือ resilience นะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นประเทศเมื่อเวลามันเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆเนี่ยมันต้องพร้อมรับมือแล้วก็ถ้าเราอยู่ในช่วงที่ถดถอยในกรณีที่เผชิญกับอุ ปสรรคบางอย่างมันต้องฟื้นตัวได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้ถ้าเราจะยืดหยุ่นมีความพร้อมรับต่อความท้าทายต่างๆมันจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนด้วยกันและวันนี้อาเซียนก็จะเดินคู่ขนานไปกับรัสเซียด้วยค่ะยังมีอาที่3อีกนิดนึงนะคะ relevance ค่ะคือมันจะต้องตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเวลาที่เรามีการประชุมอาเซียนกับผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของการคุยของผู้นำประเทศ
1: ครับ
2: แต่ประเด็นที่ผู้นำประเทศเอาไปคุยในเวทีจะต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการทำแล้วตอบได้ว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรมันจะต้องเป็นตัวกำหนดคุณค่าที่แท้จริงของความสัมพันธ์อาเซียนและประเทศคู่ภาคีและในกรณีนี้ก็คืออาเซียนกับรัสเซียค่ะ
1: ครับการประชุมสุดยอดหนนี้เนี่ยมีแถลงการร่วมหรือเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสำคัญสำคัญอะไรที่มันจะกระทบต่อทิศทางของอาเซียนกับรัสเซียหรือว่าไทยกับรัสเซียบ้างไหมครับท่าน
2: มันมี4ฉบับด้วยกันนะคะก็ต้องเรียนอาจารย์และท่านผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติเวลาที่มีการประชุมกันในระดับผู้นำเขาก็จะไม่พูดกันเฉยๆมันต้องมีการลงนามความร่วมมือเพื่อจะเน้นย้ำว่าสิ่งที่พูดในวันนี้ไม่ใช่แค่พูดนะเราจะไปขับเคลื่อนกันต่อดังนั้น4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียนะคะชื่อยาวนิดนึงนะคะอาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปี ร่วมกันก็คือระบุว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่มปุ๋ยเพิ่มนะคะเอกสารอีก2ฉบับค่ะก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมและอีกเอกสารหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแอคชั่นแพลนนะคะว่าเราจะดำเนินการอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแผนดำเนินการที่ครอบคลุมในการปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียปีคศ2026ถึงปี2030เลยค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็เจาะลึกมากนิดนึงนะครับในเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานในสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกได้เล่าให้พวกเราฟังก็ถือว่ามีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้จริงๆนะครับ
2: ค่ะ
1: สำหรับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์นี้ก็เสียดายจังเลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าท่านโฆษกก็คงจะมีเรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะผลกระทบเรื่องของสิ่งที่เรียกกันว่าซูเปอร์เอลนิโญซึ่งบอกว่าจะกระทบต่อวิกฤตน้ำในประเทศของเราด้วยนะครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกให้ความสำคัญแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็มีการเตรียมการรับมือไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของภูมิอากาศน้ำฝนเนี่ยมันสามารถคาดการได้ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีอันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐบาลก็บูรณาการการทำงานเราจะไม่ต่างคนต่างทำเรียนอาจารย์นิดนึงนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำในประเทศไทยเนี่ยมีมากกว่า10หน่วยงานนะคะที่ผ่านมาก็ทุกคนเก่งหมดแต่ไม่ได้เก่งด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ในภายใต้รัฐบาลวิธีการทำงานต้องปรับเรื่องน้ำต้องมาคุยให้เคลียร์บูรณาการการทำงานค่ะ
1: ครับจะเคลียร์ยังไงต้องรอติดตามในสัปดาห์หน้านะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกสำหรับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายนเช้านี้หมดเวลาแล้วนะครับติดตามรายการของเราได้นะครับทาง FM 92.5 และทางเพจไทยคู่ฟ้ามีข้อคิดข้อแนะเสนอแนะอะไรนะครับก็แจ้งเรามาได้นะครับจะได้จัดรายการให้ถูกใจกับคุณผู้ฟังต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นคือสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมอย่าปล่อยผ่านด้วยคำว่าลืมตามวัยสังเกตเร็วดูแลได้ไวเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
7: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของพระสุกรณิกรไทยตลอดไป
6: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
8: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

เกี่ยวกับการไก่เกี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในทางอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญาเราสามารถแบ่งความผิดออกเป็น2ประเภทหลักๆได้นะครับคือความผิดอันยอมความได้แล้วก็ความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับสำหรับความผิดอันยอมความได้เนี่ยในกรณีที่ผู้เสียหายและก็ผู้ต้องหาเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์สิทธิในการดำเนินคดีอาญาก็จะระงับสิ้นไปนะครับต่อมามีพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ประกาศใช้บังคับซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้ความผิดอาญาบางประเภทตามประมวลกฎหมายอาญาที่เป็นความผิดอันยอมความไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะทำการไก่เกี่ยหรือว่าเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ระหว่างคู่กรณีนะครับยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300ปกติแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้นะครับแต่ว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดให้คู่กรณีสามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันแล้วทำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับเมื่อพนักงานสอบสวนนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็มีอำนาจในการสั่งยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาได้ครับข้อดีของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็คือว่าความผิดอันยอมความไม่ได้ที่ไม่สามารถเจรจาตกลงไก่เกี่ยกันได้ตามปกติทั่วไปนะครับเมื่อคู่กรณีทำการเจรจาตกลงไก่เกี่ยตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายได้เร็วขึ้นนะครับส่วนตัวผู้ต้องหาเขาก็มีโอกาสแก้ไขในสิ่งที่เขาได้กระทำผิดไปแล้วก็แสดงเจตนาในการเยียวยาความเสียหายกับผู้เสียหายได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีครับส่วนท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการไก่เกี่ยข้อพิพาทนะครับท่านสามารถสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ในท้องที่ที่เหตุเกิดได้นะครับหรือว่าจะสอบถามไปยังพนักงานอัยการหรือว่าสำนักงานอัยการที่อยู่ในพื้นที่ของท่านได้ต่อไปครับ

มีปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะคำถามที่ว่าทำไมบางครั้งเราเห็นคนที่กระทำความผิดเดินอยู่ตามตลาดเดินอยู่ตามท้องถนนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมจับพอเราไปถามว่าทำไมไม่จับก็บอกว่าจะต้องขอหมายศาลก่อนจึงจะจับได้ทั้งที่มีประชาชนหลายๆคนยืนยันว่าคนนี้แหละเป็นคนทำผิดท่านต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองซึ่งกฎหมายให้อำนาจในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอยู่แล้วแต่จะไปจับสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้ยังไงการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันซึ่งในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นถือเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสิทธิในร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลนะครับจะต้องได้รับความคุ้มครองการจะจับคุมบุคคลใดไปคุมขังจะกระทำได้จะต้องมีหมายศาลหรือกฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้นเห็นไหมครับแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วข้อยกเว้นที่ว่าไม่ต้องมีหมายจับทำยังไงได้นะครับหนึ่งก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าพบเห็นคนใดคนหนึ่งกำลังกระทำความผิดนะครับก็สามารถจับได้เลยนะครับหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดและกำลังจะหลบหนีโดยมีอาวุธหรือมีสภาพร่างกายที่ยืนยันได้ว่าเขากระทำความผิดมาแล้วสดๆอย่างเช่นเห็นคนคนหนึ่งนะครับถือปืนวิ่งไปตามท้องถนนในลักษณะที่หลบหนีหรือกำลังจะไล่ไปทำร้ายใครคนใดคนหนึ่งหรือถือมีดและก็มีสะเก็ดเลือดหรือรอยคราบเลือดตามเนื้อตัวตามร่างกายก็เชื่อได้ว่าบุคคลนี้ทำความผิดและกำลังจะหลบหนีก็ไม่ต้องใช้หมายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอทำความเข้าใจกับพี่น้องทุกท่านที่สงสัยว่าทำไมตำรวจชอบอ้างว่ารอหมายจับก่อนจึงจะจับตัวได้เพราะแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังต้องดำเนินการดำเนินงานภายใต้กฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดทุกคนให้ทุกท่านอยู่แล้วแต่รบกวนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องเหมือนที่ทุกท่านทุกคนก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกันครับ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายน 69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต

การอยู่ร่วมกันในชุมชนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านในหลายครั้งเราคาดหวังที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเป็นไปด้วยดีแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งหรือบาดหมางกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นไม้รุกล้ำหรือกรณีที่รากไม้ชอนชัยทำให้เกิดการซุบของกำแพงหรือผนังบ้านจึงเป็นเรื่องที่เจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญอาจจะต้องรู้ถึงวิธีการจัดการปัญหาเพื่อจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับแรกกรณีที่กิ่งไม้รุกล้ำเข้ามาในบ้านของเราสิ่งแรกที่เราจะต้องดำเนินการคือเราจะต้องแจ้งให้กับเจ้าของต้นไม้ที่ปลูกรุกล้ำเข้ามานั้นตัดกิ่งในส่วนที่ล้ำเข้ามาหากเขาไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่เรากำหนดเอาไว้เรามีสิทธิ์ที่จะตัดกิ่งไม้นั้นได้เองแต่ต้องจำไว้อย่างนะคะเราไม่สามารถที่จะตัดโดยพลักการหรือโดยถือวิสาสะได้เพราะมันจะทำให้เรามีความรับผิดทางละเมิดซึ่งเป็นความรับผิดในทางแพ่งและนอกจากนั้นยังเป็นการกระทำความผิดทางอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดวิธีการและลำดับการจัดการเอาไว้แล้วท่านจะต้องดำเนินการตามลำดับคือแจ้งให้เขาตัดภายในระยะเวลาก่อนหากเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดได้นอกจากนี้ในกรณีที่รากไม้รุกล้ำชอนชัยกำแพงบ้านหรือผนังบ้านซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวหรือเสียหายในส่วนนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดให้เจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายสามารถตัดรากไม้นั้นได้เองโดยที่ไม่ต้องแจ้งกับเจ้าของต้นไม้ก่อนเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนบ้านถึงแม้จะมีข้อกฎหมายกำหนดในการรักษาสิทธิ์และหน้าที่ของเราเอาไว้แต่การพูดจาอาจจะต้องใช้ลักษณะการประนีประนอมพูดกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านคือบุคคลที่เราจะต้องอยู่พึ่งพาอาศัยกันไปอีกนานไม่ใช่แค่อยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันเท่านั้นค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
1: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
2: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
1: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
3: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
3: แล้วสาเหตุล่ะครับ
4: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
3: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
4: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
3: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไปใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
7: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงวิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายในวันพรุ่งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนระวังภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
8: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการวงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ันโลกทันข่าวสารทันเหตุการณ์ฟังรายการคนไทยทันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นทาง FM 92.5 MHz
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับผมชัยยายิ้มวิไลนะครับทุกเช้าวันเสาร์นะครับก็ข่าวแรกเป็นข่าวที่เศร้าสลดของพี่น้องชาวไทยทุกท่านนี่นะครับเนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรีดาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริ

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2ชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์รัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
1: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EP ดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม
9: อัศนีทำแต่ความดีมาตลอดจึงสมควรจะได้กลับไปเกิดเป็นเทพหรือเป็นพรหมหรือเป็นอรูปพรหมอีกแต่โรหิณีผู้เป็นนางพญาของเหล่าเทพนักขัตตะซึ่งสูญเสียบริวารไปในการสิ้นกันครั้งก่อนได้ใช้สิทธิ์ของนางในการขอตัวอัศนีไปเป็นข้ารองบาทแล้วเทวสภาก็อนุมัติเสียด้วยสิ
10: ข้ารองบาทก็หมายถึงคนรับใช้นะสิ
11: เจ้ามังกรโพล่งถามขึ้นทันควัน
9: ก็คงจะทำนองนั้น
11: เทพแห่งความจริงตอบสั้นๆด้วยหางเสียงอันตวัดสูงอย่างมีเจตนาจะยุแยงให้เจ้ามังกรเข้าใจผิด
10: ข้าไม่มีวันยอมหรอกคนอย่างอัศนีไม่สมควรจะต้องไปเป็นทาสรับใช้ใคร
11: เจ้ามังกรพร่องตอบมาด้วยความเดือดดาลฝ่ายอิติหาสะเมื่อเห็นเจ้ามังกรลงกลของตนเทพแห่งความจริงก็หัวเราะ พลางยื่นข้อเสนอของตนแก่เจ้ามังกรด้วยน้ำเสียงและสีหน้าดุจผู้มีน้ำใจ
10: ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะช่วยแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าเทพเจ้าอย่างข้าจะไม่ช่วยผู้ที่ไม่มีความพยายามดังนั้นข้าจะช่วยเหลือเจ้าเพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้นที่เหลือเจ้าจะต้องขวนขวายต่อเอาเองเจ้าจะยอมรับได้ไหม
11: เจ้ามังกรพยักหน้ารับแทนคำตอบอิติหาสะเทพจึงแย้มริมฝีปากแทนความหมายว่าง
10: ั้นก็ดีแล้วล่ะ
11: จากนั้นเทพแห่งความจริงก็คว้าข้อมือเจ้ามังกรและพาข้ามมิติไปยังวิมานของโรหินีในเทวโลกทันที
10: อัศนีถูกเจ้าของวังนี้จับมาเป็นทาสหรือ
11: เจ้ามังกรเปรยเบาๆในลำคอพลางมองปราสาทหลังใหญ่อันถูกรายล้อมด้วยวิมานทรงกระพุ่มพนมสี่หลังซึ่งสร้างด้วยหินอ่อนประดับอัญมณีจันทรการของโรหินียังไม่เคยพบเคยเห็นจากนั้นประตูใหญ่หน้าปราสาทก็เปิดออกแล้วร่างในชุดพราหมณีสีขาวนวลจันทร์ของเทพีผู้เป็นเจ้าของวิมานก็เดินเยื้องย่างออกมารับแขกซึ่งเธอมิได้เชื้อเชิญ
10: โน่นไงคู่กรณีของเจ้าโผล่มานั่นแล้ว
11: อิติหาสะบอกเจ้ามังกรด้วยกังวานเสียงขึ้นจมูกพลางชายตามองโรหินีด้วยเจตนายั่วโมโหเสียมารยาทจริงๆอิติหาสะเรามิได้เคยไปก่อกรรมอันใดกับมังกรตัวนี้สักหน่อยท่านจะมาหาว่าเราเป็นคู่กรณีกับมังกรนี้ได้อย่างไรนางพญาแห่งเทพนักขัตตะเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงระอาก่อนจะหันมาทางเจ้ามังกรและถามสั้นๆว่าเจ้ามีธุระอะไรกับเรา
10: ท่านใช่ไหมที่ขอตัวอัศนีมาเป็นข้ารองบาท
11: เจ้ามังกรถามตรงๆและเมื่อโรหินีพยักหน้ารับมันก็เอ่ยต่อทันทีว่า
10: อัศนีเป็นคนดีคนดีๆอย่างเขาไม่ควรจะต้องมาเป็นขี้ข้าใครขอให้ท่านปล่อยเขาไปแล้วเอาข้าไปเป็นทาสแทนเถอะ
11: โอ้โหแลกกับเจ้าเนี่ยนะน้อยหน่อยเจ้ามังกรเจ้าคิดว่าตัวเองมีค่าอะไรพอจะแลกกับอัศนีได้อย่างนั้นหรือโรหินีถามกลับตรงๆพลางมองเจ้ามังกรตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยรอยยิ้มขัน
10: ข้ารู้ตัวดีว่าไม่อาจเทียบกับยอดบุรุษอย่างอัศนีได้แต่คนผิดตัวจริงคือข้าข้าเป็นต้นเหตุทำให้เขาต้องตายดังนั้นหากท่านต้องการคนรับใช้ขอให้เอาข้าไปแทนเถอะ
11: ไร้สาระเจ้ายังไม่ตายสักหน่อยโรหินีแย้มสวนพลางปฏิเสธเสียงเรียบแต่เจ้ามังกรก็รีบเสนอทันทีว่า
10: ท่านก็เอาชีวิตของข้าไปแลกกับอัศนีสิ
11: เรามิได้มีอำนาจสับเปลี่ยนชีวิตใครต่อใครได้ดังเจ้าว่าดังนั้นหากเจ้าต้องการจะทำเช่นนั้นก็ไปหาเทพองค์อื่นที่มีอำนาจแบบนั้นเถอะเทพีแห่งดาวพราหมณีตอบพลางชายตามองไปยังอิติหาสะซึ่งยืนอยู่ข้างๆเจ้ามังกรด้วยประกายตาเชิงแดกดันหากเทพแห่งความจริงกลับตีหน้าซื่อและทำตนเป็นทองไม่รู้ร้อนได้อย่างแนบเนียนจนเจ้ามังกรไม่อาจจับพิรุธใดๆได้มันจึงตัดสินใจยื่นข้อเสนอใหม่ที่เพิ่งคิดได
10: ้งั้นท่านก็เอาข้าเป็นทาสรับใช้ทั้งที่ยังมีชีวิตนี่แหละแล้วปล่อยอัศนีไป
11: จ้าแน่ใจว่าจะยอมแลกตัวเองกับเขาโรหินีหยั่งเสียงถามพลางจ้องตาเจ้ามังกรผู้อาจหารมาต่อรองกับเธอด้วยประกายตาคมกล้าครั้นเห็นมันจ้องตอบกลับด้วยสายตาจริงจังเทพีผู้เป็นประมุขแห่งเหล่าเทพนักขัตตะก็แย้มโอดพลางเอ่ยว่าประกายตาของเจ้ามันดูจริงจังดีแต่เราเกรงว่าเจ้าจะทำไม่ได้อย่างที่พูด
10: ถ้าเช่นนั้นท่านก็พิสูจน์สิโรหินี
11: อิติหาสะฉวยโอกาสเอ่ยแทรกขึ้นก่อนที่เจ้ามังกรจะได้เอ่ยปากพูดอะไรเสียอีกก็ได้ถ้าท่านต้องการแบบนั้นก็ช่วยพาเจ้ามังกรนี่ไปรอที่ทะเลสีทันดอนก็แล้วกันเดี๋ยวข้าจะพาอัศนีตามไปแล้วถ้าเจ้ามังกรนี่สามารถผ่านการทดสอบของข้าได้ข้าก็จะยอมฟังคำขอร้องของมันเพียงหนึ่งข้อเท่านั้นกล่าวเช่นนั้นแล้วโรหินีก็กลับเข้าไปในวิมานอย่างรวดเร็วและกว่าที่เจ้ามังกรจะรู้ตัวเทพแห่งความจริงก็พามันมาลอยอยู่เหนือท้องทะเลอันกว้างใหญ่เสียแล้ว
8: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม

0: าสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมบททดสอบของโรหินีผืนน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาซึ่งอิติหาสะพามันมาเป็นท้องทะเลที่กว้างที่สุดเท่าที่เจ้ามังกรเคยพบมาไม่ว่ามันจะหันไปมองทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งอันเป็นแผ่นดินได้เลยและในขณะที่มันกำลังตื่นตะลึงกับความกว้างใหญ่ของมหาสีทันดรอยู่นั้นอิติหาสะก็เรียกคัมภีร์คู่ใจออกมาและเปิดคัมภีร์นั้นด้วยกิริยาทนุถนอมก่อนจะเอ่ยกับมันด้วยสุรเสียงอันก้องกังวาน
1: มังกรเอ๋ยเพราะเจ้าทำให้เทพผู้สูงส่งอย่างข้าลดตัวลงมาสนใจได้ดังนั้นข้าจะให้คำแนะนำอย่างหนึ่งแก่เจ้าจงฟังให้ดีเพราะข้าจะกล่าวเพียงครั้งเดียวเท่านั้นฟังนะเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าเจอมาทั้งชีวิตอาจล้วนเป็นเพียงแค่มายาแต่ในมายาเหล่านั้นล้วนมีความจริงแฝงเร้นอยู่ภายในยามใดที่มายาถูกสลายไปสิ้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญายามนั้นความจริงจะปรากฏอยู่เบื้องหน้าเจ้าและเมื่อเจ้าได้กลับคืนสู่ความจริงจงใช้สติกำหนดรู้ให้ได้ว่าเจ้าอยากทำอะไรมากที่สุดต้องการหรือปรารถนาสิ่งใดมากที่สุดและรักใครมากที่สุดแล้วเจ้าจะไม่หลงทางอีก
0: คำพูดสองประโยคให้หลังของเทพแห่งความจริงสะกิดใจเจ้ามังกรให้นึกถึงคำพูดที่อัศนีเคยสอนไว้ทันที
2: รักให้ได้รักให้ดีรักให้เป็น
0: มันทวนคำพูดของเพื่อนรักเบาๆอย่างพยายามจะทำความเข้าใจ
2: ใช่แล้วล่ะความรักที่แท้จริงมันไม่ได้จำกัดเฉพาะกับแค่คู่สังวาสทว่าสัตว์ที่มีร่างอันหยาบและมีปัญญาน้อยมักจะเข้าใจผิดไปและอวิชชาก็มักจะจูงจมูกให้สัตว์ที่มีปัญญาต่ำต้อยเหล่านั้นเข้าใจผิดหนักยิ่งไปอีกจนถึงกับคิดว่าความรู้สึกใคร่อยากในกามหรือความอยากเสพสังวาสกับผู้ที่มีรูปกายต้องตาต้องใจตนคือความรักและหลงผิดไปตลอดกาล
0: อิติหาสะอธิบายขยายความให้ด้วยกังวานเสียงปกติที่นานๆครั้งจะกล่าวกับผู้อื่นที่ไม่ใช่ภัทรการหรือมหาคัมภีร์คู่ใจสักทีหนึ่งไม่นึกเลยว่าจะได้ยินคำสอนอันมีค่าเช่นนั้นจากปากของท่านอิติหาสะเสียงของโรหินีเอ่ยขัดจังหวะขึ้นพร้อมกับร่างของเจ้าของเสียงที่ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าอิติหาสะและเจ้ามังกร
1: อัศนีอยู่ที่ไหน
0: เจ้ามังกรถามทันทีอยู่ในที่ปลอดภัยโรหินีตอบสั้นๆก่อนจะชายตามองไปทางอิติหาสะและเอ่ยเสียงต่ำเชิงกระทบธุระของท่านหมดแล้วไม่ใช่หรืออิติหาสะซึ่งเทพแห่งความจริงก็พยักหน้ารับด้วยอาการไม่รู้ร้อนก่อนจะตอบกลับด้วยโทนเสียงเฉกเดียวกัน
2: ก็คงจะเป็นเช่นนั้นฉะนั้นต่อจากนี้ท่านก็ตกลงกับเจ้ามังกรนี่เองแล้วกัน ส่วนตัวข้าขอกลับไปคอยเฝ้ามองพวกท่านอยู่เบื้องบนคงจะสนุกกว่าเยอะ
0: ว่าแล้วเทพแห่งความจริงก็หายตัวกลับไปยังวิมานของตนพร้อมกับเสียงหัวเราะกวนประสาทหากโรหินีไม่ใส่ใจนางหันไปสบตาเจ้ามังกรอีกครั้งก่อนจะกล่าวเสียงเรียบ
1: เราจะไปรออยู่ที่ยอดเขายุคนธรหากเจ้ายังคงยืนยันเจตนาเดิมและแน่ใจว่าตัวเองแข็งแกร่งพอก็จงข้ามทะเลสีทันดอนนี่รวมถึงเขาสัตตะบริพันธ์ที่เหลืออีก6ลูกข้างหน้าโน่นไปให้ถึงที่ที่เรารออยู่ถ้าเจ้าข้ามไปได้อย่างผู้ประเสริฐเช่นที่อัศนีสามารถทำได้เราก็จะยอมตกลงกับเจ้า
2: ข้ามไปอย่างผู้ประเสริฐอย่างอัศนี
0: มันทวนเงื่อนไขส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเบาๆในลำคอโรหินีเทวีจึงช่วยขยายความให้ก็คือหากเจ้าสามารถข้ามทะเลสีทันดรกับเขาสัตตะบริพันธ์ไปจนถึงที่ซึ่งเรารออยู่ได้โดยวิธีอหิงสาคือไม่ทำร้ายหรือประทุษร้ายตอบโต้ผู้ที่มาปองร้ายเจ้าตลอดทางเลยเราก็จะยอมตกลงกับเจ้าแต่ถ้าเจ้าละเมิดกฎข้อนี้แม้เพียงครั้งเดียวหรือว่าเจ้าเกิดโชคร้ายถูกศัตรูฆ่าตายไปในระหว่างทางเรื่องที่จะตกลงกันก็เป็นอันสูญไปเจ้ากล้าพอที่จะเสี่ยงไหมล่ะเจ้ามังกรมันพยักหน้าแทนคำตอบโรหินีจึงทิ้งท้ายสั้นๆว่าเราจะคอยดูจากนั้นเทพีผู้เป็นประมุขของเหล่านักขัตตะก็โบกมือเรียกเหล่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ามังกรให้มาชุมนุมกันอยู่ณที่แห่งนั้นคงจะรู้สึกคุ้นๆหน้าพวกเขาใช่ไหมเทพีแห่งดาวพรามณีถามพลางแย้มสวนและเมื่อเจ้ามังกรพยักหน้ารับด้วยสีหน้าไม่สู้ดีเพราะรับรู้ได้ถึงกระแสอาฆาตมาดร้ายจากดวงวิญญาณเหล่านั้นโรหินีก็อธิบายว่าพวกเขาคือผู้ที่เคยถูกเจ้าทำร้ายและสังหารตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงชาตินี้ยังไงล่ะหากเจ้าสามารถฝ่าพวกเขาไปจนถึงยอดเขายุคนธรได้โดยอหิงสาเจ้าก็สอบผ่านกล่าวจบเช่นนั้นแล้วเทพีแห่งดาวพรามณีก็มอบเศษเสี้ยวแห่งพลังของเธอให้กับวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นก่อนจะประกาศิทธิ์ด้วยเสียงที่ดังกังวานพวกเจ้าสามารถทวงแค้นคืนจากมังกรนี่ได้ตลอดทางจนกว่ามันจะไปถึงยอดเขายุคนธรได้รับอนุญาตเช่นนั้นแล้วบรรดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเหล่านั้นก็พากันสำแดงกายเป็นอสูรปีศาจและสัตว์ร้ายต่างๆด้วยท่าทีกระเหี้ยนกระหือรือและเมื่อโรหินีแย้มสวนให้พร้อมกับบอกว่าเต็มที่เลยนะวิญญาณพยาบาทเหล่านั้นก็ด่าหน้ากันเข้ามาหาเจ้ามังกรทันที
2: เฮ้ยอะไรกันเนี่ย
0: เจ้ามังกรเอ่ยอย่างตื่นตระหนกพร้อมกับตั้งท่าเตรียมต่อสู้แต่โรหินีก็ชิงสำทับว่าหากเจ้าตอบโต้พวกเขาแม้เพียงบาดแผลแค่ปลายเล็บข้อตกลงทั้งหมดเป็นอันยกเลิกหลังจากกล่าวเตือนเสร็จเทพีแห่งดาวพรามณีแย้มสวนให้เจ้ามังกรอีกครั้งพร้อมกับเอ่ยทิ้งทวนเรียบๆขอให้มีชีวิตรอดนะเจ้ามังกรกล่าวจบเช่นนั้นแล้วนางพญาแห่งเหล่าเทพนักขัตตะ ก็หายตัวไปจากที่แห่งนั้นทันทีปล่อยให้เจ้ามังกรถูกเหล่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรซึ่งสำแดงกายในรูปลักษณ์ต่างๆอยู่บนผิวน้ำบ้างบนท้องฟ้าบ้างรุมทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวอย่างทารุณ
3: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม์

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยศิรินทร์ รัตน์ จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
5: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัดตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคดชพรม
6: ร่างในชุดนักบวชสีขาวนวลของโรฮินีปรากฏขึ้นโดยฉับพลันเหนือร่มไม้ใหญ่บนยอดเขายุคนธรนางพญาแห่งเหล่าเทพนักขัตตะทอดสายตามองตัวประกันที่กำลังนั่งมองตอบมาจากใต้ร่มไม้นั้นด้วยสายตาพึงพอใจบัดนี้เครื่องแต่งกายของอัศนีได้เปลี่ยนไปแล้วจากชุดสีน้ำเงินเก่าๆขาดวินกลายเป็นอาภรณ์ของชาวสวรรค์อันประณีตเสื้อสีขาวนวลสว่างเย็นตาดูรับกับอาภรณ์ช่วงล่างซึ่งเป็นสีดำได้อย่างเหมาะสมแถบสังวานอันทําจากดิ้นเงินที่กระวัดรอบเอวก็ทอประกายระยับเข้ากับรัศมีกายสีรุ้งของเจ้าของร่างได้เป็นอย่างดีทว่าแม่อัศนีจะมีสภาพที่ดูดีขึ้นถึงเพียงนั้นแล้วก็ตามที่คอของเขาก็ยังคงมีสายบาดที่บางเบาดุดปลอกคอกำมะหยี่สีขาวนวลคล้องอยู่บัดนี้ส่วนปลายของเส้นด้ายสีขาวที่ถูกมัดติดอยู่กับสายบาดคล้องคอชายหนุ่มถูกปล่อยละไว้กับพื้นหญ้าสีเขียวอันเปี่ยมด้วยมวลหมู่บุพชาติมากมายขึ้นแซมอยู่ทั่วไปทว่าแม้จะอยู่ในสภาพอันปราศจากพันธนาการเช่นนั้นอัศนีก็ไม่ได้คิดหนีแต่อย่างใดเป็นอย่างไรบ้างอัศนีบรรยากาศบนยอดเขายุคนธรนางพญาแห่งเหล่านักขัตตะเอ่ยปราศัยทักทายอย่างอารมณ์ดีเราสงสัยยิ่งนักว่าท่านต้องการอะไรกันแน่ท่านอยากได้เรามาเป็นข้ารับใช้แต่พอท่านได้เรามาสมใจแล้วกลับนำเรามาที่นี่ซ้ำยังปล่อยให้เราคงอยู่ในสภาพสัมภเวสีไม่เปลี่ยนสภาพวิญญาณของเราให้เป็นข้ารองบาทของท่านแต่อย่างใดท่านทำแบบนี้เพื่ออะไรหรือโรฮินี ร่างสูงสง่าที่ยังคงนั่งขัดสมาธิอย่างเรียบร้อยอยู่ใต้ร่มไม้ถามกลับมาด้วยกังวานเสียงเรียบเทพีแห่งดาวพราหมณีจึงตอบกลับไปด้วยรอยยิ้มแฝงในเราเองก็อยากจะเปลี่ยนท่านให้กลายเป็นบริวารของเราให้เสร็จสิ้นไปไวๆอยู่หรอกนะแต่มันติดอยู่ที่ว่ามีสัตว์โลกตัวหนึ่งซึ่งมีทั้งวิบากเรียกความผูกพันกับท่านอย่างยิ่งยวดกำลังพยายามจะมาช่วยท่านและความวิริยะของมันก็ทำให้เรารู้สึกสับสนวุ่นวายใจและหวั่นไหวได้พอสมควรเราจึงยังไม่อยากหุนหันทำอะไรลงไปสัตว์โลกรู้ว่าอัศนีเบิกตาโพลงขึ้นทันทีใช่มังกรตัวที่ตามท่านไปจนถึงปากทางยมโลกนั่นแหละขนาดโดนไววัสวัตส่งกลับไปยังที่ทางของมันแล้วมันก็ยังไม่ยอมแพ้เราจึงให้สัญญาว่าจะยอมเจรจากับมันหากมันสามารถผ่านการทดสอบของเราโดยการข้ามมหาสีทันดรและเขาสัตว์บริพันธ์ตั้งแต่อัศกันมาจนถึงยุคนทร นี้ได้โรฮินีให้คำตอบเสียงเรียบพลางทอดสายตามองอากัปกิริยาของอีกฝ่ายและนางก็ได้เห็นถึงความไม่สบายใจอันปรากฏขึ้นชัดในแววตาและสีหน้าของอัศนีอีกด้านหนึ่งบนเวหาเหนือผืนทะเลสีทันดรจุ้มังกรกำลังพยายามฝ่าฝูงเจ้ากรรมนายเวรไปข้างหน้าด้วยความยากลำบากท่ามกลางเหล่าวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่สำแดงกายเป็นพญาเหมซึ่งพากันบินตามรุมจิกและกัดมันด้วยขากรรไกรอันทรงพลังและเต็มไปด้วยเขี้ยวที่คมกริบโดยเจ้ามังกรไม่อาจตอบโต้ใดๆได้นอกจากสะบัดให้หลุดและรีบบินหนีไปข้างหน้าเท่านั้นทว่าทุกครั้งที่มันสลัดวิญญาณพยาบาทที่มาในรูปของพญาเหมเหล่านั้นหลุดออกไปเนื้อของมันก็จะหลุดติดคมเขี้ยวคมปากและกรงเล็บของเจ้ากรรมนายเวรพวกนั้นไปด้วยนำซ้ำพวกที่ตามมาในน้ำด้วยรูปลักษณ์ของนาคาก็จะพากันฉวยโอกาสพ่นพิษเข้าไปในบาดแผลเหล่านั้นเพื่อทรมานให้มันเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นบรรดาเจ้ากรรมนายเวรที่สำแดงกายเป็นนกทันทิมาทั้งที่บินอยู่บนฟ้าและขี่ดอกบัวหรือใบบัวอยู่กลางหาวบ้างกลางน้ำบ้างก็ช่วยกันกราดยิงลำแสงจากคาถาในมือใส่

0: ท่าทางจะดูสาหัสมากเลยนี่กังวานเสียงของโรฮินีดังก้องขึ้นบนผืนฟ้าเบื้องหน้าก่อนที่ร่างแห่งเจ้าของเสียงจะปรากฏกายขึ้นอันส่งผลให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังกลุ้มรุมทำร้ายเจ้ามังกรอยู่พากันหยุดมือลงโดยทั่วหน้าเราว่าเจ้ากลับบ้านจะดีกว่านะอย่าเอาชีวิตมาทิ้งง่ายๆแบบนี้เลยว่าพลางเทพีแห่งดาวพรามณีก็สร้างประตูมิติขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเมื่อเจ้ามังกรมองเข้าไปก็เห็นถ้ำของมันที่แดนมนุษย์ปรากฏชัดอยู่ในประตูดังกล่าวเพียงแค่เจ้าเข้าไปในประตูนี้เจ้าก็จะถึงบ้านโดยสวัสดิภาพเชื่อเราเถอะกลับบ้านไปซะแล้วใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขที่สุดเพราะอัศนีเองก็ต้องการให้เจ้าทำแบบนั้นโรฮินีแนะนำก่อนที่เจ้ามังกรจะตอบเสียงดังว่า
1: ข้าจะยอมกลับก็แต่เมื่อได้ยินคำนั้นจากปากของอัศนีเอง
0: มันเป็นไปไม่ได้อัศนียังอยู่ในอำนาจของเราและเราก็ยังไม่อนุญาตให้เขาทำตามอำเภอใจได้เทพีแห่งดาวพรามณีตอบเรียบๆด้วยน้ำเสียงและสีหน้าอันไร้อารมณ์ดุจรูปปั้นหินที่แสนเย็นชาและเพียงแค่นั้นเจ้ามังกรก็ไม่อาจระงับอารมณ์ได้อีกต่อไป
1: งั้นท่านก็ปิดประตูบ้าๆนี่ซะแล้วก็กลับไปรอที่ยอดเขานั่นได้แล้วเพราะข้าจะไม่มีทางกลับไปโดยไม่มีอัศนีกลับไปด้วยเด็ดขาดไปสิไป
0: มันไล่โรฮินีด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดพร้อมกับพ่นไฟใส่ด้วยความเดือดดาลหากเพียงแค่โรฮินีเอ่ยเบาๆว่าโกรมเปลวไฟจากปากของเจ้ามังกรซึ่งกำลังพุ่งไปยังร่างของเธอก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยราวกับภาพวาดบนหาดทรายที่เลือนหายไปเพราะถูกคลื่นซัดก็ไม่ปานเจ้าโชคดีนะที่วันนี้เราอารมณ์ดีมิฉะนั้นเราคงทำลายชีวิตเจ้าลงเสียตรงนี้แล้วเอาเถอะยังไงเสียเราก็เข้าใจแล้วว่าเจ้ายืนยันที่จะไม่กลับดังนั้นเราก็จะกลับไปรอเจ้าที่ยุคนธรและหวังว่าเจ้าจะทอสังขารตามไปไหวประมุขแห่งกลุ่มเทพนักขัตตะเอ่ยทิ้งทวนก่อนจะหายตัวจากไปและการจากไปของโรฮินีก็เปรียบได้ดังเสียงกลองศึกที่กระตุ้นให้เหล่าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ามังกรเริ่มการชำระบัญชีแค้นของพวกเขาอีกครั้ง
2: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหม์

ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตะตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรหมเหล่าวิญญาณพยาบาทในร่างของทันทิมาเปิดศึกด้วยการยิงลำแสงจากคทาไซขณะที่พวกซึ่งสำแดงกายเป็นพญาเหมก็พุ่งเข้าไล่จิกไล่กัดพวกที่เป็นนาคก็พ่นพิษตามกระหน่ำพวกที่ฉลาดกว่านั้นก็สำแดงกายเป็นกาสาและอาศัยประโยชน์จากร่างกายอันล่องหนของพวกตนเข้าจู่โจมเจ้ามังกรจากทุกทิศทาง

0: เจ้ามังกรแผดเสียงร้องอย่างเจ็บปวดเมื่อกาสาตัวหนึ่งจิกซ้ำเข้าที่แผลฉกรรจ์บนลำคอของมันซึ่งเหมราชตัวหนึ่งกัดเบิกทางไว้ให้ก่อนแล้วบาดแผลมากมายตามตัวจะทวีความเจ็บปวดมากขึ้นทุกครั้งที่มันขยับตัวมันจึงบินได้ช้าลงกว่าเดิมเรื่อยๆและเปิดโอกาสให้บรรดาเจ้ากรรมนายเวรเล่นงานได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและสุดท้ายกาสาอีกตัวก็โถบร่างเข้าจิกมันสุดแรงจนเจ้ามังกรตกทะเลไปความเค็มของน้ำทะเลที่ไหลซึมเข้าไปในแผลก่อให้เกิดความเจ็บแสบจนมันบินขึ้นจากน้ำไม่ไหวแต่ถึงแม้จะไม่มีแรงบินเจ้ามังกรก็พยายามว่ายน้ำต่อไปข้างหน้าทว่าเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่จำแรงกายเป็นนาคาและอหิอยู่ภายในน้ำก็พากันกรูเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายก่อนที่เสียงตูมใหญ่จะดังขึ้นพร้อมกับละอองน้ำที่แตกซ่านกระเซ็นไปโดยรอบเป็นรัศมีวงกว้างและเมื่อเจ้ามังกรรู้สึกตัวอีกทีร่างของมันก็ถูกอะไรบางอย่างจับยกขึ้นมาจากน้ำเสียแล้วผิดว่าผู้ที่จับมันขึ้นมาในคราวนี้ไม่ได้ทำร้ายมันแต่อย่างใดและเหล่าเจ้ากรรมนายเวรก็พร้อมใจกันหยุดลงมืออีกครั้งโดยไม่มีสาเหตุเจ้ามังกรแงนหน้าขึ้นมองผู้ที่มาช่วยมันอย่างยากลำบากแล้วมันก็อุทานลั่นว่าน
1: กยักษ์อ้าวนึกว่านาคเสียอีกที่ไหนได้มังกร
0: พญานกตัวใหญ่ที่มีร่างกายเป็นมนุษย์นั้นเอ่ยด้วยความประหลาดใจก่อนจะถามว่า
1: เจ้าไม่รู้จักครุฑอย่างเราหรือมังกรแต่ช่างเถอะเราใครรู้มากกว่าว่ามังกรอย่างเจ้ามาทำอะไรที่ทะเลสีทันดอนนี่ทั้งๆที่ผืนน้ำใหญ่แห่งนี้ไม่ใช่ที่ทางของพวกเจ้าเลย
0: เมื่อถูกถามเช่นนั้นเจ้ามังกรจึงเล่าเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นให้พญาครุฑฟังจนจบฝ่ายพญานกเมื่อได้ทราบถึงเหตุจำเป็นของเจ้ามังกรแล้วจึงอาสาพามันไปส่งที่ตีนเขาอัศกัณฑ์แล้วพญาครุฑก็กระพือปีกพาเจ้ามังกรบินข้ามมหาสีทันดอนอันกว้างใหญ่ไปอย่างรวดเร็วปานลมพายุและทิ้งเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่ยังคงตะลึงงันด้วยความเกรงอำนาจของพญาปักษาไว้เพียงเบื้องหลังเพียงเวลาไม่กี่อึดใจพญาครุฑก็พาเจ้ามังกรมาถึงตีนเขาอัศกัณฑ์อันเป็นที่หมายพญานกวางร่างอันสะบักสะบอมของผู้ที่ตนช่วยเหลือมาอย่างหวุดหวิดลงบนผืนหญ้าอย่างนิ่มนวลก่อนจะกล่าวแนะนำสถานที
1: ่ที่นี่คือเขาอัศกัณฑ์เป็นเขาลูกที่อยู่นอกสุดในหมู่เขาสัตตบริพันธ์ทั้ง7อันประกอบด้วยอัศกัณฑ์วินันตกะเนมินทรสุทัศน์กรวิกอิสินทรและยุคนทรตามลำดับแต่เขาลูกใหญ่ซึ่งสูงทะลุแผ่นฟ้าไปจนถึงพิภพสวรรค์ที่อยู่ชั้นไหนสุดนั่นไม่ใช่เขายุคนทรหรอกนะหากแต่เป็นเขาพระสุเมนดังนั้นเขาลูกที่เป็นเป้าหมายของเจ้าคือลูกถัดมาจากข้างในแต่ก็นะระบอกตามตรงได้เลยว่านอกจากครุฑอย่างพวกเราแล้วการที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆจะบินข้ามทะเลสีทันดอนมาจนถึงที่นี่ได้เป็นเรื่องยากยิ่งนักและในตอนนี้มีเรื่องอีก2เรื่องที่เราอยากจะบอกให้เจ้ารู้เรื่องที่1ก็คือระหว่างเขาสัตตบริพันธ์แต่ละลูกจะมีแม่น้ำสีทันดอนกั้นอยู่1สายซึ่งแม้แม่น้ำเหล่านั้นจะไม่กว้างขวางเท่ากับทะเลสีทันดอนที่เราพึ่งพาเจ้าข้ามาแต่แม่น้ำแต่ละสายนั้นก็ใหญ่พอจะตัดกำลังสัตว์อื่นๆที่ไม่ใช่ครุฑอย่างเราได้เช่นกันและเรื่องที่สองก็คือในแม่น้ำสีทันดอนทั้ง7สายนั้นจะมีปลาอานนท์ปกครองอยู่1ตัวดังนั้นหากเจ้าถูกบรรดาเจ้ากรรมนายเวรตามรังควานจนบาดเจ็บหนัก หรือเหนื่อยจัดจนไม่มีแรงบินต่อเจ้าก็จงขอความเมตตาจากปลาอานนท์เหล่านั้นเสียเพราะปลาเหล่านั้นก็เป็นสัตว์เทพที่มีสัมมาทิฏฐิถ้าจะบอกถึงเหตุผลอันเป็นกุศลเจตนาแห่งเจ้าให้พวกเขารับรู้พวกเขาก็คงจะช่วยเหลือเจ้าบ้างไม่มากก็น้อย
0: ว่าแล้วพญาครุฑก็ใช้พลังเทพของตนบำบัดบาดแผลตามตัวเจ้ามังกรจนหายเป็นปกติก่อนจะพยักหน้าเป็นสัญญาณให้มันรีบเดินทางต่อไปก่อนที่พวกเจ้ากรรมนายเวรจะตามมาทัน
2: ขอบคุณท่านมากๆท่านครุฑถ้าไม่ได้ท่านข้าคงไม่มีปัญญามาถึงจุดนี้ได้ขอบคุณจริงๆเลยท่าน
0: เจ้ามังกรเอ่ยอย่างตื้นตันพลางก้มศีรษะให้พญาปักษาก่อนจะรีบบินจากไปทว่าหลังจากเจ้ามังกรรับสายตาไปแล้วร่างของพญาครุฑก็กลับกลายเป็นร่างอันมีม่านผมยาวสีดำปิดหน้าไปเสียครึ่งหน้าของทวาบรเทพ
1: ท่านมายุ่งอะไรด้วยทวาบร
0: กังวานเสียงต่อว่าของโรหินีดังก้องขึ้นในมโนทวารของเทพแห่งการพนัน
1: โรหินีท่านก็ทราบดีนี่ว่านามของข้าแปลว่าอะไรและข้าก็รู้ดีด้วยว่าท่านเองก็ทราบดีว่านามของข้านั้นบ่งบอกถึงธรรมชาติของข้าได้ดีที่สุด
0: เทพแห่งการพนันส่งกระแสจิตตอบกลับไปอย่างอารมณ์ดีก่อนที่โรหินีจะสวนตอบกลับมาร
3: ู้สิว่าธรรมชาติของท่านนั้นมันปลิ้นปล้อนเอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งหากจะพูดด้วยภาษาของพวกมนุษย์ก็คือผีเข้าผีออกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไว้ใจไม่ได
1: ้ก็นั่นแหละข้าล่ะข้าผู้เป็นทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมเป็นทั้งแสงสว่างและความมืดทั้งความดีและความชั่วต่างก็อยู่ในตัวข้านั่นคือข้าเทพแห่งความไม่แน่นอนผู้ปกครองไตรโลกยุคก่อนกึ่งพุทธกาลแต่ถึงกระนั้นข้าก็ยังมีธรรมชาติอันแน่นอนอยู่อย่างหนึ่งคือข้าชอบการพนันและในตอนนี้ข้าก็อยากจะพนันว่าเจ้ามังกรนั่นจะไปถึงที่หมายซึ่งท่านกำหนดไว้ได้ไหมและถ้ามันทำได้ท่านจะให้อะไรกับมันและมันจะได้อะไรกลับไป
0: ทวาบรักกล่าวโต้ตอบพร้อมถามกลับด้วยรอยยิ้มสุขสนหากท่านใครรู้ก็คอยดูเอาสิทวาบระโรหินีตอบกลับมาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะตัดกระแสจิตออกจากการสนทนาไปหลังจากละจิตจากทวาบระมาแล้วเทพีแห่งดาวพรามณีก็หันกลับไปดูตัวประกันของตนอีกครั้งครั้นเห็นอัศนียังนั่งนิ่งเป็นดุษณียภาพอยู่ใต้ร่มไม้เฉกเดิมประมุขแห่งเหล่านักขัตเทพก็บอกว่าจุ้มังกรนั้นข้ามาถึงปราการแรกแห่งเขาสัตตบริพันธ์แล้วอัศนีตอบรับด้วยการฝืนยิ้มก่อนจะแอบลอบถอนหายใจเบาๆทว่ากิริยาดังกล่าวก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตาของโรหินีได้ดูท่านไม่เป็นสุขเลยนี่น่าเสียดายนักที่เนวสัญญาอรูปพรหมที่ฝึกการละความรู้สึกและสัญญาต่างๆจนแทบจะไม่สะดุ้งสะเทือนต่ออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบใจไปได้แล้วอย่างท่านต้องกลับมาเป็นธาตุความรู้สึกอันเป็นทุกข์อีกเพียงเพราะแค่ความผูกพันกับเดรัจฉานตัวเดียวแต่เอาเถอะยังไงซะนั่นก็ไม่ใช่เรื่องของเราเทพีแห่งดาวพรามณีปรารภ
2: เราแค่ไม่อยากให้เขาต้องมาลำบากเพราะเราก็เท่านั้น
0: อัศนีตอบด้วยน้ำเสียงที่พยายามปรับให้เป็นปกติโรหินีจึงใช้พลังของเธอ สร้างจอภาพทิพย์ขึ้นต่อหน้าชายหนุ่มยังไงเขาก็มาแล้วจะไม่ดูเขาเสียหน่อยหรือเทพีแห่งดาวพรามณีเอ่ยเชิญชวนให้อีกฝ่ายดูภาพอันปรากฏอยู่บนจอดังกล่าวซึ่งก็คือภาพเจ้ามังกรกำลังโดนเหล่าเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาทันด้วยรูปลักษณ์ซึ่งสำแดงกายเป็นสัตว์ปีกและผู้มีฤทธิ์จรไปในเวหาได้ต่างๆนานาพันพากันรุมเล่นงานจนสะบักสะบอมเลือดโสมกายภาพที่เห็นนั้นทำให้อัศนีต้องเบือนหน้าหนีไปวูบหนึ่งก่อนจะฝืนใจหันกลับมาดูต่อว่าเพื่อนของตนเป็นอย่างไรบ้างฝ่ายโรฮินีเมื่อเห็นอดีตอรูปพรหมระดับเนวสัญญาอย่างอัศนีกลับมามีสัญญาอายตนะและแสดงความรู้สึกอันเป็นทุกข์ให้เห็นได้ชัดเจนเช่นนั้นเทพีแห่งดาวพรามณีก็ลอบยิ้มด้วยอารมณ์สมเพชกึ่งสังเวชว่าสุดท้ายแล้วแม้แต่ฌานขั้นสุดยอดอย่างเนวสัญญานาสัญญายตนะอันพวกมนุษย์ชอบเรียกกันสั้นๆว่าฌาน8ซึ่งสามารถดับความรู้สึกอารมณ์สัญญาและความทรงจำต่างๆของจิตได้จนถึงขั้นที่กล่าวกันว่าจะว่ามีชีวิตก็ไม่ใช่ไม่มีชีวิตก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทางดับทุกข์อันแท้จริงเพราะเมื่อจิตของผู้เป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นถูกกระทบอย่างรุนแรงจากเหยื่อล่อที่เหมาะสมหรือถูกโรคกันสัญญาและความรู้สึกต่างๆที่เหมือนจะดับไปแล้วนั้นก็จะตื่นขึ้นมาพลุ่งพล่านด้วยความทุกข์อีกโดยพลันดังนั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานในสายตาของโรฮินีณเวลานี้จึงเป็นเพียงแค่ยากดประสาทขั้นรุนแรงที่ทำได้เพียงกล่อมจิตจนเหมือนไม่มีสัญญาไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกเท่านั้นแต่หากจิตที่ถูกสะกดอยู่นั้นเกิดดื้อยาขึ้นมาด้วยถูกกระตุ้นอย่างถูกจุดเมื่อไหร่ก็จะตื่นขึ้นมาวิ่งพล่านได้อีกเมื่อนั้นจึงไม่อาจสู้มรรคผลอันนำไปสู่พระนิพพานอันเป็นแดนสิ้นทุกข์ที่แท้จริงได้
4: ศาสนวรรณกรรมเรื่องเทพนักขัตตาตอนอัศวินบทประพันธ์โดยกรวิกจันทระวงศ์เสียงอ่านโดยรัตวลีคชพรม
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าโชว์ศักยภาพไทยบนเวทีประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเร่งเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ130ปีในปีหน้านางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการเดินทางของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมธุรกิจอาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านทำเลที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารโดยเน้นย้ำว่าแม้หลายประเทศจะมีทรัพยากรน้ำมันแต่จุดแข็งที่สำคัญของไทยคือความหลากหลายทางชีวภาพและศักยภาพทางการเกษตรที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียโดยประกาศพร้อมเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมีสมาชิก5ประเทศพร้อมทั้งผลักดันการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีในปีหน้ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขตห้วยขวางติดตามสถานการณ์ร่วมแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับคณะกรรมการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรนำกำลังลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์และตรวจสอบปัญหาการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย จากการลงพื้นที่ในเบื้องต้นพบข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้ส่งรายชื่อนิติบุคคลในกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริหารค้าปลีกค้าส่งและอสังหาริมทรัพย์หากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเพื่อสร้างระบบการค้าที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
7: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 ซี 4ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27 ปีชาวบนแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124 เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7 หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: เสียงระฆังรังกองกังวานมาแล้วช่างรู้คู่บ้านก็มาพบกับทุกท่านในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังสดๆกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ฟังกันทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังติดตามชมนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วก็ชมรายการนะครับก็สามารถที่จะฟังก็ได้ก็พบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็คุณสุวิชาภารักษานะครับก็สองคนนะครับสัญชัยขนานสุวิชาภารักษานะครับยืนพื้นนะครับแน่นอนก็สัญชัยขนานนะครับที่เราจัดรายการกันวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้นี่เกือบไม่ทันนะครับมานี่ประเภทว่าสองมือชุลมุนนะครับแล้วก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าเวลากิมจวนวันนี้ผมออกมาสายแล้วก็ดันขับรถตามหลังตอนแรกขับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็เจอรถกระบะนะครับโอ้โหวิ่งแบบจี้ท้ายรถเสียจนน่ากลัวผมก็เลยหลบให้กระบะไปก่อนพอกระบะไปปุ๊บทีนี้ก็มาตามอีกคันนึงนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดโอ้โหแหมในวันที่เรารีบด่วนนี่นะครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นขวางทางไว้นะครับก็มาถึงเวลาก็เลยจิมจวนใกล้เคียงนะครับเข้ามารายการก็ยังทันอยู่แล้วก็ดีที่ตอนนี้ก็ช่วงหนึ่งนะครับก็เรียกว่าลองสละประหยัดตังค์นะครับไม่ซื้อโปรแกรมนะครับมาใช้ก็ต้องใช้คอม3-4 เครื่องพร้อมๆกันนะครับทีนี้มันก็จะลําบากบางทีพอมารีบๆแล้วนะครับไอ้เครื่องนั้นก็ยังไม่เปิดเครื่องนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เลยเอาใหม่นะครับกลับไปเสียเงินใหม่ลองดูนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเครื่องเดียวผมก็สามารถที่จะให้ท่านได้ฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับไม่ว่าจะทางวิทยุนะครับทางวิทยุที่คลื่น FM 97นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทั้งทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ทางเพจเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับตอนนี้ฝากไว้นะครับกับช่อง YouTube เพราะว่าช่อง YouTube นั้นผมก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นคลิปนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เป็นไลฟ์นะครับไลฟ์สดรายการสดแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะสะดวกในช่องทางไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าทาง YouTube นั้นมันก็จะมีข้อดีคือหนึ่งนะคลิปนะครับหรือว่ารายการนะครับที่เราจัดนั้นมันก็จะอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะไม่มีการลบออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเพจหรือทาง Facebook เนี่ยนะครับที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีระยะเวลาอยู่นะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะเขาเรียกว่าก็จะลบไปนะครับลบไปคือลบโดยทางFacebook นะครับไม่ใช่ลบโดยผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องทางนะครับที่เราสื่อสารออกมาพร้อมๆกันนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เดือนนี้ก็แล้วกันนะครับยังขอเป็นเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนในช่วงของครบรอบนะครับยังเป็นช่วงของครบรอบ20 ปีนะครับปี49คือปีที่จัดรายการนะครับปี69ก็จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีนะครับที่ผมใช้ชื่อคำว่าช่างรู้คู่บ้านจัดรายการสดนะครับก็ เดิมก็จะจริงๆก็จัดมีสถานีวิทยุหลักนะครับก็มีอยู่3คลื่นแล้วก็มีวิทยุที่เป็นชุมชนอยู่2คลื่นนั่นคือวิทยุที่เคยจัดมานะครับส่วนทีวีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49จัดมาก็จะมีทั้งทาง MV5 นะครับ MVTV ช่องพอใจช่อง Home Channel นะครับช่อง Home and Food นะครับแล้วก็ MCOT 1Nation TVแล้วก็มีช่องกันตนามีช่องอะไรอีกหลายช่องนะครับที่ไปจัดไปทําอยู่นะครับหลายช่องแล้วก็มีช่องหนึ่งไปจัดอยู่แถวนู่นนะครับแถวซอยคูบอนไปไกลนะครับส่วนอีกช่องกันตนาเนี่ยตอนนั้นก็ไปจัดอยู่นู่นแหละครับบางใหญ่นะครับก็ไปจัดหลายๆนะครับก็ในแต่ละวันนี้นะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่รู้ทําไปได้ยังไงตอนนั้นนะครับจริงๆทําไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้นะครับตอนนั้นทําด้วยความชอบจริงๆนะครับทําด้วยความชอบจริงๆก็ถามว่าไม่มีสมัยนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทําเพื่อมุ่งหวังรายได้เพราะตอนนั้นยังทํางานประจําแต่สิ่งที่ได้มาแล้วก็ยั่งยืนกว่ารายได้ก็คือชื่อสัญชัยขนานที่ทําให้หลายๆท่านรู้จักผมนะครับในนามของสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านหรือหลายท่านรู้จักรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็เป็นหลายท่านที่รู้จักแล้วก็ติดตามกันมานะครับก็ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีแต่สัญชัยขนานนะครับชื่อนี้นะครับ61ปีนะครับ61ปีผ่านมานะครับแล้วก็61ปีครับก็จะทำต่อไป20ปีกับช่างรู้คู่บ้านก็จะทำต่อไปนะครับตอนนี้ก็อายุ61แล้วนะครับก็จะเข้าสู่62นะครับอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ61เต็มนะครับไปสู่62นะครับรายการก็20ปีเต็มผ่านเดือนนี้ไปก็ก้าวสู่ปี21นะครับเนี่ยครับที่ทำมารายการมานะครับก็ฝากนะครับจากการทํารายการมานะครับทุกครั้งนะครับต้นรายการก็จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของช่องทางนะครับเรื่องของต่างๆนะครับที่ผมพูดคุยกันนะครับเพราะ20ปีของการทํารายการนะครับวิทยุนะครับยังคงอยู่นะครับทีวีอาจจะหยุดไปแล้วก็มาเน้นทาง YouTube แทนเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียแล้วก็สามารถที่จะอธิบายพูดคุยอะไรต่างๆได้มากมายอ่ะนะครับนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ฝากนะครับตอนนี้ก็ท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ทำกันมานะครับแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันได้นะครับถ้าเป็นรายการสดแบบเนี้ยนะครับสดภาพพร้อมเสียงเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นทางเป็นผมนะครับที่ออกอากาศเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมติดภารกิจนะครับคุณสุวิชาก็จะส่งเสียงตามสายนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างบอกว่าผมทำรายการมาเท่าไหร่อ่ะ20ปีก็คือตั้งแต่ปี49นะครับจริงๆกับคุณสุวิชาก็รู้จักกันมาก็กว่า20ปีเพราะว่าผู้สนับสนุนรายการคนแรกเลยนะครับที่เป็นช่างรู้คู่บ้านสมัยนั้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะมีสมัยนั้นคุณสุวิชายังทำงานอยู่กับคุณเฮียโอภาสนะครับของผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับชื่อซูเปอร์แชมป์นะครับไม่ซูเปอร์แชมป์ไหมน่าจะซูเปอร์แชมป์มาเลยนะครับจำหรือจะผมอาจจะจำชื่อผิดแต่ว่าแน่ๆนะครับตอนนั้นแกทำอยู่กับกับคุณโอภาสนะครับกับพี่โอภาสแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มาเป็นผู้จัดรายการในตั้งแต่ปีนั่นแหละปี49นะครับแล้วก็ปีนั้นก็จะมีทางขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงกันแล้วกันนะครับมีทั้งแฮงเกิลหรือว่าซิต้านะครับโดยคุณธนาพรเนี่ยก็จะเป็นคนแรกนะครับที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มีโปรวันที่เป็นยางมะตอยนะครับพี่สุขชาตินะครับพี่ชัดทิพย์นี่เขาเรียกว่ารำลึกถึงผู้มีพระคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีสมัยนั้นคุณฟิลิปนะครับคุณฟิลิปที่เป็นMD นะครับของซิก้านะครับคุณอ้อนะครับตอนนี้คุณอ้อก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็มีใครอ่ะมีทางซิก้าแล้วก็จะมีทางนิปปอนนะครับที่เป็น ผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คนที่สนับสนุนในการทําสื่อตอนนั้นก็จะมีดร.วิชากรนะครับนี่ก็หลายๆท่านนะครับก็เนี่ยครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนผมในวันนั้นซึ่งในวันนั้นนี่นะครับจริงๆต้องบอกว่ามาจัดรายการเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักชื่อสรรชัยขนานนะครับก็เป็นตัวสารตั้งต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณสุวิชานะครับเยาวภาสเอ่ยนะครับคุณฟิลิปเอ่ยนะครับคุณอ้อหรือจะเป็นดร.วิชากรนะครับหรือทางนิปปอนตอนนั้นก็น่าจะเป็นพี่เล็กนะครับพี่เล็กซึ่งตอนนี้ก็ไปเป็นนะครับผู้บริหารนักลงทุนนะครับอยู่ที่ AIA นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับเป็นหนี้เป็นสินกันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้วยความชอบเพราะว่าทำไปทำมานะครับมันมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่รายได้อาจจะไม่เพียงพอแต่ด้วยความชอบครับจนถึงวันนี้นะครับก็เลยยังคงทำอยู่อ่ะนะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าพอมีเวลาในการพูดคุยที่เป็นกิจจลักษณะกันสักนิดนึงนะครับก็แชร์กันเรื่องนี้นะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมานะครับสมัยก่อนเวลาทำรายการนะครับมันพอทางวิทยุเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าเรานะครับผมก็จะพาโน้ตบุ๊กผมไปด้วยนะครับเวลาท่านถามมาผมก็จะพิมพ์เลยผมไม่ได้บางทีแรกๆก็จดครับพอหลังๆจดเสร็จต้องมาพิมพ์นะหลังๆก็เอาคอมไปตั้งเลยแล้วก็พิมพ์ผมนี่เขาเรียกว่านักพิมพ์ดีดตัวยงพอสมควรนะครับก็สามารถพิมพ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังไปด้วยจัดรายการไปด้วยต่อไปด้วยได้นะครับบางทีก็อาจจะชะลอนิดนึงนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็เก็บนะครับมันก็เลยเก็บข้อมูลมานะครับวันนี้ก็เลยมาลองรวบรวมว่านะครับที่ผ่านมาเวลาเราทํารายการนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะมีคําถามแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไขกันไม่ค่อยได้นะครับในช่วงก่อนนู้นนะครับผมจัดรายการเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยบอกว่าปัญหานี้ใช้ตัวนี้ปัญหานี้ใช้ตัวนี้นะครับวันหนึ่งนะครับคําถามที่ถามกลับมาว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยใช้กับการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านเข้าใจว่าปัญหาแบบไหนควรจะใช้วัสดุแบบไหนนะครับเพราะณวันนั้นนะครับด้วยความที่ผมอยู่กับองค์กรจริงๆวันนั้นก็ต้องขอบคุณ SCG นะครับที่ผมทำงานอยู่กับ SCG หรือปูนซีเมนต์ไทยแต่ผมไม่ได้อยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็น SCG เลยนะครับผมดูแลสินค้าที่เป็น non SCG หรือสินค้าที่ไม่ใช่ของ SCG นะครับตั้งแต่พวกสีเคมีพันประตูไฟฟ้าลูกบิดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ได้ลงไปศึกษานะครับแล้วก็องค์ความรู้หลายๆส่วนนะครับที่เกี่ยวกับเคมีก่อสร้างนะครับก็ได้มาจากคุณสุวิชาได้มาจากซิกก้าได้มาจากแรงโก้นะครับได้มาจากแฮงเคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะผิดแต่ว่าเป็นการขอบคุณนะครับเป็นการขอบคุณสําหรับทําให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านมาอยู่มาจนถึง20ปีนะครับแล้วก็จะไปสู่ต่อปีที่21 22ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้ผมได้จัดรายการสดนะครับได้จัดรายการสดครั้งแรกเลยนะครับก็คือท่านดร.สุเมธสุวรรณพรหมนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแบ่งเวลานะครับท่านเป็นคนแบ่งเวลามาให้ผมได้จัดรายการนะครับแล้วก็คลื่น97ก็เป็นคลื่นช่วงแรกสมัยนั้นที่จัดอยู่แถวสาทรนะครับก็ไปจัดรายการอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันอ่ะนะครับเพราะปัญหาที่ท่านถามมานะครับเรื่องหนึ่งที่ถามแล้วก็การแก้ปัญหานะครับก็ยังความยากก็คือเรื่องของรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าทรุดร้าวรั่วร้อนนะครับเมื่อเกิดการทรุดตัวสิ่งที่ตามมาคือรอยร้าวเมื่อมีรอยร้าวสิ่งที่ตามมาคือน้ํารั่วซึมนะครับเมื่อน้ํารั่วซึมสิ่งที่ตามมาคือเราจะแก้ไขกันอย่างไรเพราะความเชื่อมโยงก็คือการที่เกิดจากปัญหาทรุดร้าวรั่วนะครับทรุดร้าวรั่วร้อนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหาส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องหาวัสดุนะครับหรือวิธีการที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขนะครับวัสดุหรือสิ่งที่เราจะทำมานำมาในการแก้ปัญหานะครับก็วัสดุหลายอย่างนะครับที่สามารถมาแก้ไขแล้วก็ป้องกันรอยร้าวได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้น บางรอยร้าวบางลักษณะของรอยร้าว บางตำแหน่งของรอยร้าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วซ่อมแล้วมันไม่หายมันกลับมาอีกนะครับ มันเกิดขึ้นซ้ำในตำแหน่งเดิมนะครับเพราะวันนี้ครับจากที่ทำมาแล้วก็จากได้ที่ทดลองใช้แล้วก็จากได้การได้ใช้จริงติดตามจริงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงไปคลุกคลีจริงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเวลาทํารายการนะครับก็จะแนะนําวัสดุอันนี้ไปซื้อที่นี่นะครับช่างไม่มีไม่สามารถแนะนําช่างได้เพราะว่ามันจะเกิดการกระจายในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้แนะนําช่างนะครับแต่แนะนําวัสดุและแหล่งซื้อให้กับท่านนะครับวันนี้ครับผมนะครับก็จะพูดถึงรอยร้าวนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะฝากว่านะครับท่านจําไว้เลยนะครับรหัสนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ชื่อรุ่นนะครับไม่ได้ชื่อรุ่นไม่ได้ชื่อแบรนด์แต่เป็นรหัสอย่างน้อยเวลาท่านถามถึงหรือโทรเข้ามาหาผมหรือสอบถามนะครับก็สามารถบอกว่าไอ้รหัสเนี้ยที่ผมพูดถึงคืออะไรก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับหรือไปถามว่ามีผลิตภัณฑ์ชื่อรหัสนี้ไหมนะครับก็สามารถที่จะถามได้นะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับบนผนังนะครับบนผนังปูนชาบรอยร้าวนั้นจริงๆมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายกับรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่อยู่ตัวและรอยร้าวที่ยังร้าวเพิ่มรอยร้าวที่อันตรายกับไม่อันตรายนั้นต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อนรอยร้าวที่อันตรายก็ต้องมีวิธีการแก้ไขป้องกันที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่ามีเขาเรียกว่าเอาเชิงวิศวกรรมเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขแล้วถึงจะเลือกใช้วัสดุในการป้องกันแต่รอยร้าวที่ไม่อันตรายมันอาจจะเกิดจากการให้ตัวของผนังการสั่นสะเทือนนะครับหรือการหดตัวของวัสดุนะครับหรือการที่เราทําแล้วไม่ได้ถูกขั้นตอนทั้งหมดมันทําให้เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายแต่ก็อาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วหยุดแล้วหรืออาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วและยังร้าวเพิ่มแต่ก็ยังเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายถามว่ามีไหมมีนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ว่ารอยร้าวนี้ไม่อันตรายหรอกแต่มันก็ยังมีการร้าวเพิ่มนะครับเพราะวันนี้ครับเรามาเจาะว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อันตรายนะครับอาจจะหยุดและหรืออาจจะมีร้าวเพิ่มขึ้นในลักษณะของการที่ร้าวแบบน้อยลงหรือร้าวแบบช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุในการแก้ไขก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรอยร้าวตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวบนผนังผนังนะครับผนังอิฐไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบาที่ฉาบปูนแล้วมีโอกาสเกิดรอยร้าวกลางผนังรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังแบบนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่กลางผนังเช่นอาจจะเกิดจากปูนฉาบนะครับตีน้ําเร็วตีน้ําช้าเกิดการหดตัวหรือเกิดการผสมไม่ได้สัดส่วนหรือระยะเวลาในการผสมแล้วนํามาฉาบหรือระยะเวลาในการปั่นปูนมันจะมีองค์ประกอบทําให้เกิดรอยร้าวได้รอยร้าวผนังชนเสาก็เกิดจากการที่เวลาที่เราก่อผนังจะต้องมีการยึดเช่นใช้อิฐมวลเบาก็ต้องมีเหล็กเมทัลสเต็ปในการยึดระหว่างเสากับอิฐมวลเบาอิฐมอนอิฐบล็อกก็ต้องมีเหล็กหนวดกุ้งเสียบเพื่อยึดแต่ในการยึดบางครั้งโอ้ยฉันเสียบทุกครั้งเลยเหมือนกับผมมีโอกาสได้คุยกับท่านหนึ่งนะครับเสียบทุกครั้งเลยครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่ด้วยแต่รู้สึกว่าอีพ็อกซี่ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยถามว่าใช้อย่างไรก็ใช้เหมือนกับที่เขาใช้กันนะครับผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เอาเหล็กไปจุ่มอีพ็อกซี่แล้วเสียบผมบอกอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเจาะรูในขนาดที่เท่ากับเหล็กที่จะเสียบใช่ไหมใช่เวลาจะเสียบเหล็กก็ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็กวนปั่นจนเข้าด้วยกันก่อนใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาเหล็กไปจุ่มที่อีพ็อกซี่ใช่ไหมใช่หลังจากจุ่มเสร็จก็เอาไปเสียบในรูใช่ไหมใช่พอเสียบเสร็จก็จะเห็นว่าอีพ็อกซี่มันอยู่รอบๆเหล็กข้างนอกผิวคอนกรีตใช่ไหมใช่เห็นไหมครับทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยครับมันก็คือคําตอบว่าใช่แล้วที่เสียบแบบนี้และเอาไม่อยู่เพราะอีพ็อกซี่ไม่ได้อยู่ในรูเลยครับเหล็กอยู่ในรูอีพ็อกซี่มันอยู่ที่ขอบเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อผนังมันให้ตัวนะครับเหล็กหนวดกุ้งที่เสียบไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ยึดติดกับเสาวิธีการยึดเหล็ก ใช้อีพ็อกซี่มันก็ต้องมีวิธีการให้อีพ็อกซี่ต้องเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็เหล็กที่เสียบลงไปมันต้องมีเนื้อที่ของอีพ็อกซี่อยู่รอบเหล็กในรูจนเต็มอันนั้นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เป็นไปตามนี้เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนเมื่อมีการหดตัวนะครับพอเหล็กมันหลวมนะครับมันก็จะทําให้เกิดการแตกร้าวตรงปูนฉาบที่ไปชนกับมุมเสานะครับเช่นเดียวกันครับผนังชนคานนะครับบางทีนะครับเกิดจากการที่เราก่อไปแล้วฉาบไปนะครับหรืออิฐที่เราไปก่อชนคานนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการหดตัวหรือให้ตัวมันเกิดรอยร้าวแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นครับรอยร้าวแบบนี้จบได้แล้วครับอยากเกิดเกิดไปอยากที่จะเกิดตรงไหนก็เกิดไปเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่เราฉาบปูนบนผนังเสร็จเราก็สามารถเลือกใช้เนี่ยครับ KB 32ครับหรือไม่ใช่ครับKB 330ขอไปพูดผิดนะครับ KB 330นะครับเป็นวัสดุสำหรับซ่อมรอยร้าวครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิด2ส่วนผสมในกระป๋องเนี่ยนะครับมันจะเป็น A กับ B แบบนี้นะครับเปิดมาใน1กระป๋องเนี่ยท่านสังเกตนะครับพอเราเปิดกระป๋องมาเนี่ยครับมันจะมี2กระป๋องกระป๋องเล็กอยู่ในกระป๋องใหญ่นะครับกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวบอกนี้นะกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวเปิดมาเป็น2กระป๋องแบ่งมาเท่าๆกันครับอันนี้เลยครับใช้มิสเตอร์กะเลยครับไม่ต้องชั่งไม่ต้องมานั่งตักอะไรถึงขนาดนั้นครับท่านสามารถกะได้ครับเอาเกลียงตัก A มา1เกลียง B มา1เกลียงนะครับแล้วก็กวนๆบนเกลียงช่างเขาจะมีเกลียงอันใหญ่กับเกลียงอันเล็กเกลียงอันใหญ่กับเกลียงอันเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่เอามาใช้กวนแล้วก็เอากวนบนเกลียงนี่ครับแล้วก็นําไปซ่อมรอยร้าวได้นะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับเพราะวิธีการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีเล็กนะครับไปจนถึงขนาดกลางเล็กเช่น0.1 0.2 0.3มิล1มิล1มิล2มิล5มิล1เซนรอยร้าวเหล่านี้นะครับท่านจะต้องกรีดรอยร้าวก่อนนะครับท่านต้องกรีดรอยร้าวก่อนกรีดรอยร้าวหรือเปิดแผลของรอยร้าวให้มันมีความกว้างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับกรีดให้มันมีความกว้างเนี่ยครับนี่รอยร้าวเป็นเส้นเล็กๆซึ่งดูแทบจะไม่ออกสุดท้ายเราต้องกรีดครับกรีดหรือเซาะนะครับรูดให้มันมีความกว้างแล้วเราถึงจะไปผสมอีพ็อกซี่พอรอยร้าวที่เราจะทํางานนะครับเราก็เช็ดฝุ่นออกพอเช็ดฝุ่นออกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ผสมอีพ็อกซี่นะครับปาดขวางร่องปาดขวางร่องปาดขวางขวางขวางขวางนะครับแล้วก็ปาดตามแนวยาวนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นั้นมันลงมาอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวานะครับเอาอยู่ไปอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวาเพื่ออะไรครับการที่มันลงไปอยู่ในร่องมันคือการลงไปเติมเต็มร่องการออกซ้ายขวาเป็นการทําเพื่อให้มันมีการความเรียบหลายครั้งครับใช้วัสดุแล้วทําไมถึงยังร้าวอีกเพราะท่านไม่กรีดท่านไม่ให้เนื้อมันลงไปอยู่ในร่องไปปิดผิวบางๆเมื่อไหร่ท่านไปฉาบปิดผิวบางๆเอาไม่อยู่ครับเพราะวัสดุประเภทนี้ไม่ใช่วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงมันเป็นวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่นแต่มันให้ตัวได้เมื่อผนังมันมีแรงสั่นสะเทือนด้วยความหนาเนื้อของมันที่อยู่ในร่องมันทําให้เกิดการให้ตัวได้แต่มันไม่ได้ยืดออกแล้วหดกลับแต่แค่มันขยับเขยื้อนแล้วมันไม่แตกนะครับนั่นคือวัสดุที่เราพูดถึง KB 330นะครับในการทํางานเพราะรอยร้าวบนผนังปูนฉาบรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับรอยต่อแผ่นผนังพีแคสนะครับอันนี้เลยครับหรือพื้นครับพื้นดาดฟ้าพื้นระเบียงที่มันมีรอยร้าวแล้วน้ํามันลงไปตามรั่วซึมนะครับท่านก็กรีดรอยร้าวครับแล้วก็ใช้ตัว KB 330นี่แหละครับผสมแล้วก็โป๊ลงไปตามรอยร้าวแต่ถ้าเป็นนะครับพื้นดาดฟ้านะครับมันจะมีโอกาสรับน้ําเมื่อท่านโป๊แล้วควรจะทําระบบคันซึมเพราะฉะนั้นครับโดยข้อสรุปคือรอยร้าวในหลายๆรูปแบบสามารถใช้ KB 330ที่เป็นชุด AB ผสมแล้วก็โป๊ตามรอยร้าวโป๊นะครับกรีดทำความสะอาดผสมปาดขวางปาดตามแนวยาวรอแห้งขัดแต่งให้เรียบหลังจากนั้นครับควรจะมีการปิดผิวเช่นทาสีผนังนะครับที่พื้นก็อาจจะต้องทําระบบกันซึมนะครับอันนี้แหละครับทําให้การแก้ปัญหารอยร้าวต่างๆแก้ได้หายขาด แน่นอนครับนั่นคือส่วนหนึ่งสำหรับการใช้วัสดุในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเรื่องของรอยร้าวครับท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 917นะครับวันนี้ครับทุกวันเสาร์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาฟังแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยโทรมาได้ครับ022763632ครับหรือ022763633ครับ2 เบอร์ครับ2 เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการได้นะครับ022763632และ022763633นะครับท่านสามารถสอบถามพูดคุยโทรเข้ามานะครับในรายการช่องรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97.0 MHz นะครับแล้วก็ติดตามกันสดๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางเว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็ทางเพจช่างรู้เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยคณานนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยคณานนะครับแล้วก็ Facebookสัญชัยกนานรวมทั้งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2กับรายการช่างรู้คู่บ้านไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
6: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคดีให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูน
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับครบรอบ20ปีในเดือนนี้นะครับกับช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับการได้เป็นประจำนะครับ20ปีนะครับ20ปีที่เราจัดกันมานะครับ20ปีจริงๆต้องบอกว่ารายการสดที่จัดนะครับเป็นรายการสดที่จัดกันมานั้นนะครับก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าเรื่องราวนะครับที่เราพูดคุยนั้นมีต่างๆมากมายนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ติดตามกันนะครับรายการสดเนี่ยผมมาเริ่มจัดก็คือเดือนนี้แหละครับมิถุนายนมิถุนายนนะครับมิถุนายนคือเริ่มจัดรายการสดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับไอการจัดรายการเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยคือจัดก่อนเดือนมิถุนายนนะครับแต่จัดในปีนี้แหละนะครับในปีพ.ศ. 2500 49นี่แหละครับปี2549คือปีที่ผมจัดรายการสดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการสดนะครับแล้วก็เป็นการจัดโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีใครรู้จักชื่อสัญชัยขนานอย่างที่พูดคุยกันนะครับแต่ด้วยความที่มีปัจจัยนะครับที่ต้องทำให้จัดเนี่ยนะครับก็เลยได้จัดกันในรายการนะครับแล้วก็ไหนก็วันนี้นะครับครบรอบเดือนนี้เดือนนี้ครบรอบ20ปีนะครับผมมีคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผมจัดรายการจริงๆนะครับก็คือปี49นะครับปีนี้แน่นอนแล้วครับแล้วก็เดือนที่จัดรายการสดเนี่ยก็แน่นอนคือเดือนมิถุนายนแต่เดือนที่เริ่มจัดครั้งแรกเลยซึ่งครั้งแรกที่ผมจัดนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดเนี่ยเป็นอันนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการเนี่ยจะเป็นทางวิทยุชุมชนนะครับวิทยุชุมชนแล้วก็เพราะจัดวิทยุชุมชนเนี่ยแหละครับเลยทำให้ได้มีโอกาสไปสอบเป็นผู้ประกาศด้วยความที่ทางสถานีบอกว่าต้องมีบัตรผู้ประกาศมาแนบในการทำสัญญาจัดรายการนะครับก็เลยนะครับก็เลยต้องไปสอบนะครับเพราะเดือนที่ผมจัดรายการจริงๆเนี่ยครับจะจัดก่อนเดือนมิถุนายนเดือนอะไรในปี2549นะครับไม่ต้องบอกปีครับบอกเดือนท่านที่บอกเดือนถูกนะครับท่านที่บอกเดือนถูกนะครับว่าผมจัดรายการสดเดี๋ยวนะครับผมจัดรายการสดเดือนแรกนะครับเดือนแรกว่าเดือนอะไรในปี49เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครบ20ปีแล้วท่านที่ตอบถูกทุกท่านเลยนะครับตอบถูกทุกท่านผมมอบนะครับนี่ครับธงมอบธงท่านจะค้าขายหรือทำอะไรก็ตามนะครับท่านบูชานะครับมีคาถานะครับธงบูชา

ก่อนมิถุนายนนะครับเดือนอะไรท่านใดที่ตอบถูกนะครับทุกท่านนะครับตอบแล้วก็ส่งท่านจะส่งคำถามคำตอบมาทางคอมเมนต์ในเพจหรือส่งมาทางไลน์ที่ไลน์แอดสัญชัยนะครับไลน์ไอดีนะครับ @sunchai นะครับไอดีไลน์นะครับ @sunchai นะครับแอดสัญชัยนะครับหรือจะเป็นทางคอมเมนต์ในเพจนะครับท่านตอบใครตอบถูกท่านตอบซ้ำไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าทุกท่านที่ตอบถูกนะครับใช้เวลานะครับหลังจากจบรายการเป็นตัวตัดว่าพอ11 นาฬิกาหมดเวลาปุ๊บนะครับท่านที่ตอบมาหลัง11 นาฬิกาก็ไม่ได้คำไม่ได้แต้มแล้วนะครับเพราะท่านที่ตอบนะครับไม่ว่าจะทางคอมเมนต์หรือทางไหนนะครับแค่ตอบมาว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกนะครับเดือนอะไรที่เริ่มจัดรายการครั้งแรกนี้ใบ้ไปเยอะแล้วนะครับใบ้ไปมากเลยนะครับที่อยากแจกนะครับธงแม่นางกวักทองมาธงนี้เป็นธงที่แจกในพิธีทอดกฐินนะครับเมื่อปี68นะที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องนะครับแล้วผมก็เป็นสะพานบุญนะครับในการร่วมกันเป็นสะพานบุญแล้วก็ได้เงินทําบุญไปนะครับก็ประมาณ60,000 กว่าบาทนะครับไปทําบุญทอดกฐินที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องกับพระอาจารย์กึ้งนะครับแม่นางกวักทองมานะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ตอบถูกนะครับมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะมาทาง LINE แอดสัญชัยก็ได้นะครับท่านก็สามารถที่ถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้ท่านแอดไลน์มาแล้วก็ส่งที่อยู่มาส่งให้ฟรีท่านที่ตอบถูกนะครับว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการสดครั้งแรกนะครับจัดรายการสดครั้งแรกในเดือนอะไรนะครับที่ไม่ใช่เดือนมิถุนายนนะครับตอบกันมานะครับอันนี้เป็นที่ระลึกให้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับก็อ่ะเรามาต่อกันนะครับจริงๆก็ช่วงเนี้ยพอมันเป็นครบรอบ20ปีนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับที่จะนําเรื่องราวนะครับมาแชร์กันนะครับนําเรื่องราวมาแชร์กันนะครับอันนี้วันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากบอกทุกท่านเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังจากที่ได้ใช้มานะครับแล้วก็ได้ลองใช้นะครับได้ให้ผู้รับเหมาใช้ได้ให้กับบ้านที่เจอปัญหาใช้แล้วก็ผมพาผู้รับเหมาไปทำแล้วก็ใช้เองแล้วก็โรงงานที่ผลิตบ้านผนังพรีแคสต์นะครับแล้วก็ใช้กับรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหมดนั้นได้มีการผ่านการใช้แล้วนะครับมั่นใจได้ว่าไม่ร้าวในตำแหน่งเดิมบนพื้นฐานว่าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนถ้าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนนะครับไม่ร้าวในที่เดิมแน่นอนนะครับมีถามว่ามีโอกาสร้าวตามที่เดิมไหมนะครับเคยเกิดขึ้นที่ปากช่องอันนั้นเกิดจากการที่ผู้รับเหมาบอกเอ้ยผมทำตามขั้นตอนแต่พอผมไปตรวจเช็คแล้วเจอนะครับให้เห็นเลยว่าไม่ได้ทำหนึ่งไม่ทำตามขั้นตอนคือหนึ่งไม่ได้กรีดผนังนะครับพอไม่ได้กรีดผนังนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่สามารถแก้ปัญหาหรือป้องกันรอยร้าวได้อะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอะเรามาต่อกันครับอันนี้คือวัสดุนะครับในวันนี้นะครับใน20ปีที่อยากแนะนำนะครับหรือท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับท่านที่ตอบกันมานะครับก็สามารถตอบกันมาได้นะครับอะเรามาดูกันครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีคำถามกันเยอะมากเลยทีเดียวห้องน้ำรั่วซึมจะแก้ไขอย่างไรจะป้องกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะนะครับในรายการนะครับถามกันมานะครับแล้วก็ถามกันมาเสร็จนะครับบางท่านก็แก้แล้วก็ไม่หายนะครับจ้างช่างมานะครับทำไป3 รอบแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่นะครับเจอปัญหาว่าการแก้ไขนั้นช่างคนหนึ่งบอกว่าแก้แบบนี้ช่างอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแก้แบบนี้นะครับก็แก้ตามกันไปแก้ตามกันมาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะครับก็ยังไม่หายสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะแก้ไขนะครับหรือสิ่งที่เราจะป้องกันนะครับมันมีขั้นตอนครับมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดในการที่จะแก้ไขหรือป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะต้องทำอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับใช้วัสดุที่ถูกต้องนะครับหลายครั้งครับเราทำเหมือนทำตามขั้นตอนเลยครับแต่ไม่ตามขั้นตอนนะครับเช่นรื้อพื้นนะครับทำระบบกันซึม

0: ขังน้ําอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับจากที่ผมทํามาเนี่ยครับผมไม่ค่อยไม่นิยมนะครับไม่นิยมขังน้ําทดสอบเพราะการที่ขังน้ําทดสอบเนี่ยบางครั้งนะครับการที่เราจะขังน้ําทดสอบมันต้องมีระยะเวลานะครับต้องมีระยะเวลาในการที่จะต้องรอให้วัสดุมันเซ็ตตัวแล้วถึงจะขังน้ําได้นะครับแต่ส่วนใหญ่พอทําเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ใส่น้ําขังอย่างเงี้ยนะครับวัสดุมันยังไม่แห้งมันยังไม่เซ็ตตัว100%นะครับพอมันยังไม่เซ็ตตัว100%นั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่นะครับจะทําให้คุณภาพของวัสดุนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบพอเราปลูกกระเบื้องทับเราทําอะไรลงไปนะครับอายุการใช้งานของมันก็จะไม่คงทนนะครับนั่นก็นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสําหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับผมนําภาพนี้นะครับมาแชร์ภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของขั้นตอนในการทำนะครับห้องน้ำหนึ่งห้องเมื่อเจอปัญหารั่วซึมนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก่อนนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่เรารื้อกระเบื้องออกและทำระบบกันซึมให้ครบถ้วนคำว่าทำระบบกันซึมตั้งแต่หนึ่งพอรื้อเสร็จนะครับมีการปรับพื้นผิวนะครับมีการปรับพื้นผิวพอปรับพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการทําระบบกันซึมการทําระบบกันซึมนะครับมีตั้งแต่การซีลตามขอบพื้นชนผนังมีการทําระบบกันซึมเสริมแผ่นใยตามพื้นชนผนังมีการทําระบบกันซึมรอบท่อน้ําทิ้งนะครับหรือมีการสกัดแล้วก็เทปูนนอนชิ้นเกลารอบท่อน้ําทิ้งนะครับหรือทำระบบกันซึมหรือเทปูนนอนชิ้นเกลารอบท่อชักโครกเพราะจุดสำคัญที่น้ำจะซึมลงมาคือตามรอบท่อชักโครกรอบท่อน้ำทิ้งรอบท่ออ่างล้างหน้าเห็นไหมครับและจุดหนึ่งที่เป็นอันตรายมากๆคือจุดที่เดินท่อเพื่อรองรับน้ำจากอ่างล้างหน้าเข้าสู่ผนังนะครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ว่าถ้าจุดใดจุดหนึ่งที่เราทำแล้วเกิดข้อบกพร่องน้ำมันจะค่อยๆซึมลงไปแล้วปัญหามันจะตามมาในภายหลังนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับกับการทำงานหลังจากที่เราทำระบบกันซึมแบบสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะทำแล้วทำถึงจะทาซีเมนต์ทากันซึมทั้งหมดนะครับและปัจจุบันนะครับจากประสบการณ์ในการทำงานนะครับผมก็มีรายละเอียดเพิ่มเช่นนะครับที่ไปเจอมาเนี่ยนะครับมันมีท่อที่ฝังอยู่ในผนังในพื้นนะครับแล้วน้ำมันซึมลงไปนะครับทีนี้รอบๆท่อเราจะทำอย่างไรดีครับเราก็อาจจะต้องใช้วิธีใช้อีพ็อกซี่อินเจคชันอัดลงไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำยาอีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้พออีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้เสร็จปั๊บนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราถึงจะทำการแก้ไขหรือเราถึงจะทำการทำระบบกันซึมด้านบนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะใช้ในการทำระบบกันซึมห้องน้ำนะครับมันก็มีตั้งแต่หนึ่งนะครับอีพ็อกซี่ประสานในกรณีที่พื้นเราสกัดแล้วแล้วต้องมีการฉาบแต่งซ่อมเราจะทาอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ใช้ปูนในการฉาบแต่งผิวซ่อมอันนี้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับอันที่สองเราอาจจะต้องมีคือปูนนอนชิงเกลาไว้สําหรับในกรณีที่เราต้องเทปูนนอนชิงเกลารอบท่อน้ําทิ้งหรือรอบท่อชักโครกซึ่งก่อนเทปูนนอนชิงเกลาเราก็จะทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาลงไปนะครับในขั้นตอนของการทํางานนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในการทํางานแบบนี้นะครับพอหลังจากที่ทําแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็มาทําในส่วนของระบบกันซึมก็คือการที่ยิงซิลนะครับตัวmodify นะครับ KBC 10ตามขอบให้รอบพอยิงตามขอบเสร็จรอแห้งนะครับก็จะทาด้วยซีเมนทากันซึมซีเมนทากันซึมนะครับมันจะมีหลายรุ่นมากเป็นรุ่นที่ต้องผสม AB หรือเป็นรุ่นที่ผสมน้ำรุ่นที่ผสม AB ก็จะมีหลากหลายรุ่นอีกนะครับแต่เน้นว่าให้เป็นซีเมนทากันซึมนะครับซีเมนทากันซึมมันจะมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกและมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับทาลงไปแล้วก็เสริมแผ่นใยหลายท่าน รู้จักการเสริมแผ่นใยแต่จริงๆแล้วคือใช้ตะข่ายไฟเบอร์ใช้ตะข่ายไฟเบอร์ก็ได้ครับถ้าท่านทําละเอียดและปราณีตแต่ผมเลือกใช้แผ่นใยเพราะแผ่นใยมันจะดูดซับแผ่นใยนะครับแผ่นใยอันนี้ครับแผ่นใยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยครับแผ่นใยนะครับแผ่นใยมันจะทําหน้าที่ดูดซับนะครับซีเมนต์ทาการซึมได้ดีแต่ถ้าดีกว่าแผ่นใยมันจะเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปแผ่นใยเนี่ยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะต่างจากตะข่ายไฟเบอร์ตรงที่ว่าผมก็มีตะข่ายไฟเบอร์ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูอยู่ข้างหลังนี้ก็สะดวกอันนี้ครับนี่คือตะข่ายไฟเบอร์ท่านต้องหาตะข่ายไฟเบอร์ที่มันนิ่มๆเพราะถ้ามันแข็งเวลาท่านพับนะครับมันจะโค้งอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงโค้งนี่แหละครับที่จะทําให้เกิดช่องว่างแต่แผ่นใยนะครับพอเราพับนะครับเราสามารถกดให้มันแนบได้และที่สําคัญนะครับแผ่นใยลองดูนะครับเรายืดออกนี่ครับยืดออกมันก็จะมีโอกาสหดกลับบางส่วนหรือถ้ายืดออกปุ๊บนะครับมันจะไม่ฉีกขาดมันก็จะไม่มีรูอยู่ดีอ่ะอันนี้คือแผ่นใยเหนือกว่าแผ่นใยนะครับก็คือเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปเป็นแผ่นเทปแบบนี้เห็นไหมครับมันจะยืดออกแล้วก็จะหดกลับมันจะมีความหนาเราก็ไปพับแบบเนี้ยนะครับเข้าตามมุมก็จะทําให้เป็นการทําระบบกันซึมเสริมแผ่นใยตามมุมได้อย่างดีอ่ะนะครับนี่คือนะครับเริ่มจุดสําคัญเพราะจุดสําคัญนะครับพื้นชนผนังมันจะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่จะทําให้เกิดรอยต่อและน้ําซึมลงไปได้อ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทํานะครับทาซีเมนต์ทากันซึมเต็มพื้นที่นะครับจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งคือตามรอบท่อชักโครกนะครับท่อชักโครกท่อน้ําทิ้งนะครับถึงแม้เราจะทาอีพ็อกซี่แล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาแล้วเราก็ยังสามารถทาซีเมนต์ทากันซึมแล้วก็ทําแผ่นใยเสริมไว้ตามรอบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเป็นการป้องกันหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทาซีเมนต์ทากันซึมเต็มพื้นที่แล้วถึงจะนะครับปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์นะครับนี่คือระบบกันซึมเพราะวัสดุในการทําระบบกันซึมมันก็จะมีวัสดุที่ประกอบกันในการทํางานหลายตัวนะครับในหลายๆผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมันจะต้องมีเชื่อมโยงในการทํางานกันนะครับอ่ะนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นโซลูชันในการที่ผมทําขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามว่าถ้าเจอปัญหาห้องน้ํารั่วซึมลงไปด้านล่างการที่จะแก้ทั้งระบบนั้นจะต้องแก้อย่างไรนะครับการที่จะต้องแก้ทั้งระบบนั้นต้องแก้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านมีข้อสงสัยมีคำถามครับท่านสามารถแอดไลน์ไว้ได้นะครับไลน์ผมนะครับ ID line แอดสัญชัยนะครับ ID line นะครับแอดแล้วก็ SUNCHAI แอดสัญชัยนะครับแอด SUNCHAI นะครับแอดสัญชัยนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้อันนั้นคือทางไลน์หรือจะจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก็ได้นะครับไว้ปรึกษาไว้สอบถามไว้พูดคุยนะครับนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563อันนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่ท่านสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านสามารถสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาการใช้วัสดุนะครับหรือทีมงานที่จะทำตามขั้นตอนได้ไม่ว่าจะสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงปัจจุบันนะครับท่านสามารถสอบถามได้นะครับท่านอยากได้ช่างสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังจะบ้านกออิฐฉาบปูนพร้อมออกแบบสอบถามมาได้ท่านต้องการคนที่จะต่อเติมห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นก็สามารถสอบถามมาได้ท่านที่ต้องการทําแก้ปัญหารั่วซึมเสาระเบิดเล็กเป็นสนิมสอบถามมาได้ครับที่เบอร์ผม0917893563ผมมีพันธมิตรที่จะรองรับให้กับท่านได้นะครับแล้วก็เน้นว่านะครับไม่ใช่ผู้รับเหมาจ้างผู้รับเหมานะครับผมเน้นว่าท่านเป็นผู้ที่เดือดร้อนท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านเป็นเจ้าของอาคารและต้องการใช้ทีมช่างทีมผู้รับเหมาโดยตรงสอบถามกันมาแต่ถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วผมก็จะแนะนําว่าถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วนะท่านปรึกษาผมได้นะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนผมให้คําแนะนําการใช้วัสดุกับท่านแล้วท่านใช้ช่างท่านทําได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นการจ้างซ้ำอ่ะนะครับก่อนหมดเวลาครับอย่าลืมนะครับวันนี้ ใครตอบถูกว่าผมจัดรายการครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นการจัดรายการทางวิทยุชุมชนนะครับครั้งแรกในเดือนอะไรบอกเดือนถูกรับไปเลยครับพ่ายันแม่นางกวักทองมานะครับที่พักสงฆ์ควรไม้บ้องของพระอาจารย์เกิ้งนะครับยันแม่นางกวักทองมาค้าขายนะครับค้าขายโชคลาภนะครับกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักให้กับทุกท่านได้ได้รับฟรีทุกท่านที่ตอบถูกว่าผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกไม่ใช่รายการสดนะครับเป็นการจัดรายการครั้งแรกในเดือนอะไรตอบถูกแต่ก็ส่งกันมานะครับส่งมาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทางไลน์แอดสัญชัยนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับให้ฟรีส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนท่านส่งมากี่ท่านก็ได้นะครับแต่หมดเวลาในการตอบคําถามคือ 11.00 นนะครับ 11.00 นหมดเวลานะครับหยุดก็เรียกว่าจบรายการ11นาฬิกาก็จบการรับตอบคำถามจากทุกท่านมานะครับก็สอบถามกันเข้ามาก็เรียกว่าร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะครับในการครบรอบนะครับ20 ปีนะครับช่างรู้กูบ้านอ่ะนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆวันนี้เป็นโซลูชันนี้นะครับจริงๆผมก็มีเตรียมไว้ว่าที่เราทํามาเป็นแบบไหนนะครับหมายท่านดูนะครับเดือนนี้นะครับเนื่องจากเป็นเดือนที่ครบรอบ20ปีนะครับผมก็อาจจะเอาภาพที่เคยทํามาโซลูชันแนวทางแบบนี้แหละครับมาแชร์นะครับหรือมาพูดคุยให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการได้เห็นกันเป็นการทวนนะครับขั้นตอนแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะนำภาพของปัญหาวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปเดี๋ยวผมจะเตรียมคลิปและขอบคุณพี่ปุ๊กที่ให้คำแนะนำว่านะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าดูแล้วนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ค่อยเอาคลิปมาแชร์กันตอนนี้พอเสียเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นได้แล้วนะครับแต่ต้องเตรียมตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีจำกัดเรื่องของพื้นที่ในการเอาขึ้นนะครับอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางวิทยุ FM 97.0 MHz แล้วก็ YouTube ช่างรู้คู่บ้านเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนกับสันชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
6: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ พื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการเชิงรุกตัดวงจรเหมืองขุดเงินดิจิทัลเถื่อนซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายรวม14จุดใน5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์และลักลอบต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลเบื้องต้นสามารถตรวจยึดของกลางได้315เครื่องคิดเป็นมูลค่าความเสียหายแก่รัฐรวมกว่า40ล้าน 380,000 บาทซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายและทำลายระบบมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการจ่ายไฟและที่สำคัญคือการเพิ่มภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ปฏิบัติตามกฎหมายอีกด้วยไทยร่วมกับกรรมาธิการยุโรปยกระดับความร่วมมือด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งเป้าดันประเทศไทยเข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกภายในปี2571หวังดึงบริษัทเทคโนโลยียุโรปลงทุนในไทยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการหารือกับกรรมาธิการยุโรปด้านสตาร์ทอัพการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมโดยประเด็นสำคัญคือการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ Horizon Europe ซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในฐานะประเทศสมาชิกสมทบภายในปี2571ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกได้อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางเชื่อมโยงไทยเข้ากับบริษัทเทคโนโลยีของยุโรปเพื่อดึงดูดให้เข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในโอกาสนี้ทางกรรมาธิการยุโรปยังได้เชิญไทยส่งผู้แทนไปศึกษาดูงานที่สภานวัตกรรมยุโรปเพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้พร้อมเชิญไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจชีวภาพในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงเข้าร่วมโครงการ Ocean Eye ในการสร้างแบบจำลองระบบมหาสมุทรดิจิทัลเพื่อร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลระดับโลกต่อไปประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงสำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศสเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนชาวฝรั่งเศสเกือบ36ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนรุนแรงโดยนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งเป็นระดับเตือนภัยสูงสุดเป็นระดับ2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่53จังหวัดของประเทศพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ทางตอนกลางและทางตะวันตกของฝรั่งเศสอาจมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสในวันที่21-23มิถุนายนนี้ด้านนายเอดูอาร์ดเจฟเฟย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่กำลังแผ่ปกคลุมในฝรั่งเศสส่งผลให้โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา784แห่งจากสถานศึกษาทั่วประเทศ 60,000 แห่งต้องปรับเปลี่ยนเวลาการทำการเรียนการสอนซึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียน150แห่งที่ปิดทำการชั่วคราว ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
2: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูปุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นท่องไทยไร้พักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง
2: 20% รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์ในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569เวลา 11:10 น.โดยประมาณกับดิฉันเพ็ญรุ่งใหญ่สามเสนสำหรับวันเสาร์นี้นะคะก็เป็นสถานการณ์จากการทำเทรดครั้งใหญ่ของประเทศไทยที่ปิดฉากลงไปอย่างสวยงามนั่นคืองาน Thailand Trade Pass 2026ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาชลบุรีนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับจากคู่ขาทั่วโลกที่น่าปลื้มใจกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะส่วนในเรื่องของการเดินหน้าทำการตลาดต่อเนื่องก็ยังคงต้องเร่งเครื่องต่อไปเพราะว่าในถึงแม้สถานการณ์โดยรวมทางตะวันออกกลางจะดีขึ้นบ้างตามลำดับแต่ในส่วนของการเดินทางนักท่องเที่ยวบางส่วนก็ยังเวทแอนด์ซีหรือรอดูสถานการณ์เพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังคงเป็นปัจจัยในการทำให้ตั๋วโดยสารเครื่องบินราคายังไม่ได้ลดลงสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นในช่วงนี้ก็มีข่าวต่อเนื่องของการบินไทยเลยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ จ้านี้สามารถขายหุ้นล็อตที่2ได้อีก 19,802 ล้านหุ้นนะคะในราคาก็อยู่ที่ประมาณน่าจะ6บาทนะคะส่วนที่เหลืออีก 75% ก็รอหลังวันที่3เนี่ยก็สามารถที่จะนำเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก็คือ3สิงหาคมนั่นเองนะคะใครที่ถือหุ้นการบินไทยอยู่ตอนนี้ธุรกิจก็เริ่มดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญหนวกกับการเปิดเที่ยวสายการบินที่เป็นสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงจากจุดหมายปลายทางต้นทางไปสู่ปลายทางเนี่ยก็จะได้เปรียบในเรื่องของการขายที่นั่งเที่ยวบินนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษเพื่อที่จะฟังฟีดแบคจากงาน Thailand Travel Fest 2026โดยเฉพาะจากตลาดเอเชียที่จะเป็นตลาดความหวังนำนักท่องเที่ยวทั่วเอเชียแปซิฟิกเข้ามาสู่ประเทศไทยประมาณ21ล้านคนในปีนี้นะคะลองมาดูว่าเดี๋ยวคุณพัทรนงณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะมานำเสนอข้อมูลให้ได้ฟังกันสำหรับผู้ประกอบการที่ทำตลาดเอเชียและแปซิฟิกก็ลองดูว่ามีจังหวะโอกาสตรงจุดไหนอย่างไรที่จะขับเคลื่อนในช่วงครึ่งปีหลังได้นะคะและก็ยังมีข่าวของต้นชั่วโมงจากกลุ่มบริษัท King Power นะคะในช่วงนี้ที่ Duty Free สาขาตรางน้ำของ King Power กับร้านค้าในเมืองที่ King Power ภูเก็ตตรงถนนเจ้าฟ้านะคะก็มีการทำมหกรรมที่เรียกว่าซื้อใช้วิธีการซื้อแคชการ์ดเพื่อไปช็อปก็จะได้รับฟรีเป็นกิฟต์การ์ดมากที่สุดนะคะมูลค่าถึง 4,500 บาทด้วยกันจะซื้อแบบไหนแล้วทำให้ได้ของฟรีเดี๋ยวรอฟังได้นะคะแล้ว King Power ยังใจปล้ำในเรื่องของการนำน้ำหอมกลิ่นฮอตมาที่ไอช็อปโดยไม่มีขั้นต่ำนะคะซื้อ1ขวดนี่ก็จะได้ลดทันที 40% แล้วก็อีกข่าวเป็นข่าวว่าเปิดรอบสุดท้ายสำหรับ King Power Online วันเสาร์20อาทิตย์21มิถุนายนนี้ซื้อสินค้า3ชิ้นผ่านออนไลน์ของ King Power ลดทันที 30% เหมือนกันค่ะต่อด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ประกาศที่จะผนึกกับทีมออร์แกไนเซอร์ของบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและนานาชาติในการที่จะยกระดับผลักดันไทยขึ้นเป็นอีเวนต์ฮับ365วันในเวทีโลกเลยนะคะก็เป็นการผนวกการท่องเที่ยวโดยการจัดทำอีเวนต์และก็ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการจัดงานอีเวนต์ที่จะดึงคนจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ขอแสดงความยินดีสำหรับข่าวที่บางจากติดฟอร์จูน500ในฐานะของธุรกิจพลังงานที่ทำรายได้ติดท็อปของเอเชียแปซิฟิกนั่นเองค่ะและก็สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและอิทธิการองค์การมหาชนก็ได้ผนึกกำลังกับกระทรวงพลังงานในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026โดยจะต่อยอดเรื่อง Legacy Event และก็เรื่องของ Exhibition Hub ให้ประเทศไทยแข็งแกร่งในเวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติในช่วงนี้เราไปก่อติดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประมวลผลความสำเร็จจากงาน Thailand Travel Mart Fest 2026รอผลตอบรับคึกคักในช่วงปลายปี2569ที่จะดึงเอเชียมาเที่ยวเมืองไทยให้เข้าเป้า21ล้านคนเป็นตลาดระยะใกล้หรือช็อตฮอลที่ตอบโจทย์ธีมใหญ่ในเรื่องของ Hearing is the new luxury ขารับกับสินค้าท่องเที่ยวหรู High value 4กลุ่มหลักก็จะมีสุขภาพกีฬาอาหารไทยคอนเสิร์ตเมกะอีเวนต์และครึ่งปีหลังในช่วงมิถุนายนถึงกันยายน2569ก็จะผนึกกำลังกับสถานทูตไทยในต่างประเทศเอกชนตะลุยจัดงานต่อเนื่องรวมถึง8งานค่ะมหกรรมขายท่องเที่ยวด้วยกันก็จะนำโดย Thailand Fest Road Show Trade Show ทั่วเอเชียไปไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นมาเลเซียอินโดนีเซียเมียนมาและก็มีการพลิกเกมใหม่ฟื้นตลาดเกาหลีเวียดนามด้วย4แนวทางก็คือเปิดที่การท่องเที่ยวทางบกเชื่อมทางอากาศให้ได้ง่ายขึ้นและก็ขายความคุ้มค่ากับทำตลาดแบบพุ่งเป้าตรงกลุ่มเซกเมนต์ได้มากขึ้นรายละเอียดทั้งหมดนั้นฟังได้จากคุณพัทรนงค์ณเชียงใหม่รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้ในช่วงแรกรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจค่ะ
2: รู้รอบด้านทันทุกเหตุการณ์ในช่วงรวยด้วยข่าวเศรษฐกิจ
5: สวัสดีค่ะท่านรองพัทรนงค์คะ
6: สวัสดีค่ะพี่กูสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
5: ค่ะหลังจากที่การจัดงานใหญ่คือ Thailand Travel Mart Fest 2026เนี่ยปิดฉากลงเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผลที่ออกมาเราได้ประมวลวิเคราะห์ยังไงบ้างสำหรับสัญญาณต่างๆที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเราอะค่ะ
6: เพิ่งหายเหนื่อยกันหมาดๆ Thailand Travel Mart Fest นะคะก็สัญญาณคือฟีดแบคตลาดเอเชียจริงๆทุกตลาดอะพัดว่ามันค่อนข้างดีนะคะดีตั้งแต่ก่อนเริ่มแรกเลยแหละเพราะว่า TTM เนี่ยมันเป็น ็นเวทีที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเนี่ยได้มาเจอพบปะกับผู้ประกอบการจากทั่วโลกที่มานำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวใช่ไหมคะทีนี้พอเราดูเนี่ยพอเราเริ่มเปิดรับสมัครหรือเริ่มอะไรเงี้ยมันก็เข้าสู่ช่วงที่เป็นเกิดเหตุ Middle East War เนาะแต่ว่าคิดว่าวิเป้าหมายที่เราวางไว้ไม่ว่าจะเป็นในเชิงของเซลเลอร์หรือในเชิงของไบเออร์เนี่ยน่าจะไม่เข้าเป้าแน่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไบเออร์ที่มาจากตลาดระยะไกลเนี่ยเพราะว่าจากคนของสงครามต่างๆเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าก็เกินเป้าทั้งหมดนะคะก็เลยทำให้เรามีเซลเลอร์428รายแล้วก็ไบเออร์429รายซึ่งถือว่าก็ไบเออร์เป็นปีแรกแล้วที่ไบเออร์จำนวนมากกว่าเซลเลอร์นะคะอันนี้ก็คือพอมาดูสัดส่วนต่างๆเนี่ยถ้าดูว่าฟีดแบคจากตลาดระยะใกล้เนี่ยดีไหมก็คือส่วนใหญ่เลยไบเออร์ที่มาเนี่ยนะคะก็จะมาจากอีสเอเชีย121รายอันนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือไบเออร์จากจีนเนาะที่มาค่อนข้างมากนะคะจำนวนเนี่ยมากที่สุดเลยแหละแล้วก็มีของอาเซียนนะคะก็คือเอาจริงๆแล้วรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณ200เศษๆนะคะที่เป็นไบเออร์ที่มาจากภูมิภาคนี้ท็อปคันที่จีน85เนาะอินเดีย38ออสเตรเลีย14อะไรเหล่านี้เนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าฟีดแบคดีไหมเนี่ยถ้าฟีดแบคจากตลาดระยะใกล้จากเท่าที่พูดคุยนะคะก็มีสัญญาณที่ดีก็คือนอกจากจะไบเออร์เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5.7 แล้วเนี่ยจากที่เราพูดคุยกับตัวไบเออร์เนี่ยก็พบว่าเขาให้ความสนใจสินค้าที่ตรงกับปีนี้เป็นธีมของงานก็คือ Healing is the New Luxury เนาะมีการให้ความสนใจสินค้าในกลุ่ม Wellness เรื่องของสุขภาพนะคะ Medical Spa รวมถึงกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพกายวาจาใจอื่นๆนะคะแล้วก็ไบเออร์ก็บอกว่าปีนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสพบกับเซลเลอร์จากเมืองรองที่เข้ามาร่วมงานเพราะในปีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีไบเออร์ส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพบางภาคใต้บ้างแต่ว่าก็มีไบเออร์จากเมืองรองไม่ว่าจะเป็นตราดเชียงใหม่เอ้ยไม่ใช่ตราดเชียงรายน่านจันทบุรีเนี่ยนะคะก็คิดว่าตอบโจทย์ของนักท่องเที่ยวตลาดระยะใกล้ที่มาประเทศไทยเนี่ยเป็นรีพีเตอร์เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่แล้วก็ตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆค่ะก็คิดว่าฟีดแบคค่อนข้างดีแล้วจากการสอบถามเนี่ยบายเออร์เนี่ยก็พบว่าแนวโน้มในการเจรจาธุรกิจซื้อขายเนี่ยนะคะก็มีเกณฑ์อยู่ที่ 60% ซึ่งก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะก่อให้เกิดการตามที่เราคาดการไว้นะคะก็ประมาณ 5,000 ล้านบาทเนาะมูลค่าเศรษฐกิจที่ได้จากเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรง B2B นะคะไม่นับถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานไม่นับถึงการที่ spending ต่อทริปที่คนที่เขามาเข้าร่วมนะคะอันนี้แค่จากการเจรจา B2B ที่เกิดขึ้นประมาณ 15,000 นัดหมายจาก429 buyer แล้วก็428 seller ค่ะอันนี้ก็เป็นมูลค่าไอ้มูลฟีดแบคภาพรวมผลสรุปของการจัดงาน Thailand Travel Mart ค่ะซึ่งปีนี้ก็จัดที่พัทยาที่เพิ่งผ่านมานะคะ 10-12 มิถุนายนเนาะแล้วก็ปีหน้าก็แน่นอนช่วงก่อนกลางเดือนมิถุนาในปีหน้าก็พบกันอีกทีที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
5: คราวนี้ถ้าเรามาดูในหมวดของสินค้าที่เป็นสินค้าการท่องเที่ยวในที่เป็นไฮแวลูค่ะเราสามารถที่จะพลิกโฉมทำให้ผู้ค้าต่างๆนะคะสามารถที่จะสร้างหรือสร้างสรรค์ไอตัว New Thailand ขึ้นมาใหม่ได้ในสินค้าประเภทไหนยังไงบ้างที่เป็นไฮแวลูที่เกิดขึ้นจากงานนี้ค่ะ
6: คืออย่างที่บอกว่าก็คือธีมของงานหลักปีนี้ก็คือ Healing is the New Luxury เนาะแล้วก็เห็นภาพ Key Visual แล้วก็คงเห็นแล้วล่ะที่มีทะเลแล้วก็มีผู้หญิงทำท่าโยคะแล้วก็มีสินค้าและบริการอื่นๆรายล้อมอยู่รอบตัวสินค้าไฮแวลูของนทปีนี้เนี่ยเราลักชัวรี่ในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูงแต่เราหมายถึงสินค้าที่สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ส่งคุณค่าเราก็น่าประทับใจนะคะแล้วก็สินค้าที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนสินค้าไฮแวลูที่เรานำมาเสนอในงานด้วยแล้วก็เซลเลอร์นำมาเสนอในงานที่หมายถึงว่าที่เป็นโชว์เคสนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวเซลเลอร์เองนะคะที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามานำเสนอในงาน Thailand Travel Mart Plus เนี่ยก็มีกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่าเป็น Health Wellness Tourism นะคะไม่ว่าจะเป็นสปาเนาะนวดไทยโยคะในงานเรามีทำเวิร์กช็อปซาวด์ฮีลลิ่งด้วยนะคะพวกไบ ยอร์ที่แบบว่าเจรจาธุรกิจเครียดเนี่ยก็มานั่งทำซาวฮิลลิ่งนะคะมาทำสมุนไพรทำน้ำมันหอมระเหยด้วยตัวเองอโรมาดิฟิวเซอร์เนาะแล้วก็มาทำพรีเวนทีฟเมดิซินนะคะมีนวดมีทำอะไรอะเผาไฟที่หน้าท้องนะคะมีการท่องเที่ยวเชิงชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งด้วยนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมเพื่อรักโลกรักสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมทำสังเชือกนะคะที่เอาไปให้เป็นที่อยู่ของปลาใต้ทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมสินค้าแรกนะคะคือ health and wellness tourism ตัวที่สองก็เป็นเรื่องของ gastronomy นะคะก็คือ gastronomy เนี่ยเป็นสินค้าหลักของประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเราก็นำเรื่องของอาหารแต่ละภาคนะคะอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนาะอาหารที่ได้รับมิชลิน fine dining อันนี้ก็เอาออกมาเป็นเซลเลอร์ด้วยนะคะแต่ส่วนที่เป็น showcase เนี่ยมันก็มีอาหารแต่ละภาคที่เป็นไฮไลท์สุขภาพมานำเสนอเนาะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะสาคูจากพัทลุงเนาะหรืออาหารโบราณอย่างแตงโมปลาแห้งอะไรเงี้ยนะคะก็เอามานำเสนอและที่สำคัญในช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นฤดูผลไม้ของภาคตะวันออกจากที่พัทยาแน่นอนทุเรียนเงาะมังคุดมะม่วงอะไรเงี้ยก็เอามาดิสเพย์แล้วก็วันสุดท้ายก็แจกกันกลับไปนะคะสินค้าอีกตัวนึงที่เหมาะกับกลุ่มนักเที่ยวพวกญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนอะไรเงี้ยนะคะก็มีพวกสปอร์ตเนาะมีสนามกอล์ฟนะคะที่มาร่วมออกเป็นเซลเลอร์ด้วยแล้วในงานเนี่ยเราได้เชิญผู้จัด Amazing Thailand Bangkok Marathon เนี่ยนะคะมา Amazing Thailand Marathon นะคะมาพบปะกับทางตัวผอ.สำนักงานในแถบตลาดอาเซียนแล้วก็เอเชียเพื่อเตรียมที่จะนำเสนอขายให้นักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้เนี่ยมาวิ่งมาราธอนปลายปีที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็สินค้าอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือคอนเสิร์ตหรือเมกะอีเวนต์นะคะในงานนี้เราอย่างที่ทราบว่าพัทยากำลังจะเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต Tomorrowland ในช่วงปลายปีนะคะเราก็มีการทำออกบูธโชว์เคสเป็นตัวคอนเสิร์ตเนาะ Tomorrowland เทศกาลดนตรีนะคะเพิ่มมาดึงดูดแล้วในวันสุดท้ายก็โชว์เคสนี้เนี่ยตรงแฮปช่วงเราเรียกว่า thank you hour หรือ happy hour ในชั่วโมงสุดท้ายก่อนทุกคนจะแยกย้ายกันกลับบ้านเนี่ยก็ได้เอาดีเจมาเปิดแผ่เพื่อสร้างบรรยากาศว่า Tomorrowland ในอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดว่าคอนเสิร์ตกับเมกะอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่เป็น product briefing นะคะก็ได้มีการนำเสนอว่าต่อจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีเนี่ยประเทศไทยจะมีอีเวนท์หรือว่ามีเมกะอีเวนท์หรือมีคอนเสิร์ตอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถนำเป็นข้อมูลส่งให้กับทั้งไบเออร์และเซลเลอร์ได้ในช่วงงานนะคะแล้วก็สินค้าไฮบริลของจริงๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ตอนที่เป็น Travel Talk นะคะการจัด Travel Talk ในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีคุณบูดี้มาเป็นพิธีกรนะคะเราก็มีการพูดคุยว่าThailand เป็นอะไร Your Vitamin Source เนี่ยนะคะว่ามีวิตามินอะไรบ้างที่จะสร้างความรู้สึกว่าเป็นฮีลลิ่งให้กับตัวนักท่องเที่ยวที่ตัวเองไบเออร์หรือเซลเลอร์เนี่ยจะเอาไปขายให้กับลูกค้าของตัวเองได้ค่ะ
5: ตอนนี้หลังจากจบงานนี้แล้วค่ะมองว่าผลต่อเนื่องอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะไปผลักดันตัวเลขในช่วงปลายปีนับตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปเลยเนี่ยมันจะมีผลตรงนั้นเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้เห็นด้วยไหมคะ
6: จริงๆถ้าเอาช่วงกรกฎาคมสิงหาที่กำลังจะถึงนี้เลยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ส่งผลจาก TTM ให้เห็นชัดมากนักนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นช่วงซัมเมอร์ที่เป็นช่วงสคูลเนี่ยก็ดำเนินการกันอยู่สำนักงานเองก็ผลักดันนะคะกันอยู่ที่จะให้เกิดซัมเมอร์แพ็กเกจเนาะหรือว่าเป็น Thailand Summer Escape นะคะที่จะให้เดินทางมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยก็น่าจะเป็นผลจากการที่เราดำเนินการมาโดยตลอดเนี่ยนะคะในโดยตัวสำนักงานร่วมกับพันธมิตรในแต่ละพื้นที่แต่คิดว่าจาก TTM นี้เนี่ยนะคะซึ่ง TTM นี้เนี่ยบายเออร์ในครั้งนี้เนี่ยมีสัดส่วนจากตลาดอาเซียนและเอเชียตะวันออกเนี่ยมากถึง 61% นะคะเราก็คิดว่าจากบายเออร์เหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะไปช่วยดันในช่วงท้ายของปีซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นอีกช่วงนึงที่เป็นซีซั่นทางการท่องเที่ยวแล้วก็เราคิดว่าตัวที่จะมีผลอย่างมากก็คือตัวนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่เป็นกลุ่มที่ high value แล้วก็กลุ่มที่มีความสนใจการท่องเที่ยวในเชิง wellness tourism เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะไปช่วยผลักดันในไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะซึ่งก็น่าจะส่งผลให้ภาพรวมนะคะของตลอดทั้งปีนี้เนี่ยก็เป็นไปตามเป้านะคะประมาณ21 ล้านคนของตลาดระยะใกล้ค่ะ
5: แล้ว ในส่วนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกใต้ในช่วงหลังจากนี้ไปเราจะมีเทรดโชว์โรดโชว์หรือว่างานที่เป็นอีเวนต์เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างที่ไหนยังไงบ้างนะคะ
6: จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเรียกว่าเป็นงานไทยเฟสในตลาดแถบตลาดระยะใกล้นี่มีการจัดกิจกรรมไทยเฟสมากมายนะคะในหลายๆพื้นที่เลยญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าที่เกาหลีกันยังไม่จัดกำลังจะจัดเนี่ยนะคะแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นถ้าเป็นในเชิงทั้งโรดโชว์ทั้งไทยเฟสในช่วงนี้ช่วงนี้นอกจากจะเป็นช่วงที่เราจัดไทยเฟสในพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังจัดโรดโชว์ด้วยเพราะเป็นช่วงที่เรียกว่าอะไรธุรกิจผู้ประกอบการสากลธุรกิจท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เตรียมทำแพ็กเกจใหม่ที่จะขายในช่วงปลายปีเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มจากถ้าต่อจากนี้ไปนี่น่าจะเป็นไม่กี่วันนี้ละ18-20นะคะอันนี้เนี่ยเป็นโรดโชว์กับ KOL อันนี้จากภูฏานนะคะมาเข้ามาในประเทศไทยนะคะอันนี้โดยการดำเนินการของกองตลาดที่กรุงเทพร่วมกับทท.สำนักงานนิวเดลีนะคะอันนี้ก็ประมาณช่วง18-20จูนนะคะแล้วก็20-21จูนก็จะเป็นสวัสดีโซไทยเฟสติวัลอันนี้ทางสถานทูตไทยนะคะเป็นเจ้าภาพจัดที่โซนะคะแล้วก็ทท.ก็เข้าไปร่วมทีมก็เป็นเรื่องของ Creative Life and Creative Heartbeat นะคะอันนี้ที่กรุงโซแล้วถัดจากนั้นก็จะต่อด้วยโรดโชว์ที่กรุงโซเลยกวางจูกับโซนะคะโรดโชว์ของเกาหลี22-26จูนนี้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไทยเฟสที่กัวลาลัมเปอร์นะคะที่เซ็นทรัลซิตี้ที่กัวลาลัมเปอร์26-28จูนนะคะแล้วก็ต่อด้วยไทยเฟสที่พม่านะคะยังกรที่โนโวเทลยังกรอันนี้ก็สถานทูตที่พม่าสถานทูตไทยที่พม่าจัดนะคะทอก็เข้าไปซัพพอร์ต27-29จูนแล้วก็ที่พม่าก็ต่อด้วยเราก็เหมือนที่เกาหลีก็คือจัดไทยเฟสเสร็จต่อด้วยโรดโชว์นะคะอันนี้ก็ไทยเฟสที่พม่าเสร็จก็ต่อด้วยโรดโชว์ Amazing Road Show ที่ชาเตรียมเมียนมานะคะอันนี้ก็วันที่30มิถุนายนนะคะแล้วก็ยังมีโรดโชว์ที่ทอร่วมกับแอตตาจัดที่ไต้หวันต่อเนื่องไปต้นเดือนกรกฎาคมนะคะ 4-7 กรกฎาคมแล้วก็จะเป็น Amazing Thailand Road Show ที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะคะก็ประมาณ 17-20 สิงหาค่ะอันนี้ก็จะไลน์อัพไปต่อเนื่องกันไปทั้งไทยเฟสทั้งโรดโชว์แล้วก็ยังมีช่วงปลายปีงบประมาณก็คือประมาณ24-26กันยานะคะก็จะมีงานใหญ่งานหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบงาน Travel Trade อะ Travel Fair นะคะก็คือ Tourism Expo Japan ที่เราเรียกว่า TES นะคะที่กรุงโตเกียวค่ะ
5: ในช่วงหลังที่มีงานค่อนข้างต่อเนื่องกันด้วยอะค่ะตอนที่เราประมวลหรือคาดหวังว่ามันจะไปสร้างตลาดให้เกิดการเดินทางกลับมาช่วงไหนยังไงต่อไปนะคะ
6: คือถ้าเป็นอย่างพวกเป็นไทยเฟสเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคอน sumer นะคะก็คือตัวนักท่องเที่ยวเองเลยเนี่ยมาดูมาชมอันนี้เนี่ยก็สามารถกระตุ้นการเดินทางในหลายทุกไทยเฟสที่เราไปจัดเนี่ยเราก็จะมีตัวแอร์ไลน์เข้าไปร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์ไลน์สัญชาติไทยหรือแอร์ไลน์สัญชาติท้องถิ่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเวลาจัดไทยเฟสที่กำลังจะไปนี่ที่เกาหลีอะไรเงี้ยก็จะมีเอเชียอะไรเงี้ยมีทีจีบ้างในบางพื้นที่นะคะที่เข้าไปร่วมด้วยอันนี้ก็จะสามารถกระตุ้นการขายการมีตัวราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นในเชิงของโรดโชว์เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เจรจากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลก็น่าจะออกหลังจากนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เกาหลีเนาะหรือที่ไทเปนะคะต้นเดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยนะคะพอเจรจากันก็น่าจะไปใช้เวลา 2-3 เดือนนะคะกว่าที่จะไปทำเป็นแพ็กเกจแล้วก็หรือทำกระตุ้นการเดินทางเข้ามาได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำนี้ก็น่าจะส่งผลภายในปีนี้ทั้งหมดค
5: ่
6: ะ
5: ในส่วนสุดท้ายรองพัดอยากฝากอะไรไว้สำหรับตลาดเอเชียที่เราจะรวมพลังกันกระตุ้นให้ได้มากที่สุดในช่วงปี2569แล้วก็ปูทางในปีแผนถาแทบปี2570นะคะ
6: ก็อยากจะให้เห็นภาพรวมนะคะก็คือทางผู้ประกอบการทางฝั่งไทยเนี่ยก็จะได้ไม่ตระหนกตกใจมากนักเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเนี่ยมันก็ถึงแม้ว่าตลาดภาพรวมของทั้งประเทศไทยเนี่ยอาจจะติดลบอยู่เพียงเล็กน้อยแต่ถ้าเรามาเทียบดูแล้วในสถานการณ์โลกนะที่เป็นผันผวนมากมายขนาดนี้เนี่ยเราติดลบ 2 ลบ 3อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราถือได้ว่าเราประคองตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะทีนี้ในทุกๆตลาดเนี่ยมันก็จะมีทั้งตลาดที่เราเรียกว่าตลาดดาวรุ่งเนาะกับตลาดที่หดตัวหรือชะลอตัวอะไรเงี้ยนะคะก็ทางทอเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะแก้ไขเชิงกลยุทธ์นะคะอั านไหนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยเราทำยังไงที่จะกระตุ้นเสริมเติมเพิ่มเข้าไปเพราะว่าเราเห็นสัญญาณดีแล้วล่ะในการฟื้นตัวยกตัวอย่างจากอย่างน้องเที่ยวจีนอะไรเงี้ยนะคะเราก็เข้าใจแหละว่าตัวนักเที่ยวจีนเนี่ยเป็นตัวที่มาเติมเต็มในเชิงจำนวนให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นห้องพักโรงแรมหรือว่าสายการบินต่างๆรวมถึงร้านอื่นๆในที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าก็ถึงในสัญญาณดีที่ฟื้นตัวเนี้ยแต่ว่าพฤติกรรมตัวนักเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่มีละไม่ค่อยเห็นละจะเป็น FIT เป็นอิสระเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องของประสบการณ์ที่สร้างให้กับนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงขยายพื้นที่ทางการท่องเที่ยวหรือบางคนทำตลาดมาเลย์อยู่เนี่ยเห็นหดตัวนักเที่ยวมาเลย์หดตัวเนี่ยแต่เอาจริงๆถ้ามาดูในเชิงจำนวนในบางสัปดาห์เนี่ยนักเที่ยวตัวเลขของมาเลย์เนี่ยก็มีการบวกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วจริงๆมาเลย์เนี่ยก็บวกเกินก่อนโควิดมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการหดตัวลงไปบ้างนะคะแต่ว่าเราก็เน้นส่งเสริมแก้ไขด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางบกไหมหรือขยายพื้นที่เดินทางของนักเที่ยวมาเลเซียให้กระจายไปในจังหวัดอื่นๆมากขึ้นไหมนะคะหรืออย่างเมียนมาอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วล่ะเมียนมามีอัตราการเติบโตค่อนข้างดีโอเคมาร์เก็ตไซส์อาจจะยังไม่ใหญ่แต่ว่าอัตราการเติบโตเนี่ยสูงถึง 24% นะคะเราก็ไปดูว่าเขาคือกลุ่มไหนเป็นกลุ่มรักษาพยาบาลกลุ่มมาศึกษาอย่างเงี้ยเราจะไปเจาะกลุ่มเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นก็เลยอยากจะเรียนว่าให้กับผู้ประกอบการเนี่ยก็คือสนใจที่จะเข้าร่วมดำเนินการในแนวทางกลยุทธ์กับททเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในรถโชว์หรือว่าถ้าอยากจะสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของททนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาในทางเว็บไซต์ของททได้ค่ะ
5: แล้วค่ะในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณรองพัฒนาอนงมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะตลาดระยะใกล้หรือที่เราเรียกว่าชอร์ทฮอลจากแถบเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะนำรายได้และก็จำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยในช่วงครึ่งปีหลังในช่วงนี้เราก็ถือได้ว่าเราพยายามประคับประคองสถานการณ์มาได้ดีตลอดครึ่งปีแรกแล้วนะคะในช่วงครึ่งปีหลังก็ออกแรงอีกนิดนึงในแต่ละภาคส่วนก็พยายามช่วยกันนะคะสินค้าเราก็มีคุณภาพและก็สามารถทำเงินได้ด้วยนะคะและคนไทยก็ขอเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีด้วยกันนะคะและจะได้กระจายเศรษฐกิจรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปถึงมือของทุกท่านมาฟังข่าวในช่วงต้นชั่วโมงกับข่าวแรกที่ King Power เสนอโปรแรงนั่นก็คือซื้อแคชการ์ดรับฟรีกิฟต์การ์ดได้ถึง 14,500 บาทด้วยกันนะคะก็คือเป็นการปรับโปรครั้งใหญ่ดิวตี้ฟรีสาขาในเมืองที่ King Power รางน้ำกับภูเก็ตตรงถนนเจ้าฟ้าตะวันตกให้สมาชิกที่ถือบัตร Power Pass สัญชาติไทยนะคะ1ซื้อแคชการ์ดใหม่และใช้ช็อปได้ทุกโซน2รับฟรีกิฟต์การ์ดช็อปได้รวมสูงสุดถึง 14,500 บาทด้วยกันโปรนี้ต้องรีบมาช็อปนะคะเพราะว่าช็อปก่อนก็จะได้สิทธิ์ก่อน King Power รางน้ำเขาให้ซื้อแคชการ์ดมูลค่า 5,000 บาทรับกิฟต์การ์ดฟรี 2,000 บาทและก็รวมสิทธิ์จะได้ช็อปทั้งหมดถึง 7,000 บาทด้วยกันหรือจะซื้อแคชการ์ดมูลค่า 10,000 บาทแล้วก็รับฟรีกิฟต์การ์ดอีก 4,500 บาทก็จะได้ช็อปทั้งหมดถึงมูลค่ารวมทั้งหมดถึง 14,500 บาทส่วน King Power ภูเก็ตถนนเจ้าฟ้าตะวันตกก่อนช็อปซื้อแก๊สการ์ดมูลค่า 10,000 บาทก็รับฟรีกิฟต์การ์ดฟรีไปเลยนะคะ 2,000 บาทรวมแล้วก็จะได้สิทธิ์ช็อปทั้งหมด 12,000 บาทด้วยกันนี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สามารถช็อปอย่างสบายกระเป๋ามากขึ้นส่วนอีกคราวนึง King Power จับมือแบรนด์ดังให้นักช็อปรับได้แบบไม่ยั้งกับน้ำหอมกลิ่นฮอตช็อปก่อนบินได้ในราคาคุ้มสุดช็อปโดยไม่ต้องมีซื้อขั้นต่ำซื้อ1ขวดลดทันที 40% ที่ King Power สุวรรณภูมิกับที่ดอนเมืองนอกจากน้ำหอมก็ยังมีสกินแคร์แบรนด์ดังที่คัดออกมาแล้วเพื่อให้คนไทยที่ชอบได้เข้าร่วมรายการมีทั้งหมด42รายการด้วยกันก็จะมีแบรนด์ของ Estée Lauder โจมแมลง Lancôme Yves Saint Laurent Sauvageau แล้วก็แบรนด์อื่นๆนะคะโดยให้สิทธิพิเศษกับนักช็อปที่ชำระด้วยบัตรเครดิตที่ออกในประเทศไทยช็อปก่อนตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นก็จะได้ทั้งแคชแบ็คและก็จะได้ส่วนลดมากมายเลยนะคะอีกคราวหนึ่งเป็นรอบสุดท้ายที่ King Power Online เปิดให้ช็อปเสาร์ที่20อาทิตย์ที่21มิถุนายน2วันนี้เท่านั้นซื้อ3ชิ้นลด 30% เปิดเป็น Weekend Beauty Trio นะคะก็คือให้เช็คความสวยรับดีลสุดพิเศษรวมไอเทม Beauty ตัวท็อปที่จะเติมความสวยงามให้เปล่งประกายตลอดทุกสัปดาห์นะคะช็อปง่ายกับดีลคุ้มที่ King Power Online ก็สามารถที่จะซื้อล่วงหน้าทางออนไลน์เนี่ย60วันก่อนเดินทางหรือจนถึง2ชั่วโมงสุดท้าย ก่อนบินก็ได้แล้วไปรับของได้ที่สนามบินเขาเปิดรอบสุดท้ายย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือซื้อครบ3ชิ้นก็จะได้ส่วนลด 30% โดยการกดรหัสส่วนลดก็คือ WBJUN 2นะคะแล้วก็เลือกสินค้าที่เข้าร่วมรายการได้เลยสำหรับสินค้าดิจิฟรีสุดฮอตมีไฟแล้วบินได้เลยและใช้สิทธิ์แบ่งชำระ 0% นาน6เดือนก็ได้หรือจะรับดูสิทธิ์ในเรื่องของการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง 62,800 บาทด้วยกันนะคะก็เป็นธุรกิจที่ยังคงทำโปรแรงสม่ำเสมอในทุกสัปดาห์นะคะมาที่คุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าได้เป็นประธานการประชุม Event Hub Destination 365 Daysโดยการที่จะเดินหน้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทศกาลและความบันเทิงระดับนานาชาติขับเคลื่อนเศรษฐกิจเต็มรูปแบบโดยใช้แนวคิด Tourism Economy หรือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมสู่ Travel Economy ก็เน้นสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางคุณภาพสูงจากทั่วโลกเนี่ยมาไทยผ่านกิจกรรมการเทศกาลและประสบการณ์ความหลากหลายได้ตลอด365วันทับจัดทำภายใต้แนวคิดไทยเที่ยวไทยเที่ยวได้ทั้งปีผู้ว่าก็ได้นำคณะผู้บริหารผู้ประกอบการภาคเอกชนหารือร่วมกันที่จะทำโดยเฉพาะกับผู้จัดงานอีเวนต์หรืออีเวนต์ออร์แกไนเซอร์กับพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศทั้งอุตสาหกรรมการจัดงานเทศกาลต่างๆนะคะก็จะทำให้โครงการ Event Hub Destination 365 Days หรือศูนย์ด้านความบันเทิงและเทศกาลนานาชาติของไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชีวิตชีวาสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ตัวชี้วัดเศรษฐกิจในการสร้างการเดินทางเข้าประเทศด้วย4ยุทธศาสตร์หลักก็คือยุทธศาสตร์แรก World Class Infrastructure ก็จะมีการยกระดับปรับโฉมสถานที่จัดงานอีเวนต์ในพื้นที่ทั่วประเทศจากพื้นที่ใจกลางเมืองไปสู่เมืองที่มีศักยภาพยุทธศาสตร์ที่2เป็นเรื่องของ Global Mega Festival Ecosystem ก็เป็นการผลักดันดึงดูดและสร้างสรรค์เทศกาลระดับโลกให้เข้ามาปักหมุดจัดงานในเมืองไทยนะคะและก็ให้ประเทศไทยเติบโตในระดับสากลแล้วก็ยังเป็นแม่เหล็กที่จะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาเที่ยวงานเทศกาลดังกล่าวได้ด้วยยุทธศาสตร์ที่3เป็นเรื่องของ Digital and AI Integration นะคะก็คือสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกับปัญญาประดิษฐ์ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Amazing Thailand 365วันมหัศจรรย์เมืองไทยน่าเที่ยวก็มีการนำ Generative AI เข้ามาใช้วางแผนการเดินทางมีการใช้ AI เข้ามาช่วยแนะนำกิจกรรมการทำปฏิทินอีเวนต์ตลอดทั้งปียุทธศาสตร์ที่4ก็เป็นเรื่องของ Global Best Practice นะคะเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดงานสู่ระดับสากลทั้งด้านการบริหารฝูงชนเรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบคมนาคมขนส่งการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมงานและนักท่องเที่ยวทั่วโลกสำหรับทททเองเนี่ยก็ได้สนับสนุนกิจกรรมและเทศกาลแบ่งออกเป็น3ระดับที่จะขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมครอบคุมทั่วประเทศในทุกจังหวัดสำคัญด้วยก็คือ1ระดับ World Event คือหรือระดับโลกที่จะดึงต่างชาติเข้ามาเช่นสงกรานต์ World Festival มหาลอยกระทงระดับที่2ก็เป็น National Event คือระดับประเทศที่จะส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคช่วยเพิ่มวันพักกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติเพิ่มมากขึ้นระดับที่3เป็น Regional Event ก็คือเป็นระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคที่จะเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับวิถีชุมชนเป็นการกระจายเศรษฐกิจสู่ฐานรากและก็ส่งเสริมเมืองหน้าที่ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นยุทธศาสตร์การสร้างไทยเป็นอีเวนต์ฮับต่อไปนะคะมาที่บริษัทบางชาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็ได้รายงานว่าในการประกาศรายชื่อ Fortune Southeast Asia 500ประจำปี2569นะคะหรือ Fortune 500บางชาก็ได้รับการจัดอันดับที่21ของบริษัทที่มีรายได้สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในกลุ่มของ500บริษัท Fortune โดยทำสถิติคว้าอันดับดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่3สะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องและก็ยังตอกย้ำถึงกลุ่มบริษัทบางจากที่มีความแข็งแกร่งในระดับภูมิภาคแล้วปีนี้บางจากยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทไทยอันดับที่4และยังสามารถรักษาอันดับที่2ในกลุ่มบริษัทพลังงานของไทยโดยสะท้อนความสามารถในการแข่งขันและกลุ่มบริษัทบางจากยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานของภูมิภาคนี้ด้วยทางนิตยสารฟอร์จูนก็เป็นผู้จัดอันดับให้บางจากติดต่อกันเป็นปีที่3โดยได้รวบรวมรายชื่อ500บริษัทที่มีรายได้สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็พิจารณา พิจารณาจากรายได้ในปีงบประมาณ 2,568 ครอบคลุม7ประเทศประกอบไปด้วยอินโดนีเซียไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามฟิลิปปินส์และกัมพูชาทางด้านของคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนก็กล่าวว่ากลุ่มบางจากได้รับการจัดอันดับ Fortune Southeast Asia 500 ต่อเนื่องเป็นปีที่3และก็สะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและการตลาดพลังงานโลกความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตพร้อมกับมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายความยั่งยืนและก็มีการสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจแล้วบางจากยังยืนยัน

0: งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปได้ร่วมกับกระทรวงพลังงานและบริษัท DMG เว้นจำกัดจับมือกับพันธมิตรภาคเอกชนด้านพลังงานประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานแก๊สเทค2026เป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานขนาดใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของโลกประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดในวันที่14-17 กันยายน 2569ที่ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทคบางนาและก็เป็นการรวมตัวของผู้นำด้านพลังงานในการเป็นผู้กำหนดนโยบายมีกลุ่มนักลงทุนมีบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมกันกำหนดทิศทางความมั่นคงทางพลังงานในอนาคตและก็ยังการตอกย้ำถึงบทบาทของประเทศไทยในเวทีพลังงานระดับนานาชาติด้วยที่เซปก็ถือเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการยื่นเสนอสิทธิ์ร่วมกับกระทรวงพลังงานและผลักดันให้ไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพด้วยการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างภาครัฐเอกชนและพันธมิตรในอุตสาหกรรมโดยได้เตรียมความพร้อมจัดงานระดับโลกพร้อมกับใช้โอกาสนี้ตอกย้ำภาพลักษณ์และความสามารถในการแข่งขันของไทยควบคู่กันไปด้วยทีเซปได้เดินหน้าใช้งานแก๊สเทค2026เนี่ยเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวคิด Mice for Economic Transformation เป็นการดึงดูดการลงทุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศและคาดว่างานแก๊สเทค2026จะสร้างรายได้ทางเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ไม่น้อยกว่า 14,620 ล้านบาทรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนและประสานความร่วมมือในเรื่องของสเปาโปรแกรมที่ TCEP เป็นผู้ประสานในเรื่องนี้ภายใต้กลยุทธ์ 3S ก็คือ Stay Longer Spend More และ See You Again เป็นการขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันสู่ภาคการท่องเที่ยวและบริการการเพิ่มค่าใช้จ่ายการสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้ทุกคนที่มาร่วมงานแก๊สเทคประทับใจและจะกลับมาเยือนประเทศไทยซ้ำๆในโอกาสต่อไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่รอเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสำเร็จในด้านพลังงานอีกงานใหญ่ระดับโลกนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงนี้เราต้องขอพักสักครู่แล้วช่วงที่2เพิ่งเปลี่ยนขึ้นไปไหนเรามีสถานที่เช็คอินท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดใกล้กรุงเทพคือที่ราชบุรีในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมนี้เขามีงานให้เช็คอินงานดีๆถึง3งานด้วยกันและก็ยังมีเรื่องของ5วิธีดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนกันด้วยรวมไปถึงข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไทยไร้พักน้ำตกขาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: ปีนี้มีไฟล์บินเที่ยวให้เต็มที่ก็ต้องช็อปให้เต็มที่ก่อนเดินทางแวะไปช็อปสินค้าแบรนด์เนมแว่นตานาฬิกาหรือสินค้าบิวตี้ราคาพิเศษที่ King Power รังน้ำถ้ายังไม่พอก็ช็อปต่อที่ kingpower.com ช็อปได้จนถึง2ชั่วโมงสุดท้ายก่อนบินหรือถ้ายังไม่สะใจก็ช็อปโปรเด็ดที่ King Power สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีไฟล์บินต่างประเทศแล้วต้องช็อปสมัครสมาชิก King Power รับส่วนลดสูงสุดถึง 20%
3: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูคุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเชียงคานแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไทยไร

0: ผักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมลดสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: เชื่อไหมว่าเมืองไทยมีของขลังที่บันดาลความสุขได้ทันทีเลยล่ะไม่ว่าจะเป็นของขลังรุ่นเหยียบน้ำใสทรายขาวที่เกาะผ้าพังงารุ่นเบิกเนตรชมดาวภูพุ้ยโคแม่ห้องสอนหรือจะรุ่นมหาลาบปากสตรีทฟู้ดเคียงคางแล้วขาลุยยังมีรุ่นพ่องไพไรพักน้ำตกผาแตกอีกทุกรุ่นรับรองเลยว่าขลังจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: รู้เขารู้เรารู้เท่าทันสถานการณ์ข่าวเศรษฐกิจโดยนักข่าวมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงเพ็ญรุ่งใยสามเสนในรายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
3: รวยด้วยเรื่องดีมีความสุขด้วยท่องเที่ยวด้วยสุขภาพความดีและข่าวฮอตในช่วงรวยเรื่องดีมีความสุข
4: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก็ได้เวลาชวนไปเที่ยวกันนะคะเที่ยวหน้าฝนใกล้กรุงหรือเที่ยวกรีนซีซั่นที่มีความเขียวชอุ่มในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยนะคะกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานราชบุรีเขาชวนไปเปิดประสบการณ์สุขทันทีไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวงานเกษตรแห่งปีที่อำเภอโพธารามไปชิมผลไม้บ้านยางหักที่อำเภอปากท่อแล้วก็ไปเที่ยวงานที่สนุกกับงานราชบุรีพรามสองพันยี่สิบหกด้วยในที่จะจัดในสัปดาห์หน้า27มิถุนายนนี้เรามาปักพิกัดกันในพิกัดแรกไปเที่ยวฟรีงานที่เรียกว่าอากรีเอ็กซ์โประแอดราชบุรี2569ในวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ไปเดินฟินชิมช็อปกันได้เลยบริเวณศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริในอำเภอโพธารามชวนไปชิมช็อปชมนะคะเรียนรู้ครบจบในงานเดียวเป็นการรวมความสุขของคนรักการเกษตรเที่ยวงานแห่งปีในภาคกลางตอนล่างนักท่องเที่ยวก็สามารถไปเดินได้ตั้งแต่ในแต่ละวันนะคะช่วงวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้แต่ละวันเขาจะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เดินได้จนถึงค่ำ2ทุ่มเลยเช็คอินได้ตามจุดต่างๆก็จะมีแนะนำให้ปักหมุดเลยนะคะก็จะมีอุโมงค์กล้วยไม้สุดอลังการมีทางเดินพฤกษาสับปะรดหลากสีมีทุ่งดอกคอสมอสสุดโรแมนติกไปช้อปเพลินกับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปไปเรียนรู้เรื่องของพืชปศุสัตว์ประมงและก็อัปเดตนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรยุคใหม่กับกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดมากมายสนุกสนานนะคะพิกัดที่2ชวนไปเที่ยวงานเทศกาลผลไม้ตำบลยางหักในวันที่26ถึง30มิถุนายนบริเวณหน้าวัดยางคู่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนี่เขาโปรโมทขึ้นมาเพราะเป็นถิ่นผลไม้หวานทุกคำทุกลูกเป็นความสุขเรื่องของความอร่อยและเสน่ห์วิถีชุมชนโดยได้รวบรวมสินผลไม้คุณภาพของชาวสวนในอำเภอในตำบลยางหักมานะคะมีทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลองกองและก็ผลไม้ตามฤดูกาลสดจากสวนส่งมือภายในงานก็จะมีกิจกรรมให้ชิมและเลือกซื้อผลไม้ในราคาย่อมเยาและก็ชวนเที่ยวสวนผลไม้ไปชมตามสวนต่างๆไปเก็บบรรยากาศได้ด้วยนะคะก็เป็นฟิลธรรมชาติสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดและปิดท้ายที่พิกัดที่3ไปสนุกกับงานราชบุรีพรามส์2026 All Color All Love All Pride นะคะในวันที่27มิถุนายนนี้เขาจะ ปิดลานเด็กดินริมเขื่อนราชประภาพัฒนานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในอำเภอเมืองนะคะช่วงบ่ายสามโมงก็ไปสัมผัสความหลากหลายทางเพศที่ยิ่งใหญ่และก็จะเปลี่ยนเมืองโอ่งให้เป็นเมืองสายลุงนะคะคัดกิจกรรมเด่นๆมาต้อนรับท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่พิธีเปิดสุดอลังการกับพราวตื่นตาตื่นใจกับการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมครอบวัวแดนซ์ลานโชว์ Born to be สนุกกับสตรีทอาร์ตและไปร่วมวาดธงพรายสไตล์เราแล้วก็ไปฟังคอนเสิร์ตพิเศษจากทูเต๋านะคะช็อปให้กระจายได้ที่ตลาดอาร์ตตลาดสีลุงตลาดชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมมากมายในงานตลอดวันที่27มิถุนายนนี้ที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไปได้เลยทั้ง3งานสามารถที่จะเที่ยวใกล้กรุงได้ตลอดนะคะมาที่5วิธีดูแลสุขภาพหน้าฝนปลอดภัยไร้โรคและมีความสุขวิธีที่1ก็คือรักษาความอบอุ่นของร่างกายเมื่อร่างกายเปียกฝนหรืออยู่ในที่อากาศเย็นเป็นเวลานานระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานลดลงเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเสื้อเปียกเมื่อไหร่เนี่ยร่างกายเปียกเมื่อไหร่จะต้องเช็ดหรือก็อาบน้ำทันทีนะคะและทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกในช่วงหน้าฝนก็พยายามพกร่มติดตัวไปเสมอวิธีที่2ก็คือล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่จะมีเชื้อโรคปนมากับน้ำและก็พื้นผิวต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นต้องล้างมือด้วยสบู่อย่างน้อย20วินาทีล้างก่อนและหลังกินอาหารเสมอหรือล้างทุกครั้งที่สัมผัสในที่สาธารณะหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ก็ได้วิธีที่3คือรับประทานอาหารสุกสะอาดครบ5หมู่แล้วก็เพราะว่าเพื่อเป็นการป้องกันอาหารเป็นพิษหรือท้องเสียได้แนะนำว่าควรตั้งสติแล้วก็เลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ไม่ควรกินอาหารค้างคืนหรือวางไว้นานในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็ควรกินผักผลไม้เสริมอย่างเช่นฝรั่งส้มช่วยภูมิคุ้มกันได้วิธีที่4ก็คือระวังยุงกับน้ำขังเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่อาจจะนำไปสู่ไข้เลือดออกได้นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องให้แต่ละบ้านเนี่ยดูรอบบ้านว่ามีแหล่งน้ำขังหรือว่าภาชนะต่างๆที่เป็นที่เพาะเชื้อยุงลายหรือไม่นะคะถ้ามีก็ต้องรีบกำจัดโดยเร็วและวิธีสุดท้ายพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอก็ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นี่ก็จะสามารถช่วยได้ทั้ง5วิธีนี้จะทำให้เราไม่ป่วยหรือไม่เป็นไข้หวัดเพราะตอนนี้หวัดสายพันธุ์ต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะมาที่ข่าวในช่วงท้ายชั่วโมงข่าวแรกเป็นข่าวที่คุณณัฐคุตรสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าททได้จัดทำโครงการ Thailand Health Excellence 2026โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตมีลาวิต้าซาน่ามี Memory Surf House มี Span Global มี Wave for Change จากแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นองค์กรด้านเซิร์ฟเทอราปีก็มาช่วยกันยกระดับศักยภาพของไทยในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยจะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงาน Thailand Health Excellence 2026ซึ่งจะจัดในวันที่30มิถุนายน2519ด้วยการนำเสนอแนวคิดรูปแบบประสบการณ์ทิศทางการพัฒนา Thailand Surf Therapy ต่อสื่อผู้ประกอบการและพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเป็นสินค้าและก็กิจกรรมที่ไทยต้องการที่จะมุ่งรองรับตลาดกลุ่ม High End นะคะก็คือนักธุรกิจผู้บริหารและก็คนที่มีกำลังจ่ายสูงสำหรับในการเตรียมความพร้อมเขาได้จัดกิจกรรมนำร่องเป็น Thailand Surf Therapy Real Experience and Trust Building Journey ขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณหาด Memory Surf House จังหวัดพังงาก็เปิดให้ผู้ประกอบการและพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันแล้วก็มีการเรียนรู้ก่อนที่จะไปจัดงานจริงในวันที่30มิถุนายนนี้โดยเฉพาะการร่วมกันสร้างต้นแบบ Thailand Surf Therapy ขึ้นมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการท่องเที่ยวผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของ Wellness และ Science Based Wellness ชั้นนำของเอเชียได้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมก็มีการทำเป็น Real Experience กับ Trustbuilding journey ก็ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสื่อมวลชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์จริงแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ความเข้าใจในการใช้เซิร์ฟเทอราปีกับการท่องเที่ยวของเมืองไทยอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆมาบ่อยๆเลยนะคะเซิร์ฟเทอราปีก็คือการเล่นเซิร์ฟในทะเลเล่นกับคลื่นแล้วก็แต่มีวิธีการที่รู้หลักทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของการบำบัดสุขภาพไปด้วยนั่นเองมาข่าวเป็นข่าวที่สายการบินสกู๊ตสายการบินราคาประหยัดของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะก็ประกาศความร่วมมือกับ Sony Picture ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Spider-Man Brand New Day นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นจนถึงวันที่13กันยายน2569เขาจะนำซูเปอร์ฮีโร่แมงมุมที่เป็นซึ่งเป็นที่รักของเด็กๆและก็ครอบครัวต่างๆเนี่ยเขาจะโหนใหญ่มาอยู่ในเครื่องของเครื่องบิน Airbus 321 Neo กับเครื่องบิน Boeing 787 Dreamliner ของสายการบินสกู๊ตเพื่อให้ผู้โดยสารได้สนุกสนานกับทีมที่เรียกว่า Spider-Man ก็คือเป็นไอคอนิกทั้งเส้นทางบินระยะสั้นระยะกลางระยะไกลข้ามทวีปแล้วก็จะมีลวดลายสติ๊กเกอร์กับผ้าคลุมพนักพิงศีรษะลายพิเศษพร้อมเพลงประกอบจาก Sony Pictures Spider-Man Brand New Day ก็ผู้โดยสารก็จะได้รับของที่ระลึก Exclusive อย่างเช่นป้ายห้อยกระเป๋าถุงผ้าพับได้รักโรคและเมื่อซื้อสินค้าบนเครื่องตามเงื่อนไขก็จะได้รับความพิเศษนี้ไปทันทีเขาจะใช้ดับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในทีมนี้คือ Boeing Dreamliner 787นี่ก็คือในเส้นทางบินโตเกียวจากสนามบินฮาเนดะจะเริ่มบินในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วก็จะใช้กับเครื่องบิน Airbus 321ที่จะบินมายังเชียงใหม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ผู้โดยสารก็รอเลยนะคะ30มิถุนายนนี้กับ1กรกฎาคมแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่13กันยายนก็จะได้ความแปลกใหม่ตามที่คาวินชานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของสกู๊ตก็บอกว่ากลยุทธ์นี้ได้สร้างความตื่นเต้นแล้วก็ทำให้ผู้โดยสารเนี่ยหันมาสนใจที่จะใช้บริการสกู๊ตในการบินเพิ่มมากขึ้นสามารถที่จะเข้าไปดูตารางบินได้ที่เว็บไซต์ของ www.scoot.com ได้นะคะและรอSpider-Man ในเครื่องบินกันได้สำหรับรายการของเราสามารถเข้าไปฟังเรียลไทม์ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีข่าวทางเพจ Facebook สถานีข่าวคุณภาพ QFM 97.0 หรือจะเข้าไปฟังในออนไลน์ของสถานีวิทยุประเทศไทยหรือใน QFM 97.0 ทางออนไลน์ก็ได้ทางเพจ Facebook ก็ได้และเข้าไปใน YouTube รวยด้วยข่าว 97.0 ฟังย้อนหลังได้ด้วยทุกเทปเลยรวมไปถึงสามารถที่จะอ่านข่าวทุกข่าวโดยมีเนื้อหาอย่างละเอียดไว้พร้อมภาพประกอบที่สวยงามทางเพจ Facebook เพลุ่งใหญ่สามเสนในบล็อกเกอร์กูรูทัวซ่าใน X ใน Twitter ใน Instagramในทุกช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็มาฟังรายการดีของเราได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ
1: รายการรวยด้วยข่าวเสาร์อาทิตย์กับเพ็ญรุ่งใยสามเสนสนับสนุนโดย King Power The Power of Possibility เที่ยวที่ไหนก็ช็อป King Power ได้ตลอด24ชั่วโมงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย365วันมหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวันและสุดทันทีที่เที่ยวเมืองไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอิหร่านยินดีที่จะสานต่อกระบวนการเจรจาทางการทูตกับสหรัฐหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจในข้อตกลงสันติภาพแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026การตับพลหวังเจริญผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนสถานีเกษตรแก้ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรสภาพที่แท้จริงด้วยพระองค์เองจึงทรงทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและทรงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนแม้บางครั้งต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายและใช้ระยะเวลานานหลายปีก็ไม่ทรงย่อท้ออย่างเช่นการแก้ปัญหาป่าเสื่อมโทรมบนพื้นที่สูงในภาคเหนือจากการบุกรุกแผ่วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเพื่อปลูกข้าวของชาวไทยภูเขาในอดีตทำให้ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ถูกทำลายไปมากจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรขึ้นในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมประมาณ400ไร่จัดเป็นพื้นที่ทำกินและพื้นที่ปลูกป่าฟื้นฟูโดยจ้างแรงงานชาวบ้านในพื้นที่ทรงเริ่มต้นด้วยการพระราชทานข้าวจำนวน10ตันเพื่อตั้งเป็นธนาคารข้าวให้ชาวบ้านดูแลหมุนเวียนกันเป็นกองกลางให้ราษฎรเกิดความมั่นใจว่าจะมีข้าวบริโภคเพียงพอและให้หน่วยงานด้านการเกษตรนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปช่วยในการพัฒนาปรับปรุงดินทดลองปลูกข้าวและพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในแต่ละฤดูกาลจัดหาแหล่งน้ำให้สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้มีอาหารเพียงพอจะได้ไม่กลับไปถางป่าอีกส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกพืชผักเมืองหนาวเช่นพีชสตรอเบอรี่แครอทมันฝรั่งแมคคาเดเมียและกาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการสูงการดำเนินงานในช่วงแรกๆไม่ได้รับความร่วมมือมากนักเนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจเกรงจะถูกยึดที่ทำกินแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการได้ไม่นานจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้นไม้ที่ปลูกค่อยๆเติบโตเป็นผืนป่าพืชผักก็ให้ผลผลิตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวนำผลผลิตออกขายมีรายได้สม่ำเสมอทั้งยังได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวไม่ต้องเร่ร่อนไปทำงานต่างถิ่นเหมือนแต่ก่อนทุกคนต่างพอใจและนำที่ดินอีกนับพันไร่มาถวายคืนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงจัดตั้งสถานีเกษตรในลักษณะเดียวกันนี้รวม14แห่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดน่านทรงใช้กลยุทธ์อย่างแยบยลในการแก้ปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมได้พร้อมกันในคราวเดียวเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางแม้ฝนจะตกลงมาเป็นระยะตลอดช่วงเช้านางสาววาสนาบรมธนรัตน์อายุ64ปีรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยพร้อมคณะ80คนเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าพระองค์ท่านทรงงานด้วยความอดทนและเสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนชาวไทยและรู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงใส่พระทัยราษฎรโดยทรงสร้างศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืน
4: องค์พระพันปีหลวงท่านได้ทำงานด้วยความอดทนและก็เสียสละเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประสบนิกรชาวไทยนะคะจะช่วยเหลือทุกอย่างท่านสามารถที่จะดูแลเกี่ยวกับอาชีพอย่างเช่นเรื่องผ้าไหมทำให้มีรายได้
3: เช่นเดียวกับนางนันทิพรอ่อนทองอายุ63ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่พระองค์ทรงส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะด้านผ้าไหมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที
5: ่พระองค์ทรงส่งเสริมเรื่องของศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดสุรินทร์ให้โดดเด่นอย่างชัดเจนเลยลูกเรื่องผ้าไหมคนแถวบ้านก็สมัยที่พระองค์ไปอยู่ที่ตำหนักภูพานก็ทำผ้าไหมส่งตำหนักภูพานแล้วก็ทำให้เรามีรายได้มีอาชีพ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อชมนิทรรศการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมโดยนางสุภาพรศรีสันประชาชนที่เข้าร่วมงานกล่าวว่าตั้งใจเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้เนื่องจากมีความศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชและประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยการจัดนิทรรศการจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คุณธรรมและพระคุณูปการของทั้งสองพระองค์มากยิ่งขึ้น
7: สมเด็จพระสังฆราชท่านเป็นคนที่สุขุมมีคุณธรรมที่แบบว่าเยี่ยมยอดมากเลยแล้วก็ส่วนพระองค์พาเนี่ยได้เห็นผลงานแล้วมากมายทีเดียวคือไปหลายๆที่ก็ยังได้เคยพบปะกับท่านนะท่านเป็นคนที่มีความผูกพันกับประชาชนมากเลยคือพระองค์ท่านอะทำตัวแบบว่าเหมือนกับเป็นประชาชนคนหนึ่งงานเพื่อนพึ่งพายำยากเนี่ยทำให้มีความประทับใจในพระองค์ท่านมากเลย
6: สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการสาธิตภูมิปัญญาไทยอาทิการพับดอกบัวการร้อยมาลัยและการทำขนมไทยเต่าแดงรวมถึงการจำหน่ายสินค้าอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้เลือกซื้อทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าชมถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: นายกรัฐมนตรีนำเสนอจุดแข็งประเทศไทยในการประชุมทางธุรกิจอาเซียนรัสเซียพร้อมหารือประธานาธิบดีรัสเซียเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียขยายการค้าการลงทุนนางสาวรัชดาธนาริเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะในเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและการประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยได้นำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อนักธุรกิจรัสเซียทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้หารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งมี5ประเทศสมาชิกได้แก่รัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคิร์กิสสถานตลอดจนผลักดันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียสำหรับการประชุมครั้งนี้มีการลงนามเอกสารสำคัญ4ฉบับได้แก่ร่างปฏิญญาคาซานคริสตศักราช2026 ร่างแถลงการร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียฉบับใหม่ระหว่างปี2026ถึง2030และกรอบการหารือทวิภาคีไทยรัสเซียฉบับใหม่ระยะเวลา5ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือในทุกมิติ
8: 4ฉบับที่มีการลงนามในอันนี้ก็คือปฏิญญาคาซานคศ2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งพอมันแยกเป็นเอกสารอื่นๆก็จะเป็นแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่มีพลังงานเรื่องของก๊าซน้ำมันรวมไปถึงปุ๋ยด้วยซึ่งท่านนายกก็ได้ใช้เวทีนี้คุยว่าเราอยากที่จะซื้อก๊าซเพิ่ม
0: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันการส่งออกข้าวให้เป็นไปตามเป้า7ล้านตันในปีนี้เดินหน้าขยายตลาดใหม่ในแอฟริกาลาตินอเมริกาตะวันออกกลางและใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้หารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าวโลกและกำหนดแนวทางผลักดันการส่งออกข้าวไทยซึ่งกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานใกล้ชิดกับภาคเอกชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยปีนี้ที่7ล้านตันแม้ตลาดข้าวโลกในปีนี้จะมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกแต่ข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพมาตรฐานการผลิตและความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าโดยได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเร่งประสานเครือข่ายทูตพาณิชย์ทั่วโลกผลักดันการจำหน่ายข้าวไทยในตลาดศักยภาพนางสุภจีย้ำว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขยายตลาดส่งออกข้าวไทยไปยังภูมิภาคแอฟริกาและลาตินอเมริกาซึ่งมีแนวโน้มความต้องการการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจะใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ไทยมีกับประเทศคู่ค้าอาทิเปรูและชิลีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในภูมิภาคดังกล่าวโดยในเร็วๆนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีของเปรูเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้ได้หารือกับคณะเอกอัครราชทูตประเทศและอุปทูตในภูมิภาคลาตินอเมริกาเพื่อร่วมกันผลักดันการส่งออกข้าวไทยแล้วนอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ COFCO ของรัฐบาลจีนอีก 460,000 ตันรวมทั้งจะนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนเดินทางพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกข้าวไทยโดยมีแผนเดินทางไปฟิลิปปินส์และมาเลเซียในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมเตรียมนำผู้ประกอบการข้าวหอมมะลิไทยและข้าวประณีตรายย่อยเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าจีนณเมืองกวางโจวในเดือนกรกฎาคมนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนลงภายใน3เดือนพร้อมเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
9: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยมีความชุกชุมแตกต่างกันจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเพื่อจำกัดพื้นที่ก่อนดำเนินการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากได้แก่จันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งเนื่องจากมีเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวและเผยแพร่คลิปวิดีโอจากโซเชียลมีเดียพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องขณะนี้สามารถกำจัดได้แล้วกว่า 700,000 ตันย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทนำไปใช้วางแผนกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปโดยตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน3เดือน
10: ระยะยาวเองก็อย่างที่ผมเรียนไปครับเดี๋ยวเราก็จะคงต้องวางแผนเพื่อของบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มในกรอบวงเงินนะครับโดยกรอบวงเงินที่จะเอานำมาใช้เนี่ยก็เพียงเหลืออีกตั้งประมาณสัก350 ล้านบาทในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3 ส่วนก็คือวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาแล้วก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำสถานการณ์เนี่ยตั้งเป้าไว้ที่ใน3 เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห็นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3 เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบว่าให้กรมปศุสัตว์จังหวัดเข้าไปพูดคุยและสำรวจพร้อมจะทำโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลากระพงปูทะเลปูดำลดผลกระทบการสูญเสียรายได้และควบคุมกำจัดปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับระบบการเลี้ยงและการปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำในบ่อเลี้ยงสัตว์ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกรมประมงจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และให้ความมั่นใจว่าจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างรวดเร็วผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหานอมินีในเขตห้วยขวางและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาและคณะกรรมาธิการความมั่นคงของรัฐสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพื้นที่ห้วยขวางตรวจดูสภาพพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้บุคคลต่างด้าวดำเนินกิจการแทนคนไทยซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ในพื้นที่เขตห้วยขวางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับการสนับสนุนข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางแล้ว112 รายซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกสำหรับพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครอีก49 เขตได้ขอข้อมูลไปที่ทำการเขตทุกแห่งแล้วรอการส่งข้อมูลกลับของแต่ละเขตเพื่อตรวจสอบต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลโดยตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุดได้315 เครื่องรวมมูลค่าความเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสร้างความเสียหายต่อรัฐและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมล่าสุดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14 จุดใน5 จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามโดยพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315 เครื่องและประเมินมูลค่าความเสียหายรวม40,380,000 บาทโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายแล้ว
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง ระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลี
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จัดขึ้นระหว่างวันที่19-29กรกฎาคมนี้ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมช่วงวันที่24-26กรกฎาคมถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากที่องค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกโดยเห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตลอดระยะเวลากว่า10ปีซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศแล้วยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการนำมรดกทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์คุณค่าอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายพร้อมแจ้งเบาะแสการกระทำผิด73เรื่องตรวจร้านกัญชาแล้วกว่า 1,200 ร้านค้าทั่วประเทศ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพื่อมุ่งควบคุมการใช้กัญชาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนและเยาวชนเพื่อควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ซึ่งระหว่างวันที่1-31พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตทั้งนี้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการสูงถึงร้อยละ 93.26 พร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำผิดเข้ามารวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำความผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากบูรณาการกำลังจับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้าและเฮโรอีน
13: นายปรีดาฟุ้งตระกูลชัยนายอำเภอท่าสองยางได้สั่งการให้ปลัดอำเภอนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าสองยางที่4ร่วมบูรณาการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและเจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่3 44ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมชายไทยอายุ27ปีชาวตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่ยาบ้าจำนวน124เม็ดและเฮโรอีนจำนวน7หลอดน้ำหนักรวม 4.68 กรัมโดยสามารถจับกุมได้บริเวณบ้านพักพื้นที่หมู่ที่5ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจ
14: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัวหินซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญโดยเทศบาลนครหัวหินได้ขุดลอกแนวท่อระบายน้ำภายในซอยหัวหิน102และคลองพระราชดำริโซนใต้ตั้งแต่บ่อนไก่ถึงสะพานหน้าวัดเขาลั่นทมระยะทาง 5.7 กิโลเมตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาน้ำท่วมบนเส้นทางสัญจรชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจนอกจากนี้จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ50ล้านบาทจากมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการขุดขยายสระน้ำภายในสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อรองรับน้ำที่ไหลหลากลงมาจากเขาหินเหล็กไฟช่วยบรรเทาน้ำท่วมขังในตัวเมืองหัวหินซึ่งมักประสบปัญหาเมื่อมีฝนตกสะสมเกิน90มิลลิเมตรทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยให้สามารถเคลื่อนย้ายเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรองกรณีเส้นทางสายหลักถูกตัดขาดเพื่อไม่ให้กระทบการเดินทางขึ้นล่อง14จังหวัดภาคใต้โดยอำเภอหัวหินมีศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ด้านจังหวัดตรังเตรียมรับมือภัยพิบัติในช่วงหน้าฝนต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐาน
15: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังเร่งสำรวจและเร่งรัดดำเนินการรื้อสิ่งปลูกสร้างกลางลำน้ำที่ขวางทางน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกพร้อมทั้งเร่งรัดขุดลอกลำคลองสายต่างๆและให้โครงการชลประทานตรังได้ตรวจสอบอาคารชลสารให้พร้อมใช้งานและประสานงานเพื่อสนับสนุนทรัพยากรให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเช่นเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องผลักดันน้ำทั้งนี้หากพบว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมการพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตให้มีความชัดเจนลดความสับสนป้องกันการเกิดเฟกนิวพร้อมทั้งแจ้งแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยและช่องทางการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบให้เพียงพอและมีมาตรฐานด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูบนถนนสายบ้านบูโลสนิแยบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพบเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องจุดชนวนด้วยรีโมท
16: ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครูตชด.442บนถนนสายบ้านลูโบสนิแยไปยังบ้านสาไกอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายและล่าสุดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานเผยข้อมูลเชิงลึกทางเทคนิคของระเบิดที่กลุ่มคนร้ายได้เลือกใช้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพบรูปแบบระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กขึ้นรูปน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมภายในอัดแน่นด้วยเหล็กเส้นตัดท่อนขนาด9มิลลิเมตรเพื่อใช้เป็นสะเก็ดระเบิดหวังผลถึงชีวิตระบบจุดระเบิดควบคุมด้วยวงจรรีโมทคอนโทรลโดยใช้แบตเตอรี่ลิเธียมขนาด 3.7 โวลต์ชิ้นส่วนรีเลย์และสายไฟวงจรสีแดง โดยคาดว่าจุดที่คนร้ายซุ่มกดชนวนระเบิดห่างจากจุดระเบิดประมาณ50เมตรแรงระเบิดส่งผลให้เกิดหลุมขนาดใหญ่กว้าง 3.5 เมตรยาว4เมตรและลึกประมาณ20เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดกระจายวงกว้างพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ล้มห่างจากหลุมระเบิดถึง18เมตรจากการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลความมั่นคงพบว่าในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรธารโตจังหวัดยะลามีสถิติการลอบก่อเหตุด้วยระเบิดแสวงเครื่องตั้งแต่ปี2565จนถึงปัจจุบันรวมแล้วทั้งสิ้น9ครั้งอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาอิสคาติฟซาเดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวอันจาซีราเมื่อวานนี้โดยระบุว่าอิหร่านพร้อมที่จะสานต่อกระบวนการทางการทูตกับสหรัฐไปทีละขั้นหากสหรัฐแสดงถึงความจริงใจพร้อมประนามการโจมตีเลบานอนครั้งล่าสุดของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการก่อสงครามอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลกระทบร้ายแรงกับบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนื่องจากเลบานอนมีส่วนเชื่อมโยงกับความขัดแย้งโดยตรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาด้านเทคนิคระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่19มิถุนายนต้องถูกยกเลิกไปเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ที่ยังไม่ลงตัวนางจูลี่บิชอฟผู้แทนพิเศษของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประจำเมียนมาออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ทางการเมียนมาปล่อยตัวนางองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ81ปีของนางซูจีและยังเป็นเวลานานหลายปีแล้วที่ไม่มีรายงานใดๆที่สามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนางซูจีนับตั้งแต่ที่ถูกตัดสินโทษจำคุกหลังการรัฐประหารเมื่อปี2564นางบิชอปกล่าวเพิ่มเติมว่าหลายฝ่ายมองว่าประตูความคืบหน้าในการนำไปสู่สันติภาพในเมียนมาจะไม่มีวันถูกเปิดออกตราบใดที่นางองซานซูจียังคงถูกคุมขังในฐานะนักโทษขณะเดียวกันบุตรชายของนางองซานซูจียังเรียกร้องให้พลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาแสดงหลักฐานว่านางซูจียังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านอร์เวย์เตรียมสั่งห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจาก AI กำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เยาวชนข้ามขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาโดยร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เยาวชนที่มีอายุ17ปีขึ้นไปจะสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ AI อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อและการทำงานนอกจากนี้รัฐบาลนอร์เวย์จะเสนอร่างกฎหมายเพื่อจัดสรรงบประมาณการใช้หนังสือแบบรูปเล่มในห้องเรียนให้มากขึ้นซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับตั้งแต่ปี2553หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 44,000 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย28รายนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยศรีลังกากำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีทั้งนี้ปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไม่มีการวางแผนประกอบกับความเสียหายที่เกิดจากพายุไซโคลนดิวาที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกของศรีลังกาในปีนี้ทวีความรุนแรงขึ้นขณะที่ข้อมูลของ NDCU ระบุว่าจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวซึ่งเป็นผลจากซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไซโคลนลูกดังกล่าวสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการแหล่งกับการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2-0ส่วนวันนี้คู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม A เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา3:00 น.กลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน21-17 21-10มาครอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอึนจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกง19-21 21-11 หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเมญพากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1-2เกม10-21 21-15 10-21หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้กอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงเงินรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวรรณนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรกทำอีก5อันเดอร์พา67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พา205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิมคำบอลวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาพลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทกอล์ฟ LPGA ทัวร์ Melier LPGA Classic for Simply Gift ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 3.25 ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ 105.6 ล้านบาทที่สนามไบรท์ฟิลด์คันทรีคลับรัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบแรกเปรอเมียวปัจจรีอนันต์ฤกษ์การประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บสกอร์2อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ25ร่วมซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดในบรรดานักกอล์ฟสาวไทยส่วนตำแหน่งผู้นำเดี่ยวหลังจบวันแรกเป็นของหลิวเหยียนโปรสาวจากจีนที่ทำสกอร์นำอยู่6อันเดอร์พาร์ฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่4ยิงรวมกันถึง26ประตูจาก4คู่ที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมโดยพลังการ FC เจ้าภาพได้ถล่มโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา1ขาดลอย5-1ไปครอบรองชนะเลิศไปเจอกับนครปฐมยูไนเต็ดที่เอาชนะสุพรรณบุรี FC 5-2ขณะที่สมุทรสาครซิตี้ยิงแซงโรงเรียนอบจ.ชัยนาท4-3เข้าไปโดนกับชัยนาทฮอนบิลที่เอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมา6-0การแข่งขันฟันดาบกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติในประเภทดาบเอเป้บุคคลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปีรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างเพื่อนร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นิพิษพลกลิ่นนิ่มนวลอาศัยประสบการณ์ที่มากกว่าอาชนะธนสุภนภาสิทธิ์15-10คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของณภัทรพรับแก้วจากโรงเรียนศรียาภัยและยุทธนานรสารจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองส่วนดาบเอเป้บุคคลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีโสธิรัตน์จันโตจากโรงเรียนรัตนาธิเบศรคว้าแชมป์ไปครองหลังเอาชนะนัทธิดาแสนนามจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง15-12คะแนนส่วนเหรียญทองแดงเป็นของวนิดาเบญจวัฒน์และสุธีมาอินซุยทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัฐชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงPrincess Cup Escola ครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23-28มิถุนายนที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชมีทีมเข้าร่วม6ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่23มิถุนายนไทยพบกับฮ่องกงวันที่24มิถุนายนพบออสเตรเลียและวันที่25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนการแข่งขัน AVC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1-7กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีทีมเข้าร่วม16ทีมทีมไทยอยู่กลุ่ม A วันที่1กรกฎาคมพบมองโกเลียวันที่2กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่3กรกฎาคมพบอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.สำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไป ทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนเยาวชนอย่างต่อเนื่องเพราะเชื่อว่าความสำเร็จของทีมชาติไทยในอนาคตต้องเริ่มต้นจากระบบการพัฒนาที่เข้มแข็งในวันนี
19: ้การแข่งขันปีเซตคัพนี่ก็คือการที่จะได้ช่วยพัฒนาศักยภาพระดับเยาวชนของเราแล้วก็รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนด้วยนะครับให้เขาเติบโตขึ้นนะครับขึ้นไปทดแทนทีมชาติชุดใหญ่ก้าวไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกนะครับในส่วนของ U18ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็ถือว่าเป็นรายการที่มีความสำคัญนอกเหนือจากเป็นการได้แชมป์เอเชียในรุ่น U18 แล้วเนี่ยอันดับ1ถึง4ได้สิทธิ์ในการที่จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับ
18: สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF ร่วมกับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J60 จำนวน2สัปดาห์ติดต่อกันสำหรับการแข่งขันสัปดาห์แรกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 แข่งขันระหว่างวันที่22-27มิถุนายนและสัปดาห์ที่2รายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง4กรกฎาคมโดยทั้ง2รายการจะจัดที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center ในเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีมีนักกีฬาไทยและต่างชาติกว่า18ประเทศเข้าร่วมชิงชัยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเทนนิสไทยที่อันดับเยาวชนโลกยังไม่ถึงเกณฑ์ได้วัยกายเข้าร่วมแข่งขันด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเทนนิสไทยต่อไปกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดคัดตัวนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมเวลา 16:30 นผ่านเว็บไซต์กรมพละศึกษา dpe.go.th โดยจะทำการคัดเลือกรอบแรกวันที่17-21สิงหาคมทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ60พรรษาสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47แบ่งการแข่งขันออกเป็นถ้วยพระราชทานใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนชายทั่วไปประเภททีมชุดถ้วยพระราชทานตะกร้อรอดห่วงไทยประชาชนชายทั่วไปและใส่ปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายอายุไม่เกิน20ปีนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันใส่ปักตะกร้อ3คนประชาชนหญิงทั่วไปประเภททีมชุดตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนชายและตะกร้อรอดห่วงสากลประชาชนหญิงรวม6ประเภทการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด108ทีมแข่งขันระหว่างวันที่23-29มิถุนายนที่ไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศักราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำผึ้งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแก1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่

0: น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมตรและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533ถึง37สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคณะกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกคศรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึง26 มิถุนายน 2569ในวันราชการเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413930การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับสมัครพนักงานประจำปี2569ตำแหน่งวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าสื่อสารโยธาเครื่องกลเหมืองแร่อุตสาหการเคมีและสิ่งแวดล้อมจำนวน97อัตราผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือกว.กรณีผู้สมัครยังไม่มีใบกว.ในวันที่สมัครกฟผ.อนุโลมให้สามารถสมัครก่อนได้เมื่อเข้าทำงานแล้วต้องนำใบกว.มาแสดงภายใน1ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทดลองงานและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆตามที่กำหนดเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.egad.co.thระหว่างวันที่22 มิถุนายนถึง10 กรกฎาคม 2569เวลา16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมท่านผู้ฟังคะ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ออกโรงเตือนผู้บริโภคอาหารหรูที่ประดับด้วยทองคำเปลวให้ระมัดระวังการได้รับสารพิษจากทองคำเปลววิทยาศาสตร์ซึ่งมีการนำมาใช้แทนทองคำแท้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตสินค้าอาหารและเครื่องสำอางค่ะโดยทองคำเปลวปลอมเหล่านี้มักมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากหากสะสมในร่างกายเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดโรคพิษโลหะหนักได้นะคะทองคำเปลวแท้ที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยนั้นต้องผลิตจากทองคำบริสุทธิ์สูงถึง 95.00 ถึง 99.99% นะคะผ่านกรรมวิธีตีแผ่นด้วยช่างฝีมือซึ่งร่างกายมนุษย์จะไม่ดูดซึมย่อยหรือสะสมทองคำบริสุทธิ์ค่ะแต่จะขับถ่ายออกมาตามปกติอย่างไรก็ตามทองคำเปลววิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ผลิตจากทองคำแต่ใช้สารประกอบไฮโดรคาร์บอนร่วมกับโลหะหนักเพื่อเลียนแบบสีสันให้ดูคล้ายของจริงซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมอาหารผู้บริโภคที่นิยมรับประทานอาหารลักชัวรี่ควรตรวจสอบแหล่งที่มาและมาตรฐานความปลอดภัยก่อนรับประทานด้วยค่ะเนื่องจากความแตกต่างระหว่างทองคำแท้กับทองคำวิทยาศาสตร์นั้นยากจะแยกออกด้วยตาเปล่าหากผู้บริโภคหรือผู้ผลิตอาหารมีความสงสัยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สามารถนำมาตรวจสอบความบริสุทธิ์ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนเพื่อความมั่นใจและป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพได้ค่ะการได้รับสารโลหะหนักจากการบริโภคทองคำเปลวปลอมต่อเนื่องอาจส่งผลเสียร้ายแรงต่อระบบร่างกายในระยะยาวดังนั้นการเลือกซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์ความงามควรพิจารณาจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตเท่านั้นนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัวและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้บริโภคทุกคนในการเลือกรับประทานอาหารเมนูพิเศษเหล่านี้หากผู้บริโภคที่พบเห็นทองคำเปลวสินค้าเสี่ยงที่อาจไม่ปลอดภัยสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และแจ้งที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทองคำเปลวกินได้จริงไหมเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
1: คาร์ฟอร์ไลฟ
0: ์โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับรายการ Car for Life นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทย FM 97 Quality News Station แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับทุกเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้ท่านได้รู้ก่อนใครก็อยู่กับผมอุเทนพรหมใจพี่ต้นจิรศักดิ์สุวรรณพืชอาจารย์ปุ๊กแว่นชายสุวรรณก็สวัสดีทั้งสองท่านครับ
3: สวัสดีครับพี่ก๊อตครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๊กครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ก็ช่วงนี้ก็ฝนชุกนะครับอาจารย์พี่ต้นฝนชุกเลยแหละตกเวลาเลิกงานพอดีเลยครับก็4 โมงครึ่งเกือบทุกวันตอนบ่ายๆแดดเปรี้ยงๆพอถึงเวลาเลิกงานเนี่ยเหมือนนัดไว้เลยพี่ต้นอาจารย์
4: ขับ
2: รถเนี่ยพอเลือกช้อยที่หยิบมอไซค์ทีไรก็เปียกฝนทุกทีก็เลยแบบมันเป็นเวลาที่บ่ายๆเนี่ยหยิบกุญแจมอไซค์ขี่มอไซค์ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับว่าน่าจะไวกว่าพอออกมา4 โมงครึ่ง 5 โมงนี่โอ้เวลาที่หนักมากอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับขี่รถช่วงนี้หน้าฝนก็ถนนลื่นนะครับอาจารย์พี่ต้นเดินทางในสายหลักๆสายเอเชียที่เราเคยคุยกันนะครับพี่ต้นอาจารย์ที่ขอรถตกข้างทางบ่อยอันนี้ก็ต้องระวังในการขับรถเดินทาง
3: แล้วก็ขับรถก็ต้องดูกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยไม่งั้นก็จะเจอจ่าอ้วนบริคัมไซครับมอไซต้องคู่ขนานนะอะไรเงี้ยฮะสำเนารถยนต์ไอ้สำเนาทั้งรถยนต์ทั้งมอไซนะครับใบขับขี่ก็ต้องพร้อมนะครับแล้วก็เรื่องไฟแดงคนข้ามเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะอย่างที่มีกรณีตรงถนนพญาไทนะฮะที่ว่าคุณหมอกำลังจะข้ามนะฮะแล้วมอไซก็มาเร็วไม่ทันเบรกอะฮะปั้งทีเดียวฉะนั้นขับรถเดี๋ยวนี้ทั้งรถยนต์ทั้งมอไซต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการบังคับใช้ป้ายเครื่องหมายจราจรด้วยยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนมันลื่นถลายง่ายครับทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์
2: อืมพี่ต้นพูดถึงเนี่ยผมก็ดูคลิปที่อะไรตำรวจรอบตัดที่พระนครนะครับที่ไปจับอันนี้ก็ต้องพูดถึงว่าเป็นข้าราชการประจำทำเนียบที่แล้วก็ย้อนสอนจริงอ่ะย้อนสอนมาจริงแล้วก็หมายถึงว่าคุยกันก็บอกว่ารู้จักคนนี้คือในทางกฎหมายผมว่ามันน่าจะกฎหมายในฉบับเดียวกันไม่สามารถที่ใครจะไปช่วยได้แต่ว่าพอเราติดตามเนี่ยทุกวันนี้ก็มีหลายที่นะครับพี่ต้นอาจารย์ที่ตำรวจทำคลิปออกมาเปิดเผยเราเห็นว่าเวลาเขาคุยเนี่ยมันไม่ใช่คุยง่ายๆนะบางคนก
4: ็
2: ภาษาชาวบ้านก็ภาษาหัวหมอเนาะเอาหลักก
3: ็เถียงเถียงทุกคำโดยพี่สำล้อตุ๊กพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือว่าพี่แท็กซี่เนี่ยอันนี้เขาขับมาเป็นมืออาชีพแล้วการขอเขาเนี่ยโหขอหลายรูปแบบผมว่าตำรวจเนี่ยที่เขาทำดีเนี่ยถ้าเขาดูพิจารณาเช่นอ่ะใบขับขี่มาเดี๋ยวดูประวัติสิถ้าประวัติไม่มีใบสั่งค้างเนี่ยผมกดตักเตือนได้แล้วพอกดในระบบตักเตือนปุ๊บเนี่ยคนเซ็นด้วยนะนะฮะคนที่ทำผิดกฎหมายต้องเซ็นรับด้วยตักเตือนแล้วแล้วรอบหน้าเนี่ยมีใบสั่งค้าง1 ใบอ่ะรอบนี้ต้องออกใบสั่งเหมือนเป็นความผิดซ้ำซากครับแล้วก็อย่างที่บอกคนไทยเรื่องของการบังคับใช้การจ่ายค่าปรับเนี่ยอันนี้ผิดไม่เหมือนกับแตกต่างกับต่างประเทศเยอะมาก มันเป็นสังคมอุปถัมภ์นะสังคมครอบครัวนะครับก็เลยเป็นเหตุแบบนี้นะฮะจะไปว่าตรงก็ไม่ได้แต่บางทีไม่ได้ใส่ใจนะแล้วแต่เนี่ยบางทีคนรุ่นเก่าก็ต้องยอมเนี่ยเอ้ยผมน้องคนนั้นพี่คนนี้ทำงานอยู่ที่นี่ขอได้ไหมปรับเบาหน่อยได้ไหมเอาแบบพิเศษไม่ต้องจ่ายเยอะนะช่วงนี้ไม่มีตังค์นั้นเหตุผล108 ประการนะครับที่จะคุยกับตำรวจแต่ผมมองว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเขามีวิธีที่จะใช้กล้องที่เรียกว่า360 องศานะครับมีวิธีการบันทึกเสียงมีหลักฐานพยานคุณผ่านไฟแดงขณะคนกำลังเดินข้ามอันนี้ก็อันตรายนะครับครับอันนี้ต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมไม่เคยมาเพิ่งมาครั้งแรกก็ใจแต่นี้มันก็เลยสะท้อนว่าเฮ้ยเราดูเนี่ยเราก็ต้องไปว่าในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปเนี่ยต้องหันซ้ายหันขวาต้องดูดีๆนะจะเลี้ยวจะเข้าซอยจะออกซอยดูอันไหนวันเวไม่วันเวยิ่งเราไม่คุ้นเนี่ยต้องระมัดระวังอันเนี้ยเป็นประสบการณ์สำหรับคนใช้รถใช้ถนนนะต้องให้สิทธิ์ แล้วก็มีน้ําใจให้กันบนท้องถนนด้วยครับ
2: มันทําให้มองถึงว่าวินัยจราจรบ้านเราเนี่ยมันละหลวมจริงนะพี่ตุ๊ก
3: หย่อนยานหย่อนยาน
2: หย่อนยานคือแบบ
4: ครับ
2: คือคือเคยขอได้อ่ะเคยขอได้เคยคุยได้แต่ก่อนมันไม่มีใบสั่งออนไลน์นะม
3: ัน
2: ก็พูดได้เพราะเป็นกระดาษนะแต่วันนี้คลิปที่ผมดูโอ้โหใบสั่งค้าง100 กว่าใบอ่ะโอ้โหค้างยังไงร้อยกว่าใบคือคุณก็หย่อนยานมา100 กว่าครั้งอ่ะแล้วก่อนหน้านี้อีกหลักประมาณเนี้ย
3: ไม่ยอมจ่าย
2: มันยังมีวิธีเดิมๆคือเอาตังค์ไปยัดใส่มือเดียวเขาไม่แก้ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานก็หลายคลิปครับที่ทำให้เราเห็นว่าในการใช้รถใช้ถนนบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ตึงก็จะไปเทียบกับต่างประเทศที่พี่ต้นเคยไปมาที่
3: คนละเรื่องเลยครับ
2: คนละเรื่องใช่ไหมครับอย่างเวียดนามพี่ต้นบอกปรับเป็นหมื่น
3: โอ้แพง
2: บ้านเราเนี่ยปรับบ้านเราปรับ2,000นี่โอดโอย500ยังโอดโอยนะที่ไปสั่งค้าง500โอดโอย
3: แล้วอย่างนี้ไปสั่งค้างนะไปสั่งค้างจะมาอ้างว่าไม่ได้รับจดหมายไม่ได้เดี๋ยวนี้แอปนะครับเข้าไปภาครัฐเนี่ยนะผมยังมีไปสั่งค้างอยู่เลยไปสั่งผมเนี่ยมี2 ใบอยู่ตรงวงแหวนเนี่ยความเร็วเกินเขามีป้ายเลยนะ120แล้วเขาก็กล้องจับผม122เป็นภาพตอนกลางคืนเนี่ยมาที่บ้านแล้วก็พอแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นตัวสแกนครับเราก็สามารถจ่ายที่บ้านจ่ายวันไหนก็ได้แต่ต้องไม่เกินที่กำหนดแล้วก็ล่าสุดมาเหมือนกับผมเลี้ยวซ้ายเข้าใจว่าผ่านตลอดแต่ความเป็นจริงมันมีไฟแดงอยู
2: ่
3: แต่ไม่ได้ป้ายเลี้ยวซ้ายคือ4 แยกเนี่ยเราก็มองว่ามันโล่งหมดเลยเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายผ่านปรากฏว่าภาพมาถึงที่บ้านมาถึงที่บ้านคือแอปมันเด้งเตือนแล้วว่ามีใบสั่งมาแล้วเป็นกล้องนะไม่ใช่ตำรวจยืนนะเป็นกล้องเพราะว่ามุมสูงลงมาว่าอันเนี้ยครบเลยว่าทะเบียนผม CX5 เลี้ยวซ้ายก็อีก500นี่ผมโดนใบสั่งค้างเนี่ยในทางร้านผมได้3 ใบแล้ว
2: ใครเธอเดี๋ยวพี่ต้นต่อครับ
3: ทางรัฐครับ
2: เอาทางรัฐมีไทยมีแอปนึงก็คือไทยดีครับที่นั้นก็สามารถใช้ลืมใบขี่ก็สามารถใช้ได้เพราะทุกอย่างในข้อมูลส่วนตัวเนี่ย
3: อยู่ในนี้หมดเลย
2: ก็สามารถใช้แทนได้นะครับแต่จะอ้างว่ามีใบขี่ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่ได้เพราะทุกคนก็ใช้ใบขี่และโทรศัพท์
3: แคปหน้าจอไม่ได้ด้วยนะแคปหน้าจอจะมาบอกเฮ้ยเนี่ยเราโดนอะไรเงี้ยแคปไม่ได้แคปปุ๊บระบบมันจะเป็นจอดำทันทีเลยต้องมีมือถือ2 อันเปิดแล้วก็เอาอีกมือถืออีกอันนึงถ่ายรูปหน้าจ
2: ออันนี้ก็เป็น
3: ความทันสมัยของการบังคับใช้
2: ใช่ใช่ครับนี่ขนาดหลายๆที่ก็เขาเรียกอะไรนะพยายามที่จะทำให้คนเคารพกฎหมายให้เด็กๆบ้านเราเนี่ยรู้เรียนรู้กฎหมายนะครับก็นี่ครับ
3: รุ่นต่อรุ่นครับรุ่นต่อรุ่นสมมติว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทำใบขับขี่อาจจะ505 บาทนะครับแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกเมืองจีนเนี่ยอันนี้ที่ผมจะพูดเนี่ยเมืองจีนไม่ได้ดีกว่าคนไทยนะแต่เขามีระบบการบังคับใช้ตั้งแต่คนรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่เป็นต้นไปเหมือนเราบอกว่าอายุ18ไม่ขายสุราไม่ขายบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่า18ใช่ไหมเราก็จะเริ่มปลูกฝังใช่ไหมฮะไม่ขายเหล้าในร้านเซเว่นมินิมาร์ทที่อยู่ในปั๊มน้ำมันแต่ข้างๆร้านขายได้อันเนี้ยเรื่องการประกันบังคับใช้กับภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันที่จีนวันเนี้ยนะครับทำใบขับขี่เนี่ยต้องจ่าย10,000 หยวน10,000 หยวนก็แปลว่า50,000 บาทนะพอเล่าไปเสร็จปุ๊บนะคนก็ถามว่าโอ้โหบอกใช่ครับเดี๋ยวนี้เวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจะไม่ได้จ่ายทีเดียว10,000เขาจะแบ่งเป็นว่า1เนี่ยต้องจองครูฝึกเป็นโรงเรียนพอจองเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องไปเรียนทฤษฎีต้องเรียนไม่ต่ำกว่าเช่นเท่าไหร่วันละ3 ชั่วโมงต้องต่อเนื่องกัน5 วัน15 ชั่วโมง15 ชั่วโมงเนี่ยค่าเรียนเนี่ยครั้งละเท่าไหร่ใช่ไหมฮะพอสอบทฤษฎีผ่านแล้วก็เวลาขับเนี่ยจะมีชั่วโมงขับในเมืองและชั่วโมงขับนอกเมืองเนี่ยรวมกันอาจจะต้องจ่ายทีละ12,000เวลาจองแล้วเวลาเราสอบไม่ผ่านแต่ละสล็อตนะฮะก็ต้องไปซ่อมใหม่ต้องจองครูใหม่ต้องจ่ายใหม่นั่นแปลว่าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยประมาณ10,000 หยวนก็คือแปลว่าประมาณ10,000 บาทแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาหวงใบขับขี่เขามากนะครับนั้นเขาก็จะเคารพเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยมันตัดแต้มจากใบขับขี่รถจีนเนี่ยนะครับเวลาเราไปขับรถจีนเนี่ยเขาจะต้องมีแสดงใบขับขี่เราเนี่ยกับรถมันจะลิงก์เดียวกันในความว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยคือรถไทยเนี่ยเผอิญว่าไปเสียอยู่ที่เมืองจีนที่คุณหมิงแล้วเราต้องเดินทางไปปักกิ่งไปอะไรอีกหลายวันอีกประมาณสักเอาว่าสัก15 วันเนี่ยไปเช่ารถเนี่ยนะครับเช่ารถจีนขับเนี่ยเราก็แกะสติ๊กเกอร์เบอร์รถที่เราเป็นรถไทยอ่ะนะย้ายไปกับรถจีนที่เราเช่าแต่รถจีนเนี่ยสมมติค่าเช่าวันละ3,000 บาทแต่เขาเนี่ยเก็บค่าค้ำประกันมัดจำค่าขับสปีดเกิน30,000 บาทไทย คำถามว่าอ้าวแล้วเป็นคนไทยต้องเก็บขนาดนั้นก็บอกใช่เพราะคนไทยขับเร็วมากแล้วก็ไม่เคารพกฎของเมืองจีนนั้นเวลารถเนี่ยเวลาเขาจะโดนกล้องจับแต่ละกล้องแต่เขาจะบอกก่อนนะว่าระยะนี้มีกล้องเท่านี้มีหมู่บ้านมีโค้งมีวัดมีโรงเรียนเนี่ยเขาจะแจ้งนะและนี่ก็เตือนอยู่ในมือถือแล้วมือถือจะลิงก์อยู่ในรถนั้นคนที่เคารพกฎเนี่ยเขาจะแจ้งก่อนว่าตรงไหนกฎสปีดเท่าไหร่ถ้าขับในเคารพกฎจริงๆเนี่ยก็จะไม่โดนปรับนะครับแล้วก็เวลาเรากลับมาแล้วเนี่ยผ่านคุณหมิงก็จะเอารถไทยกลับแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเลขไม่มีแรงแต่ก็ลิงก์ได้เวลาจับคุณหมิงเข้าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นทางลงเขา จากความสูงประมาณสัก1,500ลงมาถึงเชียงรายก็ความสูง400มันก็ไม่ต้องเร่งมากมันก็จะมีแต่เบรกแล้วเร่งนิดหน่อยก็ประคองมาได้เวลารถมาคืนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยไม่โดนปรับสักบาทหนึ่งแต่เวลาเนี่ยไม่เท่ากันหมายความว่าเราเนี่ยจะต้องเสียไกด์หนึ่งคนไปกับรถคันนี้ว่าเราทานข้าวเนี่ยเราบอกว่าวันนี้เราจะล้อหมุน6-7-8นะขบวนอ่ะล้อหมุน8 โมงแต่คันนี้ต้องออกไปตั้งแต่ก่อน7 โมงถูกไหมครับเพราะเขาจะต้องล่วงหน้าไปก่อนเพราะสปีดเขาเนี่ยจะต้อง120เป๊ะจะต้อง80เป๊ะจะต้อง90เป๊ะอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดคือของคนไทยเนี่ยเนื่องจากมันเป็นของทะเบียนชั่วคราวรถไทยไปต้องมีทะเบียนจีนนะแล้วต้องมีใบขับขี่จีนนั้นบางทีอย่าเรียกว่าการบังคับใช้เลยขึ้นอยู่กับนำขบวนก็จะรู้ว่าบางทีมันแดงว่าบนหน้าจออันเนี้ยมันเกินแล้วแล้วเกินเยอะด้วยมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆเขาจะรู้ว่าเราสปีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะยาวยังคงค้างเนี่ยเช่นเราวิ่ง130 120แต่วิ่งเกิน1 นาทีอย่างเงี้ยไม่ช้าลงอันเนี้ยใบสั่งมาแน
1: ่
3: แล้วเขาก็จะเอาหน้ารถเราอ่ะเป็นจอครับเขาจะมีกล้องเขาอ่ะจับรถหน้ารถเราแล้วก็ไปขึ้นโปรเจคเตอร์ตัวถัดไปสมมติโปรเจคเตอร์ตัวหน้าเนี่ยอาจจะเป็นโฆษณาน้ำหอมอยู่เป็น LED นะ
1: ครับ
3: นะครับพอเราขับไปเนี่ยกล้องจับปุ๊บเนี่ยหน้ารถเราทะเบียนไทยเนี่ยขึ้นไปอยู่โปรเจคเตอร์จอหน้าเลยครับคนทั้งบนถนนเนี่ยเห็นรถเราหมดเลยครับนี่คือการเตือนการวอร์นิ่งว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเร็วเกินแล้วนะแล้วเขาก็จะบอกว่าสปีดคันนี้เท่าไหร่เราก็ดูโอ้โหเดี๋ยวนี้การบังคับใช้เนี่ยของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่อย่าเรียกตำรวจเลยจราจรโปลิสของเขาเนี่ยทราฟิกโปลิสเนี่ยเขาดีนะครับเรื่องระบบถนนน่ะดีระบบกล้องอ่ะดีอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยบางทีเราผ่านหน้าโรงเรียนเนี่ยถ้าเราผ่านตอนเที่ยงโรงเรียนยังไม่เลิกเนี่ยก็อาจจะสปีดได้60เป็นเลนสวนนะแต่ถ้าโรงเรียนกำลังตอนเช้าหรือตอนเย็นเนี่ยสปีดจะเหลือ40โดยอัตโนมัติเลยป้ายเขาบอกเช่นข้างหน้าเนี่ยจะต้องเหลือ40เขาจะมี100ป้ายบอก100มีป้าย80และ40มีเหมือน reduce speed อ่ะภาษาไทยก็คือให้ชะลอก่อนเข้าเขตไม่เหมือนไทยพอไทยป้าย90โป้งปุ๊บขับมาโอ้โหเบรกไม่ทันพอดีกล้องพอดีโดะเลย
1: แล้วก็การใช้รถใช้ถนนนะครับพี่ต้นอาจารย์ก็ระเบียบวินัยต้องเริ่มสร้างในแต่ตอนนี้ครับเพื่อมันจะได้เป็นต่อเนื่องไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานจะได้มีความเขาเรียกอะไรเคารพกฎหมายจราจรแล้วอุบัติเหตุจะไม่ได้เกิดก็เห็นหลายส่วนก็คือไปย้อนสอนหน้าป้อมตำรวจเลยนี่ที่ตำรวจไทยเองย้อนสอนพวกพี่ไรเดอร์ต่างๆก็ต้องระวังครับหลายๆเคสก็ตักเตือนกันไปแต่ว่าภาพที่เห็นเราก็เห็นว่าในการเคารพกฎจราจรไม่ว่าในเมืองใหญ่เมืองหลวงเนี่ยคือบางทีมันก็ต้องดูเส้นทางในการวิ่งมันไม่ได้เคยชินว่าเจอไฟแดงแล้วฝ่าตลอดนะครับแต่ก่อนที่เห็นก็คือไฟแดงฝ่าไฟแดงแล้วพี่ๆไรเดอร์พี่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ก็ฝ่าผมก็เองก็ขับมอเตอร์ไซค์
3: คร
1: ับ ก็ยอมเปียกฝนยอมอะไรมานี่แต่ก็อย่างว่าแหละมันความเคยชินมาอาจารย์พี่ต้นคือมันทำได้คนอื่นทำได้เจ้าถิ่นทำได้เช่นวินนี้พาเห็นเสื้อวินอ้าวเขาเลาะไปทางนี้ได้เลยก็ตามเข้าไปอะไรประมาณนี้แต่ความเคยชินแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ในกฎระเบียบมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆน้องๆนะครับก็กลับมาที่เรื่องราวแวดวงของรถยนต์ของเรานะครับ ที่พี่ต้นข้อเขียนเนี่ยผมก็นั่งเข้าไปอ่านใช่ Detroit of Asia เนี่ยเราได้ยินมานานแล้วนะครับพี่ต้นอาจารย์คำเนี้ยได้ยินมานานแล้วก็ยอดขายรถเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วอ่ะบ้านเราในพุ่งกระฉูดจริงไม่ว่าส่งออกไม่ในประเทศแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะเหลือเป็นตำนานยังไงครับพี่ต้น
3: ครับคือดีทรอยต์เนี่ยเป็นชื่อเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมืองดีทรอยต์เนี่ยเป็นเมืองที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์นั้นรถยนต์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแทบทั้งหมดนะฮะก็จะผลิตอยู่ในเมืองนี้หมดเลยนั้นการที่จะไปดูงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไปที่ดีทรอยต์และดีทรอยต์เนี่ยเมื่อไหร่ที่จัดดีทรอยต์มอเตอร์โชว์เนี่ยก็แปลว่าคนทั่วโลกซึ่งจะไปดูเทคโนโลยีดูยุทธกรรมใหม่อะไรใหม่ก็จะไปดูที่ดีทรอยต์นะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ผลิตหมดแล้วตอนหลังมาเนี่ยก็มีโตเกียวมอเตอร์โชว์ก็จะโชว์เทคโนโลยีแล้วอะไรแล้ว แต่คำว่าโตเกียวเนี่ยเป็นเมืองที่จัดแสดงแต่ไม่ได้เป็นเมืองผลิตนั้นเวลาเมืองไทยเนี่ยที่เช็คว่าดีทรอยต์เนี่ยก็คือไปอ้างอิงจากเมืองที่มีการผลิตรถได้เยอะมากนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็น number oneหมายความว่ารถยนต์ที่อยู่บนถนนบ้านเราทั้งหมดเนี่ยยังไม่นับรถไฟฟ้านะผลิตไม่ในไทยแลนด์ทั้งหมดเลยนะครับก็ถ้ามึงมีข่าวที่จะปิดโรงงานไป2โรงงานก็คือซูซูกิไทยแลนด์นะครับแล้วก็ซูบารุไทยแลนด์เพิ่งจะปิดไป2อันแต่ทีเนี้ยกำลังการผลิตเหมือนจากปกติอะนะฮะอย่างของ Toyota เนี่ยมี3โรงงานมีโรงงานตรงปู่เจ้าสมิงพรายโรงงานที่บ้านโพตรง8ริ้วแล้วก็โรงงานที่เกตเวย์ที่อำเภอไปยาวก็8ริ้วเหมือนกันอีซูซูติดกับโตต้าที่ปู่เจ้าสวนหิงพายเกตเวย์ก็มีเหมือนกันนี่คือตัวอย่างนะฮอนด้าเนี่ยมีที่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยาและมีที่ตรงกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีทั้งหมดเนี่ยกำลังผลิตของแต่ละที่เนี่ยเยอะมากโตต้ารวมกันปีนึงได้ 450,000 คันฟอร์ดอ่ะมี2โรงงานก็ได้ 400,000 เหมือนกันนั้น 400,000 เนี่ยหาร10ก็ 40,000 นั้น 40,000 เนี่ยขายประเทศไทยเหลือ 4,000 คันดูดิ
1: ม
3: ันกำลังผลิตเนี่ยมันเหลือเยอะแต่ผลิตได้แค่นี้เพราะว่าดีมานด์ซัพพลายได้แค่นี้แล้วส่งออกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนั่นคือเนี่ยที่ผมเขียนในข้อความผมหมายความว่ากำลังการผลิตเราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน้อยลงซัพพลายเชนเนี่ยนะอาจารย์ผู้เป็นผลิตท่อไอเสียนะครับส่งให้กับบริษัทรถยนต์เนี่ยเคยผลิตได้เดือนละ10,000ตัวตอนนี้เหลือเดือนละ 3,000 ตัวนะครับโรงงานอาจารย์ผู้เนี่ยเคยมีพนักงาน100วันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่20คนถูกไหมครับเพราะสเกลมันน้อยลงใช่ไหมเพราะอะไรรถไฟฟ้าไม่มีท่อไอเสียก็อย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนี่คือซัพพลายเชนที่เรามองเห็นภาพชัดเจนแต่ทีเนี้ยยอดขายของแต่ละเดือนเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นมีลงนิดหน่อยแต่กำลังการผลิตมันหายไปครึ่งๆเลยนะครับนั่นแปลว่าเราเนี่ยหลงเสน่ห์ในการนำเข้านะครับแล้วก็บอกว่าเทรนด์โลกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นไฮบริดนะครับมันเปลี่ยนไปเป็นรถไฟฟ้าใช่แต่ทีนี้ตัวกระบะอย่างที่เคยคุยกับอาจารย์พุกว่ากระบะที่ขนไข่อ่ะยังไงเขาก็ต้องซื้ออีซูซูยังต้องมีธุรกิจนี้ต่อไปนะครับที่จะต้องเอาถาดไข่วางพอดีเป๊ะเท่านี้อย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้อาชีพแบบนี้มันก็เป็นอาชีพสำหรับคนที่ต้องใช้ดีเซลเป็นกระบะปกติแต่อาชีพที่ขับรถไปจอดอย่างมุ่นอ่ะพี่ก๊อตเนี่ยอยู่ FM 97เนี่ยทันทีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิภาวดีเนี่ยขับไปจอดพอถึงเวลาก็กลับบ้านอันเนี้ยจอดแล้วกลับบ้านก็อาจจะคิดว่าไม่อยากใช้สันดาปแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะอาจจะไปถึงเนี่ยไม่ได้เสียบปลั๊กใช้ไฟหลวงนะฮะกลับมาบ้านอย่างเงี้ย2 วันชาร์จทีก็ยังคิดว่าถูกอันนี้คนที่คิดแบบนี้ก็จะมีเปลี่ยนไปเพราะว่าถือว่าทำงานแล้วก็ขับมาจอดแต่คนที่เป็นเซลอ่ะเขายังรู้สึกว่าเซลเนี่ยยังต้องวิ่งเยอะยังต้องจอดชาร์จเขาคิดว่าคุ้มแต่สิ่งที่คุ้มไม่คุ้มเนี่ยต้องดูที่ตัวแปรคือแท็กซี
1: ่ครับ
3: เพราะแท็กซี่เนี่ยเป็นธุรกิจที่รับจ้างรายวันรถเช่ารายวันแต่หลังจาก12 ปีแล้วเนี่ยการขายซากเนี่ยคือ1ธุรกิจของอู่เถ้าแก่แท็กซี่ถูกไหมครับเหมือนรถเช่าเนี่ยผมบอกว่าผมขับรถตู้เนี่ยผ่อนเดือนละ20,000เนี่ยผมมีค่าเช่ารถตู้เนี่ยวันละ1,800-2,000นะผมได้10 วันผมก็ได้ค่างวดรถแล้วแต่พอหมดมาเนี่ย4 ปีผมจะเปลี่ยนหรือว่า5 ปีจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยผมก็ยังเหลือตัวซากรถเขาว่าซากรถคือสภาพมันใช้ได้แหละแต่เราจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่อันเนี้ยคือเงินที่พอเหลือเก็บเหลืออะไรบ้างนะครับแต่วันนี้เรายังไม่เห็นพี่แท็กซี่หรืออู่แท็กซี่เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดอาจจะเป็นแค่บางยี่ห้อที่ซึ่งทางเท่าแก่เนี่ยเขาได้ดีลพิเศษมาน
1: ะ
3: ครับนั่นการเรียกแท็กซี่เนี่ยก็เรียกในแก๊ปบ้างในโบ๊บ้างอะไรบ้างนะครับอันวานเนี่ยเราอยู่สารคามนะฮะเรากดเรียกแก๊ปเนี่ยจากสารคามมาส่งที่สนามบินขอนแก่นก็รู้แหละก็700-800 บาทใช่ไหมการที่มาส่ง700-800 บาทต้องติดรถเปล่ากลับเนี่ยโอ้มันยังไงดีแต่ปรากฏว่าเออเขาก็มีลายกลุ่มของเขาว่าใครขอติดรถกับสารคามก็อาจจะเก็บ500ถูกกับ200 บาทอย่างเงี้ยเออเขาก็ได้แล้วขับไป700ขากลับ500ก็เท่ากับ 1,200 อ่ะวันนี้ได้ 1,200 แต่มันก็ไม่ได้ทุกวันไงเห็นไหมครับนั้นการที่วิ่งรับจ้างที่ผ่านไรเดอร์ผ่านแก๊ปอะไรพวกเนี้ยมันก็ยังพอมีได้สำหรับคนที่อย่าเรียกว่าทำธุรกิจเลยเรียกว่าทำมาหารับประทานแล้วกันไม่ได้ทำมาหาเก็บหรอก
1: ครับ
3: นั่นก็แปลว่าอะไรนั้นเมื่อชีวิตมันเปลี่ยนเมื่อชีวิตมันเปลี่ยนอุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงเดินอยู่นะครับมอเตอร์ไซค์ยังต้องคงผลิตอยู่นะครับอันนี้ครับผมก็เลยมองว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้ตลอดไปเนี่ยต้องสุดท้ายแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมรถจีนเนี่ยจะต้องมาลงทุนเรื่องของกระบะไทยด้วยไม่งั้นคนไทยก็เป็นโรบอทหมดคนไทยก็ตกงานนะ
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นโรงงานที่มาประกอบเสร็จบางอย่างการประกอบเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมวิศวกรนะมันเป็นแค่ขันน็อตอย่างเดียวนะ
1: อ
3: ันนี้อาจารย์นึกภาพบอกว่าลงอะไรเนี่ยทำไมเราต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็เรื่องของรถแต่ละคันนะไอเทมมันไม่ได้เยอะละเอียดแบบแต่ก่อนเช่นรถคาร์บูเรเตอร์รถหัวฉีดรถดีเซลเทอร์โบอย่างเงี้ย นั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนวันนี้การลงทุนเนี่ยมันน้อยลงมากยอดผลิตรถยนต์อ่ะน้อยลงจนใจหายนะครับนั่นคือในภาพรวมว่าเราต้องมาดูว่าทำยังไงถึงจะดึงผู้ผลิตอ่ะจีนญี่ปุ่นยุโรปอเมริกาเข้ามาลงทุนเพิ่มใช่ไหมชิ้นส่วนในไทยเนี่ยเพิ่มไหมแรงงานไทยเป็นยังไงแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดซัพพลายเชนในไทยเนี่ยต้องแข็งแรงให้ได้มากกว่านี้ไม่งั้นเมื่อลังอยู่ไม่ได้เนี่ยกลับกลายเป็นว่ามันก็เป็นรถนำเข้าหมดเลยนะครับครับตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะปิดเรื่องตัวอย่างเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่แววข่าวอ่ะข่าวเนี่ยรัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยปิดห้ามนำเข้ารถกระบะจากต่างประเทศ
1: โอ้
3: คำพูดเนี่ยรัฐบาลแถลงเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ารถที่เคยผลิตพวงมาลัยซ้ายไปขายในสปป.ลาวจากนี้ไปเนี่ยไม่ได้แล้วจะต้อง made in สปป.ลาวเท่านั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรโตโยต้าเนี่ยจะต้องไปสร้างโรงงานในสปป.ลาวเพื่อจะต้องรักษาฐานลูกค้าไว้นะครับด้วยกำลังการผลิตเนี่ยอยู่บ้านเราเนี่ยปีนึงอาจจะ 400,000 ไปอยู่ที่นั่นน่ะปีนึงอาจจะแค่ 50,000 คันห้าหมื่นก็ไม่ได้ดิต้องปีละ 5,000 คัน
1: ครับ
3: เพราะว่าเขาโตโยต้าเองเนี่ยก็พูดกับผู้สื่อข่าวโตโยต้าไทยแลนด์พูดกับผู้สื่อข่าวว่าจำเป็นต้องย้ายเพราะเงื่อนไขรัฐบาลของสปป.ลาวเปลี่ยนไปเขาจะย้ายลงไม่ย้ายไปสร้างโรงงานใหม่ในสปป.ลาวแล้วก็มีกำลังการผลิตประมาณเดือนละ500คัน10เดือนก็ 5,000 คันก็ปีหนึ่งประมาณ 6-7,000 คันเพื่อที่จะทำพวงมาลัยซ้ายเห็นไหมครับอันเนี้ยพอรัฐบาลลาวเนี่ยเริ่มที่จะอยากให้มีอุตสาหกรรมลงทุนเริ่มเป็นต้นน้ำนิดๆหน่อยๆก็ยังดี
1: ใช่
3: ครับก็เริ่มแล้วแล้วนี่แปลว่าอะไรแปลว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ต้องประกอบอ่ะนำมานำเข้าจากจีนได้เป็นพวงซ้ายแต่รถสันดาปเนี่ยก็เลยคิดว่าถ้าประเทศลาวเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนสันดาปอาจจะกีดกันอีซูซุไทยกีดกันโตโยต้าไทยอยากขายในลาวก็ต้องไปลงทุนอันนี้ก็เป็นวิชั่นการมองของรัฐบาลซึ่งก็ถือว่าตรงข้ามขั้วกับไทยถูกไหมครับ
1: ครับ
3: นั้นไทยเนี่ยมาลงทุนเยอะแล้วก็อยากให้ลงทุนสำหรับการประกอบในประเทศไทยแต่เราเนี่ยมองโฟกัสไปที่ EV แต่ของเขาใน EV ก็ผ่านแล้วแต่ของเขาเนี่ยก็ยังอยากให้กระบะที่เป็นดีเซลไปผลิตในเมืองเขาจริงๆเนี่ยแคนเบอร์เรียเนี่ยมีฟอร์ดผลิตอยู่แล้วมีโตโยต้าผลิตอยู่แล้วแต่ก็เป็นไซส์เล็กๆไซส์ที่ขันน็อตอย่างเดียวเขาบังคับกฎหมายเนี่ยต้องมีบอร์ดจุ่มสีจะไว้ออกไปฮะเมื่อบังคับบ่อจุ่มสีปุ๊บอะจุ่มสีขึ้นมาแล้วการประกอบประตูอะไรก็ต้องไปจุ่มสีที่โน่นทุกอย่างสามารถนำเข้าหมดอันนี้เขาก็ได้อุตสาหกรรมของเขาส่วนหนึ่งแล้วนั่นสปป.ลาวก็มองแล้วว่าเวียดนามเนี่ยก็ไม่ผลิตเกียร์คาร์นิวัลที่อาจารย์พุ่งใช้อยู่อะครับเกียร์ผลิตที่นั่นมาสด้าที่เวียดนามขายดีมากนะครับเหมือนกับโรงงานมาสด้าที่มาเลเซียมาด้ามาเลเซียเนี่ย CX5 ผมเนี่ยไปขับในมาเลเซียนะเหมือนรถแท็กซี่เลยครับทุกบ้านมีใช้ทุกบ้านมีใช้เลยอย่างเงี้ยก็ตัวอย่างอย่างเงี้ยครับนั้นโรงงานที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอะไรมีเยอะสูงบริการมีเยอะนั่นเช่นเดียวกันกับสปป.ลาวทุกอย่างนำเข้าจากไทยแต่จากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วทุกประเทศก็จะมีโรงงานเป็นของตัวเองนะฮะแล้วโรงงานของตัวเองก็จะโรงงานจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เกิดการจ้างแรงงานแต่ของไทยจะบําขึ้นกราฟมันสุดไปแล้วขึ้นมาบนแล้วเริ่มตกแล้วตอนนี้ของไทยตกนี่คือกำลังการผลิตของโรงงานนะไม่ได้หมายถึงยอดขายนะวันหนึ่งประเทศไทยอ่ะขายได้เดือนละ 50,000 คันปรากฏว่าผลิตได้ 25,000 นำเข้าอีก 25,000 อันนี้ต่อไปเนี่ยไม่ได้ครับหมดแล้วฮะเนี่ยถึงเวลาต้องคิดแล้วครับต้องคิดว่าประเทศไทยต้องปรับตัวคือดึงการลงทุนใหม่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็ต้องสถานฐานเดิมไปด้วยนั้นการที่จะก้าวไปสู่การอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องมีการปรับไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับอันนี้ที่ผมเขียนไว้ในภาพรวมดีทอยออฟเอเชียว่ากำลังเหลือเพียงตำนานในเมืองไทยนะครับ
1: ครับ
3: ครับผม
1: ก็เริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มเหมือนกับนับถอยหลังในพี่ต้นนะ
3: ครับ
1: การนับถอยหลังขาที่ต้องประคองกันในอุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราก็ต้องประคองกันแต่ก่อนบ้านเราเนี่ยก็อย่างที่บอกยอดขายกระฉูดนะครับก
3: ็
1: ฉลองกันทียอดหลายหมื่นหลายแสนคันต่อปีต่อเดือนเลยมาเนี่ยครับก็ทยอยแล้วก็ส่งออกก็แต่ก่อนก็วางแผนว่าก็เป็นดีทอยออฟเอเชียจริงๆอ่ะบ้านเราในชื่อเสียงครับแต่ตอนนี้ตั้งแต่เริ่มนำเข้าได
3: ้ขายไปเยอะครับปีนึงเนี่ยผลิตเนี่ยปีละ 400,000 คันทุกวันเนี่ยกระบะนะครับเหลืออยู่ 150,000 คันครับหายไป 60% แล้วเนี่ย 75% หายไปแล้วครับ
1: ครับ
3: มากกว่าครึ่ง
1: ส่งผลกระทบกับผู้ใช้แรงงานกับแรงงานนะครับแต่ก่อนนี้โอ้โหพี่ต้นถ้ามีพรรคพวกที่เป็นอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์นะที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนี่โอโบนัสทีกี่เดือนนะพี่ต้นนะ
3: โอ้โห8เดือน9เดือน
1: 8เดือน9เดือน
3: ครับ
1: คือแต่ตอนนี้ก็ลำบากในทั้งในสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะพี่ต้นนะย้อนมาถึงข่าวดีหน่อยว่าท่านผู้นำท่านประธานเนี่ยที่ประดีสหรัฐก็เซ็นเปิด
2: ช่องแคบมอมูดก็น่าราคาน้ำมันน่าจะลดลงหน่อยนี่ของเราก
3: ็ที่มาเลเซียนะก่อนวันจะกลับเนี่ยผมอยู่ที่ปีนังเนี่ยจะขับมาที่สตูลเนี่ยวันนั้นน่ะเขาลดทีเดียว4บาทเป็นเงินไทยนะผมก็เลยว่าตอนนี้น้ำมันมาเลเซียถูกกว่าไทยถ้าเอาพรีเมียมเนี่ยไทยอยู่ประมาณ50บาทแต่ที่นั่นเนี่ยถูกกว่า12บาทมั้ง38บาทผมก็บอกว่าเติมให้เต็มถังเลยบอกเติมเต็มถังเนี่ยเงินริงกิตใช้ก่อนนะเพราะเดี๋ยวกลับมาเมืองไทยเงินริงกิตไม่ได้ใช้แล้วที่เหลือเนี่ยค่อยเอาบัตรเครดิตก็ได้บัตร ATM ก็ได้ก็แตะรูดไปเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะเติมกันที่เมืองปีนังฝั่งตรงข้ามปีนังเนี่ยเรียกว่าบัตเตอร์เวิร์ดนะฮะรถไฟเนี่ยจากหัวลำโพงไปบัตเตอร์เวิร์ดบัตเตอร์เวิร์ดก็คือดินที่อยู่ริมชายฝั่งมองไปในทะเลนั่นคือเกาะปีนังเนี่ยบัตเตอร์เวิร์ดอยู่ตรงเนี้ยครับสะพานปีนังที่บอกมี2สะพานสะพาน9กิโลกับสะพาน24กิโลนั้นเราต้องเติมตรงเนี้ยได้แต่ถ้าเกิดมาเติมชายแดนรัฐปาริติกับสตูลหรือว่าไปเติมใกล้ๆกับด่านสะดาวเนี่ยเขาจะไม่ให้รถไทยเติมแล้วเขาจะให้เติมได้ไม่เกิน15ลิตรมันยังมีเงื่อนไขกำหนดอยู
2: ่อ
3: ย่างเงี้ยครับเหมือนอะไรเหมือนสมมติเรียกอุบลราชธานีแล้วกันอุบลเนี่ยนะฮะสมมติว่าน้ำมันลาวแพงลิตร50บาทน้ำมันไทย30บาทรถลาวเข้ามาเติมไทยเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายว่าจะเติมเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยก็จะเติมเต็มถังเพราะว่าบ้านเราถูกแต่ที่ก่อนหน้าเนี่ยครับมาเลเซียเนี่ยถูกมากแต่ที่มาเลเซียมีราคาน้ำมัน2ราคาเป็นราคาขายแบบเครื่องธุรกิจทั่วไปคนไทยเติมราคานี้แต่ราคาเนี่ยอาจารย์ปุ๊กเป็นคนมาเลเซียแต่ปุ๊กจะได้โควต้าเติมน้ำมันเนี่ย200ลิตรต่อคนต่อคันบ้านนึงเนี่ยได้ไม่เกิน4คนได้ไม่เกิน4คันแต่ปุ๊กมีคันที่5เนี่ยจะต้องเติมน้ำมันเชิงพาณิชย์ต้องในราคา38บาทอย่างที่ผมเติมแต่ของอาจารย์ปุ๊กเนี่ยเวลาเติมเนี่ยใช้บัตรประชาชนเนี่ยมันเหมือนสมาร์ทการ์ดเติมปุ๊บเนี่ยราคามันจะเหลือแค่ลิตรละ20บาทเนี่ยครับอันนี้คนของเขาเนี่ยก็เติมได้ปกติในราคาของเขาแต่เมื่อไหร่ถ้ามีรถมีในบ้านมีรถเยอะในบ้านต้องทำธุรกิจราคาที่2เนี่ยก็คือราคาที่คนอื่นเติมทั่วไปแต่ของประเทศไทยเป็นราคาธุรกิจแล้วเนี่ยคนไทยก็ยังถูกกว่าประเทศไทยเพราะอย่างที่บอกอ่ะไทยมันมีภาษี5ตัวที่ไปซ่อนอยู่ในราคาน้ำมันเนาะของเขาเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นราคาที่รัฐบาลซับซิไดซ์ให้อยู่แล้วซับราคาให้วันนี้พวกเราเติมเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกลับมาเมืองไทยเนี่ยนั่นแปลว่าวันหนึ่งที่เราได้ข่าวอ่ะที่อ่านข่าวปุ๊บเนี่ยอ้าว4บาทนั่นรัฐบาลไทยจะลด4บาทเนี่ยลดไม่ได้เนื่องจากว่ายังคงต้องดูแลผู้ประกอบการอยู
2: ่
3: เดี๋ยวผู้ประกอบการจะใจหายจะตกใจแล้วสต๊อกที่มีอยู่เนี่ยมันจะถอยหลังลำบากแต่การขึ้นไปลิตรละ10บาทอันนั้นนะผู้ประกอบการเดี๋ยวจะขาดทุนใช่ไหมมีสองขาเวลาขึ้นเนี่ยขึ้นตามน้ำมันราคาโลกถูกไปครับแต่วันนี้เขาเซ็นหยุดกันแล้วเนี่ยเวลาลงเนี่ยต้องลงราคาตามตลาดไทยนั่นผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็จะโอ้โหเหลือเยอะครับกำไรปีนี้เยอะมากผู้ประกอบการ
2: ขอใช้ภาษาที่ใช้กันบ่อยก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันให้ไม่ขาดทุนเยอะก่อน
3: ไทยยังเป็นหนี้อยู่ยังมี50,000ล้านภาษากลาง
2: ภาษาดีภาษาใช้บ่อยภาษาใช้บ่อยพี่ต้นภาษาที่ใช้บ่อยคำนี้ใช้บ่อยก็กองทุนน้ำมันติดลบอันนี้ใครก็รู้นะครับเอามาคุยถึงรถที่ไม่มีผลกระทบกับเรื่องราคาน้ำมันก็คือ MG ที่เปิดตัวใหม่ที่มาเป็นลุยกับซิตี้พี่ต้นที่เขียนว่าก็นี่ก็ราคาเปิดมาไม่ถึง 600,000 ใช่ไหมพี่ต้นตัวเนี้ยที
3: ่502 502เอง
2: 502
3: ผมอย่างนี้ผมให้นึกภาพกราฟที่เป็นแท่งอะนะแท่งเนี่ยถ้าเกิดตัวบนเป็นรถครอบครัวเนี่ยเรียกว่า S5 รถที่ขายดีที่สุดก็ MG4 นะครับ MG4 นี่อยู่ประมาณ 600,000 S5 ก็ประมาณ 700,000 นี่คือกราฟแนวตั้งแต่ข้างบนก็จะรุ่นที่มันแพงขึ้นไปข้างๆกราฟแนวตั้งเนี่ยสมมติเป็น BYD เนี่ยก็มีอัตโต้3อัตโต้3วันนี้ก็ 600,000 มีอัตโต้2ก็ประมาณสัก500,000มีอัตโต้1ก็สัก400,000ของไอรอนก็จะมี400,000 500,000 600,000แล้วแต่รุ่นเรียงกันไปทีละกราฟแท่งถูกไหมครับแต่กราฟของ MG เนี่ยเขาต่ำสุดเนี่ยก็คือ600,000เขาไม่มีราคา500,000
2: ค่ะ
3: นะครับนั้น MG ก็เลยสร้างคันนี้ขึ้นมาเป็น Urban เนี่ยแปลว่าในเมือง
2: ครับ
3: สร้างขึ้นมาเพื่อจะสร้างให้รถคันนี้เป็นราคา500,000บาทอันนี้คือตำแหน่งสินค้าก่อนเพราะว่าถ้าหันไปดูเพื่อนรอบข้างเนี่ยเขามีตัวเล็กตัวน้อยกันหมดแล้วนี่ MG ไม่เคยมีตัวเล็กตัวน้อยเพิ่งจะมีคันนี้แต่เขาว่าตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยตัวเล็กน้อยเพียงแค่ราคาแต่ไซส์เนี่ยไม่น้อยเลยไซส์เนี่ยใหญ่กว่า MG4 อีกนะครับ MG4 เนี่ยเหมาะสำหรับผู้ชายขับหลังเข้าโค้งสนุกอัตราการเร่งจี๊ดจ๊าดแต่คันเนี้ย 70-80% เนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นขับหน้านะครับไซส์มอเตอร์เนี่ยก็ไซส์คำว่าใหญ่เนี่ยไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่กำลังเยอะนะครับแบตเตอรี่อ่ะไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่กำลังแบตเยอะนะครับเหมือน iPhone 17 Pro Max อ่ะนะครับแต่อันเนี้ยเขาเอาแค่ iPhone 17ไม่ได้ใส่ Pro Max ถ้าใส่ Pro Max เนี่ยเป็น Urban รุ่น 700,000 บาท แล้วก็ไอ17 Pro เนี่ยก็จะเป็นตัว 650,000 เนี่ยประมาณเนี้ยนะนะครับแล้วก็ไอตัวเริ่มต้นเนี่ยที่ผมสนใจที่สุดก็คือตัวเริ่มต้นน่ะคือถ้าเราจะประหยัดเนี่ยก็ต้องประหยัดที่ตัวเริ่มต้น
1: ครับ
3: ตัวเริ่มต้นก็คือ 520,000 529ตีไป 530,000
1: ครับ
3: งั้นวันนี้เราจะซื้อรถ 500,000 เนี่ย MG ก็เลยวางว่าเป็นรถที่คนไทยเข้าถึงง่ายเป็นรถที่ไม่อยากเอาสันดาปแล้วนั้น 500,000 สันดาปก็จะมีอะไรก็จะมี Honda City จะมี Nissan Armilla ก็จะมี Toyota Yaris นั้นกลุ่ม 500,000 เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดใช้สันดาปก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ใช้กันนี้กันมานมนานแล้วแต่ถ้าสมมติเป็นสังคมเมืองขับไปชาร์จไซส์ก็ถือว่านั่งใหญ่ได้สบายนะครับแล้วก็การดูแลรักษาต่ำตามที่ MG คุยยังมีประกันรับประกันแบตตลอดชีพนะครับไซส์มีขนาดใหญ่ข้างในเบาะสีขาวนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นพระเอกเขาสีม่วงเขาก็เรียกรุ่นนี้ว่าเป็นน้องม่วงนะครับเรื่องฟีเจอร์หน้าจอก็เหมือนยก iPad ก็ไม่ต่างจากรถไฟฟ้าทั่วไปแต่ราคาเนี่ยเป็นราคาที่รู้สึกว่าถ้าจะเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เลยทำคันเนี้ยให้เป็นทางเลือกแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย Made in Thailand นะครับรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวที่จีนก่อนหน้าไทยไม่กี่วันเองประเทศอื่นไม่มีนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ทันสมัยสุดล้ำสุดซื้อคันนี้จะผ่อนไป48เดือนอีก4ปีก็ยังทันสมัยนะครับเป็นผู้หญิงเน้นผู้หญิงขับผู้ชายเป็นครอบครัวก็ขับได้สมมุติว่าขออาจารย์ปุ๊กเนี่ยนะคุณแม่บ้านเนี่ยขับรถไปมอเกษตรเนี่ยคุณลูกสาวเนี่ยไปจอดอย่างเงี้ยเหมาะนะแล้วขับกลับบ้านอย่างเงี้ยแต่ค่าลอสหลังจาก 4-5 ปีไปแล้วค่าประกันภัยนี่อีกส่วนนึงนะอย่างที่ย้ำๆนะครับรถไฟฟ้าเนี่ยต้องหยอดกระปุกเนี่ยอย่างน้อยค่าไฟต้องเพิ่มเดือนละ 1,000-2,000 ให้เขาค่าไฟบ้านที่ต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่าไฟมันจะมีแปรผันใหม่นะว่าถ้า400หน่วยเนี่ยอีกแบบนึงต่ำกว่า200เนี่ยอีกแบบนึงที่เป็นแถลงข่าวเมื่อเช้านะที่เป็นข่าวแล้วก็ส่วนนึงเนี่ยหยอดกระปุกให้เขาเอาเดือนละสัก 2,500 10เดือน 25,000 ก็อีกประมาณสัก 30,000 30,000 นะค่าประกันเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆมันจะไม่ลดหรอกค่าประกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับรถสันดาป
1: ครับ
3: ใช่ไหมครับไม่งั้นประกันถูกก็มีแต่ประกันถูกเนี่ยเขาจะมีวงเล็บว่าแบตเตอรี่ไม่รับประกันล้อยางใบปัดน้ำฝนผ้าเบรกไม่รับประกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันสึกหรออ่ะนั้นเดี๋ยวนี้คนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้เยอะเราจะไปบูลลี่เขาก็ไม่ได้แล้วจะมองเนี่ยเพราะเขาขายเยอะไงนะครับเมืองไทยก็จะชอบรถไฟฟ้ากันเพราะว่าดูแล้วประหยัดเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าให้กันฟังว่าตำแหน่งสินค้าใหม่ของ MG เนี่ยในราคา529เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวเปิดราคามาแล้วก็ไม่ใช่แรงพร้อมส่งมอบครับ
1: ก็เป็นเขาเรียกอะไรสำหรับคนที่ติดตามเรื่องรถไฟฟ้านะครับตัวนี้มันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคนเมืองนะพี่ต้นหรือสำหรับเหมาะสำหรับชื่อเลยก็พี่ต้นไปทดลองขับมาแล้วนะครับทดลองขับทดลองนั่งไม่ทดลองขับก็คือไปดู
3: ก่อนที่เปิดตัว
1: ใช่ไปดูทุกมุมมองไงพี่ต้นก็บอกว่านี่เหมาะรุ่นนี้ต้องเหมาะกับผู้หญิงเพราะว่าสีหวานจริงๆหวานจิ๊บเลย
3: สวยแต่ผมก็เขียนด้วยนะในเขาเขียนผมเนี่ยมันก็เลยบอกว่าไอ้ตัวน้อยเนี่ยอาจจะวิ่งได้435กิโลตามสเปคตัวใหญ่530โลแต่อันเนี้ยต้องอย่าลืมว่ามาตรฐานที่เขาระบุเนี่ยไอ้ NEDC เนี่ยแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแบบนี้นะเอาตัวน้อยก่อนถ้า430นี่นะเปิดแอร์เนี่ยก็หายไป60เหลือ360ถูกไหมครับ360เราต้องเหลือไว้อีก100กิโลในการชาร์จ360ลบไป100ก็เหลือ260นั่นชีวิตจริงเนี่ยวิ่งได้แค่260ถ้ารถติดแดดร้อนเปิดแอร์ก็ไม่ถึง260แล้ว260เนี่ยตั้งใจว่าจะไปถึงปากช่อง100กิโลถึงโคราชไม่ถึงแล้วบางทีแค่4คิวก็ต้องชาร์จแล้วนั่นตัวเลขชีวิตจริงกับตัวเลขที่เคลมไว้เนี่ยไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่ใช้รถไฟฟ้าต้องพิจารณาให้ดีนะครับนั้นเรื่องของปลั๊กไฟระหว่างทางถ้าขับไปเช้าเย็นกลับจอดที่บ้านได้ชาร์จโอ้อันนี้ดีสุดเลยครับ
1: ครับ
3: ครับเจอเลยครับ
1: ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับชีวิตคนเมืองก็จะเหมาะสำหรับชื่อรุ่นนะครับแต่เมื่อพูดถึงเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยต้องถามอาจารย์ปุ๊กว่าอายุที่รถไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเราเนี่ยหลายสิบปีเป็นสิบปียังอาจารย
5: ์น่าจะใกล้แล้วนะครับ
1: ใกล้สิบปีนะแต่ตอนนี้อาจารย์ก็คุยหลังก่อนที่เข้ารายการครับว่าตอนนี้ก็มีเริ่มมีอุปกรณ์ไรเสื่อมสำหรับรถไฟฟ้ารุ่นแรกๆอ่ะอาจารย์ตอนนี้ก็มีเริ่มเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับทั้งระบบอะไรบ้างนะครับอาจารย์ที่เราคุยกันเมื่อกี
5: ้ก็จะมีเรื่องของชิ้นส่วนขับเคลื่อนปืนลูกปืนก็คือหลายคนคิดว่ารถไฟฟ้าการขายในลักษณะที่บอกว่าไม่ต้องเซอร์วิส
1: คร
5: ับ ก็แต่จริงๆแล้วรถไฟฟ้าจะมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวลูกปืนล้อโชคช่วงล่างยาง ระบบน้ำระบบหล่อเย็นทุกอย่างมีหมดมีอยู่หมดเพียงแต่ว่าไม่มีเครื่องยนต์คนก็จะมองว่าการใช้เครื่องยนต์จะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ว่าในมอเตอร์ในเฟืองเหล่านี้ก็จะมีน้ำมันหล่อลื่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นลูกปืนก็จะวิ่งไม่ได้ก็คือตอนนี้เริ่มมีปัญหาคือเทียร์เริ่มมีเสียงดังนะครับก็แล้วก็ลูกปืนล้อยางต่างๆก็จะเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ความแตกต่างพอเริ่มซ่อมก็อาจจะเริ่มคิดว่าค่าใช้จ่ายมาแล้วนะก็คือจากที่เราไม่เคยจ่ายก็คือเช่นกันก็คือว่าต้องการใช้รถไฟฟ้าก็คือการหยอดกระปุกนะครับหยอดกระปุก
2: นิดนึงอาจารย์คราวนี้นิดนึงยางต้องถามพี่ต้นกับอาจารย์เงี้ยยางสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมีเฉพาะใช่ไหมพี่ต้นอาจารย์มีสำหรับรถไฟฟ้า
6: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับ
2: ราคาสูงกว่าราคาสูงกว่ายางปกติใช่ไหมครับ
6: สูงกว่า
2: หรือว่าราคาใกล้เคียงกัน
6: อย่างนี้อย่างนี้รถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้ยางรถปกติได้แต่รถไฟฟ้าสำหรับยางไฟฟ้าเองเนี่ยเอาตามสเปคที่เขาออกแบบเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยแก้มยางเนี่ยมันต้องแข็งแรงกว่ามันทนแรงบิดเพราะแรงบิดในการกระชากออกไปเนี่ยมันจะเหมือนไม่เหมือนรถยนต์ที่มันมีสันดาปดูดอัดระเบิดคายแต่อันนี้มันกระชากเลยแล้วพอกระชากเนี่ยแปลว่าแก้มยางต้องแข็งแรงอันที่สองคือน้ำหนักแบตเนี่ย 4-500 กิโลกรัมแปลว่ารถเก๋งคันนึงเนี่ยน้ำหนักเนี่ยก็มีตันกลางๆเลยรถสันดาปธรรมดาเนี่ยไม่ถึงตันรถเก๋งนะเห็นไหมมันขึ้นมา500กิโลนั้นแก้มยางเนี่ยถ้าเติมมันเหมือนเราขับเติมลมแข็งๆนะครับ3เนี่ยรถยนต์เนี่ยมีเสียงมีรอบเครื่องแต่รถไฟฟ้าเนี่ยไม่มีเสียงมอเตอร์และในรถเนี่ยเขาต้องเก็บให้ได้ดีที่สุดเช่นเดียวกันกับดอกยางก็ต้องเป็นดอกที่มันนุ่มที่ไม่ให้มีเสียงดังนะครับนั้นองค์ประกอบ3อย่างเนี่ยก็เลยทำใหอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยต้องผลิตให้ดอกทนให้วิ่งได้ไกลแต่ไกลของเขาเนี่ย40,000ก็เกลี้ยงแล้วนะครับแต่ถ้าเอายางลมธรรมดาสันดาปไปใส่ได้แต่ทีเนี้ย20,000ดอกก็ไม่เหลือเลยครับหมดเลยเหมือนเราแบกน้ำหนักเยอะๆครับนี่คือ2อย่างที่แตกต่างกันไประหว่างยางทั้ง2แบบครับ
2: นี่ก็เราท่านผู้ชมท่านได้ฟังว่ามีเฉพาะของมันอยู่นะครับสำหรับรถไฟฟ้ากับรถสันดาปเชิญอาจารย์ต่อครับนอกจากยางแล้วก็ของเหลวที่ต้องเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นนี่ก็ต้องมีรอบของมันใช่ไหมอาจารย์สำหรับน้ำยาหล่อเย็น
5: ใช่ครับก็มีรอบก็ควรใส่ใจนะครับเรื่องอย่างเช่นระบบแอร์หลายรุ่นก็เริ่มเสียแต่ว่าช่างไทยหลายคนก็เริ่มมีความสนใจในเรื่องการซ่อมระบบแอร์ไม่ต้องยกทั้งลูกมีการเปลี่ยนไอซีมีการซ่อมและก็เริ่มจะเข้าใจมากขึ้นว่าจะต้องซ่อมอย่างไรนะครับไม่ต้องรอว่าเปลี่ยนชุดใหญ่ให้แพงเรื่องแบตเตอรี่อย่างเช่น MG ที่บอกว่ารับประกันตลอดอายุการใช้งานเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือรถไฮบริดเนี่ยหลายคนกังวลเรื่องแบตเตอรี่นะครับเป็นหลักเลยนะส่วนตัวผมที่สัมผัสมาจากอันนี้คือซ่อมรถในลักษณะคือเจนใหม่ๆก็เรียกว่ารถที่จมน้ำที่เป็นรถไฮบริดอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผมว่าการพัฒนาเรื่องอะไรเนี่ยถือว่าเริ่มทำได้ดีได้ดีมากแล้วก็ชิ้นส่วนหลายอย่างไม่ได้แพงนะครับแบตเตอรี่รถไฮบริดก็ไม่ได้แพงแต่ว่าเราอย่างเช่นToyota Camry นะครับจะมีแบตเป็นลิเธียมไอออนกับแบตอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบตที่พัฒนาแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับก็คือราคาถูกลงเชื่อไหมเฉพาะเซลล์เหลือประมาณ60,000กว่าบาท
2: ครับ
5: เบิกศูนย์นะครับเบิกศูนย์เลยเบิกศูนย์มีส่วนลด7% 10% 15%ก็จะลดลงไปอีกดังนั้นคือหลายคนบางทีพอเจอปัญหาเรื่องการใช้รถไฮบริดหรือรถไฟฟ้าควรจะเช็คและตรวจสอบในราคาศูนย์บริการจากของมือสองเพราะว่าในตลาดของมือสองขายอยู่60,000 บาทเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะใช้ได้นานเท่าไหร่นะ
2: คร
5: ับ ก็คือสัมผัสมาแล้วก็และอย่างToyota Cross บางทีหลายชิ้นส่วนนะครับที่อาจารย์ต้นบอกว่าที่ผลิตในบ้านเราเนี่ยคำว่าผลิตในบ้านเราเนี่ยเป็นข้อดีเนื่องจากว่าจะเทียบกับราคาหลายเวลาผมไปเบิกตัวนี้ Made in Japan ราคาจะอีกแบบเลยนะครับ Made in Japan ราคาก็จะแบบสุดลูกหูลูกตาไปเลยก็คือแพงกว่าเวอร์วังแต่ว่าพอไปเจอ Toyota Cross ครับกล่องอีโมที่แพงที่สุดคือกล่องทำกุญแจกล่องควบคุมทำกุญแจก็คือราคาก็2ประมาณ30,000นิดๆนะครับแต่ถือว่าแพงแต่มีของนะครับส่วนอุปกรณ์บางอย่างก็ถูกจนน่าใจหายอย่างเช่นกล่องคือเราควรจะไปหาของมือสองนะครับอย่าง 6,000 4,000 ของไมเบิร์ก 2,000 กว่าบาทอย่างเงี้ยก็คือว่าหลายๆเคสก็คือว่าชิ้นส่วนเนื่องจากทางบริษัทบอกว่า ชิ้นส่วนผลิตในบ้านเรานะครับผลิตในบ้านเราก็ข้อดีคืออะไรถูกลงก็เรียกว่าการใช้รถไฟฟ้ารถไฟเบรกเมื่อถึงเวลาซ่อมพยายามอย่ากังวลแล้วก็ตรวจสอบจากศูนย์บริการก่อนว่าศูนย์บริการเนี่ยมีราคาหรือว่าเราอยู่ในราคารับประกันการใช้รถอย่าละเลยในเรื่องการเข้าตรวจเซอร์วิสตามรอบนะครับผมแนะนำอย่างนี้เลยยกเคสตัวอย่างมีรถเบรกเบนซ์นะครับเข้าศูนย์ตลอดแต่แค่ล่าช้าแค่เรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องเนื่องจากทางศูนย์บอกว่าให้เข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้นะแต่ว่าเนื่องจากรถใช้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ราชบุรีนะครับราชบุรีแต่ว่ามาเซอร์วิสที่กรุงเทพก็เลยทำให้การเดินทางอะไรต่างๆก็อาจจะไม่สะดวกก็เลยเวลาเลยระยะเวลาขึ้นมาก็แค่ประมาณ1อาทิตย์1สัปดาห์เนี่ยครับมีผลก็คือว่าตรวจพบแบตเตอรี่ไฮบริดเสื่อมและจริงๆก็คืออายุกิโลก็ยังไม่ถึง
2: ครับ
5: แต่นี้เป็นข้อเงื่อนไขเลยก็จะทำให้ลอสก็คือว่าไม่สามารถที่จะเคลมได้และแบตเตอรี่ลูกไม่ใช่10,000-20,000แบตเตอรี่ลูกเป็นแสนนะครับ
2: ครับ
5: เป็นแสนก็อันนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้รถไฟฟ้ารถไฮบริดก็คือพยายามเข้าตรวจเช็คตามระยะมีปัญหาให้แจ้งกับศูนย์บริการไว้ก่อนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของเราอย่าคิดว่าการใช้รถไฟฟ้าแล้วเราจะเซฟทุกอย่างเราจะประหยัดทุกอย่างอะไรที่ควรจะเข้าสู่ระบบเราก็ควรจะเข้าไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในศูนย์บริการหลายๆอย่างไม่ได้แพงแล้วก็จะมีข้อแนะนำที่ค่อนข้างจะเป็นตรงประเด็นสำหรับในรถแต่ละรุ่นเนื่องจากว่าตัวแต่ละที่ก็จะมีความถนัดในรถของตัวเองแล้วก็มีส่วนกลางนะครับรวมเรื่องของการใช้นะครับการชาร์จไฟนะครับเนี่ยการใช้ไฟฟ้าหลายคนก็อาจจะลืมไปว่าการชาร์จไฟเนี่ยจะต้องมีการดูตรวจสอบการชาร์จแค่ไหนนะครับการเสียบปลั๊กชาร์จผมเคยก็ถือว่าส่วนตัวผมเวลาซ่อมรถที่ใช้เป็นปลั๊กอินหรือที่เป็นระบบไฟฟ้าเนี่ยถ้าเวลาชาร์จส่วนใหญ่วิธีที่จะชาร์จผมจะชาร์จเวลากลางวันและในชาร์จในจุดที่สามารถควบคุมได้นะครับ
2: ครับ
5: และอีกอย่างนึงเวลาชาร์จเราต้องตรวจสอบว่าสายไฟที่เราเสียบร้อนไหมหลายคนคือเสียบแล้วนอนหลับนะครับเสียบชาร์จมารอเครื่องตัดซึ่งโอกาสเราจะชาร์จเหมือนมือถือได้หลายคนชาร์จแบบมือถือเลยครับเสียบเท้าตัดตั้งเวลา
2: แต่ว่าท่านอาจารย์ประเด็นนี้ก็เป็นข่าวเมื่อไม่นานมานี้ครับที่รถไฟไหม้ที่ขอนแก่นเนาะอันนี้ก็เจ้าของรถก็ออกมายอมรับว่าไม่ได้เกี่ยวกับรถแต่ว่าเกิดขึ้นจากอุปกรณ์การชาร์จเพราะฉะนั้นส่วนตัวนี้มันก็คือพ่วงกันในการระบบชาร์จไฟสายไฟบ้านเนี่ยก็ต้องดูแลใช่ไหมครับบางคนบ้านเนี่ยสายไฟเก่าเนี่ยก็เวลามีรถไฟฟ้าก็ต้องเปลี่ยนระบบสายไฟใหม่อาจารย์แนะนำยังไงมันเคยมีข่าวว่าไม่ใช่แค่รถนะครับแม้กระทั่งมือถือเองชาร์จไปไฟก็ระเบิดอะไรประมาณเนี้ยชาร์จไปไฟดูดตายดูดตายด้วยนะครับที่นอนทับเนี่ยนอนทับสายชาร์จพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนพวกนี้ก็ต้องระวังและยิ่งเป็นรถยนต์เนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยที่เห็นในภาพข่าวก็คือ

0: อย่างเงี้ยอย่างหม้อแปลงใช้เท่าไหร่แล้วก็เราควรจะแยกเลยนะว่าถังเอาตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้แอมเท่านี้
1: ครับ
0: บางทีเราอาจจะมองละเลยตรงนี้ไปนะครับเมื่อละเลยตรงเนี้ยปัญหาก็คือโอเวอร์โหลดนะครับสายไฟก็คือจะร้อนเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าผมพยายามจะเช็คว่าสายไฟร้อนไหมถ้าสังเกตให้ดีว่าถ้าเริ่มร้อนแสดงว่าโอเวอร์โหลดแล้วครับสายไฟ
1: นี่
0: ก็คือมันเกิดการออสซิเลตเรียกว่าความร้อนสะสม
1: นี่ก็เป็นคำแนะนำนะครับแล้วก็เราก็หลายเรื่องที่เราคุยกันก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถนะครับกลับมาที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการทำรถแข่งสร้างรถแข่งซึ่ง Car for Life เองก็จะมีรถ
2: ท
1: ล
2: ำไ
1: ง
2: ป
1: แข่
2: ห
1: ง
2: ล
1: ใ
2: ั
1: ห
2: ง
1: ้ได้พี่ต้นอาจารย์
2: ครับ
1: นับจ
2: ข
1: าก
2: อง
1: นี้
2: การแข่งเอเชียเขากันที่ปีนี้ช่วงสิงหา9 ถึง 15 สิงหาครับกับเ
1: ค
2: ช
1: รั
2: ิ
1: บ
2: ญจันทร์ครับ
1: อัปเดตให้ฟังหน่อยครับอาจารย์เอารถรุ่นไหนตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นฟอร์ดเด็กเจนใช่ไหมที่มาทำตอนนี้มาถึงขั้น
2: ก
1: ต
2: ็
1: อนไหนอาจารย์แล้วกฎกติกาในการวางโลบาเนี่ยก็ต้องมีกติกาในการลงแข่งขันเช่นกันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็เรื่องตอนนี้เครื่องยนต์ประกอบเสร็จแล้วระบบเกียร์ทำการอัปเกรดก็เรียกว่าอันนี้แข่งในรุ่น T2 T2ก็จะบังคับให้ชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นมาตรฐานโรงงานปรับแต่งได้บางส่วนนะครับเราไม่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นท่ออินเตอร์นะครับท่อทางต่างๆเราก็จะต้องเป็นมาตรฐานโรงงานแม้แต่เทอร์โบก็ต้องเป็นมาตรฐานโรงงานรวมถึงมีการหลีปากเทอร์โบตามกติกาก็เรียกว่าปีนี้ก็จะเลือกเป็นเทอร์โบเดียนะครับซิงเกิลเทอร์โบเนื่องจากว่าการแข่งขันแรลลี่ถ้าเราวางระบบให้ดีเราไม่จําเป็นต้องใช้รอบสูงเพียงแต่ว่าเราสามารถเรียกรอบเรียกกําลังมาใช้ให้เหมาะสมต้องบอกว่าใช้ให้เหมาะสมนะครับ
1: คร
0: เน
1: ั
0: ื่
1: บ
0: องจากถ้าทําให้เครื่องยนต์แรงเกินไปมีแรงบิดมากเกินไปนะครับปัญหาที่เกิดมาคือระบบช่วงว่างระบบเกียร์ก็คือว่าเราทําไปเราก็จะต้องมานั่งซ่อมช่วงล่างในกรณีที่จากประสบการณ์ที่เห็นมาในสนามแข่งซึ่งรถหลายคันแรงๆนะครับแต่เว
1: คร
0: ล
1: ั
0: า
1: บ
0: เข้าเซอร์วิสเนี่ยรื้อทั้งคันเลยยกเกียร์ยกคลัตช์ก็ทําให้มองแล้วว่าการใช้เครื่องที่แรงแรงมากนะครับแล้วก็การควบคุมปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกียร์ออโต้รถแข่งในสนามหลายคันจะเป็นเกียร์ออโตเมติกนะครับแล้วก็เกียร์ออโตเมติกปัจจุบันนี่ก็มีความทนทานนะครับความเสียหายน้อยดังนั้น
1: ครั
0: เ
1: บ
0: วลาการปรับแต่งหรือโมดิฟายอะไรต่างๆเนี่ยก็มีข้อจำกัดเราต้องมีความเข้าใจรวมถึงเรื่องของการวางตำแหน่งอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ทำแล้วก็ผิดพลาดเจอปัญหานะครับความเสียหายต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสร้างรถแล้วก็พยายามเตรียมพร้อมให้ได้มากที่สุดแต่ว่าการเตรียมพร้อมมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าจะไม่พลาดเพราะว่าการแข่งขันแรลลี่เป็นการแข่งขันที่พื้นผิวต่างๆเราไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่หลงไม่ชนไม่เลยเราก็มีโอกาสนะครับถามว่าโอกาสชนหลงเลยมีแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในทางฝุ่นแล้วก็ลื่นเส้นทางที่เราไปการใช้ความเร็วต่างๆก็คือว่าทางจะเปลี่ยนตลอดยิ่งถ้าเราออกท้ายๆในโอกาสที่ทางจะเละมากเนี่ยเราก็จะเจอเยอะแต่
1: ค
0: ป
1: ร
0: ร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: สบการณ์ของอาจารย์ต้นที่ขับมาแล้วก็ถ้าจะก็เรียกว่าใช้ประสบการณ์ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ว่าลดแรงอย่างเดียวนะครับแล้วรถจะชนะได้ต้องใช้ไหวพริบทั้งในการนําทางการขับต่างๆก็คือว่าเราทํายังไงเราจะไปให้ถึงเส้นชัยโดยที่ว่าถ้าเราบู๊เพื่อที่จะเอาชนะไม่ได้เลยนะครับความเสียหายจะเกิดขึ้นที่รถและการแข่งขันจะไม่จบนะครับก็เทคนิคต่างๆเหล่านี้หรือประสบการณ์ที่เคยเจอปัญหาเราก็พยายามจะแก้ในจุดที่เคยเจอนะครับเรื่องการอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆก็เรียกว่าต้องแก้ไขให้ดีเคยเจอปัญหาเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้นะครับต่อไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราต้องดูให้ครบเลยแล้วก็อะไรที่จะเกิดปัญหาเราก็ต้องระวังจุดอ่อนของรถมีครับมีแน่นอนผมก็พยายามเลือกรถที่มีจุดอ่อนน้อยที่สุดแต่ว่าเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการรีแมพ ECU เนี่ยเราสามารถแก้ไขในอุปกรณ์บางอย่างไม่ให้เกิดการเซฟโหมดแล้วก็ปัญหาให้ใช้เมนูให้ได้มากที่สุดนะครับโอกาสที่จะเกิดปัญหาน้อยนะครับถ้ามีอุปกรณ์เยอะอย่างเช่นถ้ามีแอดบูเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีระบบต่างๆระบบเรดาร์เข้ามาเกี่ยวข้องจะส่งผลเวลาเกิดปัญหาคือการชนหรือว่าความเสียหายจากการแข่งขันเนี่ยจะทําให้รถดรอปแล้ววิ่งไม่ได้นะครับเรียกว่าระบบเหล่านี้เหมาะสมกับการใช้งาน ระบบที่ไม่เหมาะสมกับการแข่งขันก็คือว่าอะไรที่มีความสนุกสบายนะครับอำนวยความสะดวกสบายก็

0: เอาออกเอาออกแต่ว่าอย่างเช่นแอร์แบ็กนี่ก็คือว่าใส่ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าถ้าเราใส่แอร์แบ็กไปโอกาสที่แอร์แบ็กจะระเบิดนี่สูงเพราะว่ารถมีโอกาสที่จะชนต้นไม้จะตกหลุมจะกระแทกอันเนี้ยต้องเราออกเลยครับแต่ว่าพวกโลบานี่สําคัญโลบาก็คือว่าเป็นคอกที่ว่าแม้แต่รถคว่ำนะครับรถคว่ำรถหงายท้องรถชนเนี่ยโลบาจะไม่เสียทรงนะครับนักแข่งจะถูกมัดติดกับเบาะนะครับก็อันนี้ว่าอันนี้สําคัญระบบเซฟตี้ระบบเบรกระบบตัดไฟต่างๆนะครับรวมถึงระบบดับเพลิงต้องมีนะครับมีความพร้อมหมดต้องเตรียมให้พร้อมหมดซึ่งเราตอบไม่ได้ว่าเราจะเจออะไรในสนามแข่งบางคันวิ่งไปอย่างเชือกมัดต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าตอนนี้คือวางมือที่ดูที่แข่งเนี่ยมาน่าจะสองปีสามปีนะครับประมาณสาม
1: คร
0: ป
1: ับ
0: ีก็เป็นการกลับมาที่เริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าเริ่มใหม่ด้วยความรอบคอบให้มากกว่าเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนผมสร้างรถเสร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่อาจารย์ต้นจะนํารถออกไปให้ถึงเส้นชัยนะครับผมก็จะอยู่ข้างๆตาม
1: ครับ
0: จนถึงเส้นชัยตั้งแต่ออกจากเส้นจนถึงปลายเอสนะครับแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ดูแลเซอร์วิสต่อครับ
1: ครับเดี๋ยว
0: ก
1: ผ
0: ็
1: มสรุปภาพรวมอย่างนี้คือบางที
0: ใช
1: ท่
0: ่
1: านผ
0: ค
1: ู
0: ร
1: ้
0: ับ
1: ฟังเนี่ยบอกว่าแข่งรถมันเป็นยังไงในเอลลี่เนี่ย
0: อืม
1: คือองค์กรที่ควบคุมการแข่งขันเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลก็คือ FAA ถูก
0: ครั
1: ไห
0: บ
1: มเรียกฟีฟ่าสิฟีฟ
0: ฟ
1: ่า
0: ีฟ่
1: ต
0: า
1: อนนี
0: ฟ
1: ้
0: ี
1: บอ
0: ฟ
1: ล
0: ่า
1: โลกโอเค
0: ครับ
1: แล้วก็ในไทยเนี่ยเรียกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยถูกไหมครับก็จ
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ม
0: ั
1: ี
0: บ
1: นายกฟุตบอลแต
0: ค
1: ่
0: รั
1: ข
0: บ
1: องรถยนต์เนี่ยก็เป็นสมาคมนะครับแต่ชื่อเนี่ยก็ได้รับพระราชทานจากรัชกาลรัชกาลที่7นะฮะชื่อก็คือราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยชื่อเต็มๆก็แบบนี้เลยภาษาอังกฤษก็คือ RAAT ภาษาไทยย่อก็คือรอยอสอทอน
0: ค
1: ะ
0: ร
1: ค
0: ับ
1: รับรอยอสอทอเนี่ยนะฮะมีหน้าที่ควบคุมการแข่งขันไม่ว่าจากการแข่งขันเนี่ยผมอนุญาตเล่าคร่าวๆนะเอาสั้นๆเนี่ยนะฮะแบ่งเป็นสี่ป
0: ค
1: ระ
0: ร
1: เภ
0: ับ
1: ทหนึ่งเรซซิ่งเนี่ยเราเห็นสนามบุรีรัมย์สนามพัทยาเซอร์กิตสนามบางแสนสนามเชียงใหม่สนามปิดเนี่ยนะปิดที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสนามสงขลาอันนี้เรียกว่าเรซซิ่งนะฮ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: แบบที่สองอย่างที่เราแข่งเรียกว่าแรลลี่แรลลี่ของเวิลด์เลยคือ WRC W ไม่มีจริงนะครับต้องพูดเป็น WRC อัน
0: คร
1: นี
0: ั
1: ้
0: บ
1: ก็คือแรลลี่ที่เป็นรถเก๋งที่โหสปินแข่งกันแบบวิ่งกันบนทางลูกรังทางฝุ่นทางโคลนทางหิมะเต้ไปหมดเลยที่เราไปแข่งเหมือนกันแรลลี่เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นรถกระบะความเร็วสูงเป็นออฟโรดความเร็วสูงนะแบบที่สามเรียกว่าโกคาร์ทแบบที่สี่เรียกว่าดิฟแบบที่ห้าอาจจะเป็นยิมคณะอันนี้แล้วแต่ไปกับแข่งจนถึงขับรถในซิมูเลเตอร์ก็มีแข่งขันแชมป์ประเทศไทยและแชมป์โลก
0: ครับ
1: เห็นไหมครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าองค์กรที่ควบคุมแล้วทีนี้มาถึงเรื่องรถปุ๊บเนี่ยกติกาในการทํารถเนี่ยรถที่อยู่เป็นเรซซิ่งในสนามบุรีรัมย์เนี่ยมันจะมีค่าตัวเอ็กซ์ขึ้นข้างนักแข่งเพราะโอกาสชนปะทะด้านข้างน่ะสูงมากแต่โอกาส
0: คร
1: ก
0: ั
1: ว
0: บ
1: ้างมาน้อยนั้นด้านบนเนี่ยโลบาก็จะเป็นโลบาก็มีแค่แถบขั้นมีเส้นขั้นตรงกลางเหมือนขั้นบันไดนะครับแต่พอเวลาไปแข่งแบบแรลลี่ที่เรียกว่าครอสคันทรีครอสคือข้ามคันทรีแปลว่าเมืองเราก็จะข้ามจากพัทยาไปปราจีนไปนครสวรรค์ไปพิษณุโลกเนี่ยนะอันเนี้ยก็ด้านข้างเนี่ยไม่เป็นรูปตัวเอ็กแต่ต้องมีสองชิ้นแต่หลังคาเนี่ยต้องเป็นรูปตัวเอ็กเลยแล้วก็มีเสาค้ำเป็นเส้นตรงจะเห็นว่าโลบาที่มันอยู่คอนโซลเนี่ยจะเอียงหลบอันเนี้ยไม่ได้ต้องเป็นเส้นตรงจากหลังคาลงพื้นเพราะว่ามันกว้างเนี่ยการรับน้ําหนักจากหลังคาเนี่ยมันเกิดขึ้นง่ายมากรถแข่งความเร็วสูงรถเนี่ยล้อโตวิ่งทางโคลนก็ลื่นตกถนนตกคลองชลประทานเป็นเรื่องปกติล้อชี้ฟ้าเป็นเรื่องปกติล้อชี้ฟ้าถึงก็กลับมาวิ่งต่อด้วยนะไม่รู้ว่าถ้ามีชาวบ้านเข้ามาช่วยเอารถกลับมาคว่ำต่อก็วิ่งได้เขาว่าคว่ำนี่คือล้อแตะพื้นนะถ้ารถหงายเนี่ยคือล้อชี้ฟ้า
0: ครั
1: เ
0: บ
1: อาว่าคว่ำต่อนั้นอาจารย์พุกบอกว่าเน้นไปเนี่ยโอกาสเนี่ยก็แปลว่าในรถเนี่ยอาจารย์พุกใช้คําว่านักแข่งโดนมัดใช่ครับไม่ได้มัดแค่เบลที่ไหล่เรานะไม่ได้มัดที่เอวนะตรงหน้าขาเนี่ยต้องรัดจากพื้นขึ้นมาด้วยครับนั้นชุดเนี่ยมันชุดนักบินโดดร่มเลยนะครับสมมุติว่าในมีปากกาอยู่ที่พื้นเนี่ยก็มือก้มหยิบไม่ได้แล้วครับเพราะไหล่เนี่ยจะโดนรัดกับเบาะนะฮะแล้วเบาะแข่งเนี่ยมันปรับไม่ได้มันจะฟิกอยู่เลยครับเบาะก็จะเป็นเบอร์ S M L X L เหมือนเสื้อเรานี่ครับมันจะต้องไหล่พอดีแต่ถ้าเบาะตัวโตนะแล้วก็คนตัวเล็กไปขับเนี่ยไหล่มันจะพลาดแล้วโอกาสไหล่เขย่าเนี่ยมันจะเยอะแล้วก็อาจจะเจ็บหน้าอกอาจจะเจ็บหลังแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเราสตาร์ทกันทุกวันตั้งแต่9 โมงเช้าจนจบบ่าย 3 บ่าย 4วิ่งกันต่อเนื่องทั้งหมด6 วันวันหนึ่งเนี่ยเฉพาะในช่วงเขาว่า S เนี่ยย่อมาจาก Special State ชื่อจริงก็คือ SS แต่เวลาเราพูดคนไทยเนี่ยปลาย S ก็จบแล้วปลาย S ไปสตาร์ท S ก็คือจะเข้าสเตจจับเวลาอันนี้ช่วง PC ก็คือเป็นปาร์กิ้งคอนเฟิร์มอย่างเงี้ยปาร์กิ้งก็คือจุดดับ PC ก็แปลว่ามีการพักเบรกเติมน้ำมันระหว่างทางเพราะมันวิ่งจริง6ชั่วโมงอะครับ
2: ครับ
1: 6ชั่วโมงนี้ยิ่งกว่ามาราธอนอีกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องคนเนี่ยมันต้องเหนียวจริงๆนะครับยางเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันนะฮะผ้าเบรกต้องเช็คทุกวันต้องเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทุกวันจานเบรกอาจจะต้อง2วันทีแม้กระทั่งน็อตตัวผู้อ่ะน็อตล้ออ่ะ
2: ครับ
1: นะครับบางที2-3วันก็ต้องเปลี่ยนทีนึงครับพอถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยวันที่ท้ายเนี่ยน็อตมันยืดได้ครับเวลาเราขันประแจเนี่ยใช้บล็อกไฟฟ้าดึงตื้อเนี่ยมันจะยืดมาทุกวันทุกวันทุกวันเอาน็อตมาวางระหว่างวันแรกกับวันสุดท้ายในความยาวไม่เท่ากันนั่นโอกาสล้อพับน็อตหลุดวันสุดท้ายมีโอกาสสูงมากในประสบการณ์เนี่ยเราเก็บมาเยอะน่าจะเป็น10 ปีแล้วอาจารย์พวกเนาะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ที่บอกกันที่เราพักมา3 ปีอ่ะหนึ่งเนี่ยก็คือแน่นอนครับหลังโควิดทุนทรัพย์กาเฟอร์ไลท์ก็ไม่ได้แข็งแรงวันนี้เราก็ยังมีครบทั้งทุกแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นทีวีเป็น YouTube เป็นFM อะไรอย่างเงี้ยครับทีก็เลยศึกษาว่าแล้วก็อย่าเรียกว่าจังหวะโชคดีเลยจังหวะที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยตัวอาจารย์พุกเองเนี่ยได้ลดจากประกันภัยในราคาที่ไม่ได้สูงมากแต่ไม่ถูกนะแล้วก็ในบ้านอาจารย์เนี่ยมีอะไหล่หลายยี่ห้อแต่อะไหล่ที่อาจารย์พุกถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็หลับตามองเห็นทุกชิ้นส่วนก็คือฟอร์ดนะครับแต่พูดคำนี้เนี่ยผมไม่ต้องขออนุญาตว่าไม่ได้รบกวนฟอร์ดไทยแลนด์นะครับเพียงแต่ว่าเราก็มีรถฟอร์ดเหมือนชาวบ้านซื้ออีซูซูมาลงแข่งชาวบ้านซื้อมิตซูมาลงแข่งนี่แหละแต่ทีเนี้ยพออะไหล่เรามีพอสมควรเนี่ยเราก็คิดว่าเราหาอะไหล่ได้ไม่แพงก็เลยอาจารย์ปุ๊กก็เลยเลือกว่าจะเป็นฟอร์ดตัวเรนเจอร์รถแหนบนี่แหละไม่ได้เป็นแบตเตอร์นะเป็นเรนเจอร์ธรรมดาก็เอาเรนเจอร์มานี่แหละแล้วก็มีวิชาใจดีช็อป VVP 4x4 VP4x4 พี่หวีเนี่ยที่เลยสนามบินสุวรรณภูมิไปอยู่ทางซ้ายเนี่ยก็เป็นช็อปออฟโรดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
2: ครับ
1: เอาเลยคุณต้นเดี๋ยวผมหายางมาช่วยเอาเลยคุณต้นเดี๋ยวผมหาล้อแม็กมาช่วยนะแล้วก็พัฒมิตรด้วยกันเนี่ยได้ชุกล่างมาแล้วใกล้ๆบ้านอาจารย์ปุ๊กชุกล่างที่ช็อคอัพสีต้นที่เรียกซับแท้งกันนะได้ยางมาแล้วได้ล้อมาแล้วที่เหลือก็เหลือแต่ทุนเติมน้ำมันเมื่อวานมันก็ไปเจรจาน่าจะได้มีคนเติมน้ำมันให้แล้ว นะครับแล้วก็ทีนี้เรื่องค่าสมัครก็เดี๋ยวค่อยว่ากันยังมีเวลาจนถึง26 มิถุนายนนะครับอันนี้คือสร้างรถมาคันหนึ่งแล้วคำถามว่าโอ้โหไปแข่ง7 วันเนี่ยได้อะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอเราทำรีวิวยกใต้ท้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าคาร์โฟไลท์เนี่ยเป็นสื่อถ้าเป็นนิตยสารนะสื่อฉบับเดียวที่เราทำได้ลึกซึ้งขนาดนี้สองเนี่ยเรามีโปรดิวเซอร์รายการที่เก่งมากไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อตฝ่ายรายการตัดต่อยอดเยี่ยมอาจารย์พวกที่เห็นทุกน็อตเลยเห็นทุกทางเดินของเหลวในรถยนต์เนี่ยเราเอา2 อย่างเนี่ยมารวมกันก็เลยทำให้คาร์โฟไลท์เนี่ยมีการทำรีวิวแบบเชิงลึกเป็นสื่อฉบับเดียวนะครับแล้วก็ได้ครอบคลุมไม่ว่าอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็น FM 97ที่เราคุยอยู่เนี่ยนะฮะทีวีช่อง5เลย YouTube เอ่ย Facebook เอ่ยอันที่ถัดมาที่2เนี่ยเรื่องคาราวานเนี่ยผมไปลาวมา2 รอบผมไปเวียดนามแล้วกลับมาถึงมาเลเซียนั่นแปลว่าอะไรการที่เราขับแบบ cross country นะฮะขับแบบคาราวานเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราทำได้นั้นประสบการณ์ในการแข่งขันเนี่ยผมตอบเลยว่าได้อะไรคำว่าได้อะไรคือได้เอาตัวรอดครับไม่ได้บอกว่าเก่งไม่ได้ชนะนะนักแข่งที่เขาวิ่งอ่ะวิ่งมาราธอนอาจจะ10 กิโล40 กิโลสุดท้ายที่เขาต้องการคือเหรียญฟินิชเชอร
2: ์
1: เช่นเดียวกันถ้าเราไปตะแคงรถไปต่อไม่ได้เราไม่ได้เหรียญอันนี้เราเฟลแน่เราเสียใจเสียดายนะฮะแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยอันดับไม่ต้องว่ากันแต่แรงของเราเนี่ยเราก็จะติดอย่าเรียกว่า1 ใน 10ก็เยอะไปตำแหน่ง10+ แล้วกัน
2: ครับ
1: สิบบวกลบเนี่ยที่เราได้เหรียญฟินิชเชอร์เนี่ยเราก็คือรถแข่งก็คันเดียวเซอร์วิสก็คันเดียวอะไรก็มีเนี่ยเท่าที่ลังผลไม้มีอยู่เท่านี้แหละเราก็ไปได้จบได้ที่ผ่านมาก็เป็นทรงนั้นเลยนั้นการขับเนี่ยคือการเอาตัวรอดครับทางตรงก็ไปเร็วได้ทางโค้งก็อย่าเร็วมากฝนตกก็ต้องระวังเพราะใบปัดน้ำฝนเนี่ยกับโคลนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วก็เวลาติดเนี่ยรถเราต้องมีวินทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอาจารย์พวกบอกว่าไอ้ข้างหลังพาวเวอร์ล็อกล้อได้นะเป็นดิฟล็อกหลังอาจารย์พวกว่าเรามีดิฟล็อกหน้าใต้ท้องเนี่ยเอาแผ่นอลูมิเนียมตีเป็นสกีเลยนะครับเวลาวินเนี่ยมันจะได้อยู่กับพื้นมันจะไม่กองมันจะได้ไถไปได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมว่าในเดือนสิงหาฝนตกหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งทางสนามชัยเขตทั้งเนี้ยโอ้โหทางช้างอยู่แล้วจานปุกเนี่ยทั้งถอดเสื้อทั้งเดินย่ำโคลนมาตลอดฉะนั้นในการเตรียมที่เราจะไปทางเอาตัวรอดเนี่ยก็แปลว่าเอาประสบการณ์เนี่ยมามองว่าเราจะเป็นแบบไหนยังไง
2: ก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตไปเรื่อยนะครับพี่ต้นนะครับอาจารย์เอาล
1: ค
2: ะ
1: รั
2: ค
1: บ
2: รับ
1: ผ
2: วั
1: ม
2: นนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองก็จะมาพบกับเรื่องราวที่อัปเดตข่าวสารในแวดวงยานยนต์มานําเสนอให้ท่านได้รับฟังอย่างนี้ครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับแวดวงยานยนต์ก็จะมานําเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังรับชมผ่าน Facebook QFM นะครับแล้วก็รับฟังผ่าน FM 97แห่งนี้นะครับวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ทุกเรื่องราวทุกความเคลื่อนไหวทุกเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงยานยนต์เราจะมานำเสนอให้รู้ก่อนใครใน
2: คาร์ฟอร์ไลฟ์
3: โดยผู้ค้ำวอร์ดในวงการรถยนต์ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz Quality News Station ติดต่อโฆษณาโทร098-328-8592สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: รัฐบาลชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยยืนยันเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสาร
10: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
5: ชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับเครือข่ายค้ายาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 10,000 เม็ดพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าชุดปราบปรามภัยแทรกซ้อนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องล่าสุดบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมยึดของกลางยาบ้ากว่า 1,893 เม็ดและไอซ์น้ำหนัก 49.21 กรัมโดยปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดนัดรวมตัวเสพและจำหน่ายยาในพื้นที่จึงสนที่กำลังเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้5รายพร้อมตรวจยึดเครื่องช่างดิจิทัลรถจักรยานยนต์รถยนต์และสมุดบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเพื่อการค้าก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสกัดกั้นและทำลายเครือข่ายยาเสพติดก่อนแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยจะยังคงบูรณาการการข่าวและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและลดผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัมบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครซิดนีย์รัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียในวันนี้โดยให้คำมั่นว่ารัฐบาลออสเตรเลียภายใต้การนำของเขาจะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังพบการระบาดจากนกสกัวสีน้ำตาลตัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเคฟเลแกนรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียขณะที่ออสเตรเลียยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มหลายแห่งให้เข้มงวดยิ่งขึ้นพร้อมดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มนกตามแนวชายฝั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับนกสายพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงรวมถึงการจัดการจำลองสถานการณ์เพื่อรับมือกับกรณีฉุกเฉินทั้งนี้การติดเชื้อไข้หวัดนกในมนุษย์ยังคงพบได้ยากอย่างไรก็ตามเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ที่รุนแรงนำไปสู่การกำจัดนกหลายล้านตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารและทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้น1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชน
4: กระพร้อมคือภาชนะสารจากไม้ไผ่ไว้ใส่ข้าวเปลือก
5: แต่กระพร้อมเงินกระพร้อมทองคือสลากออมทรัพย์ชุดใหม่จากธ.ก.ส.ฝาก100ลุ้น10ล้านเลือกกระพร้อมเงินฝาก500ลุ้น20ล้านเลือกกระพร้อมทองมีลูกต้องรอพร้อมแต่มีเงินออมไม่ต้องรอลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนเปิดรับฝากแล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือแอป BAAC Mobile เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
6: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังครับเข้าสู่รายการเซียนเศรษฐกิจวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับรายการเซียนเศรษฐกิจออกอากาศทาง FM 97วิทยุประเทศไทยนะครับเป็นสถานีข่าวคุณภาพนะครับก็เป็นรายการที่มีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นถึงบ่าย 4:00 นนะฮะ 14.00 ถึง 16.00 นนะครับก็ดำเนินรายการโดยผมกับคุณพิชภาศักดิ์มังกรนะครับชั่วโมงแรกผมเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่2บ่าย3ถึงบ่าย4โมงคุณพิชภาศักดิ์มังกรก็รับไมค์ต่อผมนะครับคุณพิชภาก็คุยกับคุณชยนนท์ลักษณ์กาญจนันท์นะฮะแล้วก็มิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะแล้วก็ตามด้วยดร.ปิยศักดิ์มานาสันนะครับหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX จำกัดนะครับผมว่าหัวข้อสำคัญที่เราต้องคุยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของโลกนะครับหลังสงครามยุตินะฮะเฉพาะหน้านี้ก็มองว่าคงต้องยุตินะครับแต่จะจบได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็นะก็ต้องดูติดตามกันต่อไปนะครับเพราะมันก็มีความข้างแข็งใจมีความยากลำบากอยู่สมควรแต่คิดในเบื้องต้นนี้ก็คิดว่าคงจะจบแล้วครับในชั่วโมงแรกนี้เราก็จะคุยกันเรื่องทองคำนะครับกับนักวิเคราะห์ของเราคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับซึ่งก็ทองคำก็หนักแล้วครับอากาศหนักนะฮะทีเดียวหลุดลงมานะครับหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็จะคุยกับอาจารย์นะฮะศาสตราจารย์ดร.ติรณะคงมักพัฒน์นะครับท่านเป็นนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็หัวข้อที่จะคุยกันก็คือคุยกันเรื่องประธานเฟดคนใหม่ออกลงแล้วนะครับเควินวอชนะฮะในการประชุมครั้งแรกของประธานเฟดเนี่ยนะครับ16-17นะฮะมิถุนายนที่ผ่านมาครับก็ออกมาก็ทำเอาตลาดผิดคาดนะอย่าเรียกว่าผิดหวังเลยนะครับไอ้ผิดหวังมันก็ความจริงมันก็หวังกันอยู่นะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยหรืออะไรเนี่ยนะครับแต่ความจริงมันลดไม่ได้อยู่แล้วในภาวะการอย่างนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันอยู่แต่ผิดคาดก็คือว่าเธอประธานเฟดเนี่ยนะครับเฟดแชร์นะแชร์แมนนะครับเขาเรียกเฟดแชร์ก็มาในมาตรใหม่ที่ทำเอาคนอึ้งเหมือนกันนะว่าเฟดกำลังมาในมาตรแบบนะไม่เหมือนเก่าแล้วครับนะเดี๋ยวจะให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยนะครับช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปโลกจะต้องรับมืออย่างไรนะครับในยุคที่แม้ดูท่าทางเนี่ยมันก็เราจะเข้มๆทีเดียวนะครับตั้งแต่ ECB ก็ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วนะครับตามด้วยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ตามด้วย BOJ นะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ31ปีทีนะครับ 0.25% ก็เป็น 1% แต่ว่าเฟดถึงแม้จะไม่ได้ปรับดอกเบี้ยเพราะดอกเบี้ยเขาก็ดูสูงอยู่แล้วนะครับ 3.50 ถึง 3.75% ต่อปีนะครับก็เราดีไม่ดีอาจจะขึ้นอีกครั้งนะในปีนี้นะครับก็เลยมองว่าเศรษฐกิจนะได้รับผลกระทบกระเทือนจากโรคพอสมควรนะครับจากสงครามที่เกิดขึ้นมากว่า100วันนะฮะแล้วกำลังต้องการกู้เงินต้องเอาเงินไปเยียวยาอะไรกันพอสมควรแล้วมันอยู่อย่างนี้จะเป็นยังไงนะครับนะถ้ามันขาดเงินมันแพงอะไรเงี้ยนะหรืออาจจะมีน้อยนะครับแพงอาจจะคนอาจจะสู้นะแต่มันอาจจะมีน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก่อนหน้ามืดเหมือนกันนะครับเอาว่าสรุปก็คือสงครามสหรัฐกับอิหร่านนะครับที่อิหร่านโดนกระทำรังแกนะต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะครับมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึงตรงนี้จบลงแล้วนะครับคือทีแรกก็เมื่อวานก็คิดว่าจะไม่จบนะครับเพราะเซ็น MOU กันตอนเช้าวันพฤหัสนะฮะทำก็เซ็นโชว์ทีเดียวนะจากที่ประชุม G7 ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทางอิหร่านก็เซ็นนะครับโดยประธานดีของเขานะครับก็เซ็นไปแล้วก็ก็นัดเจอกันละจะนัดเจอกันที่สวิตนะครับเมืองอะไรสักเมืองแล้วครับตอนแรกก็เรียกว่าเจนีวาแต่ตอนหลังก็เป็นเมืองที่อยู่บนเขาเรียกยากเหมือนกันนะครับเอาว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะฮะก็ยกเลิกไปเพราะว่าอิหร่านโมโหที่ยิวเนี่ยไปยังไปถล่มเลบานอนอยู่นะครับแต่สุดท้ายนะครับนะครับประมาณเวลาค่ำๆของไทยเรานี่แหละหรืออาจจะเป็นเย็นๆของเขานะฮะก็ตกลงว่ายิวอิสราเอลกับอิสบอลล์ของเลบานอนก็ตกลงกันได้นะครับก็บรรยากาศเป็นยังไงต่อไป นะครับแต่เอาว่าทองคำนะฮะย่ำแย่นะนะครับหลุดลงมาเออนะทีเดียวราคาทองคำก็นะครับตกต่อเป็นสัปดาห์ตกนะครับเป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันนะครับเออสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ตกราคาทองคำฟิวเจอร์ก็ลบไป67เหรียญนะฮะลบไป 1.60% จากสัปดาห์ก่อนนะครับเออนะก็จากความกังวลนะครับเรื่องดอกเบี้ยไม่ลดนะฮะเงินดอลลาร์แข็งโป๊กทะลุ100นะฮะขณะที่ราคาทองคำไทยก็แย่นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลบไป600บาทนะฮะหรือลบไป 0.92% ก็เรียกว่าลบต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะเรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่6ติดต่อกันสำหรับทองคำแท่งของไทยนะครับเออลงมาอยู่ลงจากบริเวณ 7,500 วันที่15พฤษภาคมนี่แหละครับก็ลงมาเช้านี้ก็นะนาประกาศที่ 64,900 นะครับเขาเขาว่าหมายลบลงมา 5,600 นะนับว่า6สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ลบลงมา 8-9% แหละก็ใครที่ถือทองไว้ก็นะจะรวยน้อยลงก็แล้วกันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเราไปคุยกับคุณธุรชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจและรายการเสี่ยงธุรกิจนะครับคุณธุรชาติสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณรัฐกรครับ
0: โอ้ทองตกลงเนี่ยถึงตรงนี้กลายเป็นขาลงไปแล้วใช่ไหมครับคุณชลชาติครับ
1: ก็ทองคำนะครับสัปดาห์นี้จริงๆก่อนประชุมเฟดเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกจานอังคารขึ้นไปเกือบๆ 4,400 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับถ้าใครขายไปทำกำไรช่วงสั้นตรงนั้นได้ก็ทันก็ยินดีด้วยนะครับแต่หลังจากที่เริ่มแรกก็หลังจากที่ประชุมเฟดนะครับหลังจากประชุมเฟดออกมาเนี่ยก็เป็นก็หลังจากเราประธานเฟดคนใหม่นะครับออกมาพูดนะครับก็ตลาดตีความเป็นฮอกกิชนะครับแต่ว่าไม่ต้องพูดเรื่องลดแล้วแหละตอนนี้ดอทพอทที่ออกมาจริงๆไปทางเฟดคนใหม่เนี่ยเขาว่าเขาจะไม่ใช้ดอทพอทแล้วนะแต่ล่าสุดยังมีอยู่นะครับก็แล้วก็ยังออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเออเขาตั้งทัสฟอร์สสำหรับรีแวมตัวการเก็บข้อมูลของเฟดใหม่เพื่อจะทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันมากขึ้นจะได้ถูกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่อะไรก็ตามแต่ตัวพอออกมาเนี่ยมันกำทำให้นักลงทุน expectation เนี่ยว่ามันไม่ใช่แค่ไม่ลงแล้วนะมันจะขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยเห็น probability index ขึ้นไปที่จะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปราว 30% นะครับกันยาเนี่ยไป 50%พอมาเป็นอย่างเงี้ยก็แน่นอนทำให้ดอลลาร์แข็งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ขึ้นนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ขึ้นนะครับแล้วก็ทองร่วงนะครับก็ร่วงไปนะครับแล้วประกอบกับเจอข่าวจริงๆไอ้สงครามเนี่ยถ้ามันจบก่อนหน้านี้ทองมันจะขึ้นเพราะว่าคนสักเดือนจบเดือนที่แล้วเนี่ยมันจะทำทองขึ้นเพราะว่าคนยังคิดว่าดอกเบี้ยยังขาลงอยู่ตอนนี้พอคนมั่นใจว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วมันมาจบเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับซ้ำไปนิดนึงนะครับ จังหวะก็ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยกลายว่าทองก็เลยร่วงลงมานะครับแต่ก็ยังยืนอยู่เหนืออยู่ระดับ 4,000 ได้นะครับก็สปอตเนี่ยจบไปที่ 4,155 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออน
0: คร
1: ับ ตัวฟิวเจอร์เนี่ยปิดไปประมาณ 4,172 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะครับ
0: คร
1: ับ ก็เอาจริงๆอาทิตย์หน้าก็ภาพดูไม่ดีน่าจะแกว่งลงนะครับแต่ไอทีเนี่ยยังเชื่อว่าน่าจะยังไม่หลุด 4,000 เพราะว่าเอาตรงๆ คือโอเคถึง US ดูแล้วเนี่ยดอกเบี้ยกลับเป็นขาขึ้นซึ่งจริงๆก็ยังไม่แน่แต่ตอนนี้ทุกคนเนี่ยตีความไปละเพราะจริงทางประธานเฟดเนี่ยเขาก็แค่พูดว่าเขาจะคือเขาจะคอนเซนเทรตเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นแต่เขาก็จะรีไวซ์เรื่องการเก็บ data ซึ่ง data ที่เขา revise มาวิธีการเก็บใหม่ไม่แน่สุดท้ายแล้วเนี่ยขนาดคุณภาพที่เห็นปัจจุบันอันนี้ก็ตีความไม่หลายอย่างแต่ตอนนี้พอตลาดตีความขาขึ้นไปแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวกดดันทองนะครับ
0: คร
1: ับ ไว้สงครามจบไปเนี่ยมันก็ทองยังคงกดดันแต่ถ้าถามว่าจะร่วงลงเยอะๆมั้ยจริงๆอยากบอกคือว่าไอ้ fundamental รอบเนี้ยคือมันตั้งแต่ว่าพอ US เริ่มมีความขัดแย้งหรือมีเขาเรียกว่ามีความขัดแย้งกันหลายประเทศในโลกเนี่ยหลายประเทศก็เริ่มที่จะลดการถือดอลลาร์ไปซื้อ
0: ครับ
1: คือของทองมากขึ้นซึ่งหนึ่งนั่นคือทองนะครับเพราะงั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยก็ยังหวังว่าถ้าลงเนี่ยเซ็นทรัลแบงก์ของประเทศต่างๆเนี่ยก็จะมาช่วยซื้อ เพราะฉะนั้นเอาผมตรงผมงงว่าจริงๆระยะสั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าน่าจะแกว่งลงแต่ worst case ไงไม่น่าหลุด 4,000 นะครับตอนนี้ถ้าคนที่เก็บตั้งแต่ที่ผมบอกเขาที่แล้ว 4,100 นู่นก็ไปขาย 4,400 เนี่ยรอนิดนึงอาจจะไป 4,000 ต้นๆเนี่ยอาจจะลองเก็งกำไรระยะสั้นกลับขึ้นมาได้นะครับ
0: คร
1: ับ ว่าไม่น่าหลุด 4,000 นะครับแต่โอกาสแกว่งลงอาทิตย์หน้ามีเพราะที่หน้าเนี่ยเดี๋ยวมีตัวไอ้ตัว PC index
0: อ
1: ินเด็กซ์นะครับก็ตัวเงินเฟ้อนะครับของที่เป็นตัวเงินเฟ้อตัวเลขเงินเฟ้อที่เฟดใช้ตัดในการว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ขึ้นก็กล่าวว่าเห็นฟอร์คาสต์มาแล้วคราวที่แล้ว 38% ฟอร์คาสต์ตอนนี้น่าจะมา 4.1% พอๆกับ CPI นะครับก็อันนี้ก็คงจะกดดันราคาทองต่อนะครับยกเว้นออกมาต่ำกว่าคาดหลายจะซัพพอร์ตระยะสั้นนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยผมมองแกว่งลงนะครับก็ช่วงนี้ก
0: ็ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอดูจังหวะไปก่อนนะครับถ้าลงไปแถว 4,000 ต้นๆเนี่ยก็อาจจะเก็งกำไรซื้อ buy on dip ได้นะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ครับแล้วก็เรื่องยีรานกับสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะเริ่มลดความสนใจลงไปพอคุยกันได้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มลดความกังวลแล้วน้ำมันนี่ลงมาก่อนแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็หวังว่าพอนั่นตอนนี้ทุกคนกลายเป็นว่าปัจจัยกดดันหนักคือเรื่องขึ้นดอกเบี้ย US ละนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะแกว่งๆอย่างเงี้ยครับก็กรอบใหญ่อาจจะ 4,000 ถึง 4,400 เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่หน้าจะลงไปแกว่งๆที่ 4,000 ครับ
0: ครับก็คือคุณผมฟังคุณชลชาติพูดนี่ค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่หลุด 4,000 อ่ะนะ
1: คิดว่าระยะนี้ช่วงนี้ไม่น่าหลุด 4,000 แต่ถ้าหลุดนี่แต่ตรงก็ทุกอย่างไม่แน่นอนถ้าหลุด 4,000 คือคัทลอสครับคัทลอสก่อนนะครับ
0: ครับถ้าหลุด 4,000 นี่มันจะให้คัทเนี่ยก็แสดงว่ามันจะต้องลงไปอีกเยอะสิใช่ไหม
1: ถ้าหลุด 4,000 ผมว่าต้องอย่างน้อย 10% น่ะคืออย่างน้อย 3,600
0: 3,600 เลยนะโอ้ครับครับโอ้ตรงนั้นแม่นะถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกตายตายตายตาย 3,600 คิดว่ามีโอกาสได้เห็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะคุณเกิดใช
1: ่ผมคิดว่าน้อยนะในระยะเดือนนี้ยังคิดว่าน้อยแต่ปกติถ้าแนวรับ 4,000 มันค่อนข้างแนวรับใหญ่ไง
0: แข็งแกร่งใช่ไหม
1: แต่คนก็เป็นอะไรซึ่งแนวรับใหญ่ปกติถ้าหลุดเนี่ยมันไม่หลุดนิดเดียวแล้วเด้งอ่ะมันประมาณ 10% ถ้าความ
0: ถี
1: ่นะไอ้
0: บริเวณ
1: เซนอะไรเงี้ยอย่างน้อย 7-8% อย่างน้อยครับ
0: คร
1: ับ ก็คือ
0: บริเวณ
1: 3,600-3,700 ครับ
0: 3,600-3,700 นะบริเวณนี้มันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ไหมครับบริเวณ 4,000 ต้นๆเนี่ย
1: เพิ่นเดี๋ยวค่าผมไม่ได้อยู่หน้าคอมไม่แน่ใจครับ
0: ไม่เป็นไรฮะก็โอเคโอ้ตอนนี้มันเขาเรียกว่ามันมาถึงท้าทายมากนะฮะเส้นค่าเฉลี่ย200วันประมาณนี้เอางี้ก็แล้วกันนะคุณเฉลิมชาติตัวเลขกบกลมกันแล้วกันซึ่งถ้าโอ้หลุด200วันก็แสดงว่าไอ้คนที่ถือทองมา200วันนี่ขาดทุนกันหมดอ่ะใช่ไหม
1: พูดอย่างนั้นก็ได้ครับครับ
0: ครับเอาคำแนะนำคุณโดยใช่ก็แล้วกันถ้ายังถือทองอยู่เนี่ยขาดทุนแหละผมว่านะตอนราคาเนี้ย
1: ไม่ผมว่า
0: จะพึ่งเช่าวันสองวันเน
1: ี่ยถ้าจะคัทลอสจริงๆอยู่คัทลอสคือหลุด 4,000 แต่เวลาหลุดคือ
0: ครับ
1: จริงๆนะบางที
0: ครับ
1: มีทองมันชอบแบบลงไปสัก20เหรียญแล้วเด้งกลับอันนี้ต้องระวังอาจจะลงไป3980แล้วเด้งกลับมา
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่หลุด 4,000 เนี่ยผมกรอบเนี่ยผมยังมองเป็น 4,000 ถึง 4,400 ได้นะครับ
0: ครับแล้วมีอะไรดีๆที่จะมาฉุดมันขึ้นไปได้ฮะฉุดทองขึ้นไปได้คุณเฉลิมคิดว่ามีข่าวอะไรดีๆที่จะมาฉุดต้องมีข่าวอะไร
1: ตอนนี้อาจจะต้องรอพวกอาจจะต้องรอประชุมเฟดเดือนหน้าเลย
0: ครับโอ้นะ
1: ก็พวกนี้ก็อาจจะแกว่งๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับสุดแล้วคือ
1: หน้าแบงก์แกว่งลงค่อนข้างสูงครับ
0: ครับนะสรุปแล้วคุณประธานเฟดคนใหม่เนี่ยโอ้โหเควินวอตนี่ไม่เป็นมิตรกับคนนักลงทุนทองคำเลยนะ
1: ก็อันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไปก
0: ็ครับ
1: ยังครั้งแรกก็เดี๋ยวยังไม่อยากแต่ก็โดนไปแล้วครับ
0: อย่างนี้คุณทำที่ส่งมาเนี่ยคือเริ่มที่คนมองกันว่าทำส่งเลือกคนนี้ส่งคนนี้มาก็เพราะคิดว่าจะมาลดดอกเบี้ยไงนะแล้วคุณมาทำอย่างนี้โอ้โหทำคงจะแต่ทำก็ยังเงียบนะเขาเขานะคุณ
1: เนี่ยเราทำไม่ถูกนะครับเจ้าตัวก็ไม่ได้บอกนะว่าจะขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: อัตีฟาร์มจากโท ทนแล้วก็กรรมการเสกคนอื่นครับ
0: ครับโอเคนะก็เอาว่าต้องดูกันแหละถ้าต้อง 4,000 นะนะคุณชลชัยก็ยังมองว่าน่าจะถึงน่าจะยืนได้นะถ้าหลุด 4,000 ก็ต้องคัดอ่ะนะฮะใช่ไหมครับ
1: ครับใช่
0: ครับแล้วถ้ามันรีบาวกลับไป 4,400 ที่คุณชลชาติว่าเนี่ยต้องยังไงฮะต้องปิดไปเลยหรือว่า
1: อะไรเป็นตามกรอบไปก่อนนะครับ
2: ครับผมคือผมให้ถ้าไปกรอบก็มันคือ4ผมว่ามันน่าจะอยู่ในกรอบนี
0: ้ก็ 4,000 ถึง 4,400
2: ฮะใช่ๆ
0: 4,001 ถึง 4,400 ครับ
1: ครับ
0: ฮะโอเคเอาละครับคุณชลชาติขอบคุณคุณชลชาติมากนะครับพบกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับนะฮะผู้ฟังครับเราคุยกับคุณชลชาติวรวุฒิจงสถิตนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทองคำของดอกเบี้ยธุรกิจแล้วก็เสียงเศรษฐกิจนะครับในแง่ดวงดาวนะทางโหราศาสตร์ก็แล้วกันนะครับผู้ฟังโหนดอกเบี้ยเขาดูมาให้เขาบอกว่า15 มิถุนายนถึง16 กรกฎาคมนะครับมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ออกอากาศช่วงนั้นนะฮะเขาก็ทำนายไว้แล้วนะครับเขาบอกทองคำจะตกมากกว่าขึ้นนะตามดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยนะครับใช้คำว่าโหราศาสตร์ไทยนะครับหลังจากนั้นนะจะปรับขึ้นแรงนะครับคือหลังวันที่16 กรกฎาคมเนี่ยเดือนหน้านะครับจะปรับขึ้นแรง1 เดือนนะครับวันเป็นเวลา1 เดือนเต็มๆก็คือ17 กรกฎาคมถึง16 สิงหาคมนะครับก็เรียกว่าจะฟื้นคืนชีพนะ1 เดือนเต็มๆก็เป็นโอกาสที่จะเอาคืนนะครับแต่การเล่นแบบเทรดแบบทีเฟกแบบซื้อขายล่วงหน้าแล้วมันก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับทั้งขึ้นทั้งลงนะครับผู้ฟังก็เอาว่าโหดอกเบี้ยเขาดูมาให้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผู้ฟังครับเราสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปจัดเทศกาลการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับ Thailand Smart Money ครั้งที่9ที่เมืองระยองนะครับศูนย์ค้าเซ็นทรัลวันที่26 ถึง 28 มิถุนายน 2569นะครับถ้ามีพรรคพวกเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอยู่ระยองและปริมณฑลก็เชิญนะครับไปเที่ยวงาน Thailand Smart Money นะครับมีสถาบันการเงินนะครับร่วม20 แห่งทีเดียวชั้นนำทีเดียวนะครับนำผลิตภัณฑ์การเงินการลงทุนใหม่ไปแนะนำนะครับเข้ากับบรรยากาศนะครับที่เราตั้งทีมงานไว้ก็คือ Inclusive Finance ก็ให้บริการการเงินการลงทุนเข้าถึงได้สำหรับทุกคนนะครับเอาว่าถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับว่ารักแท้ไม่มีพรมแดนฉันใดก็ฉันนั้นนะครับงานThailand Smart Money นะฮะที่เมืองระยองนะครับ Inclusive Finance ก็ไม่มีพรมแดนครับมาเหอะไม่ว่าจะนะมีเงินเดือนเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าอะไรเนี่ยนะครับก็ควรจะมานะครับมาเที่ยวงาน Thailand Smart Money 26 ถึง 28 มิถุนายน 2569นะครับที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลเมืองระยองได้พิสูจน์กันแล้วตอนนี้เขาพูดกันนะครับว่าศูนย์การค้าอะไรต่างๆไม่ว่าจะศูนย์การค้าที่อยู่ใต้หลังคาเดียวกันหรือหลายแห่งอะไรต่างๆนะครับตากแดดตากฝนอะไรก็แล้วแต่นี่บอกว่ามันเงียบตลาดมันเงียบเราจะพิสูจน์กันนะครับว่าคนจะงานแบบนี้คนจะมากันไหมอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้สงครามก็เลิกแล้วล่ะคนก็เริ่มจะตั้งหลักได้แล้วล่ะแทนที่จะบอกว่าเฮ้ยต้องระวังต้องเตรียมตัวต้องอะไรเงี้ยนะเผื่อขายไว้แต่ตอนนี้สงครามมันจบแล้วนี่นะเพิ่งเซ็นกันไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะราคาน้ำมันก็ลดนะทุกอย่างก็ลดนะครับโอเคก็ต้องเตรียมเงินเตรียมทองนะสร้างกิจการสร้างฐานะกันใหม่นะครับพบกันนะครับในงาน Thailand Smart Money เมืองระยอง26 ถึง 28 มิถุนายน 2569จะเป็นครั้งที่9แล้วล่ะครับเข้ามาถึง9ครั้งติดต่อกันนะครับเอาละครับผู้ฟังเดี๋ยวเราพักก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ตีระนาพงศ์มคพัฒน์นักเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเราครับ
3: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: คุณจะต้องการออมทรัพย์ไว้ใช้หลังเกษียณ
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าคุณจะเก็บเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามเจ็บไข้
2: ทิพยะประกันชีวิต
1: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้ทิพยะประกันชีวิตเติมพลังให้กับคุณด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิตที่คุณเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบคุ้มครองระยะสั้นหรือระยะยาว
2: ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดกับเราได้ที่021185555หรือตัวแทนทิพยะประกันชีวิตทั่วประเทศทิพยะประกันชีวิตพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไป
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank หรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อน
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
7: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
6: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
7: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
6: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
7: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
6: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
8: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
9: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงเศรษฐกิจวันนี้นะครับผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าผมก็จะไปปักหลักอยู่ที่เมืองระยองนะครับที่เรามีการจัดงานนะครับ Thailand Smart วันนี้ครั้งที่9ที่ศูนย์ค้าเซ็นทรัลนะ 26-28 มิถุนายนก็คุณพิชภาก็จะรับหน้าที่อยู่ที่ทางกรุงเทพนี่นะครับสถาบันการเงินที่ว่ากว่า20แห่งที่ไปจัดที่ไปออกบูธในงานเนี่ยมีใครบ้างนะครับก็มีกรุงไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเอ็กซิมแบงค์นะครับแล้วก็บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพจำกัดนะฮะมหาชนก็นำทรัพย์สินเนี่ยเป็นมือรายการทีเดียวนะครับไปออกไปเยี่ยมชมไปดูได้นะครับชอบอันไหนเมืองไทยนะครับมีไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะ FWD ประกันชีวิตซัมซุงประกันชีวิตนะครับของประเทศไทยนะฟิลิปประกันชีวิตนะครับแรบบิทประกันชีวิตบลจ.เนี่ยนะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม MFC กองทุนการออมแห่งชาติโครงการสุภาไรนะฮะแล้วก็โควิดไทยแลนด์นะครับก็ออกบูธกันนำผลิตภัณฑ์การเงินรุ่นใหม่ๆแล้วครับไปออกบูธกันนะครับผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ธีรณพงษ์มัคคพัฒน์นะครับท่านเป็นศาสตราจารย์นะฮะเศรษฐศาสตร์มหาภาคของเรานะครับของเมืองไทยที่มีชื่อนะครับมีความน่าเชื่อถืออาจารย์ธีรณะคงอยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคุณรัตกรนะฮะครับ
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อผลประชุมนะฮะเฟด16-17นะครับ
1: คร
0: ั้งแรกนัดแรกของประธานเควินวอตเลยนะฮะโอ้โหออกโรงครั้งแรกโอ้โหเรียกเสียง
1: ค
0: ือฮานะฮะคนถ้าด่ากันได้คงด่ากันไหมว่ามันผิดหวังเพราะท่าทางแกโอ้โหเขาเรียกอะไรเป็นแบบเยียวอ่ะเขาคิดอะไรเนี่ยนะผมขออภัยถ้าเรียกไม่ถูกนะครับอาจารย์ดูยังไงครับในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร
1: ์ครับผมคิดว่าข่าวสารเนี่ยประเมินจากคนวงนอกวงการเศรษฐศาสตร์นะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะมองว่าคอมเมนต์หรือความเห็นของเควินบอสในสมัยที่เขาช่วยงานของเบนนากี้เนี่ยซึ่งสมัยบุชแต่งตั้งมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสายเดียวหรืออะไรฮอกกิสนะฮอกกิสก็หมายถึงว่าพยายามที่จะไม่เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะแต่เน้นเรื่องการดูแลเรื่องภาวะเงินเฟ้อนะครับ เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เลยไปก็ไม่มีการประเมินเควินบอสในแง่นี้ไปนะครับแต่ว่าเควินวอตจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะฮะถึงแม้จะมีความสนใจทางเศรษฐศาสตร์และพยายามเรียนแต่ว่าท้ายเขาก็ไปอยู่ทางด้านกฎหมายนะแต่กฎหมายไม่ใช่กฎหมายในเชิงของการว่าความนะฮะเป็นกฎหมายในเชิงของการศึกษาทางกฎหมายนะครับนะฮะเป็นนิติเป็นไม่ใช่เชิงศาสตร์แต่เป็นเชิงของการวิเคราะห์วิจัยเชิงกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือความเข้าใจต่างๆก็ดีพอนะครับแต่ว่าประสบการณ์ของเขาก็มีมาตั้งแต่สมัยอยู่กับบันดาเก้ช่วงหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับ QE ใช่ไหมฮะซึ่ง QE เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เลอะแอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแนวคิดของวอชเนี่ยก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าที่เขาค้านนะทั้งที่มาจากสำนักเดียวกันเนี่ยนะน่าจะเป็นการบอกว่าเขาเป็นคนแบบนั้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ของเควินวอชเนี่ยท่านทำงานที่เกี่ยวข้องกับเฟดก็จริงแต่ว่าพื้นฐานเขาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานทางด้านIB นะ IB คือ Investment Banking นะฮะ Investment Banking ก็คือเรื่องการควบรวมกิจการของบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นสายวิชาการของเขาก็ถือว่าไม่ได้ตรงมากนะแต่อยู่ในแวดวงของการเงินการธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ในเชิงของการปฏิบัติเนี่ยก็ถือว่ามากนะเพราะอยู่มาทางด้านIB ใช่ไหมฮะแล้วก
0: ็
1: เหตุผลที่เบนาเก้ดึงมาช่วยงานสมัยนั้นเนี่ยนอกจากเป็นสิทธิ์รุ่นหลังๆของสแตนฟอร์ดแล้วนะฮะเพราะว่าเบนาเก้เขาเป็นอาจารย์สแตนฟอร์ดกับวินสตันมาก่อนถูกไหมฮะก็คิดว่าคงจะมาช่วยงานทางด้านพวกที่เป็นด้านการดำเนินงานนะครับด้านการดำเนินงานก็ไม่ได้ในเชิงวิชาการนะครับ แต่ว่าอันนี้คือจุดแข็งของผมว่าก็จะเป็นเรื่องนี
0: ้ครับ
1: พราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจนะที่เขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยนี่ถือว่าราคาน้ำมันก็ยังมีความผ
0: ันผวนไม่ลดดอกเบี้ยที่เขายังไม่ลดดอกเบี้ย
1: ใช่ไม่ลดดอกเบี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาจะต้องดูภาวะเศรษฐกิจมากกว่านะ
0: ครับครับทีนี้อาจารย์ก่อนหน้านี้เราก็คิดกันเราก็เห็นกันนะฮะว่าถามออกมาฟาดงวงฟาดงาอารวาสใส
1: ่
0: นะเยอรมพาวเวว่าเป็นมิสเตอร์อะไรทูเลสช้า
1: ใช่
0: ไม่ได้มาสายนะช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะเออที่ไม่ลดดอกเบี้ยแล้วนี่ส่งเควินวอชมานี
1: ่
0: เออแต่ว่าทำคิดอะไรฮะ
1: คือทั้งพาวเวลแล้วก็ทั้งวอชเนี่ยก็เป็นแนวคิดที
0: ่
1: ทางสายริพิกันนะฮะยอมรับนะฮะเนื่องจากเป็นสายปฏิบัติสายทำงานนะสายอาชีพไม่ใช่สายวิชาการนะครับสายวิชาการก็จะมีอย่างเบอร์นากี้แล้วก็เยเล่นนี่ก็จะออกไปทางเดโมแครตมากนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เน้นประสบการณ์เนี่ยก็จะเป็นแนวที่ทางริพิกันอาจจะยอมรับแล้วคราวนี้วอชเขาช่วยงานทางบูชมาเป็นเวลานานแล้วนะครับ
0: แล้วก็
1: ถือว่าเป็นรีพับลิกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่า
0: ครับ
1: เป็นผู้ที่เหมาะไม่รู้จะเลือกคนที่ไหนมานะ
0: ครับผมว่าตลาดอาจจะลืมไปนะอาจารย์ความจริงเจอโรมพาเวลนี่ก็เป็นคนที่ทำส่งมา
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ว่าเนื่องจากมาอยู่นาน8ปีนะคนก็เลยลืมอ่ะนะ
1: ใช่แล้วก็พาวเวลเขาก็พูดง่ายในแง่ของการทำงานอ่ะเขาก็ต้องไม่เอาการเมืองนำหน้านะฮะผมเชื่อว่าวอชก็เหมือนกันวอชเนี่ยถึงแม้เป็นรีพับลิกันเขาก็ต้องไม่เอาการเมืองนำหน้านะฮะก็ต้องเอาสถานะของคอมพิวเตอร์รับผิดชอบของเขาเป็นหลัก
0: ครับอาจารย์ทีนี้ที่วอชมาประชุมนัดแรกเนี่ยนะโอ้โหเขาเปลี่ยนทำให้กำลังจะทำอะไรกับเฟดเนี่ยรู้สึกเฟดเนี่ยเปลี่ยนโฉมหน้าค่าแต่ถ้าทำตามที่เขาได้ที่คิวว่าต้องการได้5ข้อ7ข้ออะไรเนี่ยโอ้มันกำลังทำให้เฟดเป็นอะไรไปฮะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับทรัมป์นะฮะผมเชื่อทรัมป์เป้าหมายหลักน่าจะเป็นเรื่องนี้นะฮะเป้าหมายเรื่องดอกเบี้ยน่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งเท่านั้นนะฮะเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ยวอชเนี่ยก็คงไม่ต่างจากพาวเวลมากในแง่ที่ว่าการตัดสินใจเนี่ยก็จะดูทั้งภาวะการว่างงานแล้วก็ดูทั้งภาวะเงินเฟ้อไม่ได้ให้น้ำหนักของภาวะเงินเฟ้ออย่างเดียวนะครับถ้าเศรษฐกิจโซโลดาวมากๆหรือช้ามากๆเนี่ยก็พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเหมาะสมสำหรับคนทางสายริพับลิกันหรือสายทรัมป์นะฮะตัวเลือกที่จำกัดก็ทำให้ได้แค่นี้นะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นเป้าหมายหลักผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปเฟดหรือการเปลี่ยนแปลงเฟดนะฮะให้เฟดเนี่ยไม่เป็นเอกชนมากนักนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องฟังรัฐบาลมากขึ้น
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของฝ่ายขวาในอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยก็พยายามที่จะทำให้เฟดเนี่ยทำหน้าที่เป็นองคาพยพส่วนหนึ่งของรัฐนะฮะไม่ใช่ว่าเฟดอยากทำอะไรก็เป็นอิสระ 100% อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นระบบของเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้เฟดเนี่ยมีอำนาจก็จริงแต่ว่าก็ต้องฟังรัฐบาลมากขึ้น
0: ครับครับคือตอนนี้บางคนพอหลังจากวันนั้นแล้วนะอาจารย์ครั้งแรกที่เขาประชุมกันแล้วออกมานะผลออกมาเนี่ยเขาบอกตอนนี้มันกลายเป็นยุคนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเรียกไปเลยนะครับว่าเป็น New Era of Monetary Policyอาจารย
1: ์
0: มองไง
1: ก็ new monetary policy เนี่ยจริงๆมันก็ผ่านมาแล้วก็คือว่าจากเดิมที่จะดูเรื่อง inflation กับเรื่องภาวะเศรษฐกิจควบคู่กันไปแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการเงินผ่านธนาคารกลางนะฮะก็คือใช้ดอกเบี้ยนะฮะมันก็เปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่ายอมให้อัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินนะฮะแล้วก็ใช้ QE มาช่วยเพิ่มอีกนะฮะQE ที่มาเพิ่มอีกเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่คนใช้คนแรกก็คือญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าในอเมริกาคนที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนแล้วก็ศึกษาโดยตรงเนี่ยก็คือเป็นบานาเก้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ new policy แล้วเป็นเดวีร่าละก็คือที่จะใช้ QE มากระตุ้นเพิ่มเติมแต่ว่าอนาคตเป็นยังไงยังไม่ปรากฏง่ายผลของ QE จะดีหรือไม่ดีจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยโลกยังไม่ผ่านจุดนั้น นะยังไม่ถึงจุดนั้นพูดง่ายๆนะฮะนี่ถ้าถามว่ามันเป็นนิวอีร่าไหมก็มันขึ้นมาอยู่แค่จุดนี้ในส่วนของ monetary policy แต่ส่วนในแง่ของเศรษฐกิจภาพใหญ่อะ policy ภาพใหญ่อะมันก็เป็นนิวอีร่าในแง่ที่ว่าโลกเนี่ยเริ่มห่างจาก globalization นะครับเพราะฉะนั้นนิวอีร่าของ policy โดยรวมมันเปลี่ยน

0: าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นนิวอีราจริงนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือโลกเนี่ยเริ่มมองความเป็นชาติมากขึ้นลดความกอบไรส์ลงไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจกลายเป็นประเด็นใหญ่มากขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: พูดง่าย geopolitics กลายเป็นประเด็นสำคัญที่แฝงอยู่ลึกๆในเรื่องของการกำหนดนโยบายของภาพรวมนะครับ
1: อ
0: าจจะไม่เขียนออกมาชัดเจนว่าทำอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องการแข่งขันทางด้านความเป็นมหาอำนาจนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ข้างในนะฮะเกิดขึ้นทั้งสหรัฐอเมริกาในจีนนะฮะทำทั้งคู่นะฮะประเทศที่ยังล้าหลังอยู่ก็คือเวสเทิร์นยุโรปซึ่งยังติดอยู่กับเรื่องสวัสดิการช่วยเหลือคนว่างงานเพราะเป็นประเทศที่มีการว่างงานสูงมากนะในเวสเทิร์นยุโรปเนี่ยทำให้การเมืองในเวสเทิร์นยุโรปเนี่ยต้องอาศัยการดูแลการว่างงานนะฮะการให้หลักประกันคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ต้องให้เงินมหาศาลไปตรงนี้เวสเทิร์นยุโรปอาจจะเปลี่ยนไปในอนาคตแต่อาจจะยังไม่ถึงนิวอีร่านะก็อาจจะต้องแคชอัพอ่ะต้องแคชอัพแต่ผมคิดว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะจีนเปลี่ยนไปก่อนหน้าทรัมป์ขวดนะแล้วก็เปลี่ยนไปหน้าในสมัยของไบเดนนะครับเปลี่ยนไปอย่างไรเนื่องจากว่ามันเกิดกรณีของนโยบายของทรัมป์ทำให้จีนเนี่ยเขาสลัดปะแล้วเนี่ยเขาคิดว่ามันเลี่ยงไม่พ้นวันหนึ่งต้องมีสงครามแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาได้ไหวตัวแล้วก็ได้เปลี่ยนแปลงแนวทางในการเจรจาต่อรองสหรัฐอเมริกาและการสร้างสัญญานุภาพใหม่แล้วอเมริกานี่ยังขัดตามไม่ทันนะยังตามไม่ทันเพราะว่ายังติดอยู่กับปัญหาภายในซึ่งประชาชนเขายังอยู่กับการเมืองที่แตกแยกนะฮะก็ยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นนิวอีราของนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วเพียงแต่ว่ามันยังอยู่ในระยะที่ยังไม่ชัดนะฮะยังไม่ปรากฏภาพที่ชัดเจนในเรื่องนโยบายไปแต่ว่าไอ้ทรัมป์ทารีฟเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งละของนิวอีร่านะฮะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสงครามที่จะต้องมีความเสี่ยงในอนาคตนะเพียงแต่ว่าเขาไม่ประกาศถูกไหมฮะเขาไม่ประกาศแม้แต่เรื่องอิหร่านเนี่ยก็เป็นไม่ใช่เรื่องอิหร่านกับอเมริกาล้วนนะฮะถ้าใครคิดว่าการจับมือกับอิสราเอลไปโจมตีอิหร่านเป็นเรื่องเฉพาะอิหร่านเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นการมองผิด
1: ครับ
0: นะจริงๆเป็นข้ามใหญ่เพียงแต่ว่าเวลาเขาประกาศเนี่ยเขาไม่ประกาศให้มันบอกว่าที่เขาทำอย่างเงี้ยเพราะเป็นแค่สเต็ปหนึ่ง
1: ครับตอนนี้มันการที่อยู่อเมริกาคือก็อาจจะไม่ใช่อยู่ๆนะครับคืออาจจะคิดมานานแล้วที่มาทำอย่างนี้แสดงว่ามันมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในอเมริกาแล้วก็ในโลกฮะอาจารย
0: ์ก็ไฟลนก้นนะไฟลนก้น
1: ไฟลนก้น
0: ว่าเขาปีหายมานานแล้วก็ตกอยู่ปัญหาทางเศรษฐกิจการคลังที่มีการใช้เงินมหาศาลเพื่ออุ้มคนจนหรืออุ้มคนอพยพใช่ไหมแล้วก็ความเป็นชาติเริ่มไม่ชัดเจนว่าไอ้บริษัท Apple บริษัทของ
1: Meta
0: ของ Microsoft อะไรพวกเนี้ยที่ตอนหลังเนี่ยเป็นออฟชอร์มากขึ้นนะไปลงทุนในจีนไปลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะรวมทั้ง NVIDIA พวกเนี้ยจริงๆมันเป็นบริษัทอเมริกันหรือเป็นบริษัทไทยใช่มั้ยฮะแม้แต่ Elon Musk เนี่ยก็ไม่รู้ว่าบริษัทอเมริกันจริงหรือเปล่าใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นความคิดทางชาตินิยมของสหรัฐอเมริกาเค้าก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด
1: ครับ
0: แล้วก็เริ่มมองความเป็นชาติในมิติที่ต่างไปจากเดิมแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่รอหลอมนโยบายเศรษฐกิจที่กำลังจะตามมาในอนาคต
1: ครับครับซึ่งตอนนี้มันก็เอาว่ามันไพ่มันเริ่มหงายมาเห็นชัดว่ามันเริ่มที่เฟดใช่ไหมที่เฟดใช่ไหมอาจารย์เฟด
0: ใช่เฟดก็เหมือนกันเฟดก็ต้องมีความเป็นส่วนหนึ่งของรัฐแหละใช่ไหมมันเหมือนจีนอ่ะจีนพอเกิดปัญหาในสหรัฐอเมริกาเรื่องหัวเว่ยใช่ไหม
1: ฮะ
0: นะฮะพอทรัมป์ไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเจอไบเดนนะฮะจีนเนี่ยเคยคาดคะเนผิดพลาดว่าทรัมป์เป็นคนตัวตลกนะฮะทำไปด้วยอารมณ์แล้วถึงเวลาทรัมป์ไปไบเดนมาทุกอย่างก็จะกลับไปเหมือนเดิมก็จะ

0: ขึ้นเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่จริงนะมันไม่จริงพอรู้ว่าไม่จริงปุ๊บเนี่ยสิงห์พิงก็ไปดูเรื่องแร่เข้าไปเข้าไปเยี่ยมมันจะเรียกว่าเยี่ยมชมเลยนะเรียกไปจัดการที่ธนาคารแห่งประเทศจีนนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะเราก็ได้ข่าวตะกอดนะสมัยก่อนอ่ะเขาลงไปดูเลยว่ามีเงินคงคลังเท่าไหร่มีเงินสำรองระหว่างประเทศเท่าไหร่นะมีทองเท่าไหร่จะต้องทำยังไงกับเงินหยวนทำไงถึงเงินหยวนจะมีอิทธิพลนะทำยังไงจะอะไรอย่างเงี้ยทำไงจะบูรณาการเศรษฐกิจของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันเพื่ออนาคตที่ต้องแย่งชิงแข่งขันกันในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองผมคิดว่าสีจิ้นผิงก็เริ่มทำตั้งแต่สมัยไบเดนจริงจังมากขึ้นแล้วนะ
1: ครับ
0: และกลายเป็นอะเจนดาหลักว่าเซกเตอร์ไหนที่เขาจะไปได้แล้วก็พบว่า AI เนี่ยมันเป็นอันหนึ่งละที่เขามีสิทธิ์ก้าวกระโดดข้ามขั้นตอนการพัฒนาไม่จำเป็นว่าจะต้องตามสหรัฐอเมริกาแล้วไปแข่งอเมริกาเขาข้ามอเมริกาไปเลย
1: ครับ
0: นะเขาก็จะมีวิธีคิดแบบก้าวกระโดดว่าประสบการณ์ทางการเมืองในจีนที่เขาเคยก้าวกระโดดมาเนี่ยมันเคยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้น AI ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในการแย่งชิงความยิ่งใหญ่ทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
1: คร
0: ับ นะฮะอันนี้มันก็เกิดแล้วล่ะเพราะฉะนั้นที่คุณรัฐกรบอกว่าเป็น new era ไหมมันเป็นแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะmodernity policy ที่มันผ่านไปแล้วไอ้ตัวใหม่เนี่ยคือนโยบายสินทรัพย์ใหญ
1: ่ครับ
0: เปลี่ยนไป
1: ครับครับด้านดูกลับมาดูที่ตัวเควินวอลแล้วก็เฟดเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเควินวอลเนี่ยอย่างที่อาจารย์ก็พูดไปบางส่วนแล้วนะครับว่าต้องการที่จะทำให้เฟดเนี่ยมันมีความขลังมีความอะไรดูยากมากขึ้นไม่ใช่ใครก็มาอ่านมาการเดินของเฟดได้ง่ายๆนะใช่มั้ยฮะอาจารย์ดูจาก
0: ไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีสูตรสําเร็จไม่มีสูตรสําเร็จ
1: ใช่มั้ยไอ้เขาจะไม่ส่งดอทพอตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: เราใช่ใช
1: ่ตั้งไอ้5ทัสฟอนเนี่ยนะฮะมาอะไรอย่างไว้ไทยนะฮะใช่มั้ยฮะนะฮะแปลว่า
0: ก็คือให้อำนาจกับประธานเฟดมากขึ้นเพราะว่าดอทพอตเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดความอ่านของกรรมการแต่ละคนเหมือนกับว่าเฟดประธานเฟดซึ่งเป็นประธานที่ประชุมเนี่ยมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเลยเนาะให้ทุกคนช่วยแสดงความเห็นแล้วก็ดูค่ากลางว่าจะออกมาทางไงใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวกรรมการแต่ละคนคิดยังไงช่างมันนะนักวิชาการแต่ละคนอยากจะฮอกกิชแค่ไหนช่างมันแต่เดี๋ยวถึงเวลาประชุมกันแล้วก็ค่อยว่ากัน
1: ครับโอ้แต่ผมว่าที่แกส่งมาแต่ละเรื่องนี่เรียกว่าเข้มๆทั้งนั้นนะลดสเตทเมนต์หน้าหลังประชุมให้สั้นเหลือ130คำอะไรอย่างเงี้ยนะนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็
0: เขาเรียกว่าลดความเป็นบูโรคราซีเนาะ
1: ครับ
0: ลงแล้วก็ให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฟดมีอำนาจจริง
1: ๆครับแล้วก็ยังบอกกับนักข่าวสื่อนะแบบไม่กลัวเกรงเลยนะบอกว่าต่อไปฉันจะไม่มาแถลงข่าวทุกครั้งนะนะไม่ใช่ทุกครั้งประชุมเสร็จต้องเดินออกมาแถลงข่าว
0: สื่อเวลาผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสื่อเนี่ยไม่ได้สื่ออยากได้อะไรผมต้องทำให้ใช่ไหมอันนี้ก็คือหมายความว่าวิธีการทำงานในเชิงของ e-commerce policy เนี่ยเริ่มไปคืบคลานเป็นเรื่อง decision making ที่เป็นผลิตการมากขึ้น
1: ครับเป็นผลิตการนะอาจารย
0: ์มามากขึ้นเพราะฉะนั้นแนวคิดที่ว่าเป็นไปใช่จ๋าเนี่ยในอเมริกามันจะหายไปม
1: ัน
0: จะเริ่มเกียร์เข้ามาใกล้เคียงกับจีนมากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะจีนมีวิธีคิดเข้าลงศูนย์แต่อเมริกากระจายศูนย์ซึ่งเขารู้ว่าการกระจายศูนย์เนี่ยเป็นโมเดลที่อันตรายหรือเป็นโมเดลของผู้แพ้น่ะพูดง่าย
1: ๆ
0: นะเป็นลบกันแล้วถ้าคนตัดสินใจได้มีที่20คนกับคนตัดสินใจคนเดียวนี่ไว้แน่ว่าใครจะชนะ
1: ครับครับใช่ครับอาจารย์อย่างล่าสุดเนี่ยแหมมันก็คล้ายๆสอดคล้องกันนะ BOJ ซึ่งไม่เคยขึ้นดอกเบี้ยมา31ปีนะก็ปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25% เป็น 1% เนี่ยอันนี้อาจารย์มองดูเป็นยังไงฮะน่ากลัวไหมครับต่อการเงินโลกอะไรเงี้ยฮะครับ
0: ก็หมายถึงว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าต้องแก้ปัญหาค้างเขาในเรื่องการใช้ QE เยอะนะฮะ การใช้คิวเยอะมากๆมันอาจจะมีปัญหามาทีหลังเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับตัวให้ไม่ไปกระตุ้นมากมายเกินไปนะแล้วก็ให้ตลาดปรับตัวซึ่งวิธีคิดนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องเพราะว่านโยบายการเงินถ้าเราใช้ไปจนกระทั่งมันเกินขอบเขตหรือเกินน้ำหนักนะมันก็แบกรับปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็ต้องใช้หลายๆมาตรการควบคู่กันถ้าจะไปพึ่งมาตรการระยะสั้นแบบของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างเดียวอ่ะมันก็มีน้ำหนักน้อยนะ
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพก็จะน้อยนะประสิทธิผลก็จะน้อยนะฮะอันนี้เป็นหลักพื้นฐานทั่วไปเลยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนเราจะแก้ปัญหาอย่างนึงเราใช้เครื่องมือตัวเดียวมาตลอด20 ปีอ่ะนะมันหมดสภาพใช่ไหมเขาก็ต้องค่อยๆปรับซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดที่ดีสำหรับ BOJ นะ
1: ครับครับอาจารย์ครับผมเหลือเวลาประมาณทัก2 นาทีนะครับอาจารย์คิดว่าไอ้ที่โลกการเงินที่กำลังเปลี่ยนเนี่ยนะครับเอาว่าตั้งแต่จีนมาถึงอเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์คิดว่าไทยเราจะต้องมีการแบงค์ชาติก็ดีกระทรวงการคลังก็ดีต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็ต้องปรับเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือนโยบายประชานิยมซึ่งกำลังบานปลายแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยจะเข้าไปอุ้มในอนาคตหรือไม่แค่ไหนอันนี้ก็เป็นสิ่งที
1: ่
0: ธนาคารกลางต้องคิดเตรียมแผนล่วงหน้านะไม่ใช่รอให้ระเบิดมีปัญหาแล้วค่อยมาดูว่าระเบิดเกิดที่ไหนนะฮะอันนี้ต้องคิดไปอันที่สองก็คือเรื่องที
1: ่
0: ประเทศใหญ่ๆพยายามทำแต่ไม่ใช่ประเทศเรานะประเทศเราก็คือต้องรองรับมันนะฮะนั่นก็คือเรื่องคริปโตเคอเรนซี
1: ครับ
0: นะคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็นแนวคิดของทางจีนนะรวมทั้งเควินวอชด้วยผมคิดว่าวอชนี่ก็เหมือนกันนะวอชนี่ก็พยายามที่จะสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีเหมือนกับทรัมป์นะ
1: ฮ
0: ะแล้วก็อันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องอเจนดาของประเทศใหญ
1: ่ที
0: ่คิดว่าจะใช้นิวเคอเรนซีแบบที่เป็นคริปโตที่เสมือนเงินแต่ไม่ใช่เงินเนี่ยนะเหมือนกันกู้แต่ไม่ใช่กู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าสับสนเนี่ยก็พยายามเข้ามาในแอเรียนี้ซึ่งเมื่อใช้มากๆเนี่ยการยอมรับที่มากขึ้นการใช้ที่มากขึ้นนะมันจะเกิดการฟอร์สให้ประเทศเล็กๆอย่างไทยเนี่ยจะต้องยอมรับมันมากน้อยแค่ไหนนะแล้วจะสกัดกั้นอยู่ไหมแบงค์ชาติที่ผ่านมาก็ไม่อยากทำแต่ว่าจะทนกระแสของภาคธุรกิจที่อยากให้ทำหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบงค์ชาติเนี่ยต้องใช้ฝีมือเยอะนะที่จะเข้าใจว่าไอ้คริปโตที่จริงๆอ่ะมันคืออะไรแล้วมันช่วยใครนะ
1: ครับ
0: ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับประเทศเรา
1: ครับครับครับก็เรียกว่าต้องตามยุคสมัยทันแล้วล่ะนะนะอาจารย์นะครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบพระคุณนะฮะสุรศักดิ์
1: ครับแล้วพบกันอีกครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผู้ฟังครับเวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวพบกับคุณพิชาภาศักดิ์มังกรรับไมค์ต่อจากผมในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ ้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
14: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวถึงกระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนปฏิบัติส่วนที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินระดับโลกพร้อมเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เครื่องบินซีเพลนเส้นทางกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ นายพัทรพงษ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดเร่งนำเทคโนโลยีบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและรองรับการเติบโตของการเดินทางทางอากาศผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนอกจากนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำได้เร่งบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการของซีเพลนโดยตั้งเป้าเปิดเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในปลายปีนี้ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางบกรางน้ำอย่างไร้รอยต่อและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในระยะยาวตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติระยะ3ในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่ภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
15: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นโนมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างโนมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายโนมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
9: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
2: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
3: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
4: ปรึกษา Exim Bank สิ
3: Exim Bank เหรอ
4: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
3: Exim Bank
4: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
6: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับ
7: ลุกลามไปเงินเก็บ
6: ไปรถ
7: ไปบ้าน
6: อย่าเสี่ยง
7: เพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคน
6: ไทยประกันชีวิตโรคร้าย
7: ได้เงินชัวร
6: ์ประกันสิบโรคร้าย
7: ที่เบี้ย
6: ไม่สูญเปล่า
7: ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย
6: หรืออยู่ครบสัญญา
7: หรือเสียชีวิต
6: ก็ได้เงินก้อน
7: ชัวชัว
6: สูงสุด1ล้านบาท
7: ยิ่งอายุน้อย
6: เบี้ยยิ่งถูก
7: เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
6: ไทยประกันชีวิต
7: โรคร้ายได้เงินชัว
6: ร์เป็นก็ได้เคลม
7: ไม่เป็นก็ได้คืน
6: โทรเลย
7: 022014332
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
8: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
9: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
10: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
9: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
10: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
9: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
10: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
9: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับสนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
11: ดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน
12: เซียนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะก็เข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่สองนะคะจากรายการเซียนเศรษฐกิจนะคะคุณรัฐกรอัศรธีรยุทธก็คุยกับคุณผู้ฟังไปแล้วในชั่วโมงแรกนะคะพูดถึงเรื่องทองคำพูดถึงเรื่องแนวทางเศรษฐกิจนะคะตามที่มีการประชุมของประธานเฟดคนใหม่เควินบอชนะคะที่เข้ามาประชุมเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เป็นประธานเฟดคนที่17ซะด้วยนะคะเลข17อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะทีนี้ตอนนับจากนี้ไปนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องจับตาดูให้ดีๆเลยแหละนะคะว่าโอ้ตอนนี้นะคะนโยบายต่างๆเนี่ยมันจะกลับทิศกลับทางแล้วก็เปลี่ยนแนวนโยบายกันไปแบบไหนแล้วก็การลงทุนเนี่ยนะคะมันจะต้องมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะต้องรับมือแบบไหนโลกเปลี่ยนนะคะการตัดสินใจในการลงทุนจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะเราเชิญคุณชัยนนท์รักการจนันนะคะหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์มาพูดคุยกับเรานะคะในช่วงเบรกนี้นะคะแล้วก็อีกเบรกหนึ่งนะคะก็จะเป็นคุยกับดร.ปิยศักดิ์มานัสสันนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovis X นะคะก็มาคุยกันว่าจะมีมุมมองอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์นะคะทางด้านของ BOJ นะคะก็คือทางด้านธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะก็ตัดสินใจไปเรียบร้อยนะคะก็คือมีการให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบ31ปีเลยนะคะก็จาก 0.75 มาเป็น 1% นะคะก็ถือว่าเป็นการขยับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นใช้นโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำนะคะก็มีลักษณะของคนก็จะมีเย็นแคริเทดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาด้วยอย่างเงี้ยนะคะก็ดูแล้วพอมาถึงแบบเนี้ยเรื่องของเย็นแคริเทดเนี่ยนะก็อาจจะทำได้ยากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นมันแพงขึ้นไปแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้ดอกเบี้ยถูกผูกคนก็ไปกู้เงินญี่ปุ่นมานะคะแล้วก็เอาไปลงทุนที่อื่นๆนะคะลงทุนในตลาดตราสารหนี้ลงทุนในหุ้นในทองคำอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คือให้ผลตอบแทนที่ดีแหละนะคะแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่านะคะแล้วก็เอาเงินที่ได้กำไรนั้นไปคืนที่กู้มาจากญี่ปุ่นเนี้ยเป็นเยนแคริเทดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจว่าลักษณะของการลงทุนนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ของไทยเราเองด้วยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยนะคะก็ได้รับข่าวก็คือ S&P นะคะสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะของระดับใหญ่ของโลกนะคะก็คือเป็น1ใน3แหละนะต่อเนื่องก็คือเข้ามาจากเรื่องของMoody นะคะที่เมื่อตอนก่อนหน้านี้นะคะได้มีการเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คงอันดับเครดิตของประเทศไทยเราเอาไว้ที่เดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าปรับเอาท์ลุคนะคะหรือมุมมองนะคะของไทยเราเนี่ยนะคะการคลังเศรษฐกิจเนี่ยนะคะจากที่เขาเคยปีที่แล้วเขาลดลงไปนะเป็นระดับนิเกทีฟนะคะให้ขึ้นมาเป็นระดับสเตเบิลอีกครั้งหนึ่งหรือมีเสถียรภาพนะคะตอนนี้ S&P นะคะก็ตามเข้ามาแล้วนะคะก็คือประกาศให้คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยนะที่3ดีบวกนะคะแล้วก็ให้มุมมองถือเอาลุกเนี่ยนะคะในระดับสเตเบิลเหมือนกันเลยนั่นคือระดับเสถียรภาพนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันก็คือเลขาก.ล.ต.ผู้จัดการตลาดทรัพย์อะไรเนี่ยก็ออกมายืนยันแหละนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อตลาดหุ้นไทยน่าจะดีขึ้นแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวนะคะย่อลงไปนะคะหลังจากที่บวกต่อเนื่องมา7สัปดาห์นะคะแต่ว่าลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คุณชัยนนท์รักกังจนันนะคะหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์เนี่ยนะคะมาพูดกับเรานะคะคุณผู้ฟังว่ามุมมองนะในเรื่องของเควินบอสเป็นยังไงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อื่นๆด้วยเป็นอย่างไรค่าเงินดอลลาร์แล้วก็กระแสเงินปันผลจะมาอย่างไรแล้วก็หุ้นไทยเรายังจะ เนื้อหอมอยู่ไหมผ่าน1,600ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้คุณชัยนนท์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชัยนนท์ค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับ
0: ค่ะก็เอาเป็นว่าอันดับแรกเลยต้องถามก่อนว่าในที่สุดแล้ววันนี้ก็คือปัจจัยเรื่องของสงครามสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเราตัดออกจากปัจจัยที่มันมีถือว่าเป็นปัจจัยลบของออกไปได้เลยหรือยังคะ
1: ไปยังนะครับเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นก็คือว่าตกลงแล้วทรัมป์เนี่ยเซ็นตัว MOU ที่พระราชวังแวร์ซายก่อนกำหนดการคือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็จริงแต่ว่าก็มีรายงานตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาว่า JD Vance ที่จริงๆแล้วจะไปลงนามกับประธานรัฐสภาของอิหร่านปรากฏว่าก็ไม่ได้ไปนะครับก็คือยังไม่ได้มีการคือเซ็นไปแล้วแหละแต่วิธีการในการแบบว่าถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันยังไม่อ่ะสรุปอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็คงจะมีคำถามว่าก็ถ้าเซ็นไปแล้วมันก็จบไม่ใช่หรอเซ็นเนี่ยมันคือกรอบความร่วมมือทั้งหมด14อย่างซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งไอ้กรอบเนี้ยมันต้องใช้ระยะเวลาอีก60วันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่เซ็นไปแล้วเนี่ยคำถามคือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคำตอบก็คืออิหร่านไม่ยอมไปนั่งโต๊ะเจรจาด้วยสาเหตุเป็นเพราะว่าที่เลบานอนตัวอิสราเอลยังโจมตีตอบโต้กันไปมากับกลุ่ม
0: ฮิ
1: ซบอลเลาะห์ใช่
0: ค่ะ
1: อันนี้มันก็กลับไปที่ทีซิสที่เราเคยคุยกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วทรัมป์กับเนทันยาฮูเนี่ยทรัมป์พูดเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของเนทันยาฮูของอิสราเอลด้วยหรือไม่แล้วเราก็เริ่มเห็น2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ทรัมป์ก็เริ่มกดดันว่าเฮ้ยเนทันยาฮูเธอต้องฟังฉันนะเนทันยาฮูคุณต้องไม่ว่าสหรัฐทำอะไรคุณต้องยอมรับเงื่อนไขแต่วันนี้มันเหมือนไม่เป็นแบบนั้
0: น
1: ตรงน
0: ี้
1: มันก็เลยยัง
0: ของทรัมป
1: ์ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นความเสี่ยงตรงที่ว่าระหว่างเนี้ย MOU มันเซ็นไปแล้วแต่60วันนี้มันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ทั้งอเมริกาและอิหร่านหมดความอดทนหรือ walk out จากดีลได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่จบนะครับยังไม่จบแล้วก็มีคณะเขาเรียกว่านักวิเคราะห์การเมืองภาพภูมิที่เขามองทางฝั่งตะวันออกกลางแล้วก็เกาะติดอิหร่านมาอย่างยาวนานเขาพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าดีลข้อตกลงเรื่องไอ้ตัวนิวเคลียร์อะกรีเมนต์เนี่ยที่อิหร่านโดนคว่ำบาตรมาตั้งแต่ยุคสมัยโอบามามาจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาคุยกันมา 4-5 ปียังไม่จบเลยเอาอะไรมายืนยันว่า60วันมันจะจบก็เป็นคำพูดที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นมันก็เพราะฉะนั้นสำหรับผมก็คือถ้าเราจะบอกว่าตลาดหุ้นน่าจะสบายใจเรื่องนี้แล้วผมคิดไปอย่างคราวนี้ถ้าเรื่องนี้มันยังไม่สบายใจจะเกิดอะไรกับตลาดผมคิดว่าเอาไปที่ราคาน้ำมันก่อนนะครับราคาน้ำมันเนี่ยจนถึงตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วมันร่วงลงมาต่ำกว่า80เหรียญแล้วก็ถ้าดูที่เทคนิคอลชาร์ตก็จะพบว่าทั้งราคา WTI และเบรนท์เนี่ยตอนนี้ทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันอยู่พอดีในทางเทคนิคมันมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้แต่ก็จะมีนักลงทุนมีคำถามว่าโอ้โหก็ดีลมันจบไปแล้วแล้วมันจะรีบาวด์ได้ยังไงเมื่อกี้ไงผมเพิ่งบอกเหตุผลไปว่ามันจะรีบาวด์ได้ด้วยอะไรสมมติอยู่ดีๆ walk out แล้วไม่มีการเจรจากันขึ้นมาหรือช่องแคบฮอร์มุสต่อไปนี้อิหร่านบอกว่าเปิดก็จริงแต่ต้องมาขออนุมัติทางชั้นด้วยซึ่งอเมริกาตอนนี้เขาไม่ยอมรับในหลักการเขาบอกว่านี่เป็นน่านน้ำทางทะเลใครจะผ่านไปผ่านมามันไม่ต้องขอเปิดก็คือเปิดสิถ้าบอกเปิดโดยที่ต้องไปขอมันก็แปลว่ายูยังทำตัวเป็นมาเฟียซอยนี้อยู่ซึ่งไม่ถูกต้องถ
0: ้
1: าเป็นอย่างนั้นจะเกิดใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแปลว่าราคาน้ำมันอาจจะลงไม่ได้อาจจะเดินถูกดีดขึ้นกลับขึ้นมาใหม่อันนี้คือสิ่งที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาน้ำมันสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นก็คือและตอนนี้นะครับทาง IEA มีการรวบรวมข้อมูลมาแล้วพบว่าระดับสำรองน้ำมันคลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์ของทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างวิกฤตคือต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เฮ้ยทำไมอยู่ดีคลังน้ำมันสำรองมันหดหายก็ช่องแคบพอร์มูสมันปิดมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทุกคนกลัวว่าน้ำมันขาดแคลนแล้วเดี๋ยวมันจะไปทำให้เงินเฟ้อของทุกประเทศมันลากขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องระบายสำรองไอ้คลังสำรองน้ำมันเนี่ยออกมาสิ่งที่จะเกิดขึ้น คืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะมีดีมานด์จากทางฝั่ง strategic reserve เหล่านี้ครับที่เข้ามาเติมเข้ามาแบบว่าอยากจะเอาน้ำมันกลับไปเติมเพราะว่าสงครามมันไม่แน่ไม่นอนมันจะมีคนไปล็อกเรื่องนี้เพราะนั้นฝั่งดีมานด์เนี่ยมันจะโตค่อนข้างเยอะแน่ๆแต่คำถามคือฝั่งซัพพลายล่ะน้ำมันที่จะปล่อยจากช่องแคบฮอร์มุซมันออกมาได้ไหมก็ปรากฏว่าจนถึงตรงนี้ก็บอกว่าเรือเคลียร์ทุ่นระเบิดอ่ะกว่าจะเคลียร์ได้จริงจนกระทั่งทุกคนแล่นผ่านตรงนั้นได้เนี่ยปกติแล้วตรงช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยจะมีเรือน้ำมันกับเรือขนน้ำมันกับเรือขนก๊าซธรรมชาติประมาณ20ลำต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นขนส่งสินค้าทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยจะประมาณ 30-40 ลำต่อวันก็คือครึ่งนึงอ่ะของที่ผ่านตรงนั้นมันคือน้ำมันจนถึงวันเนี้ยข้อมูลจากแคปเลอร์เขาบอกว่าน้ำมันที่ผ่านจากช่องแคบฮอร์มุซตอนนี้นะออกมาได้3ลำก็ต้องถามคุณผู้ชมกลับว่าสภาวะปกติที่ผ่านได้20ลำกับตอนนี้3ลำมันต่างกันเยอะไหมสำหรับผมคือมันแตกต่างกันเยอะนั่นแปลว่าซัพพลายน้ำมันที่กำลังจะระบายออกมานั้นมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้ระบายมาได้โดยการเซ็น MOU อ่ะมันมีกระบวนการทางเทคนิคหรือโอเปอเรชั่นติงที่มันต้องทำให้เรือมันผ่านได้เพราะฉะนั้นเราจะยังเห็นราคาน้ำมันผันผวน
0: อ
1: ันนี้มันก็จะต่อกลับมาผมว่าประเด็นต่อไปที่เราคุยกันก็คือเรื่องเควินบอชกับดอกเบี้ยแต่เรื่องนี้มันรับลูกกันเพราะว่าสัญญาที่เควินบอชประชุมสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาพูดคำว่า price stability หรือว่าต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อเพื่อให้ราคามันนิ่งเขาพูดคำนี้ถึง12ครั้งในเพรสคอนซึ่งเพรสคอนมีแค่จำนวนแค่ประมาณเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงซึ่งครึ่งชั่วโมงก็แปลว่าคือพูดทุกๆ2นาทีคำว่า price stabilitymันแปลว่าอะไรมันแปลว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเฟดกับสิ่งที่อยู่ในหัวเควินวอชตอนนี้คือเขายังกลัวว่าเงินเฟ้อจะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเขาขอสู้กับเงินเฟ้อก่อนซึ่งอันนี้ที่ผมเล่ามาก็แสดงว่าเรื่องของเงินเฟ้อยังไม่หายไป 100% นะครับ
0: ค่ะเพราะว่าถ้าน้ำมันมันก็อย่างนี้เนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเฟ้อมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องสู้กับเงินเฟ
1: ้
0: อก็คือต้องโยงไปที่ดอกเบี้ยสิคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับคราวนี้ก็ต้องกลับมาว่าเรารู้แล้วว่าน้ำมันจะยังผันผวนเมื่อน้ำมันจะยังผันผวนแปลว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะลงได้ไม่ง่ายแล้วเฟดก็ส่งสัญญาณมาทางนั้นแล้วคำถามคือแล้วเควินวอชนี่คือประธานเฟดยุคใหม่นะเป็นอีร่าใหม่แล้วเขาคิดกับเงินเฟ้อแล้วเขาจะต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไงก็ต้องกลับไปดูประวัติเขาก็ต้องกลับไปดูในอดีตเควินวอชเคยเป็นกรรมการเฟดในยุคของเบนแมนากี้ตอนนั้นนะทำ QEแล้วตอน QE 2คือเบนเมนากี้ยังยินดีที่ทำ QE ต่อเควินวอชบอกว่าอันตรายแล้วฉันขอไม่ร่วมสังคายกรรมกับเฟดชุดนี้เลยขอประกาศลาออกบอกว่าการทำ QE สุดท้ายแล้วจะไปเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันและทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจของอเมริกาในระยะยาวนั่นคือทีสิสของเขาซึ่งถามว่าจริงไหมก็ปี2022ปี2023หลังโควิดเฟดเจอไฮเปอร์อินเฟลชันแล้วก็ไปกระทบกับเขาจริงๆอันนี้ก็เป็นหลักฐานอันนึงว่าสิ่งที่เควินวอชทำนะพูดถูกนั้นคราวนี้ไอ้หลักไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้เหตุการณ์นั้นน่ะมันทำให้เรารู้สึกกับเควินวอชว่าเขาเป็นคนสายที่ราบหรือสายเหี่ยวสำหรับผมน่ะด้วยเหตุการณ์นั้นมันแปลว่าเขามีความเป็นเหี่ยวมีความเป็นเหี่ยวคือเขาไม่ได้อยากจะให้ดอกเบี้ยมันลงเขาอยากจะให้เศรษฐกิจอเมริกามีเสถียรภาพนั้นสิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาสื่อสารกับตลาดตอนนี้ก็คือเขาอยากจะเอาเงินเฟ้อลงแต่ไม่ใช่ด้วยวิธีที่เฟดเคยทำมาอย่างแรกที่เขาจะทำนะครับก็คือซึ่งเขาทำไปแล้วคือประชุมรอบที่ผ่านมาจริงๆแล้วต้องมีดอทพลอตคือความเห็นของเฟดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายควรเป็นเท่าไหร่นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกาหรือเฟดตั้งแต่เฟดก่อตั้งมาที่ประธานเฟดไม่ใส่ตัวเลขดอทพลอตของตัวเองเรื่องนี้สำคัญยังไงคำถามคือเรื่องนี้สำคัญยังไงเรื่องนี้สำคัญก็คือว่าเควินวอชกำลังจะบอกกับทุกคนว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่บอกว่าดอกเบี้ยในอนาคตฉันคิดยังไงถ้าพวกคุณอยากรู้รอหลังประชุมเท่านั้นนี่คือวิธีอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่เราเห็นว่าเปลี่ยนไปนะครับเรื่องที่สองที่เห็นว่าเปลี่ยนไปก็คือเควินวอชจะตั้งคณะกรรมการทาร์กฟอร์สขึ้นมา5ทาร์กฟอร์สหนึ่งในทาร์กฟอร์สที่2ทาร์กฟอร์สที่สำคัญที่ดูจะเป็นร่องรอยที่เราจะบอกได้ว่าเขาจะทำอะไรก็คือ Task Force ที่จะพิจารณาเรื่องการคำนวณค่าอินเฟลชันใหม่ ซึ่งตอนนี้มันมีเฟดอยู่สาขาหนึ่งคือเฟดสาขาหลุยเซียนาใช้วิธีในการคำนวณตัว PCR ตัว PCE หรือเงินเฟ้อด้วยวิธีที่เรียกว่า Trim Mean Revision ซึ่งตัวเซนหลุยเฟดเซนหลุยชุดนี้เนี่ยที่ทำตัวเลขเงินเฟ้อมาในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏว่าอะไรรู้ไหมครับปรากฏว่าเงินเฟ้อมันออกมาต่ำกว่าเงินเฟ้อที่กระทรวงพาณิชย์อเมริกาประกาศมาตลอดเลยกระทรวงอเมริกาสมมติกระทรวงพาณิชย์ประกาศออกมา 3.5 เงินเฟ้อนี้จะออกมาแถวๆ3ต้นๆเงินเฟ้ออย่างเดือนที่แล้วออกมา 4.2 เงินเฟ้อของหลุยเซียนาจะออกมาอยู่ที่3กลางๆคือมันต่ำกว่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเงินเควินวอชจะทำให้เงินเฟ้อลงด้วยวิธีการล็อบบี้ทุกคนว่าเปลี่ยนการคำนวณเงินเฟ้อเหอะนึกออกไหมฮะ
0: แต่แต
1: ่มันเป็นวิธีที่คือไปเปลี่ยนที่หลักการเลยไปเปลี่ยนที่หลักการคำนวณเลยซึ่งอันนี้น่าสนใจเขาบอกว่าเขาจะได้คณะทำงานชุดนี้เนี่ยเอามาศึกษาเรื่องนี้ภายใน2อาทิตย์แล้วถ้าสมมติศึกษาเป็นอย่างดีแล้วจะใช้ตัวเงินเฟ้อคำนวณใหม่เนี่ยภายในสิ้นปีนี้เลยเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ตลาดก็เลยอ่านออกทันทีว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้ายังไม่มีข้ออ้างในเรื่องว่าเงินเฟ้อจะลงและระหว่างนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนการคำนวณแปลว่าเฟดจะยังไม่ลดดอกเบี้ยมันก็เลยเป็นที่มาครับว่าทำไมเฟดฟันฟิวเจอร์แล้วก็เฟดวอชทูเนี่ยถึงไซส์ไปแล้วว่าปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วแถมบางที่บอกด้วยว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อย1ครั้งใช่ครับอันนี้คือทาร์กซอสที่1ที่น่าสนใจทาร์กซอสที่2นะครับที่เควินวอชตั้งออกมาแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่จะมีผลในระยะยาวก็คือเขาให้ศึกษาคำว่า AI productivity เควินวอชเชื่อแบบนี้ครับเควินวอชเขาเชื่อว่ายุคของ AI เนี่ยสุดท้ายแล้วยอดขายของบริษัทจะเท่าเดิมแต่ลดลงของต้นทุนนั้นจะมีนัยยะสำคัญเพราะ AI มาช่วยรีดศักยภาพในการที่คนจะขายของหรือเอาจริงๆอะวิธีการลดต้นทุนได้ง่ายที่สุดที่ AI มาแทนก็คือแทนคนนั่นเองถูกไหมครับ
0: ค
1: ือเควินวอชก็เลยมองว่าการมาของ AI เนี่ยบนทีซิสของเขานะเขาเชื่อว่า AI จะทำให้เกิดคำว่า deflationary คือเป็นแรงเงินฝืดซึ่งมันจะมาสวนกับแรงเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาพลังงานในตอนนี้เขาก็เลยตั้งคณะศึกษาเรื่องนี้มาเพื่อที่จะดูทิศว่ามันเป็นจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นจริงแล้วมีหลักฐานแบบเป็น paper research รองรับจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งต่อไปนี้เขาก็จะสามารถใช้เหตุผลนี้ในการอ้างได้ว่าเราไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อระยะสั้นเพราะ AI เก่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเงินเฟ้อจะหายไปพอเห็นแบบนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าเควินวอชจะเลิกสื่อสารกับตลาดดอทพอตจะไม่มีสเตทเมนต์ก่อนหน้านี้ความยาว300-400ตัวอักษรตอนนี้จะเหลือแค่150ตัวอักษรไม่ให้อะไรที่เป็นไกด์แดนซ์ให้ตลาดไปดาวเลยแล้วแถมจะเปลี่ยนวิธีการคำนวณอินเฟลชันและจะไปลองศึกษาดูว่าถ้า AI มันมาจริงแล้วมันกดเงินเฟ้อได้มันก็แปลว่าเขาจะค่อยๆลดดอกเบี้ยได้เพราะนั้นเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะชนะศึกครั้งนี้ด้วยการจะลดดอกเบี้ยในวินาทีนี้แต่เขาต้องตั้งใจจะสู้กับสงครามเงินเฟ้อในระยะยาวกว่าดอกเบี้ยจะลดได้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปีหน้าหรือปีถัดไปตรงนี้ตลาดก็ต้องกลับมารีไพรซ์กลับมาคิดใหม่ก็เลยทำให้วันพุธวันพฤหัสพอหลังจากที่เควินวอชประกาศไปปุ๊บตลาดทองคำเลยดิ่งเพราะว่าพอเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมันก็แปลว่าดอลลาร์แข็งบอนด์ยิลด์ดีดทองมันไม่มีปันผลมันไม่มีกระแสเงินสดมันก็เลยโดนเททิ้งลงมาแต่ส่วนว่าทำไมหุ้นวันพฤหัสก่อนที่ตลาดหุ้นอเมริกาจะปิดเนี่ยทำไมมันถึงบวกได้อันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเพราะทรัมป์ไปแอบไปเซ็นสัญญากับที่พระราชวังแวร์ไซกับกับอิหร่านมาก่อนตลาดเลยคิดว่ามีแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเมื่อวานนี้เขายกเลิกมีตติ้งกันนะเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าสัปดาห์หน้าจะยังหันหัวอยู่ครับ
0: ค่ะคือมันมีปัจจัยอะไรที่มันเป็นเรียกว่าต้องดูรอบด้านเลยแหละอะไรเงี้ยนะคะแต
1: ่
0: ท
1: ี
0: น
1: ี้
0: ก็เท่ากับว่าแบบนี้มันก็เท่ากับว่านักลงทุนเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆมันจะยากขึ้นไหมคะ
1: ผมคิดว่าถ้าเราจัดเป็นพอร์ตและกระจายความเสี่ยงไปอย่างดีรับมือไปอย่างดีเนี่ยมันก็อย่างเช่นเราจัดพอร์ตบอกว่ามีหุ้นอเมริกาไม่ว่าหุ้นไหนจะไปหรือมาเราก็เห็นแล้วว่าความผันผวนแบบนี้ตลาดหุ้นอเมริกาโดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม AI มันก็ยังวิ่งได้ถูกไหมครับเพราะนั้นคือถ้าเราวางโครงสร้างพอร์ตมาอย่างดีในระยะยาวและอยู่ในที่ที่ถูกต้อง สิ่งที่เราอัปเดตกันอยู่เนี่ยแล้วถึงขั้น regime change นะเฟดกำลังจะเปลี่ยนบทบาทหรือเปลี่ยนหน้าที่ในการทำเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นแค่ noise ที่เดี๋ยวตลาดก็จะปรับตัวไปเองแต่แน่นอนว่ากับนักลงทุนอีกกลุ่มนึงที่เล่นแบบเทรดสั้นเทรดสั้นในที่นี้คือเฮ้ยเข้าวันนี้ออกพรุ่งนี้หรือดูเป็นธีมๆไปแบบว่าตลาดขึ้นต้องมีชั้นตลาดลงต้องมีชั้นคุณจะเจอ noise แบบนี้ที่มันไม่เคยเจอมาก่อนอย่างเรื่องเควินบอสอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเขาจะไม่พอตัดพอตแล้วนะแล้วเขาจะเขียนสเตทเมนต์สั้นลงนะนี่คือในประวัติศาสตร์มันไม่เคยมีงั้นคุณก็ต้องมารับความเสี่ยงเรื่องนี้ในระยะสั้นเพราะว่าตลาดจะหาทางซ้ำทิศทางไม่เจอไม่มีไกด์แดนซ์เหมือนในอดีตที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องทำใจครับ
0: มันก็จะยากขึ้นนะก็จะงงหน่อยเลยว่าจะทำยังไงกันต่ออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีดอกพอตไม่มีอะไรไม่เหมือนไม่มีตัวอ้างอิงอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ค่ะครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะไทยเราอ่ะก็ในช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงมีสงครามมีอะไรด้วยก็บอกไทยเป็นหลุมหลบภัยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพอถึงถ้าเป็นแบบนี้แล้วไทยเรามันจะเป็นยังไงคะยังไอ้สภาพความเป็นหลุมหลบภัยอะไรมันยังจะมีอยู่ไหม
1: จุดแข็งของไทยเราเองนะครับของตลาดหุ้นไทยก็คือหุ้นปันผลแต่หุ้นปันผลจะวิ่งได้ดีหรือว่าหุ้นปันผลมันเราจะเอนจอยมันได้มากมากก็เมื่อ environment ของทั้งโลกอ่ะมันยิวต่ำแล้วเราจ่ายปันผลดีกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นมันไอ้คำว่าหลุมหลบภัยของไทยเนี่ยจะยังดีอยู่ถ้าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงแล้วอย่างที่ผมอธิบายกันไปจนถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าสิ่งที่เควินวอชตั้งใจคือเขาตั้งใจที่จะทำเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนอำนาจและเปลี่ยนนโยบายของเฟดเพื่อให้เฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้เขาไม่ได้อยากจะขึ้นเพราะว่าที่ทั้มชวนเข้ามาก็คือชวนเข้ามาเพื่อลดดอกเบี้ยเพราะนั้นเขาไม่ได้อยากจะขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้มันแปลว่าบรรยากาศของความเป็นเซฟเฮเว่นของประเทศไทยยังมีอยู่ในมุมของผมนะยังมีอยู
0: ่
1: ยกเว้นแต่ความเสี่ยงเดียวคือไอ้ผู้ชายที่แต่งตั้งคุณเควินวอชมานี่แหละถ้าอยู่ดีเขาคือประสาทกินขึ้นมาแล้วก็บอกไม่ไหวแล้วขอโจมไปอิหร่านอีกรอบนึงแล้วฉีก MOUค
0: ุ
1: ณคิดว่าเรื่องจะบานปลายไหมถูกไหมมันคือราคาน้ำมันห้ามดีดกลับเพราะอิหร่านกับทรัมป์ตกลงกันไม่ได้อันนั้นจะเป็น worst case scenario สำหรับนักลงทุนทั้งโลกเลยไม่ใช่แค่หุ้นไทยอย่างเดียวครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นทักที่เราเห็นทองย่อลงมาหุ้นนะคะที่ของไทยเราเองก็ปรับลงมาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะไปทดสอบ1,600ก็ไม่ได้ผ่านแล้วก็ย่อลงมาด้วยเราเข้าไปไล่ราคาไม่ได้อะไรไม่ได้สิคะเข้าไปรับ
1: ยังไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ในช่วงที่ตลาดซึมซับกับมิติใหม่ของเฟดอยู่ก็ต้องรอให้ตลาดเขย่าและเข้าใจก่อนว่าเควินวอชสื่อสารแบบนี้ในขณะที่ณตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เราเข้ามากำลังจะหมดควอเตอร์2แล้วผมคิดว่าตลาดจะอยากเห็นงบไตรมาส2ที่มันเป็นไตรมาสเต็มๆที่โดนช่องแคบพอมุสพอนึกภาพออกไหมฮะคือตลาดคงอยากรู้แหละว่าช่องแคบพอบุสปิดมาทั้งไตรมาสเนี่ยงบไตรมาส2ออกมากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนไม่ดีเพื่อที่จะวิ่งไปต่อเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นศูนย์ยากาศโฟลว์จะไม่มีการไล่เพราะข่าวดีจบไปแล้วไม่มีข่าวดีอะไรดีกว่านี้แล้วเหลือแต่ข่าวร้ายมากกว่าว่าสมมติอ้ํางอแงขึ้นมานั้นตลาดมันจะเป็นเข้าสู่โหมดไซด์เวย์จนกว่าจะเข้าสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมตอนนั้นน่ะจะเข้าเออร์นิ่งซีซั่นแล้วไปดูงบหุ้นกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์หุ้น AI หุ้นชิปพวกเนี้ยที่เป็นพวกผู้นำตลาดมาต่อถ้างบพวกนี้ยังดีอยู่ยังลงทุนกันอย่างก้าวร้าวกลุ่มพวกนี้ก็จะเอาเพอร์ฟอร์มตลาดต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมาดูว่าตลาดจะเทคพอร์ฟิตแล้วเข้า risk off mode คือขายทิ้งทั้งหมดหรือจะเป็น sector rotation ไปหา defensive เล่นแทนเพราะว่าหุ้น AI จบรอบแล้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาว่ากันอีกทีนึงต้องค่อยๆดูเป็นสเต็ปๆไปครับ
0: เป็นขั้นเป็นตอนไปนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือนิ่งทำตัวนิ่งไว้ก่อนเว้นฟรีแล้วก็จำเงินสด
1: ใช่ครับ
0: ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอให้ไม่เรียกว่าอะไรนะภายใน60วันนี้คนที่มาเซ็นสัญญาจะไม่หักปากกาแล้วก็ยกเลิก
1: ที่ต่างประเทศกลัวที่สุดเลยครับผมกลัวที่สุดเรื่องนี้แต่ผมคิดว่าเพื่อให้ความกลัวนั้นน้อยลงผมคิดว่าตัวทรัมป์เองถึงแม้บอกว่าเฮ้ยดีลมันอยู่ในมือเราคนที่อยากเซ็นมากกว่าคืออิหร่านเวลาทรัมป์พูดอะไรแบบนี้ให้แปลตรงกันข้ามว่าคนที่อยากเซ็นมากกว่าคืออเมริกาเพราะทรัมป์กลัวที่สุดคือกลัวมิดเทอร์มอิเล็กชันแล้วเขาได้เสียงข้างน้อยในสภาผ พราะต่อไปจะทำอำนาจอะไรไม่ได้เลยใน2ปีที่เหลือนั้นผมเลยยังเชื่ออยู่นะว่าที่เขาขู่กันไปขู่กันมาบัฟกันไปบัฟกันมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าสุดท้ายแล้วดีลจะไม่สะมันจะไม่รุนแรงขึ้นแต่ผมตั้งคำถามแค่นั้นแหละว่า60วันมันได้ดีลนิวเคลียร์จริงหรือเปล่าต้องมีอาจจะต้องมียืดอายุหลังจากนั้นนะครับแต่ถึงกับคงไม่ถึงกับขนาดแบบคว่ำโต๊ะแล้วฉีกสัญญากันครับ
0: ค่ะขอถามอีกคำถามหนึ่งนะคะจะทิ้งท้ายแล้วกันนะคะว่า อย่างกรณีของ S&P ที่มาให้อันดับเครดิตของไทยประกาศล่าสุดแล้วก็ผู้จัดการตลาดเองหรือเลขาปตท.เองก็บอกว่าโอ้นี่มันจะเป็นเรื่องดีกับตลาดหุ้นไทยดึงดูดอะไรเงี้ยอันนี้มันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ครับผมคือถ้าตลาดธีมของการลงทุนเนี่ยมาที่ dividend yield กับ defensive play เนี่ยเราจะ outperform ทันที
0: อ
1: ันนี้เห็นด้วยแต่คำถามคือมันอยู่ที่ธีมของกระแสเงินสดที่อยู่ในตลาดนะครับอีกเรื่องนึงคือเรามาในฐานะที่ rating stable ตอนนี้มันกลายเป็นคู่แข่งของเราอีกคนนึงนะเขามีปัญหาอยู่นั่นคืออินโดนีเซีย
0: อ
1: ินโดนีเซียเนี่ยมีปัญหาเรื่องธรรมาภิบาลliquidity แล้วก็การถือหุ้น cross กันไป cross กันมาจนถึงขั้น MSCI ขู่ว่าจะเอาอินโดนีเซียเนี่ยออกจาก emerging market ไปอยู่ frontier market คำถามคืออินโดกับไทยเนี่ยเป็นยังไงคือนักทุนต่างชาติเวลาเขาลงทุนใน Southeast Asia เขามอง4ประเทศใกล้กันมากไทยมาเลอินโดฟิลิปปินส
0: ์
1: คือเขามองเป็นกลุ่มตะกร้าเดียวกัน
0: อ
1: ่ะงั้นถ้าอินโดหายไปสมมตินะอินโดหายออกไปจาก index เขาก็ต้องไปเติมประเทศอื่นเข้ามาอยู่ในอินเด็กซ
0: ์
1: ผมคิดว่าไทยจะได้ประโยชน์เรื่องนี
0: ้
1: ค่ะก็เลยผมเลยมองว่านอกจากเรื่องความเป็นดิฟเฟนซีฟน่าสนใจเรื่องจากเครดิตเรตติ้งเราสเตเบิลแล้วไม่มีการปรับดาวเกรดแล้วผมคิดว่าเราอาจจะได้ประโยชน์จากเพื่อนบ้านเราที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้ผมเลยยังค่อนข้างเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้ว1,600จะผ่านแล้วปลายปีนี้เราจะเห็น1,700กันครับ
0: โอ้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าผลดำเนินงานไตรมาส2ออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ประเมินผลกันอีกทีนึงนะคะ
1: ดีเลยครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณเชิญนนท์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันใหม
1: ่
0: วันนี้เราควรแค่นี้สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะคุณเชิญนนท์ดักการจันนันมิสเตอร์เมสเซนเจอร์นะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะยังไงเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ Innovate X ค่ะ
2: เสี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ถ้าคุณอยากมีทุนการศึกษาให้ลูกอยากมีชีวิตที่ดีตอนเกษียณอยากมีมรดกให้คนข้างหลังหรืออยากจะลดหย่อนภาษีในแต่ละปีมาหาเราที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและถามหาผลิตภัณฑ์จาก Tip Life เราจะช่วยคุณวางแผนเพื่อให้อนาคตเป็นไปตามที่คุณต้องการ Tip Life พลังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปโทร02-118-5555ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้งรับประกันโดยบริษัททิพยะประกันชีวิตจำกัดมหาชน
2: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
3: ปรึกษา Exim Bank สิ
2: Exim Bank หรอ
3: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
2: Exim Bank
3: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
4: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014332เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
5: ผู้ประกอบการรายเล็กทำธุรกิจสิ่งสำคัญคือการบริหารเงินทุนและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเลือกคนที่พร้อมจะเดินไปกับคุณ SME D Bank คือเพื่อนคู่คิดธุรกิจที่จะช่วยพัฒนาคู่เติมทุนโอกาสมาแล้วรีบคว้าไว้เลย SME D Bank ช่วยเติมพลังธุรกิจของคุณให้เติบโตไปได้ไกลกว่าที่เคยสอบถามรายละเอียดหรือปรึกษาเราได้ที่ SME D Bank ทุกสาขา SME D Bank ธนาคารเพื่อ SME ไทย
6: กำลังอยากมีบ้านหวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
7: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้นได้ในงาน Thailand Smart Money อีเวนต์การเงินการลงทุนที่รวมหลากหลายการลงทุนไว้ในที่เดียวชาวระยองพบกัน 26-29 มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลระยองและชาวอุบลราชธานีพบกัน 17-19 กรกฎาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบลลงทุนในงานลุ้นรับแท่งเงินหนัก50กรัมและมาสร้างอนาคตที่มั่นคงไปด้วยกัน
8: เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะกับเรียนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนไปละค่ะว่าเราเชิญดร.ปิยศักดิ์มานสันนะคะหัวหน้านักวิจัยเศรษฐกิจฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ InnovestX นะคะบริษัทการเงินการลงทุนในกลุ่ม SCBX นะคะก็มาพูดคุยกับเราในวันนี้ละค่ะหวังว่าดร.ปิยศักดิ์นะคะจะมีมุมมองนะคะถึงเรื่องของบรรยากาศนะคะโลกกลับทิศนะเปลี่ยนเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจากขาลงเนี่ยนะคะมาเป็นขาขึ้นหรือเราจะเป็นยังไงกันต่อไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าจากการประชุมก็ดูเหมือนว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะคะน่าจะใช้เพื่อที่จะเป็นตัวต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อย่างที่คุยกับคุณชัชนนท์ไปเมื่อสักครู่ก็บอกนะคะว่าเออนะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในถึงจนถึงภายในสิ้นปีนี้ดีไม่ดีอาจจะต้องขึ้น 1-2 ครั้งนะคะแต่ว่าดร.ปิยศักดิ์นะคะจะมองอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชภาครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะตอนนี้ก็เราทุกโลกมันหนีไม่พ้นจะต้องดูเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะก็คือเงินเฟ้อมันยังสูงอยู่แล้วก็พอพูดถึงมันแบบนี้ก็เฟดนะคะก็มาคุมเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ECB ก่อนหน้านี้ BOJ ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นดอกเบี้ยไปล่วงหน้าแล้วด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยนะคะค่ะดร.มองภาพอย่างไรบ้างคะบรรยากาศแบบนี้ค่ะ
1: ก็มองว่าดอกเบี้ยขาลงคงหมดนะครับผมแต่ว่าเรื่องขาขึ้นเนี่ยถ้าด้านในมุมมองของ InvestX เราก็อาจจะมองไม่ยังเรียกว่ายังไม่ชัดเจนนะครับว่าตัวสหรัฐเนี่ยจะขึ้นหรือเปล่านะครับผมแน่นอนทางฝั่งของ ECB กับของยุโรปกับทางฝั่งของญี่ปุ่น

0: มีสิทธิ์ขึ้นได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับผมนะแต่ถ้าเราไปดูไส้ในของตัว dot plot แล้วการคาดการณ์แล้วเนี่ยจะพบว่าจริงๆเนี่ยมีความจริงอย่างหนึ่งอย่างแรกก็คือตัวประธานเฟดคนใหม่ก็คือ คุณเควินวอลช์เนี่ยไม่ได้โหวตใช่ไหมครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าถ้าไปดูเรื่องของค่าคะแนนที่เลือกมากสุดหรือว่าที่เรียกว่าฐานนิยมนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเอาตัวอัตรามาดูกันเนี่ยว่าคนเลือกคณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยเลือกตัวสกอร์ตัวดอกเบี้ยที่เท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าดอกเบี้ยที่เป็น 3.6 เนี่ยนะครับผมก็คือระดับปัจจุบันเนี่ยมีคนเลือกมากสุดนะฮะเพียงแต่ว่าในคราวที่แล้วเนี่ยในคราวที่เดือนมีนาเนี่ยคนที่เลือกเนี่ยเป็นคนเลือกแล้วก็พอๆกันระหว่างคงกับลงนะฮะแต่ลงเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนที่มองว่าลงมากกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าครั้งที่ในเดือนมีนาเนี่ยเหมือนลงครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการในเลือกที่คงเนี่ยเยอะสุดนะครับผมนะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเลือกเป็นขึ้นนะฮะแต่ว่าคะแนนแต่ละอันเนี่ยน้อยกว่าฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเอามาเรียงกันแล้วเนี่ยที่เรียกว่ามัธยฐานแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ดูค่ากลางเนี่ยตัวค่ามีเดียนหรือมัธยฐานเนี่ยมันเลยกลายไปเป็นขึ้นครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือภาพที่เราเห็นกันคราวนี้เราก็อาจจะต้องคิดว่าแล้วคนที่อย่างคุณเควินวอลช์เนี่ยนะครับผมซึ่งเข้ามาแทนคุณสตีเฟนมิลันซึ่งเคยเป็นตัวคณะกรรมการ FOMC ที่มาจากคุณทรัมป์ใช่ไหมถ้าเราจำกันได้คุณสตีเฟนมิลันซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีทรัมป์ในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเป็นขาพิราบมากคือพร้อมที่จะลดดอกเบี้ย2ครั้งหรือ50บิปนะฮะถ้าเผื่อท่านอื่นฮะยกให้25บิปหรือว่าถ้าเผื่อมีความเสี่ยงท่านอื่นคงเนี่ยท่านนี้ก็จะลง25บิปเป็นอย่างน้อยพอท่านนี้ออกไปแล้วก็คุณเควินวอลช์เข้ามาแล้วคุณเควินวอลช์ไม่ลงด้วยนะครับผมฉะนั้นตัวเรื่องของจุดเนี่ยมันก็เลยเบ้เป็นขาขึ้นไปนะครับผมนะอันนี้ก็เลยเป็นภาพที่ถ้าสมมุติว่าแค่คุณเควินวอลช์เข้ามาดอทไปด้วยแล้วดอทที่ตรงกลางที่เดิมเนี่ยคะแนนของคนที่อยู่ตรงกลางก็จะเยอะกว่าก็จะทำให้ตัวดอทพอตเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือพูดง่ายๆคือไม่ลงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะฮะอันนี้ประเด็นที่จะเรียกว่าที่2ที่3ก็ได้ประเด็นอีกประเด็นนึงก็คือเราอาจจะต้องดูในเรื่องของถ้าความกังวลมีมากขึ้นก็อาจจะต้องดูในเรื่องของราคาน้ำมันเนอะเพราะว่าตัว อย่างการคาดการเศรษฐกิจเนี่ยตัวเรื่องของคณะกรรมการก็คาดการเงินเฟ้อสูงขึ้นนะจากตัวคอร์ PCE จาก 2.7 เป็น 3.3 ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับก็คือมองภาพว่ามีความกังวลในเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นแต่ถ้าไปดูในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อในเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักมันคือราคาน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันถ้าสำเร็จรูปถ้าน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยตอนนี้อย่างเบรนท์ก็อยู่แถวๆ80นะก็ลงมาค่อนข้างเยอะราคาน้ำมันสำเร็จรูปในอเมริกาซึ่งมีผลต่อเงินเฟ้อในอเมริกาชัดเจนเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่า4ดอลลาร์แล้วจากพีคที่อยู่แถวๆ 4.5
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้มันบ่งชี้ว่าแรงกดดันในเรื่องของเงินเฟ้อมันเริ่มลดลงสิ่งที่เราอาจจะต้องยอมต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดคือตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของเงินเฟ้อมันเพิ่งขึ้นมาเพราะว่าตัวเลขมันช้าใช่ไหมมันเป็นรายเดือนแล้วคงต้องดูกันแต่ว่าถ้าพัฒนาการล่าสุดอย่างที่เราเห็นสงครามอย่างน้อยคือเปิดช่องแคบเฮอร์มุสแหละราคาน้ำมันลดลงได้แหละนะครับผมพอแต่อาจจะลงไม่มากแต่ก็ลงได้แหละสิ่งที่ต้องดูต่อไปคือแล้วมันจะทำให้ความแรงกดดันเงินเฟ้อในทุกประเทศโดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยลงได้บ้างหรือเปล่าซึ่งถ้าเผื่อในการประชุมในการแถลงตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนมิถุนาซึ่งก็จะรายงานในเดือนกรกฎานะน่าจะเป็นประมาณวันที่8หรือวันที่10กว่าเนี่ยที่เป็นช่วงต้นเดือนเนี่ยถ้าออกมาว่าแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มลงตามน้ำมันที่ราคาน้ำมันที่ลงในตอนนี้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่า move ต่อไปของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเห็นภาพใช่ไหมฮะคือภาพในตอนนี้เนี่ยคนกังวลกันเพราะว่าเงินเฟ้อมันตามตัวเลขน้ำมันอยู่แล้วมันเพิ่งเริ่มขึ้นในขณะที่น้ำมันเนี่ยขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วลงแล้วเพราะว่าพัฒนาการมันเริ่มคลี่คลายในฝั่งของตัวหนอกลางฉะนั้นสิ่งนี้คงต้องจับตาเรา มองว่า

0: น้อยแหละโอเคถ้าเป็นภาพใหญ่คือเรามองแบบเหมือนกับที่อื่นๆว่าดอกเบี้ยขาลงเนี่ยคงหมดแล้วซึ่งเราพูดประเด็นนี้มาสักพักหนึ่งแล้วว่าพอเกิดสงครามเนี่ยเราตัดความน่าจะเป็นในการที่จะลดดอกเบี้ยเนี่ยไปเลยแต่ไอการขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับภาพของเศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟ้อซึ่งเศรษฐกิจโอเคก็ไม่ได้แย่มากในกรณีของอเมริกาแต่ว่าตัวเงินเฟ้อก็สูงขึ้นในช่วงแรกสูงขึ้นเร็วจริงแต่ในช่วงต่อไปที่เงินเฟ้อน้ำมันเริ่มลดลงเนี่ยความเสี่ยงของเงินเฟ้อจะยังขึ้นต่อไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับตาดูซึ่งในการคาดการณ์หลักของเราเชื่อว่าภาพของเงินเฟ้อจะเริ่มลดลงในเดือนเนี่ยตัวเลขในเดือนมิถุนายนจะเริ่มลดลงใช่ใช่แล้วก็จะทำให้เฟดเนี่ยคงดอกเบี้ยทั้งปีนี้ครับผมครับ
1: อืมค่ะเราในมุมของเราจะมองว่ายังไงก็คือในปีนี้ที่เหลืออีกประมาณ 3-4 ครั้งเนี่ยไม่น่าจะขึ้นแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ใช่ใช่ ก็มองเป็นภาพประมาณนี้ครับคืออีกอย่างที่น่าสนใจคือถ้าเกิดกลับไปที่ dotplot อย่างที่ว่าเนี่ยdotplot กลางในมองภาพว่าขึ้นครั้งหนึ่งแล้วปีหน้าเนี่ย ลงครั้งหนึ่งกลับมาเป็นอัตราเดิมที่ 3.6 แล้วก็ปี2027เนี่ยก็ลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเป็น 3.4 แล้วก็ระยะยาวนี่ก็ลงอีกครั้งหนึ่งเป็นประมาณ3นั่นบ่งชี้ว่าจริงๆเฟดเนี่ยจริงๆคืออยากที่จะลงดอกเบี้ยในภาพยาวใช่เพราะว่าถ้าเผื่อเงินเฟ้อกลับมาเข้าสู่เป้าหมายแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะคงดอกเบี้ยไว้สูงมากนะแต่ก็อาจจะสูงกว่าเงินเฟ้อนิดนึงอาจจะแถวๆ 3% นะครับผมนะฉะนั้นถ้าเป็นภาพเช่นนี้เนี่ยแล้วเราเชื่อตามภาพเลยว่าเฮ้ยในช่วงสั้นๆเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งนึงแล้วค่อยต่อไปค่อยลงอ่ะคำถามคือในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดอกเบี้ยเคยขึ้นครั้งหนึ่งไหมคำตอบคือไม่เคยคือถ้าขึ้นก็ต้องขึ้นต่อเนื่องถ้าลงก็ต้องลงต่อเนื่องยกเว้นการขึ้นครั้งเดียวแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นลงหรืออะไรอย่างอื่นนั่นคือเพราะว่าขึ้นแล้วมันเกิดวิกฤต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเราก็เลยเชื่อว่าครับอะไรนะครับ
1: คือมันจะไม่ค่อยไม่แกว่งว่าครั้งนี
0: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือทิศทางดอกเบี้ยมันจะไม่แกว่งไปแกว่งมามากนักถ้าเราจำกันได้คือทิศทางดอกเบี้ยในครั้งที่ผ่านมาตอนนี้มันเกิดมาจากการที่ลงอย่างต่อเนื่องนะเราลงจาก 5.4 มาต่อเนื่องหมายถึงเฟดลงจาก 5.4 ลงมาปัจจุบันอยู่ที่ 3.6 ในค่ากลางนะครับผมคือลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยไปสูงเพื่อคุมเงินเฟ้อหลังการรีโอเพนนิ่งหลังโควิดใช่ไหมฮะพอจบเวฟนั้นแล้วเนี่ยตัวดอกเบี้ยเนี่ยเป็นทิศทางขาลงต่อเนื่องเพิ่งมาเริ่มหยุดเอาก็คือครั้งนี้นี่เองช่วงนี้นี่เองเพราะว่าเดิมทีคือคนก็คิดว่าน่าจะลงต่อเนื่องได้นะครับผมอาจจะลงอีกสักครั้งสองครั้งอะไรประมาณแบบนี้นะครับฉะนั้นเราอาจจะต้องดูก่อนพัฒนาการมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องยอมรับว่าโลกในยุคต่อไปเนี่ยค่อนข้างผันผวนขึ้นใช่ไหมเพราะว่าธนาคารกลางหรือว่าอย่างเฟดเนี่ยก็จะเรียกว่าคาดการยากมากขึ้นคุณเควินวอลช์ก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะยึดถือแนวนโยบายที่เรียกว่าเป็นการปิดบังซ่อนเร้นหรือว่า discretion มากกว่าที่จะมีการที่จะเปิดเผยแนวทางในอนาคตนะอย่างชัดเจนตามกฎอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นในระยะต่อไปก็มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าเขาอาจจะเริ่มที่จะไม่มาแถลงข่าวหรือยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีดอทพลอตอีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่ใช่คือฉะนั้นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปเนี่ยตัวนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักลงทุนเนี่ยคงต้องติดตามใกล้ชิดแล้วก็ต้องคาดการทิศทางเศรษฐกิจเองแล้วก็ต้องดูซึ่งดีไม่ดีอาจจะถูกต้องก็ได้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราหมายถึงนักลงทุนนักเศรษฐศาสตร์ได้เชื่อตามคำพูดของเฟดพอสมควรแล้วบางทีเนี่ยเฟดก็คือพวกเราในที่บางทีก็คาดผิดใช่ไหมพอคาดผิดแล้วเราไปแอคตามหมายถึงเราไปทำเรื่องของการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์ตามเรื่องของภาพที่ทางเฟด
1: ไ
0: ปใช่มันก็เลยทำให้มั่วกันไปใหญ่ใช่ฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นอาจจะเป็นภาพที่ถูกต้องมากขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ว่าแน่นอนการลงทุนต่อไปเนี่ยจะยากมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าสัญญาณจากเฟดจะเงียบฉะนั้นเราก็ต้องคาดการเอาเองครับผมครับ
1: ค่ะดร.ครับมีเวลาอีกประมาณสัก 2-3 นาทีนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะอธิบายยังไงดีคะว่านักลงทุนเนี่ยควรจะปรับกลยุทธ์หรือวางตัวยังไงจะลงทุนกันแบบไหนดีในภาวะที่มันโอ้มันยากขึ้นแบบนี้ค่ะ
0: ครับคือเรามองว่าอย่างไตรมาสที่3เนี่ยจะเป็นไตรมาสที่เรียกว่า ผันผวนขึ้นนะครับผมแต่ว่าทุกอย่างมันเปิดหน้าเอาหมดแล้วเนี่ยที่เราเห็นหมดแล้วสงครามก็เริ่มยุตินะฮะตัวเรื่องของตัวดอกเบี้ยนี่อาจจะยุติขาลงแล้วก็มีแนวโน้มอาจจะขึ้นบ้างแต่ก็ถ้ามุมเราก็อาจจะขึ้นไม่มากนักอะไรต่างๆฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเราเชื่อว่าในไตรมาสนี้เนี่ยvaluation สูงๆอย่างพวกทงพวกเทคเนี่ยก็ถือว่าสูงระดับหนึ่งก็อาจจะมีการย่อการดีคลายลงบ้างนะครับผมนะฉะนั้นการลงทุนก็อาจจะต้องระมัดระวังแต่ว่าพูดถึงก็เป็นรูมที่น่าสนใจในการลงทุนและก็อาจจะมีทิศทางที่เปลี่ยนกลุ่มเล่นได้ในกรณีของภาพของโลกนะครับส่วนในกรณีของเอเชียเนี่ยเราอาจจะ เริ่มจับตามองมากขึ้นมีสัญญาณความเปลี่ยนจากทางฝั่งของตัวประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งอินเดียเวียดนามเนี่ยก็ดูมีความเสี่ยงเงินไหลออกในช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเฮ้ยอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะยังน่ากังวลเพราะว่ามันเขามีความเสี่ยงเชิงโครงสร้างในระดับหนึ่งนะฮะแต่อย่างบางประเทศอย่างอินเดียอินโดนะครับผมนะอินเดียเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยคือเงินมันก็ไหลออกมาพักหนึ่งแล้วพอสัญญาณมันชัดเจนมากขึ้นว่าสงครามสงบลงอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นก็เริ่มมีเงินไหลเข้าไปก็อาจจะพิจารณาลงทุนใช่ส่วนสุดท้ายคือไทยนี่น่าสนใจว่าเป็นแทบเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ซึ่งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเงินยังไหลเข้าอยู่ถึงแม้จะอ่อนๆก็ตามฉะนั้นถามว่าน่าลงทุนได้ไหมก็คือในภาพของเราสำหรับประเทศไทยนี่คือลงทุนได้นะครับอาจจะต้องเลือกในเรื่องของการลงทุนบ้างแล้วกันนะครับผมซึ่งในมุมที่เรามองเนี่ยก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนกลุ่มนะครับผมมาเล่นในเรื่องของตัวฝั่งในประเทศมากขึ้นนะครับผมอย่างเช่นหุ้นที่เราเลือกก็คืออย่างเซนเทลอย่าง CPN เนี่ยก็คือในประเทศนะหรือว่ากัฟก็คืออันนี้ก็คือเรื่องของตัวพลังงานนะครับผมแล้วก็ไอตัวเรื่องของ Renewable ด้วยฮาน่าแล้วก็WHA อันนี้ก็จับไปกับกระแส AI ซึ่งก็เป็นทิศทางในเรื่องของการเติบโตในอนาคตก็แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกระแส FDI ซึ่งมาแรงในช่วงนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็คือเป็นภาพหนึ่งที่เราแนะนำสำหรับกลยุทธ์ในไตรมาสนี้ครับผมครับ
1: โอเคได้ค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันอีกอัปเดตสถานการณ์กันเดี๋ยวดูเรื่องผลดำเนินงานไตรมาส2ด้วยอะไรด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังเวลาเราหมดแล้วละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
2: เศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
3: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
4: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
3: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
4: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
3: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
5: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
8: ปรึกษา Exim Bank สิ
7: Exim Bank หรอ
8: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
7: Exim Bank
8: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
9: กำลังอยากมีบ้านวางแผนการเงินหรือต้องการต่อยอดความมั่งคั่งด้วยการลงทุนอยู่หรือเปล่า
10: ทุกเป้าหมายทางการเงินเริ่มต้น
11: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดติดตามแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีสั่งเร่งเดินหน้า9โครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งคาดการสามารถช่วยพื้นที่เกษตรกว่า 20,000 ไร่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วัดท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำชีโดยระบุว่าพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนเนื่องจากแม่น้ำชีหนุนสูงจนไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำน้ำสาขาได้ขณะที่ช่วงฤดูแล้งกลับขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรเบื้องต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานได้วางแผนระยะเร่งด่วนด้วยการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวเมื่อน้ำชีหนุนสูงพร้อมเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ยังเตรียมเดินหน้าโครงการระยะสั้นอีก9โครงการทั้งการพัฒนาแก้มลิงปรับปรุงระบบสถานีสูบน้ำและสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งหากโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได้กว่า 22,000 ไร่ครอบคลุม4ตำบลช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้อีกกว่า 5,000 ไร่ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบกระบือในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ต่อไปด้วยพาณิชย์จังหวัดตรังจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-40 อย่างต่อเนื่อง
17: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัดให้แก่ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดร้อยละ20-40อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทั้งนี้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในราคาประหยัดมากกว่า100รายการรวมทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการในจังหวัดตรังมาร่วมจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายและเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนซึ่งประชาชนให้ความสนใจในการเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากสามารถลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า 30% ยอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
12: ประธานกรรมาธิการการสื่อสารยืนยันโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านบาทสุดคุ้มค่ามุ่งพัฒนาคนและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลเตรียมเชิญเอกชนร่วมหารือ TOR สัปดาห์หน้านายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทหลังลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ระดับโปรของภาคเอกชนโดยโครงการนำร่องนี้กำหนดไว้ที่5ล้านสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่คุ้มค่าเพื่อนำ AI มาประยุกต์ใช้กับการศึกษาการค้าและการแพทย์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลส่วนข้อกังวลเรื่องร่างขอบเขตงานหรือ TOR ยืนยันว่ารัฐบาลจะจ่ายเงินเฉพาะสิทธิ์ที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนรายใดอย่างแน่นอนทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้คณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนภาคเอกชนด้าน AI เข้ามาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนจะนำผลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนของโครงการทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอานรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพรายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอะไรจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลหรือพิธีกรรมต่างๆเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะท่านอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆก็พิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรืองพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจหรือเข้าไปใน Facebook ผมชื่อว่าวัญชัยสุพรรณครับก็กระแสมีคนถามกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วทุกคนก็ยังปรารถนาแล้วทุกคนก็ยังใฝ่ฟ้าที่จะหาให้มาอยู่ในความครอบครองเพราะมีความเชื่อว่านี่คือสุดยอดของมหานิยมมหาเสน่ห์มหาเมตตาคือสีพึ่งครับครับสีพึ่งนะฮะเราให้ดูนี่คือสีพึ่งรวมพุทธคุณนะสีพึ่งรวมพุทธคุณนะฮะครับซึ่งผมได้เก็บสะสมมา เรียกว่าจากรับมาเนี่ยจากคนที่เขาเก็บมาร่วม100ปีแล้วจากผมมาก็ประมาณ40ปีแล้วก็ด้วยมนต์สารพิเศษที่อยู่ข้างในนะฮะครับก็จะมีมหาสังแล้วก็จะมีปลัดขิกแล้วก็จะมีนกสลิกาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าลูกปัดจากคลองท่อมจากอู่ทองแล้วก็จะมีข้าวตอกพระร่วงแล้วก็จะมีข้าวสารหินแล้วก็จะมีมวลสารต่างๆจะมีปลัดนะฮะปลัดขิกก็คือพระศิวะแล้วก็จะมีหลากหลายอย่างต่างๆเยอะแยะมากมายครับก็อยู่ด้านในนะของในตลับสีพึ่งนี่เป็นตลับซึ่งทำจากไม้ระมุดแกะเขาเรียกกึ่งเป็นรูปจันทร์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องลายคามลายคามนี่ก็จะมีชัดเลยนะจะมีปลาปลานี่ก็คือเป็นลูกปัดสมัยอายุพันเป็นพันปีแล้วก็จะมีปลัดขิกเป็นเนื้อกระปังหาขาวนะฮะแล้วก็จะมีเบี้ยเป็นสัญลักษณ์ของพระแม่อุมาเรื่องความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะพระแม่ชีบุญเรือนพระพุทโธซึ่งพบที่กุวัดสารนาถก็อยู่ข้างในนะฮะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะหลวงพ่อทวดเยอะแยะมากมายนะข้างในนี่คือมวลสารที่พิเศษที่ตั้นมานะแต่นี้เรามาพูดถึงเรื่องสีพึ่งโบราณเนี่ยการกวนสีพึ่งเนี่ยเขาจะต้องนำเอามวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์นอกเริ่มต้นก็คือจากรังพึ่งรังพึ่งเขาก็ต้องไปหาเอาต้นไม้ที่เป็นมงคลเช่นต้นขนุนป่าต้นไทรใบขนุนต้นคูนต้นทองหลางต้นสักนะต้นมะยมแล้วก็เป็นรังพึ่งที่ฝังตะวันเขาบอกว่าได้รับพลังจากสุริยเทพนะจากสุริยเทพก็คือฝังตะวันเวลาตะวันขึ้นเพราะว่าตะวันขึ้นทางนี้นะรังพึ่งอยู่นี่มันจะส่องมาเขาเรียกฝังตะวันได้รับพลังจากสุริยเทพก็คือจากพระอาทิตย์นะฮะครับพอตอนกลางคืนก็ได้รับพลังจากจันทราก็คือความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายเขาจะนิยมเขาเรียกว่าพีก็คือเทวตาพีก็ต้องขออนุญาตทวยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วก่อนที่จะขึ้นไปเอาก็ต้องรอให้พึ่งเนี่ยล้างไม่ใช่ว่าพึ่งมันเป็นแล้วไปตีมามันไม่ใช่ต้องรอให้พึ่งเนี่ยล้างทิ้งรังยารังแล้วก็เอาเชิงเขาไม่ได้เอาหัวน้ำหวานนะฮะครับท่านที่ชมรายการอยู่นะเขาจะเอาเชิงมาเนี่ยเอามาแล้วก็มากวนผสมกับมวลสารต่างๆแล้วก็ลงเอาลงมาเนี่ยเขาจะห่อด้วยผ้าขาวแล้วก็ก่อนจะลงมาเขาจะรองด้วยใบตองคือขั้นตอนจริงตามโบราณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยต้องมีจุดธูปเรียกว่าต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่เนี่ยต้นไทรใบขนุนที่อยู่ภูพานครับที่ผมได้ไปศึกษาที่ผมได้ไปดูมาแต่เขาไม่ให้ถ่ายคลิปเขากลัวจะมีปัญหาเพราะว่ามันเป็นต้นไม้มันเป็นพึ่งที่เขาสงวนนะเขาจะตั้งราชวัตรฉัตรทงไว้รอบเลยนะแล้วก็จะมีขนมต้มขนมแดงนะแล้วก็จะมีเหล้าขาวเหล้าขาวเนี่ยราดรอบเลยเหล้าขาวเนี่ย45ดีกรีเนี่ยผมก็ถามว่าทำไมต้องเหล้าขาวเขาบอกว่าให้สัมภเวสีวิญญาณที่แสวงหาที่เกิดที่มาดูแลและคอยมาเฝ้าว่าจะต้องกินกินสิ่งอะไรพวกนี้เขามีความเชื่อเขาบอกให้เขากินให้อิ่มก่อนก็คือเหล้าเนี่ยราดเหล้าเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงเทพสื่อถึงอสูรสื่อถึงมารนะแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์นะฮะครับพิธีกรรมต่างๆต้องมีเหล้านะฮะครับบางท่านบอกว่าห้ามกินเหล้าเราก็ไม่อยากจะไปคัด
ไม่อยากจะไปเถียงเหล้านี่กินได้หมดนะฮะครับที่ห้ามคือกินแล้วคลองสติไม่อยู่กินแล้วเมากินแล้วขาดสตินี่ครับเขาจึงห้ามนะฮะตอนนี้การที่เอารังผึ้งมาจากรังต่างๆรอให้มันล้างทิ้งรังแล้วก็เขาก็จะปีนขึ้นไปที่เขาเรียกว่าพระองค์พระองค์ก็คือตอกลูกสลักตามต้นไม้แล้วก็เอามือเอาเท้าเหยียบเหยียบเหยียบขึ้นไปแล้วก็มีเชือกรัดกันล่วงนะฮะเสร็จแล้วก็ต้องด้วยเอามีดอาคมนี่ก็สำคัญนะเขาเรียกว่ามีดอาคมหรือถ้าสมัยหลวงพ่อเดิมเขาเรียกว่ามีดฟานช้างมันจะเล่มใหญ่ครับเอาไปตัดเฉพาะเชิงมานะฮะหรือถ้าว่ากิ่งไม่ใหญ่เขาก็เอามาทั้งอันเลยทั้งที่ว่าเกาะนะฮะที่ทั้งเกาะเลยเพราะว่าไม้เนี่ยก็เอามาทำเป็นประหลักขิกเอามาทำเป็นไม้มงคลเอามาทำเป็นไม้ขู่ได้หมดเลยนะฮะก็แล้วแต่เขาจะมาทำอะไรนะฮะเสร็จแล้วเอารังผึ้งมาก็ข้างล่างเนี่ยก็จะรองด้วยใบตองนะบางท่านก็เอาผ้าขาวไปรองเลยผ้าขาวไปรองแล้วก็ห่อแล้วก็มาตั้งในเขาเรียกราชวัตรฉัตรธงจากนั้นก็อัญเชิญกลับไปนะแล้วเมื่อรวบรวมมวลสารได้เยอะไม่ว่าจะเป็นเกสรดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นว่านมหามงคลต่างๆเช่นเสน่ห์จันทร์ขาวเสน่ห์จันทร์แดงเสน่ห์จันทร์เหลืองเสน่ห์จันทร์เขียวหรือว่านพญาดอกทองหรือว่านสาวหลงหรือว่านอะไรต่างๆที่มันเป็นมหานิยมแล้วก็กาฝากต่างๆเขาก็จะเอามาบดนะเอามาบดหรือว่าเอามาหั่นหั่นแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวมุ้งแล้วก็เอาน้ํามันมะพร้าวมาเคี่ยวเอาน้ำมันมะพร้าวมาเคี่ยวจนได้น้ำมันแล้วก็เอาตรงนี้ลงไปแล้วก็เอารังผึ้งเนี่ยลงไปนะฮะครับลงไปเคี่ยวลงไปกวนจนมันเป็นเหนียวเหนียวเขาก็ใส่วัสลีนลงไปเสร็จแล้วก็นำเอามวลสารพวกนี้ออกมานำมวลสารพวกนี้ออกมาก็จึงได้สีผึ้งที่แท้นะฮะจากนั้นก็จะไปให้เกจิอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยทั้งเป่าทั้งเสกนะฮะแล้วก็จะมีเอาไปบรรจุตลับแบบที่ผมได้มาอย่างเงี้ยตลับที่ผมได้มาเนี้ยจะมีของใส่เข้าไปอาจจะเป็นมหาสังอาจจะเป็นพระศิวลึงหรือประหลัดขิกหรือจะเป็นเขาเรียกสาลิกาหรือจะเป็นลูกปัดหรือจะเป็นข้าวตอกพระล่วงหรือจะเป็นข้าวสารหินหรือจะเป็นเหล็กไหลก็มีความเชื่อว่าอันไหนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ขลังก็จะใส่ไปนะฮะแล้วก็นำไปให้เกจิอาจารย์เนี่ยได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกระปังหาก็จะมีปลาก็คือเป็นปลาโบราณที่ขุดพบที่คลองท่อมอายุมา2ธรรมันปีที่แล้วเขาบอกปลาเนี่ยมันจะไม่อยู่นิ่งอยู่ในน้ำ มันจะว่ายตลอดเวลาถ้ามันนิ่งเมื่อไหร่คือมันตายนะก็มีความเชื่อเกจิอาจารย์จึงได้นิยมทำปลาตะเพียนทำปลาต่างๆนี่ค่อนข้างที่เยอะเลยด้วยมวลสารที่นำมากวนสีพึ่งนะฮะครับทีนี้ถามว่า ไม้กระทะต้องทำยังไงกระทะก็ต้องเป็นกระทะเนื้อสำริด หรือเป็นเนื้อชินครับ อย่าลงอักขระไว้ทั่วไปเลยนะลงอักขระไว้ทั่วใบเลยลงอักขระทั่วใบเลยแล้วก็เอาอิฐมาตั้ง เป็น3 มุมก็เป็นความเชื่อว่าหรือ4 มุมคือท่าทั้ง4โดยมากก็นิยม4 มุมก็คือนมัสพทะคือท่าทั้ง4การตั้งท่าแล้วก็ลงอักขระที่อิฐที่กระทะนะฮะแล้วก็ไม้ฟืนน่ะเขาเรียกฟืนที่จะสุมเข้าไปเป็นไฟจะเป็นไม้คูนจะเป็นไม้สักจะเป็นไม้มะยมจะเป็นไม้มะขามจะไม้กันกาวหรือจะเป็นไม้พยุงนะหรือจะเป็นไม้ประดู่ครับไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะใส่เข้าไปหรือเป็นไม้ไผ่สีสุกก็มีความเชื่อว่าไม้พวกนี้มันจะไปส่งเสริมนะอย่างไม้ขนุนก็จะมีคนเกื้อหนุนจุนเจือไม้มะยมก็ไปไหนก็จะมีนิยมชมชอบไม้สักเขาบอกว่าจะเลิกเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งเพิ่มหน้าที่การงานก็คือสักยศถาบรรดาสักไม้มะขามก็คือป้องกันคนอิจฉาริษยาป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันมนุษย์และเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีนะครับไม้พยุงก็คือ พยุงให้ตัวเราเนี่ยขึ้นมาไม้คูนก็คือธรรมชาติคูณทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดีให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็เรียกว่าคูณนะขับเสร็จแล้วก็ทำพิธีก็จะมีพระมาเจริญพุทธมนต์
บทต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบบางทีท่านก็ไม่ได้ออกมาเสียงดังแต่ที่เสียงดังคือพุทธคุณ108อิติปิโสครับอิติปิโสสวด108นะฮะแล้วก็จะมีคาถามหามงคลต่างๆมหาฉิมพีหรือคาถาต่างๆที่เป็นมงคลต่างๆนะฮะคาถาเรียกทรัพย์แล้วก็ณต่างๆนะฮะณปัตตลอดณมหาเศรษฐีณเมตานะเขาก็จะลงไปเลยพระสวดเสร็จแล้วก็เคี่ยวเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็จะเอากระทะเนี่ยมาพักก็มาลงอักขระอยู่ข้างบนเนี่ยลงเป็นพุทธซ้อนเป็นณหน้าทองเป็นณมหานิยมเป็นณมหาเสน่ห์ก็แล้วแต่เกจิอาจารย์องค์ไหนที่จะร่ำเรียนมาการลงเนี่ยนะฮะครับก็ตามตำรับตำราที่เกจิอาจารย์แต่ละองค์ที่เรียนมานะฮะเสร็จแล้วก็จะนำเอามาพักเอามาใส่ขันเอามาใส่องค์เอามาใส่บาตรเสร็จแล้วก็จึงจะมาตักแยกเป็นกองเป็นตลับเล็กๆนะฮะครับเพื่อจะจำหน่ายจะแจกให้กสิยานุสิตหรือคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาแต่นี้การใช้สีพึ่งเนี่ยการใช้ยังไงโบราณเนี่ยจำเป็นมากเลยสีพึ่งเนี่ย1การปากแตก2เวลากินกับหมากเขาจะต้องสีก่อนท่านสังเกตนะในเครื่องหมากโบราณหรือในเครื่องพิธีต่างๆในตะกร้าในกระเช้าเนี่ยจะมีตลับสีพึ่งนะฮะถ้าคนมีฐานะหน่อยก็จะเป็นทองคำโรงยาราชาวดีถ้าคนฐานะรองมาก็จะเป็นเงินถมหรือโรงยาหรือจะเป็นตลับไม้แบบนี้เขาจะนิยมตลับไม้แบบนี้เลยนะนี่คือกึ่งเป็นลูกจันทร์เขาเรียกลูกจันทร์โบราณนี่คือไม้พุทธนะหรือคูนผมก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอยู่มาอายุมานานแล้วมันจะสีจะคล้ำหมดเลยนะครับเป็นลูกจันทร์สวยงามอันนี้ก็จะเป็นไม้ยุคหนึ่งยุคเก่าฝ่าเป็นเครื่องเคลือบเป็นกลางใสนะปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะแพงหายากและที่สมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนี่ฮะอันนี้จะเป็นสีพึ่งเก่าที่ผมได้นำมาจากครูบาอาจารย์จากพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงนะฮะครับก็บางท่านก็มาขอแบ่งไปนิดหน่อยแล้วก็นำไปผสมแล้วก็นำไปประกอบพิธีเจิมนำไปประกอบพิธีที่สีแล้วไปใส่ตลับนะฮะครับข้างในนี่มีคนจะมาขอเยอะผมไม่ได้ให้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะฮะให้ไปอันอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ถามว่าความรู้สึกเราก็กลัวว่าอันที่ให้มันจะดีสุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ให้ใครเลยแต่ถ้าสีพึ่งเนี่ยมาขอได้มาขอนิดๆหน่อยๆเราก็ส่งให้เราก็ให้ผมไม่ได้ขายนะครับต้องเรียนตรงนี้ผมไม่ได้ขายนะแล้วก็เกจิอาจารย์ก็นำเอาไปใช้เอาไปเจิมหน้านะฮะเอาไปสีปากเวลาพูดจะทำธุรกิจแล้วว่าไปตกลงไปติดต่ออะไรก็ประสบความสำเร็จก็มาหาก็ผมเยอะแยะนะแล้วก็จะมาขอซื้ออย่างตลับใบนี้ก็มีคนจะมาขอซื้อก็ให้ราคาพอสมควรบอกมันขายไม่ได้ถ้าจะให้ก็คือคุณเอาสีพึ่งเนี่ยมาแบ่งไปแล้วก็ไปผสมกับสีพึ่งที่คุณมีอยู่คุณจะได้โดยวิธีไหนก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเชื้ออันนี้ครับเก่าแก่เลยจะมีหอยหมาสังนะฮะแล้วก็จะมีปลัดขิกจะมีข้าวแลกนางฝักเยอะแยะมากมายผมตอบไม่ถูกเลยนะแล้วก็จะมีสาลิกาเป็นนกซึ่งเป็นลูกปัดขุดพบที่คลองท่อมแล้วก็จะมียอดปราสาทกับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นร้อยๆปีซึ่งผมได้มาแล้วก็ประวัติความเป็นมาเราก็ไม่อยากพูดถึงเกจิอาจารย์ที่ว่าอยู่ในนี้เริ่มตั้งแต่หลวงพ่อเงินวัดบางคานหลวงพ่อเอี่ยมวัดตะพานสูงหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวนะฮะเกจิอาจารย์ยุคนั้นมีเยอะแยะมากมายเพราะว่านิยมทำสีพึ่งเสกสีพึ่งแล้วคนนี้ที่ผมไปเอามาที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็เก็บเขาก็มีความเชื่อนะเขามีความเชื่อแล้วตอนนี้เขาอายุมากตอนนี้ก็ละสังขารไปแล้วอายุร้อยเศษละสังขารไปแล้วแล้วก็ไอ้ตลับนี้ครับก็เขาก็บอกว่าผมเนี่ยผมที่จะรักษาได้ถ้าให้คนอื่นแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยรักษาไม่ได้นะแต่ผมเนี่ยมีคนมาขอเยอะพอเขารู้ข่าวเขาก็มาขอบางคนเอาแค่หัวไม่ขีดนิดเดียวนะเขาก็ไปกวนไปผสมแล้วก็ไปใช้เอาไปประกอบพิธีก็ประสบความสำเร็จแล้วก็นั้นเขาก็จะมีเข้าพิธีต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะฮะครับผมก็จะมีเป็นโถที่เก็บไว้เป็นสีพึ่งเรียกว่าร้อยพิธี
หมื่นๆพระเกจิอาจารย์ที่อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกที่เราได้รู้มาพิธีใหญ่สมัยก่อนก็จัดพิธีใหญ่อย่างเงี้ยอย่างผมจัดพิธีที่วัดห้วยมงคลนิมนต์พระมา 5,000 องค์ครับเราก็เอาสีพึ่งชุดนี้เอาเข้าไปพิธีก็ 5,000 องค์เสกที่วัดบางกระพร้อมก็ 1,250 องค์ก็ไปเข้าพิธีก็เหมือนก็เข้าพระ 1,250 องค์เสกไปที่พนมทวนที่พระนเรศวรมหาราชก็พระอีก 1,000 พระองค์ก็เหมือนกันครับเกจิอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่เข้าพิธีใหญ่เนี่ยผมก็เอาสีพึ่งชุดนี้ไปเข้าพิธีใหญ่มาหลากหลายพิธีเลยนะฮะครับอันนี้ก็แล้วก็เราก็จะนำเอาไปมอบให้กับคนที่ให้ที่ควรไม่ควรนะฮะครับการใช้สีพึ่งที่ผมบอกให้ฟังแล้วก็อธิษฐานนะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้า5พระองค์ตั้งธาตุทั้ง4นมัพพทะแล้วก็มหาเทพทั้ง3คือศิวะพรหมนารายณ์แล้วก็ถาอะไรเราก็คุมเลยนะฮะจะเป็นคาถาหลวงพ่อทวดนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพระกวาก็ได้เลยหรือจะเป็นคาถาหลวงพ่อโอปสีผมชอบมากหลวงพ่อคาถาหลวงพ่อโอปสีอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวาคะมามิหังมันคุมหมดเลยผมชอบมากอันนี้คาถาหลวงพ่อโอปสีเนี่ยก็ใช้อยู่ประจำนะใช้อยู่ประจำคือจริงๆอ่ะผมก็ไม่อยากจะมาใช้คาถาที่ว่าบางสิ่งบางอย่างบางทีเราเนี่ยอาจจะลืมอาจจะผิดอักขระมันก็จะวิบัติอย่างเงี้ยให้ผมท่องคาถาบางองค์ผมท่องไม่ได้อย่างหลวงพ่อทวดเนี่ยบางครั้งเราก็ท่องไม่ได้แต่ถ้าขึ้นว่านะโมเรารู้เลยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะครับหลวงพ่อภาษีอรหังสัมมาอรหังสัมมาพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระกุมะเทวาคะมานิหังนี่ครับเราได้แต่บางทีผมท่องไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะเรื่องที่เหลือเชื่อเลยนะครับสีพึ่งรวมพุทธคุณครับที่ผมให้ท่านได้ชมนะฮะก็ถือว่าเป็นสีพึ่งสุดยอดต้องใช้คำว่าสุดยอดเลยนะฮะแล้วก็ทั้งหมดชุดนี้นะฮะทั้งหมดไปแล้วเนี่ยมันก็คงหาลำบากเพราะว่าที่มาที่ไปเนี่ยครับผมได้ที่มาที่ไปนี่ชัดเจนพระผู้ที่ให้ผมเนี่ยก็อายุเป็นร้อยแล้วท่านก็ไม่ได้เรื่องของการแลกเปลี่ยนเรื่องของเงินทองให้ด้วยเพราะว่าให้เป็นสืบสารเรื่องของตำนานเรื่องของสีพึ่งเราก็ไม่เห็นช่วงหลังนี่จะมีเกจิอาจารย์ในกวนสีพึ่งกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับผมก็มีกวนสีพึ่งที่นำไปกวนสีพึ่งที่ต่างแดนอย่างที่พนมบุเรนครับที่มีปรัตถิกที่มีพระศิวะที่มีพ่อแม่ออกมาเป็นพันตัวที่น้ำนี่ไหลผ่านมาแล้วก็จัดพิธีได้มีพระมา200กว่ารูปที่มาประกอบพิธีนะฮะครับมาเจริญพุทธมนต์ทั้งไทยทั้งเขมรนะฮะครับอันนี้เราก็มีภาพท่านเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะฮะคุยเฟื่องเรื่องพระพิธีกวนสีพึ่งที่พนมบุเรนประเทศเขมรท่านจะเห็นเลยแล้วก็พิธีต่างๆว่ากวนสีพึ่งเนี่ยจะขึ้นมาทั้งที่เขมรทั้งที่ลาวทั้งที่ไทยก็ได้จัดพิธีไว้หลากหลายวาระนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของการกวนสีพึ่งการที่มีสีพึ่งรวมพุทธคุณนะด้วยมวลสารต่างๆนะฮะแล้วก็พิธีเขาเรียกว่าการใช้เราก็จะให้มาดูมวลสารอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่ครับชัดๆเลยนะนี่ท่านดูนะชัดๆเลยจะมีประหลัดขิกไม้กระปังหาแดงนะฮะแล้วก็จะมีมหาสังแล้วจะมีข้าวตอกพระร่วงแล้วก็จะมีข้าวสารหินแล้วก็จะมีอะไรเขาเรียกอะไรปลาเป็นหยกแดงนี่ก็ค่อนข้างที่จะหายากครับเป็นลูกปัดที่ขุดพบที่คลองท่อมนะฮะแล้วก็ยังมีอะไรนะหลวงพ่อทวดแล้วจะมีเขาเรียกว่านิลการที่ไม่ชีมูลเรือนได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนะฮะครับเยอะมากผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเยอะมากขนาดไหนนะครับแล้วก็ใส่ตลับที่ขุดพบที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่กุต่างๆเนี่ยนึกไม่ออกเลยพอถึงตรงนี้นึกไม่ออกเลยนะครับแล้วก็นี่คือตลับไม้ครับก็จะมีมหาสังนะแล้วก็จะมีพระนะหลวงพ่อทวดพระแม่ชีบุญเรือนเสกแล้วจะมีข้าวตอกพระลูกที่แม่ชีอธิษฐานจิตแม่ชีบุญเรือนนะแล้วจะมีเขาเรียกอะไรนะข้าวสารหินแล้วก็จะมีสาลิกา
ซึ่งขุดพบที่คลองท่อมเป็นนกสาริกาก็มีความเชื่อว่านกสาริกานี่เป็นนกที่มหานิยมมหาเมตตาเลยนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของสีพึ่งรวมพุทธคุณผ่านพระเกจิอาจารย์มาเป็นหมื่นๆองค์แล้วก็ผ่านพิธีมาเป็นร้อยองค์นะฮะครับขณะนี้ท่านได้ฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็จะแพร่ภาพทั้งภาพทั้งเสียงออกอากาศทั่วโลกทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึงบ่าย 2:00 น.ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องพิธีโกนสีพึ่งในแดนไกลไม่ว่าจะเป็นพนมกุเรนจะเป็นภูเขาไฟแล้วก็นำสีพึ่งชุดนี้ไปให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอธิษฐานจิตปลุกเสกอีกวาระหนึ่งนะฮะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็แล้วก็เราก็จะให้ทุกท่านประสบพบแต่สิ่งดีประสบพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้า5พระองค์ทวยเทพเทวดาพระศิวะพระพรหมละลายและหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจนดลบันดาลให้ทุกท่านจงประสบพบแต่สิ่งดีประสบพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลจะคิดจะทำอะไรก็สมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมวันชัยสุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จะนำเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอาจารย์เครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับท่านสามารถพิมพ์เข้าไปว่าคุยเฟื่องเรื่องพระเข้าไปใน YouTube เข้าไปในแฟนเพจท่านก็จะพบนะครับรายการผมนะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงเรื่องสีพึ่งรวมพุทธคุณแล้วก็ได้นำมวลสารต่างๆมากวนสีพึ่งแล้วก็วิธีใช้แต่นี้เราจะพาทุกท่านไปแดนไกลครับการกวนสีพึ่งที่พนมบุเรนที่ประเทศเขมรพนมบุเรนจะมีปลัดขิกเนี่ยที่พระเจ้าชัยวรมันที่7เนี่ยแกะภูเขาทั้งลูกปลัดขิกเป็นพันองค์พระศิวะเป็นพันให้น้ำไหลผ่านแล้วพร้อมทั้งแม่อุมาขับลงมาที่เสียมเรียบให้ประชากรท่านได้อาบได้ดื่มได้กินจากน้ำมหาเทพนะฮะขับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะท่านไปดูเราก็ไปประกอบพิธีการโกนเสียพึ่งที่ประเทศพนมบุเรนได้นิมนต์พระของเขมรและไทยประมาณ200พระรูปได้มาประกอบพิธีสวดทยันโตครับก็ในพิธีต่างๆนะฮะครับพระไทยเราก็มีเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ดมทรัพย์สลีพุทโตวัดเวรุวันธรรมรามอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็หลวงพ่อบุญหลายนะวัดปุณเนียมอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเลยที่พนมบุเรนนะฮะครับก็เกิดปาฏิหาริย์คนกลัวไปแล้วไฟลุกกระทะคนกลัวไปแล้วไฟดับลงมาคนกลัวไฟติดขึ้นมาครับก็มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็มีความเชื่อว่าเขาบอกว่าไฟลูกกระทะสีพึ่งชุดนี้มันจะป้องกันพูดผีปีศาจป้องกันคนเขาเรียกว่าคนมนุษย์หรือเทวดาที่ไม่ปรารถนาดีที่ทำก็เรียกว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับเรานะจากพนมบุเรนเราก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปกวนที่ปราสาทหลึงอยู่ที่จังหวัดอุดรมีชัยถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือจังหวัดพรหมวิหารผมจำไม่ได้ที่เขตติดต่อกับศรีสะเกษนะฮะมันจะมีปราสาทลึงจะมีศิวลึงองค์ใหญ่ๆเลย4องค์4ทิศอดีตหัวนี่เป็นทองคำแต่การเวลาล่วงเลยมาทองคำเป็นของมีค่าก็ต้องอันตรธานหายไปเหลือแต่องค์สมบูรณ์เขาเรียกศิวลึงนะมหาศิวลึงก็คือใหญ่เลยจะมีปราสาทขึ้นมาตรงกลางจะเป็นศิวลึงแล้วก็จะมีลาดน้ำให้ไหลไปที่โยนีสระแล้วก็ เจาะกำแพงให้ประชาชนเนี่ยไปอาบไปดื่มไปกินข้างนอกแล้วส่วนด้านในก็เป็นของพระมหากษัตริย์นะฮะครับยิ่งใหญ่มากนะครับปราสาทลึงอยู่จังหวัดอุดรมีชัยหรือจังหวัดพรหมวิหารเนี่ยครับท่านลองไปเสิร์ชดูแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube เข้าไปดูในรายการคุยเฟื่องเรื่องพระผมเลยพิมพ์เข้าไปว่ากวนสีพึ่งที่ประเทศเขมรมันจะขึ้นมาหมดเลย
นะมันจะขึ้นข้างบนเลยแล้วท่านก็เลือกดูนะฮะพิมพ์ว่าไปว่าคุยเฟื่องหลวงพระนะฮะครับจากปราสาทลึงก็ยังมีเกจิอาจารย์ทรงองค์ก็คืออุดมทรัพย์อาจารย์อุดมทรัพย์เนี่ยเป็นศิษย์เอกของหลวงบัวหมุนนะเทพเจ้าเรียกอมตะเทพเจ้าที่อมตะนะฮะอีกองค์นึงก็คือหลวงปู่บุญหลายนะหลวงปู่บุญหลายนี่อยู่วัดปุณเนียมอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังครับที่ปราสาทลึงนะฮะครับจากปราสาทลึงที่ประเทศกัมพูชาเราก็มาที่เขมรครับแหมเขมรนี่ตื่นเต้นเลยเราไปพาทุกท่านไปจุดธูปจุดเทียนที่มหาธาตุมหาเจดีย์มหาเจดีย์มหานครหลวงเวียงจันทน์ที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเรียกว่าพระธาตุหลวงมหานครเวียงจันทน์นะฮะเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปที่ภูเขาฝ่ายก็จากมหานครเวียงจันทน์ไปภูเขาฝ่ายอีกประมาณชั่วโมงเศษเมื่อไปถึงภูเขาฝ่ายเราก็ขออนุญาตเรียบร้อยขออนุญาตกับท่านเจ้าวาดวัดภูเขาฝ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปประกอบพิธีที่เนินเขาแต่ไม่ได้เข้าไปลึกเข้าไปลึกเนี่ยทางรัฐบาลเขาห้ามเขาไม่ให้เข้าไปนะเขากลัวจะอาจเป็นอันตรายเรื่องของสิงสาราสัตว์ภูเขาฝ่ายเนี่ยมันเป็นชื่อที่สมัยก่อนพระเกจิอาจารย์ทุกองค์ที่เดินธุดงค์นะจะต้องไปถึงภูเขาฝ่ายบ่งบอกว่าถ้าองค์ไหนไม่ถึงเนี่ยความขลังความศักดิ์สิทธิ์มันจะลดไปเลยก็มีเกจิอาจารย์ที่เดินไปประกอบพิธีวิปัสสนากรรมฐานก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะผมยกตัวอย่างแล้วมายกที่เราทันก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทโธนะท่านก็ไปนั่งแล้วก็มีเกจิอาจารย์ต่างๆอีกหลากหลายองค์ไปที่ภูเขาฝ่ายไปนั่งกรรมฐานไปคุยกับเรียกว่าพูดผีปีศาจทวยเทศเทวดาฤาษีอันนี้เป็นเรื่องเล่าครับท่านฟังท่านชมแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังในการชมเราก็ไปประกอบพิธีกวนสีพึ่งที่ภูเขาฝ่ายครับผมก็กลัวนะพูดตรงนี้เลยกลัวของมันจะเข้าผมไม่ได้ยืมมหาสังดำจากบ้านแม่กำไลไปเพื่อที่จะไปรดรอบพิธีล้างเสนียดล้างจังไรล้างสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มีมหาสังเวียนฝาอีกหนึ่งองค์เพื่อที่จะไปลดกับทุกคนที่มาร่วมพิธีหลังจากเสร็จพิธีกวนสีพึ่งเสร็จนะฮะก็จะมีเกจิอาจารย์หลายองค์ไปประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์ก็มีหลวงปู่ดมทรัพย์หลวงปู่บุญหลายนะฮะครับก็ราบลื่นไม่มีอะไรราบลื่นไม่มีอะไรนะฮะครับก็ผ่านไปด้วยดีด้วยความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีกรรมที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนหลังจากนั้นเราก็นำเอาสีพึ่งเนี่ยไปเข้าพิธีจุดเทียนเข้าพิธีปลุกเสกที่พระธาตุหลวงมหานครเมืองจันทร์วันนั้นผมก็ไปจุดเทียนแล้วก็ไปถวายพระไตรกับพระ200พระรูปนะฮะก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากเราก็มีความเชื่อว่าความเป็นมงคลจะบังเกิดกับผู้ที่นี้มีสีพึ่งอยู่ในความครอบครองนะฮะท่านเชื่อไหมครับหลังจากกลับมาประเทศไทยเสร็จแล้วทางรัฐบาลก็ได้สอบถามไปที่วัดภูเขาไฟว่าอนุญาตให้เขามาทำพิธีแบบยังไงคือเขากลัวจะไปทำพิธีให้เขาเพราะว่าทุกอย่างของรัฐบาลลาวเนี่ยต้องขออนุญาตรัฐบาลจึงจะประกอบพิธีได้เลยนะครับเราก็บอกว่าเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ทำอยู่ในที่แจ้งนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะจากภูเขาไฟนี่นะครับพิธีต่างๆที่ผมอธิบายฟังแล้วก็ยังมีการโกนสีพึ่งจากพิธีต่างๆอีกหลากหลายพิธีนะครับก็สีพึ่งนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ครับสมัยก่อนนี่ทุกคนจะต้องมีสีพึ่งประจำตัวทุกคนจะต้องมีสีพึ่งประจำเทียนหมากก็จะมีตลับในชุดเทียนหมากก็จะมีหมากมีภูการถวายพระเกจิอาจารย์หรือการถวายครูบาอาจารย์ก็ต้องมีสีพึ่งแล้วครูบาอาจารย์เวลาลูกศิษย์มาหาเขาจะเปิดตลับสีพึ่งเอานิ้วแตะแล้วก็เจิมหน้าผากเนี่ยนี่คือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวของการกวนสีพึ่งเรื่องราวของสีพึ่งชีวิตเขาเรียกสีพึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันแบบไหนชีวิตประจำวันแน่นอนต่างประเทศฝรั่งเขานำเอาไปใช้แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาใช้ในลักษณะไหนหนึ่งการปากแตกหรือในเรื่องของพุทธคุณเรื่องของมหานิยมมหาเมตตานะฮะครับเราจะให้ดูตลับสีพึ่งอีกครั้งหนึ่งนี่ดูกันชัดๆเลยนะ
เนี่ยดูให้ชัดผมก็อธิบายไปหลายรอบแล้วบางทีมันจำไม่ได้มันจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างสุดๆเลยนะครับเป็นตลับไม้พุทธหรือไม้คูนไม้มะยมไม้สักครับอันนี้เป็นกลางใสนี่ครับกลางใสเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับนี่คือเรื่องราวของความขังความศักดิ์สิทธิ์นะที่ผมได้นำมาทุกท่านได้ทราบได้รู้เห็นนะจากเอาสีพึ่งไปกวนที่พนมบุเรนที่ปราสาทลึงแล้วที่ภูเขาไฟเสร็จแล้วเราก็เอานำสีพึ่งเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยมาเข้าพิธีต่างๆอีกเยอะมากเลยจนจำไม่ได้จากนั้นก็มาแยกเอาสีพึ่งเก่าผมเนี่ยคือเหมือนกับไปปลูกเสกใหม่คือของเก่ามันก็ดีอยู่แล้วเหมือนกับไปปลูกเสกใหม่นะฮะแล้วก็นำเอาสีพึ่งเนี่ยมาใส่ตลับมาใส่โถแล้วก็นำไปขอความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทำพิธีนะฮะเริ่มตั้งแต่สมเด็จทรงชัยก่อนสมเด็จพระมหารัชมงคลมณีสมเด็จทรงชัยท่านก็เมตตานะฮะทำเมตตาทำเป่าทั้งเสกแล้วก็ยังมีนารายณ์ทรงคุดประทับยืนบนพระราหูใส่มาในหายสีพึ่งอีกหนึ่งองค์จากสมเด็จธงชัยวัดเตมิตรก็จะมีท่านพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์นะฮะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามวัดประดู่พระอารามหลวงนี่ท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อใจก็เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ได้อธิษฐานจิตก็ได้ปลุกเสกให้นะฮะจากพระอาจารย์มหาสุรศักดิ์โอ้องค์นี้แน่นอนฝ่ามือเหล็กอาจารย์ประทวนวัดถ้ำดาวเขาแก้วอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะลพบุรีสระบุรีเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมเอาสีพึ่งเนี่ยเวลากวนสีพึ่งท่านจะเอามือลงไปกวนอยู่ในบาตรร้อนๆเลยนะครับวันนั้นท่านก็ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกให้แล้วก็ได้มอบสีพึ่งของหลวงพ่อคงคอนบุรีหลวงพ่อคงคอนบุรีซึ่งท่านดังมากเรื่องสีพึ่งมอบมาให้จำนวนหนึ่งแล้วก็ให้ใส่ไปในกระทะนะครับก็อันนี้ถือว่าสุดๆเลยนะจากอาจารย์ประทวนก็ยังมีครูบากฤษณะอินทวโนครับอันนี้ก็คือสีพึ่งครับกวนกระทะแรกผมเป็นเจ้าพิธีครับ3กระทะใหญ่ๆเนี่ยหมดภายใน1ชั่วโมงที่วัดจำหน่ายอยู่ตลับละ300ตอนนี้ตลับละเป็นพันก็ไม่มีใครออกนะก็ถือว่าเป็นสีพึ่งที่ได้นำเอารังพึ่งที่ต้นทรายใบขนุนเป็นละร้อยลังเลยนำมากวนนำมาเป็นส่วนมวลสารในการผสมแล้วครูบากิจนะท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอาคระเล่นยันเวทมนต์คาถาพิธีกรรมแล้วก็จะมาอาจารย์แป้งองค์อาจารย์แป้งก็ได้ทำพิธีปลุกเสกสีพึ่งชุดนี้ให้นะแต่ปลุกเสกเดียวครับก็นำไปให้ท่านอธิษฐานจิตนะฮะแล้วก็ยังมีอาจารย์อุดมทรัพย์สิริพุทโธศิษย์เอกของหลวงปู่หมุนนะองค์นี้ขาดไม่ได้เลยนะปลุกเสกนะแล้วก็ท่านอธิษฐานจิตได้ปลุกเสกแล้วก็ไปให้อาจารย์บุหลายวัดปุตเนียมอาจารย์บุหลายก็ปลุกเสกแล้วก็มีเกจิอาจารย์อีกหลากหลายองค์นะฮะครับสีพึ่งต้องใช้คำว่าโคตรพุทธคุณหรือหมื่นพุทธคุณหรือพันพุทธคุณก็ไม่รู้นะแต่ผมจะใช้คำว่าโคตรสีพึ่งมหานิยมมหาเสน่ห์เลยนะครับแล้วอยู่ในตลับแบบนี้ด้วยนะเราจะให้ดูอีกครั้งก็ได้นี่เนี่ยสวยๆเลยนะเนี่ยดูสวยๆแล้วท่านก็ลองวิเคราะห์เองนะว่าดูแบบไหนไม่ได้จำหน่ายนะครับต้องเรียนให้ท่านที่ชมรายการอยู่ไม่ได้จำหน่ายนะครับนี่คือให้ดูหนึ่งตลับและอีกหนึ่งตลับเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยไม้ผมว่าน่าจะเป็นไม้จันนะไม้จันหรือไม้ละมุดเพราะว่ามันมีความเหนียวนะครับสวยงามมากเลยนะฮะครับก็ขณะนี้ท่านได้ชมและฟังรายการคุยเฟื่องพระโดยผมวัญชัยดุพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะครับก็ที่สถานีวิทยุ FM 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็แพร่ภาพออกอากาศทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 น. ถึง 5:00 น.แล้วก็ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่าย 0:00 น. ถึงบ่าย 2:00 น.ก็จะนำเอาเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญอะไรจานเครื่องรางของขลังและวัตถุที่เป็นมงคลเอาไว้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับนี่คือสุดยอดของพิธีกรรมต่างๆครับเราก็เอาสีพึ่งมาสรุปยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลากหลายองค์ที่ได้อธิษฐานจิตได้ปลุกเสกนะครับแล้วเราจะขึ้นภาพบางองค์ที่ไม่ได้พูด
ให้ท่านได้ชมนะฮะครับก็สีผึ้งผมต้องใช้คำว่าเป็นปัจจัยที่5ทุกวันนี้คนฮอตมากคนก็เกจิอาจารย์ก็จะมาทำพิธีกวนสีผึ้งกันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถามว่าความคิดดีไหมดีแต่ถามว่าการกวนสีผึ้งด้วยมวลสารที่ค่อนข้างจะหายากเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าท่านจะไปหาที่ไหนครับการของชุดนี้ก็จะมีใส่เนื้อยาวาสนาอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งนึกออกว่ามียาวาสนาจินดามณีนะแล้วก็มียอดนพสูตรยอดนพสูรแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆอีกเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะที่ได้ใส่ไปแล้วเวลาสีเนี่ยก็ไม่ยากนี่ผมจะให้ดูนะแตะไปนิดนึงเนี่ยแตะไปนิดนึงแล้วก็อย่างนี้แล้วก็เนี่ยฮะเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็มหานิยมไม่ได้เกิดขึ้นเองครับก็ฝากไปด้วยนะรายการคุยเฟื่องหลวงพ่อเรามีประจำทุกๆวันเสาร์เวลาบ่าย4โมงถึง5โมงแล้วก็ทุกวันทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่องเหรียญคณาจารย์เครื่องรางของขลังเอามาให้ท่านได้ทราบได้รู้ได้เห็นนะฮะครับก็เชิญติดตามได้เลยนะครับนานาสาระครับนี่เรื่องของสีผึ้งเสร็จแล้วมันจะมีเรื่องราวต่างๆอีกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะครับก็รายการคุยเฟื่องหลวงพ่อเราก็จะนำเสนอทุกมุมทุกมองนะครับทุกมุมมองแล้วก็ท่านก็เขียนส่งเข้ามาที่วันชายดูพันหรือว่าคุยเฟื่องหลวงพ่อว่าอยากจะทราบอยากจะรู้เรื่องอะไรเขียนไม่ได้เลยนะเราหาได้เราด้วยความยินดีเราหาได้เราก็จะหาให้ท่านเลย

ได้ทำมาเป็นนานเป็นเวลา20ปีครับมาปัจจุบันโลกมันก็เปลี่ยนไปเขาก็ไปใช้ดิจิตอลอาจารย์นำทุกวันนี้ผมก็ยังมีทีวีออนไลน์ท่านพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคุยเฟื่องเหนือพระเป็นทีวีออนไลน์24ชั่วโมงเป็นทีวีออนไลน์นะฮะครับก็นี่คือเรื่องราวของสีพึ่งก็ฝากไปด้วยนะฮะครับท่านที่จะมีสีพึ่งก็ลองพิจารณาดูว่าการกวนสีพึ่งเนี่ยเขามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมแล้วเขาใช้แบบไหนนะฮะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วเอาน้ำมันมาพาวเอาอะไรมาใส่แล้วมันไม่ใช่มันต้องมีพระต้องมีพระมานั่งต้องมีพระมาอธิษฐานจิตนะฮะครับนี่คือเรื่องราวของการโกนสีพึ่งนะฮะครับก็สีพึ่งที่ผมพูดให้ฟังตั้งแต่ตอนที่แล้วคือรวมพุทธคุณรวมทุกอย่างที่เป็นมหามงคลความมั่งคั่งความร่ำรวยความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายความเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในตรับเดียวกันเลยนะครับท่านก็ลองไปสอบแสวงหาเกจิอาจารย์มายุคปัจจุบันนิยมกวนสีพึ่งกันค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับก็รายการครูเฟื่องพระก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาพูดถึงมวลสารที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นครับรังผึ้ง2เม็ดนะอยู่บนต้นไม้แล้วต้นนี้ก็มีประมาณ180-190รังไปมาแล้วเราขึ้นภาพให้ดูให้ท่านดูเลยนะว่าความยิ่งใหญ่ของผึ้งแล้วก็ความขยันแล้วก็ความสามัคคีของตัวผึ้งที่จะดูแลครับเรื่องของสัตว์ต่างๆที่จะมาคุกคามนะฮะครับก็ฝากไว้ด้วยนะฮะครับและการคุยเฟื่องเรื่องพระเราก็จะนำเสนอทุกเรื่องที่เป็นมงคลท่านมีเรื่องอะไรท่านบอกไปเลยนะครับผมยินดีที่จะรับใช้ผมยินดีที่จะนำเสนอทุกท่านเลยนะฮะครับก็เป็นรายการเปิดนะฮะให้ทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องให้ทุกท่านมีความเห็นต่างๆนะฮะครับมีท่านถามว่าอาฤษีข้างบนองค์นี้คืออะไรนี่คือเทพสิวลึงนะเทพสิวลึงจะมี4หน้านะฮะครับก็เป็นความเชื่อนะเราก็ปั้นตามเทวรูปเก่านะฮะนี่คืออันนี้เป็นของเก่านะไม่ได้ปั้นใหม่นะแบบพูดผิดไปนะคือมีคนมาขายแล้วผมไม่ได้ซื้อก็เลยแลกวัตถุมงคลก็โดนไปเป็นแสนนะฮะก็เรามีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยครับไม่ต้องพูดมากเราเชื่อก็คือจบนะฮะครับสีพึ่งนะเรามาย้อนอีกทีม้วนด้วยมวลสารพิเศษเสน่ห์จันขาวเสน่ห์จันแดงเสน่ห์จันเหลืองแล้วก็เท่าสาวหลงนางสาวหลงนะฮะแล้วก็พวกมหามงคลต่างๆกาฝากขนุนกาฝากมะยมกาฝากสักนะฮะครับก็นำมาบดนำมาผสมเป็นสีพึ่งมหามงคลเวลาสีไปแล้วเดินทางไปไหนก็แล้วเป็นที่รักเป็นที่ชอบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีชอบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องพกสีพึ่งสีพึ่งจะเป็นปัจจัยที่5นะสีพึ่งจะเป็นปัจจัยที่5สำหรับชีวิตประจำวันเพราะทุกวันนี้เกจิอาจารย์นี่กวนสีพึ่งกันค่อนข้างที่เยอะมากๆเลยนะครับกวนสีพึ่งกันเยอะๆมากๆเลยนะครับก็เบอร์แม่เบอร์นะรูปต่างๆที่ผมได้นำสีพึ่งไปให้ท่านอธิษฐานจิตก็จะมีสมเด็จธงชัยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัตติมิตรแล้วก็หลวงพ่อมหาสุรศักดิ์เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามวัดประดู่พระรามหลวงแล้วก็ยังมีอาจารย์ประทวนวัดถ้ำดาวเขาแก้วอันนี้ก็ได้ประกอบพิธีกวนสีพึ่งกับผมมาแล้ว1ชุดนะฮะอาจารย์ทวนก็จะเอามือเนี่ยมือเหล็กเขาลงไปคนในบาทนะฮะแล้วก็ครูบากฤษณะอินทวโนนี่ท่านก็เจ้าตำรับสีพึ่งแล้วก็จะมาอาจารย์อุดมทรัพย์ศิษย์เอกของหลวงปู่หมุนศิษย์เอกของหลวงปู่หมุนนะฮะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าพิธีแล้วก็จะมีหลวงปู่บุญหลายหลวงปู่บุญหลายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากไปด้วยวิชาอาคมอักขระเลขยันเวทมนต์คาถาก็อยู่ที่วัดปุณณียมอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษส่วนอุดมทรัพย์อยู่ที่วัดอุดมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอพยุนะวัดเวรุวันธรรมรามซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านก็เป็นศิษย์เอกของหลวงพ่อบุญก็เรียกว่าจอมพระมังเวศนะฮะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากไว้นะฝากไว้ทุกท่านพิมพ์เข้าไปว่าคุณเฟื่องเนืองพระเข้าไปดูทีวี

0: ลายเข้าไปดูเรื่องราวต่างๆที่ผมได้ดำเนินรายการอยู่นะฮะขับท้ายรายการก็ต้องกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีจริงในสากลและโลกโดยบันดาลให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัตินานาประการจะคิดจะทำอะไรขอทุกท่านสมความปรารถนาอายุยืนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีตลอดกาลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: รายการคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนคนดังวันชัยสุพรรณ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วัยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะ
4: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
12: ไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ
4: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น
12: นั่นไงชะตาจะไม่หนีถ้ารู้จักคิดความคิด
4: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
13: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับสคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สคบ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักปนเปื้อนสารอันตรายหลังพบพนักงานร้านกาแฟเสียชีวิตกระทันหันพร้อมถอดสินค้าออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์และดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตกระทันหันของพนักงานร้านกาแฟแห่งหนึ่งหลังจากรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักซึ่งผลชันสูตรทางนิติเวชเบื้องต้นพบส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงล่าสุดได้สั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับอย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจนครบาลดินแดงสน.ดินแดงและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ร่วมกันตรวจสอบแหล่งที่มาและตัวตนของผู้ขายอย่างเร่งด่วนโดยสั่งการให้ถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบทันทีพร้อมทั้งตรวจสอบการโฆษณาเกินจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมกันนี้ได้เตือนไปยังผู้บริโภคให้หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีเลขสารระบบอาหารและขอให้เลือกซื้อจากร้านค้าที่ระบุตัวตนชัดเจนทั้งนี้หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.หมายเลข1166ได้ตลอดเวลารองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสก.ที่สำนักงานเขต2แห่งสั่งเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังแจกบัตรเลือกตั้งหลังพบสิทธิ์ผู้ลงคะแนน2ประเภทไม่เท่ากันหวั่นกระทบการนับคะแนน
5: นายธนิตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้โดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับข้อสั่งการเป็นพิเศษในเรื่องการแจกบัตรเลือกตั้ง เนื่องจากพบว่าในหลายพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีมากกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบบัญชีรายชื่อและอาจจัดทำสัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการแจกบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนในภาพรวมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากครั้งก่อนเพื่อให้ทำเครื่องหมายสังเกตที่เด่นชัดในหนังสือแจ้งเจ้าบ้านเพื่อป้องกันความสับสนและอำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสวางแผนเชิงรุกรับมืออุทกภัยช่วงหน้าฝนสั่งเร่งขุดลอกคูคลองลดผลกระทบประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนโดยได้หารือร่วมกับนายสวัสดิ์สุขคงผู้อำนวยการโครงการชลประทานนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมวางแผนเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะพื้นที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงทางระบายน้ำให้พร้อมใช้งานครอบคลุม3ลุ่มน้ำหลักของจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ำสายบุรีลุ่มน้ำบางนาราและลุ่มน้ำโกโลกขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสจะบูรณาการการทำงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามปริมาณฝนระดับน้ำและสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเครื่องจักรกลอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่องทางแจ้งเตือนประชาชนให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยลดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่เกษตรและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยกลุ่มพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พเดชภูรีปฏิภาณ
1: สนับสนุนโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออมสิน
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รับฟัง FM 97.0 MHz ครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับกลับมาที่เดิม 97.0 แห่งนี้กับรายการเสาร์ทิศกิจข่าวครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆนะครับก็กลับมารับฟังนะครับการนั่งพูดคุยกันของบรรดาระดับเกจิอาจารย์สายการเมืองทั้งหลายนะครับที่เขาก็นั่งวิเคราะห์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพเดชภูรีปฏิภาณหรือว่าพญาไม้แห่งหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับที่การจัดรายการกันที่ช่อง13สยามไทยผมก็ขออนุญาตนะครับนำการนั่งพูดคุยกันการเสวนาเรื่องการเมืองเนี่ยเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รายการเสาร์ทิศกิจข่าวตรงนี้เช่นกันนะครับท่านพญาไม้ท่านพระเดชบอกว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะครับเป็นประโยชน์กับประชาชนเราก็จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เอามาฝากกันให้ท่านที่ไม่ว่าจะขับรถอยู่นั่งทานกาแฟทำธุระอยู่ที่บ้านถ้าเปิด 97.0 MHz ก็มารับฟังประเด็นนะครับเรื่องการเมืองแบบลงลึกนะครับสะท้อนมุมคิดของคนที่มีประสบการณ์มากๆผมว่าเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับ
4: คนมันไม่ได้โหยหาแล้วนะรู้สึกคนมันจะโหยหารัฐประหารแล้วตอนนี
5: ้คือ2-3 วันประมาณเดือนมาเนี่ยมีคนมาถามผมเนี่ยว่าถ้าอยู่ไปอย่างนี้มันจะมีการยึดอำนาจอีกไหมเนี่ยผมก็มานั่งคิดดูเราก็อยู่กับการยึดอำนาจมาแล้วเกือบจะทุกครั้งนะเพราะอยู่เท่าพวกเราเนี่ยผ่านมาเกือบทุกครั้งแหละ
4: ครับ
5: ผมว่าเหตุแล้วท่านมนตรีก็เป็นทหาร
4: ครับ
5: ก็ในรุ่นก็คงมีคนมายึดอำนาจมาในฝ่ายที่มีเรามีกำลังรบอยู่ในมือเราก็คงเข้าไปเกี่ยวข้องนะป
4: ั
5: ญหายากที่สุดคือการบอกประชาชนว่าทำไมต้องยึด
4: ใช่ก็ไปไหนพัง
5: นะใช่ไหมทำไมต้องยึดเนี่ยเรื่องใหญ่
4: เลย
5: ฮะเพราะจะชี้แจงกันว่าทำไมต้องยึดเนี่ยโหต้องหาเหตุมาประกอบถ้ามีคอมมิวนิสต์ก็บอกพวกกลัวคอมมิวนิสต
4: ์
5: นะถ้ามีการนั่นมาก็เรื่องความจงรักภักดีเดี๋ยวก็เรื่องอะไรต่ออะไรกันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมีอีกนะแต่ว่าถ้ามีตอนนี้แทบไม่ต้องเขียนอะไรเลยนะมันสมบูรณ์ไปหมดสมบูรณ์ในหมดจริง
4: ๆเหตุผลตามที่ท่านเห็น
5: เหตุผลนี่แทบไม่ต้องหาเลยนะมันท่วมท้นไปหมดนะ
4: เ
5: รื่องของที่ดินเขาก็โด่งในกลางได้นะ
4: อันนี้ได้แล้ว
5: ใช่ไหมเรื่องไอ้พาสปอร์ตไทย GP นี่ก็อ้างได
4: ้โอ้ได้ละ
5: อย่างวันนี้มีตัวเลขอย่างไอ้ท่านชัดชาติเท่าไหร่
4: 40,000 โครงการ
5: ไม่ได้มีการประมูล
4: ไม่ประมูลเลยโอ้โหพักประชาธิปัตย์เข้ามาอภิปรายเลย
5: เพราะฉะนั้นวันนี้มันแทบไม่ต้องหาเหตุผลเลยนะแล้วก็ไปเอื้อเขมรเรื่องเขมรก็อ้างได้อีก
4: โอ้โหนี่ยิ่งอ้างใหญ่เลย
5: ฮะไปเอื้อเขมร1,2,3,4,5แล้วก็กระแสชาตินิยมกำลังแรงมากเพราะว่าวันนี้ผมว่ามันเอื้อเหลือเกิน
4: อ่
5: ะผมก็กลัวว่าใครๆมันมีโอกาสอ่ะเอามันง่ายอ่ะ
4: ผมมองกลับกันนะปัญหาว่าเอาเหตุผลอะไร มาที่ว่าจะไม่ปฏิวัติบ้างเขาเดือดร้อนกันอย่างนี้คุณยังไม่ทำอีกเหรอ
5: หายากกว่า
4: เขาเดือดร้อนกันอย่างนี้คุณยังไม่ทำอีกเหรอ
5: หายากกว่าตอนนี้สมมติว่ายึดอำนาจไปแล้วนะสมมตินะแต่ว่าไม่อยากให้มีนะแต่ถ้ายึดไปแล้วสมมติว่าถ้ายึดไปแล้วปั๊บหรือว่าท่านประยุทธ์เป็นหัวหน้าผมเป็นที่ปรึกษานะพ่อคุณประวิทย์ครับนั่นไงไอ้เสากระโดงไอ้เรียบทางด่วนน่ะที่มันตั้งเสาแล้วมันก็ทำไม่เสร็จแล้วค้างคาอยู่เนี่ยเงินของประเทศไปจมอยู่เท่าไหร
4: ่
5: คุณประวิทย์ก็ในฐานะผู้มีอำนาจเนี่ยพอตรวจสอบอ๋ออ้าวปรากฏว่าโครงการมันผ่านไปแล้วยุคไหนใครคนนั้นทำไงเสร็จแล้วทำไมมันถึงไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะว่าเกษตรไม่ให้ผ่านเพราะเกษตรไม่ให้ผ่านทั้งหมดเลือกเลยบ่อยอ้าวทำไมคุณไม่ทำเกษตรก่อนคุณทำล่ะแล้วรัฐบาลประเทศไปหมดไปเลยเอาเข้าคุกให้หมดนะเสียงตบมือมาเยอะไหม
4: เปียกแม่หาเต็มเมืองเลย
5: เต็มเลยเอ้าไอ้โฮเวลมาปักทิ่มอกเมืองไทยอยู่เนี่ยมันเสียโง่เฮงหมดนะฮะในรามเกียรติ์มันมียักษ์ตัวหนึ่งอ่ะที่มีสอนโมกขศักดิ
4: ์ปักกู
5: แล้วเป็นการสะกดยักษ์นี้ให้นิ่งเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยเหมือนมันไอ้ยักษ์ตัวนั้นนะแล้วมีพวกนี้ปักอกอยู่ไปไหนไม่รอดตั้งแต่ไอ้ฝั่งฮุบเวลมาเห็นไหมประเทศ
4: ก็ยังอยู
5: ่เราไม่มีอะไรมันเจริญขึ้นมานะแล้วมาโดนเขาไปอีกดอกนึงไอ้ที่ลาไอ้ลามิเรียบทางด่วนเนี่ยไอ้สาวพวกนี้ปักคาอกเราอยู่ไม่รู้กี่เป็นร้อยต้น200ต้นครับฮุบเวลอีกเยอะแยะเลยผมว่าเรื่องพวกนี้วันนี้นะถ้ามันมีใครก็ตามที่มีอำนาจนะหรือรัฐบาลเลือกตั้งนี่แหละขึ้นมาแล้วลาดกันเรื่องช่อลาดตำรวจเอาไว้ให้หมดจบสิ้นกระบวนการเลยนะผมว่าคนนั้นน่ะพอหนึ่งปีให้หลังก็เลือกตั้งก็ได้เป็นเต
4: ยแบเบอร์เลย
5: ได้เป็นเลยเพราะวันนี้ผมเป็นนักข่าวมาถึงวันนี้ผมบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันที่ประชาชนเบื่อนักการเมืองอย่างเรียกว่าเข้ากระดูกดำ
4: ได้ยินเรื่องนักการเมืองอยากจะอ้วก
5: เข้ากระดูกดำ
4: มันกินกันแหลกลาน
5: ดูวิธีการที่เข้าเล่นการที่เขาสามหาวการที่เขายังไม่ยินล่ะการที่เขาตอแบงเนี่ยมันเต็มหน้าจอไปหมดอ่ะมันทำให้คนที่ดูแล้วมันเกิดความรู้สึกสะอิดสะเอียน
4: อ
5: ่ะผมว่ามันแล้ววันนี้พอไปดูเสร็จปั๊บพวกนี้ก็โอ้ยมีงานปาร์ตี้กันมีเครื่องบินส่วนตัวบินกันว่างไหนพวกเราไม่มีเงินผ่อนมอเตอร์ไซค์
4: ยังไม่มีเลย
5: เนี่ยผมว่าถ้าเขายังเล่นกันอย่างเงี้ยมันไม่มีทางไปมันเป็นประชาธิปไตยที่ปลายทางจริง
4: ๆปลายทางจริงๆใช่
5: เนี่ยมันไม่มีทางออก
4: มันเป็นการทำให้ประชาชนที่โหยหาประชาธิปไตยเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถึงกับเลอเลยไหมโอ้กูเบื่อประชาธิปไตยเลยนะตอนนี
5: ้คือตอนผมเด็กๆนะฮะมันก็มีทนายความมาเป็นสสนะมีครูมาเป็นสสเข้ามาก็เป็นปากเสียงมันจากคนธรรมดาแต่วันนี้มันเป็นผู้รับเหมาหมดเลยตั้งแต่เลือกตั้งท้องถิ่นจนเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคือผู้รับเหมาทั้งหมดลองดูเนี่ย
4: ใช่
5: ไม่ใช
4: ่ตั้งแต่นายกอ่ะ
5: หมดเลยถ้าเรานึกถึงระดับว่าการคนดังทั้งหมดเนี่ยนะคือผู้รับเหมาส่วนใหญ่เลยแล้วก็ถ้าไม่รับเหมาสร้างถนนทางก็เป็นผู้รับเหมาเรื่องสัมปทานสัมปทาน
4: ไฟฟ้า
5: หมดไฟฟ้า
4: พลังงาน
5: เรียบหมดเพราะนั้นวันเนี้ยไอ้ที่ชาติมันไปไหนไม่ได้เพราะมันมีกาฝากเนี่ยเกาะต้นเขียวปีเลยเต็มต้นไปหมดให้ใบต้นไม้ไม่มีใบเหลือเลยแม้ตะกาฝากทั้งต้น
4: กาฝากดูดหมด
5: ไอ้แบบนี้มันอยู่ยากนะผมนึกว่าวันนี้เรามาเร่งไปหาปลายทางกันแบบตั้งอกตั้งใจเลยอ่ะตั้งอกตั้งใจเลยยังเมื่อวันนี้เองอ่ะที่ในสภาเขาก็จะขอให้มีการไปตรวจสอบเรื่องไอ้ไทย
4: AI
5: พาสปอร์ตโอ้ขวางไม่ให้ตัวก็ไอ้อย่างเงี้ยมันเท่ากับสารภาพนะ
4: สารภาพใช่ก็ว่ากูโกงกูไม่ให้ตรวจ
5: ก็ไม่ให้ตรวจก็แปลว่าสารภาพใช่ไหมสารภาพเพราะถ้าให้ตรวจไปก็ยังไม่รู้มันเป็นยังไงแต่พอไม่ให้ปั๊บมันก็เท่ากับสารภาพทันที างเงี้ยอย่างไงท่านปลัดบอกว่าถ้าเขาหัวกันผมจะรู้ได้ไง
4: เออไอ้นี่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเป็นปลัดไม่ได้
5: ใช่ไหม
4: เออไอ้ปลัดกระทรวงบ้า
5: อะไรแบบนี้ผมไม่รู้เลยครับอย่างนี้ก็ข้ากับคุณสัมภาษณ์ว่ามีการหัวดิ
4: ก็ถ้าเขาตอบยอมรับเลยว่าเขาหัวกัน
5: นี
4: ่แต่ก็ไม่แต่ไม่ได้มาหัวต่อหน้ากูเพราะนั้นกูก็ไม่มีปัญหา
5: แต่ความเป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็กลัวเป็นคุกตารางเน
4: ี่
5: ยมันติดคุกตารางเขาก็ต้องเอาความปลอดภัยเข้าหาเขาผมบอกวันนี้เราเร่งไปหาจุดจบกันโดยไม่มีเหตุผลเลยเราก็ชื่นชมนะกับประชาธิปไตยนะแต่ถ้าถามผมความเห็นส่วนตัวผมวันนี้นะผมรับไม่ได้แล้วหนึ่งไม่ใช่รับไม่ได้เพราะเรารับไม่ได้นะเพราะเราอยู่ไม่ได้ด้วยเราจะทำหมาชินยังไง
4: ในโซนแถบนี้ผมถามไปเด็ดเลยไอ้ที่ดังๆเนี่ยมันประชาธิปไตยไหมผมถามไปเด็ดก่อนว่าไอ้รัสเซียประชาธิปไตยไหม
5: รัสเซียเขาก็อยู่ตลอดชีวิตไปแล้ว
4: จีน
5: ก็ตลอดชีวิตไปแล้ว
4: เวียดนาม
5: เวียดนามก็ไม่เปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่เริ่มเขายึดประเทศได้แต่ตอนนั้นเขาก็เป็นรัฐบาลมาตามถึงตอนนี
4: ้สิงคโปร
5: ์สิงคโปร์ถึงจะเป็นประชาธิปไตยแต่มันก็เป็นการรัฐบาลเอาว่าพรรคเดียวปกครองผูกขาดดีกว่า
4: ผู้แทน100คนได้99คน
5: เขมรก็ไม่ใช่
4: เ
5: ราก็ไม่ใช่
4: เราก็ไม่ใช่
5: ใช่ไหมอิหร่านวันนี้ก็ไม่ใช่
4: ไม่ใช
5: ่เนี่ยผม
4: เราจะโหยหาไปทำไม
5: ก็เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าไปได้แบบนี้มันก็ทำให้ผู้นั้นได้โอกาสได้โอกาสแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมถึงยังกล้าหาญชาญชัยต่อการทำให้สังคมมันดูแคลน
4: อ
5: ันตรายผมบอกวันนี้ปลายทางเต็มทนแล้วเราก็ไม่อยากให้เกิดนะแต่เราก็มีแต่มันก็ไม่รู้ไงถ้าจะไปอย่างนี้มันก็คือตายแน่นอน
4: ใช่ใช่ใช่ใช่และถามอีกว่าวันนี้ทำไมคนไทยถึงยอมขนาดนี้เขาจะเล่น AI พัดปอด 1,600 ล้านทั้งที่ AI ไม่ต้องไปพัดปอดกดไปวันนี้ก็ได้เมื่อกี้พี่เนี่ยทำให้ผมดูก็ถามได้หมดแล้วแค่นี้กูก็พอแล้วกูไม่เห็นจะต้องเอาอีกเลยเขาก็ทำได้ไอ้นี่เขาก็ทำได้เขาทำได้หมดเลยแล้วอย่างนี้เราทำไมเรายังทนอยู่ได้น้ำมันขึ้นราคามันบอกว่าโอ้ไม่ได้ต้องลอยตัวแพงที่ไหนเพราะน้ำมันลดราคามันบอกว่าต้องรักษาเสถียรภาพให้ลดตามราคาไม่ได้เอาไอ้เหี้ยอย่างนี้ก็แย่เดียว
5: คือบรรยากาศตอนเนี้ยผมก็บังเอิญผมได้ทำงานนักข่าวเนี่ยก่อนวันมหาวิปโยคช่วงเหตุการณ์แบบเนี้ยกฎหมายที่ถูกย่ำยีอย่างเงี้ยเหมือนจอมพลหนอมกับพลเอกณรงค์อ่ะนะที่เอาไอ้ป้อมตำรวจทั้งหรือป้อมตำรวจ
4: ทิ้งอ่ะ
5: น้ำพึ่งหยดเดียวมันจุดไฟอันนี้นะวันนี้บรรยากาศวันนี้การย่อเย้ยกฎหมายก็ดีการเหยียบย่ำกฎหมายก็ดีมันคล้ายกับบรรยากาศของ4-5 ปีหรือว่า3ปีก่อนเกิดวันมหาวิปโยคเพราะเราทุกคนเนี่ยกลัวกฎหมายถูกไหม
4: ใช่ใช่
5: มันทำให้เราหมดตัวนะติดคุกนะ
4: ใช่
5: แต่ทำไมพวกเขาไม่กลัว
4: เออเขาไม่กลัวเลยก็ง่ายๆเขาบอกว่าทุจริตเลือกตั้งสวมองจากดาวอังคารยังเห็นแหวนเขาบอกไม่มีไม่มี
5: อ้าวประเมินไม่ได้ก็จำให้มันได
4: ้ประเมินไม่ได้คนยุบ
5: กันเนี่ย
4: คนประเมินอ่ะ
5: มันเป็นการย่ำยีสิ่งที่พวกเรากลัวเรากฎหมายก็ถ้าเรากลัวผีกฎหมายก็เป็นผีเพราะเรากลัว
4: เรากลัวใช
5: ่แต่พวกเขาไม่กลัวมันเพราะไม่กลัวเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันถูกเอาเปรียบไหมแล้วคันอย่างนี้ตอน14ตุลานะวันมหาวิโยคคนไม่ได้เหลือคนไม่จนนะครับ
4: ไม่จนนะไม่
5: ใช่ใครจนนะ
4: ไม่มีใครจน
5: ค่าการนี่มีเงินเดือนอยู่ได้กินได้นะ
4: ประชาชนก็ซื้อง่ายขายคล่องในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
5: ฮะมีหมดร้านชงร้านชำตามถนนหนทางมีหมดแต่วันนี้มันกำลังแรงแค้นสุดๆนะผมดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องไอ้นี่ท่วมชาติเนี่ย
4: โอ้โหนี่ท่วมชาติเดี๋ยวเบรกของเราจะซัดกันเรื่องนี่ท่วมชาติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วประชาธิปไตยที่เขาโหยหาเนี่ยผมถามพี่เด่นหน่อยไหนบอกมาเฟียไม่มีไหนบอกรองผู้ว่าใครลองผู้ว่าไหนจะมาย้ายผู้ว่าได
5: ้
4: ผมเนี่ยผมนั่งหัวดออยู่เนี่ยนี่ยังไงผมว่าสรุปผู้ว่าที่ว่าปราบมาเฟียโดนย้ายไปเป็นรองปลัดแล้วจะบอกอีกรองปลัดเนี่ยตำแหน่งมันสูงขึ้นนะแหมพูดไม่เกรงใจพลเรือเอกบรรวิทย์เลยกูโดนไปรองปลัดซะหน้าเลยเนี่ยแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่ได้แปลว่ารองผู้ว่าเก่งเหรอถามพี่เด่นว่าแล้วตกลงผู้ว่าโดดย้ายไหมก็โดดย้ายแล้วโดดย้ายต่ำลงไหมต่ำลงไอ้ตำแหน่งรองปลัดนี่ไปพูดกับแมวนะครับว่าสูงขึ้นมันตำแหน่งมันสูงขึ้นแต่มันไม่มี
5: น้ำยาไปย้ายผู้ว่าเนี่ยนะไอ้ช่วยน้ำเงินก่อนเนี่ยทำให้มันจบซะก่อน
4: เออใช่
5: ใช่ไหมช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยทำให้มันจบก่อนต
4: อ
5: นนี้ไอ้เรื่องนี้ก็ไอ้เรื่องนี้ทำเป็นไม่ได้ยินทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่ทำอะไรเลยนะแต่ก็ไปยุ่งกับเรื่องไอ้แค่การโยกย้ายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคนนี้เขาผมว่านะเขาทำงานไม่เป็นเลยเขาวางระดับงานไม่ถูกด้วยแล้วก็เด็กๆที่เขาไปทำงานกันเนี่ยมันไร้เดียงสา
4: ลูกเทพ
5: ก็ไร้เดียงสา
4: เขาบอกเอาลูกเทพมาบริหารประเทศเนี่ยเราทิพย์หายไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรารู้ตัวบ้างหรือเปล่า
5: ก็เท่าที่ดูเขาทำงานเอาแค่ดูที่ว่าเขาแก้ตัวในเรื่องที่เขาทำเนี่ยการแก้ตัวมันก็ยิ่งแก้ยิ่งเจ็บ
4: โอ้ใช
5: ่มันแก้มันต้องดีขึ้นใช่ไห
4: ม
5: แก้มันต้องทำให้มันเบาขึ้นทีนี้ยิ่งแก้ยิ่งหนักก็แปลว่าถ้าคุณยังสติปัญญาคุณในการแก้ปัญหาเนี่ยคุณยังลดความหนักของปัญหาไม่ได้แล้วคุณไปเพิ่มให้มันหนักสมองอย่างคุณมันจะมาบรูรณาชาติทั้งแผ่นดินได้ยังไง
4: ใช่แล้วเนี่ยวันนี้คุณยายลองไอ้ลองไอ้ทั้งหลายเนี่ยลองกุ้งลองสัตว์ทะเลอะไรของเขาก็แม่งไม่รู้แม่งเนี่ยย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตไม่มีอยู่3อำเภอนะแต่อาจจะมีผลประโยชน์เยอะไม่รู้นะ3อำเภอย้ายไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราช23อำเภออีกคนย้ายไปเป็นสงขลา18อำเภอพี่อะไรกันเนี่ยมึงมันแล้วมันจังหวัดยิ่งใหญ่กว่าตั้งเยอะก็มึงมีได้เบอร์3คนกูมีได้เบอร์20คนนะ
5: ก็วันนี้นายกก็ไปจาวอะไรมาทำอีกนะไปยึดเองมาจากคุณพิพัฒน์
4: อ
5: ่ะ
4: อย่างนี้ทะเลาะกันหรือเปล่านี่ไงยึด EEC ยึด EEC มาจากพิพัฒน์เนี่ยโกเกียที่ไอ้โกเกียเนี่ยยึดเอามาเพราะว่าบอกว่าเขาจะมาทำอะไรใหญ่ก็ไม่ร
5: ู
4: ้เออแล้วจะไปขายเขยเลยเฮ้ยแล้วไอ้นี่เขาอยู่ทางใต้แต่ก็มาเดียวจะไปยึดไอ้เรื่องทางใต้มาอีกแล้วเอาแล้วมันยังไงมาทะเลาะกันหรือเปล่าเนี่ยพี
5: ่ปัญหาคือท่านนายกอนุทินเนี่ยเป็นนายกนี่ก็หนักหนาแล้วนะเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะ
4: เออใช
5: ่แล้วนี่แกจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ตัวเอง
4: เออใช
5: ่คือมันไม่ใช่หน้าที่นายกนะในการเข้าไปดูอย่างไอ้อะไรแต่เขาเป็นคนสร้างนโยบายหยุดนโยบายปัญหาของนายกวันนี้คือทำยังไงเนี่ยให้ประเทศนี้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นทำยังไงถึงให้ประชาชนมันมีอาชีพวันนี้คุณต้องไปดูแล้วการศึกษาที่เรามีอยู่นี่มันควรจะผ่าทิ้งไห
4: ม
5: ทำไมเวียดนามมันยุบจังหวัดทำไมเรายังไม่ยุบทำไมเขาลดคนทำไมเรายังเพิ่มคนอยู่วันนี้ท่านเป็นนายกในประเทศไทยแล้วก็มีนายกหนุ่มในโลกนี้สัก200คนมั้งทุกประเทศก็มีนายกคนว่ากันเถอะก็ไปดูที่เขาทำกันยังไงตัวเองก็ไปดูว่าเออมันทำกันยังไงใครมีปัญหายังไงไม่ใช่แกจะมานำทำงานทั้งหมด
4: เออใช
5: ่โยกย้ายแต่งตั้งอะไรคือมาทำงานที่ไม่ใช่งานนายกอ่ะนี่จะมีทำไมครม.
4: ใช่ใช่
5: ใช่ไหม
4: ไอ้แต่ก่อนเนี้ยนะครับนายกโคกกลาโหมเนี่ยมันจิบจิบกลาโหมมันไม่มีอะไรเลย
5: ใช่
4: แต่มาไม่ใช่มาไทยนะมาไทยเจอคนมาปกครองกันเดียว
5: แล้วมันเป็นอยู่ของประชาชนทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเราเขายังไม่พร้อมอ่ะก็เหมือนรถเราสตาร์ทไม่ติด
4: อ
5: ่ะแล้วมันไปเสือกไปยกเครื่อง
4: เออ
5: มันไม่ไปดูแบตก่อนว่าแบตมีไฟไม่มีไฟมันยกเครื่องเลยแล้วก็เจ๊งแล้วพวกเราก็เจ๊งสินะฮะเดี๋ยววันนี้มันไร้เดียงสาทำงานกันจ๊อก
4: ในฐานะที่เป็นนักข่าวมายาวนานถามซิว่าตอนนี้พิพัฒน์กำลังมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าทางใต้จะโดนยึดอีกนะไม่ใช่ยึดเฉพาะ EEC นะทางใต้จะโดนยึดอีก
5: ก็ไม่รู้ว่าในภูมิใจไทยวันนี้มันมีปัญหาไหมเขายังประมักสบายกันดีอยู่หรือเปล่าทำไมเขายังทำไมนายกไปรุยเรื่องที่ดินที่ภูเก็ตทั้งที่ดินเขาก็โดนตัวเองก็ยังคาใจอยู
4: ่
5: ก็ไม่รู้มันมีร่องรอยความแตกแยกไห
4: ม
5: มีขบวนการไหมที่อยากจะเอานะแยกนายกออกมาแล้วแยกเมวินไปทั้งอื่นเอาพรรคภูมิใจไทยมา มาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยฝั่งไหนก็ยังไม่รู้นะเพราะตอนนี้สมมติว่าวันนี้ถ้าชัยชนกมีอันเป็นไปในเรื่องโครงการ 1,600 ล้านก็ดีในเรื่องเขากระโดงก็ดีก็หมดสิทธิ์เล่นการเมืองแล้วถามว่าถ้าชัยชนกไม่ได้เล่นแล้วคิดชอบเขาจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงถ้ามันอยู่ไม่ได้คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเอาพรรคกลับมาเอาพรรคมาสมมติว่ากรรมการกลางไม่ให้สสเขาย้ายพรรคได้เน
4: ี่
5: ย
4: ใช่อ
5: นุทินก็อาจจะมาซื้อพรรคไว้พรรคหนึ่งพรรคไหนก็ได
4: ้
5: หรือไปรวมกับพรรคไหนก็ได
4: ้
5: ไอ้ที่เหลือก็แห่ตามมาหาอนุทิน
4: คิด
5: ชอบก็จะเหลืออยู่ประมาณ 30-40 คนก็เป็นฝ่ายค้าน
4: แล้วนัดก็ไม่อยู่อนุทินกับทิพย์หายเลย
5: คุณธรรมนัสก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องอยู่เพราะว่าถ้าเราดูการเมืองในช่วงนั้นในช่วงเก่าเนี่ยธรรมนัสเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขากล้าเบียดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าธรรมนัสต้องอยู่กับเขาถ้าธรรมนัสไปด้วยเขาก็ไม่รู้เขาก็เจ๊ง
4: ใช่
5: แต่นี้ธรรมนัสเขาต้องคุยกับธรรมนัสดิบดีแล้วนะก่อนที่จะก่อนที่จะทำให้ภูมิใจไทยต้องถอยออกภูมิใจไทยเราก็รู้ว่าภูมิใจต้องถอยแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาชิงถอยก่อนปรับทีนี้ธรรมนัสก็โดธรรมนัสถอยออกไปด้วยอ้าวพรรคเพื่อไทยก็เลยเฟ้งก็เลยไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าคนนักข่าวไปถามธรรมนัสว่าทำไมคุณถึงย้ายข้ามฝากท่านบอกผมบอกไม่ได้หรอกผมบอกไม่ได้หรอกคนอย่างธรรมนัสเนี่ยบอกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปกติละนะอ้าวพอธรรมนัสไปอยู่กับภูมิใจไทยตั้งเป็นรัฐบาลภูมินัสก็มีพรรคตัวเองเข้าไปอยู่เต็มสสมียีนิดหน่อยนะไม่มาก
4: ครับ
5: ก็ไปอยู่วันดีคืนดีมาชนะเลือกตั้งธรรมนัสก็ทำคะแนนได้ดีกว่าเดิมอีกนะฮะจาก30กว่ากลายเป็น5-60กว่าเข้าไปร่วมรัฐบาลไม่เอาเฉยๆก็แปลว่าก็ถูกใครขวางต้องมีใครขวางไม่ให้เขาเข้าไป
3: เดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงที่2ของรายการครับ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
0: ติดตามข่าวรอบสัปดาห์วิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 ถึง 6:00 เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lifesจากธนาคารออมสิน
3: ครับผมมาถึงในช่วงที่2ของรายการนะครับไปฟังพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณนั่งคุยกับท่านพลเอกบรรณวิทย์ต่อเลยครับผม
5: ถ้ามันอยู่ไม่ได้คนที่เป็นหัวหน้าพรรคก็ต้องเอาพรรคกลับมาเอาพรรคมาสมมติว่ากรรมการกลางไม่ให้สสเขาย้ายพรรคได
4: ้ใช
5: ่อนุทินก็อาจจะมาซื้อพรรคไว้พรรคหนึ่งพรรคไหนก็ได
4: ้
5: หรือไปรวมกับพรรคไหนก็ได
4: ้
5: ไอ้ที่เหลือก็แห่ตามมาหาอนุทินคิดชอบก็จะเหลืออยู่ประมาณ 30-40 คนเป็นฝ่ายค้าน
4: แล้วนัดก็ไม่อยู่อนุทินกับทิพย์หายเลย
5: คุณธรรมนัสก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องอยู่เพราะว่าถ้าเราดูการเมืองในช่วงนั้นในช่วงเก่าเนี่ยธรรมนัสเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขากล้าเบียดพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าธรรมนัสต้องอยู่กับเขาถ้าธรรมนัสไปด้วยเขาก็ไม่รู้เขาก็เจ๊ง
4: ใช่
5: ตอนนี้ธรรมนัสเขาต้องคุยกับธรรมนัสดิบดีแล้วนะก่อนที่จะก่อนที่จะทำให้ภูมิใจไทยต้องถอยออกภูมิใจไทยเราก็รู้ว่าภูมิใจต้องถอยแน่นอนอยู่แล้วแต่เขาชิงถอยก่อนปรับทีนี้ธรรมนัสก็โดธรรมนัสถอยออกไปด้วยอ้าวพรรคเพื่อไทยก็เลยเฟ้งก็เลยไม่ได้เป็นรัฐบาลถ้าคนนักข่าวไปถามธรรมนัสว่าทำไมคุณถึงย้ายข้ามฝากท่านบอกผมบอกไม่ได้หรอก ผมบอกไม่ได้หรอกคนอย่างธรรมนัสเนี่ยบอกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ปกติละนะอ้าวพอธรรมนัสไปอยู่กับภูมิใจไทยเอาตั้งเป็นรัฐบาลภูมินัสก็มีพรรคตัวเองเข้าไปอยู่เต็มสสมียีนิดหน่อยนะไม่มาก
4: ครับ
5: ก็ไปอยู่วันดีคืนดีมาชนะเลือกตั้งธรรมนัสก็ทำคะแนนได้ดีกว่าเดิมอีกนะฮะจาก30กว่ากลายเป็น5 60กว่าเข้าไปรัฐบาลไม่เอาเฉยๆก็แปลว่าก็ถูกใครขวางต้องมีใครขวางไม่ให้เขาเข้าไปคนที่ขวางแน่นอนคือไม่ใช่อนุทินถ้าอนุทินขวางก็จะไปคุยกับธรรมนัสทำไม
4: ใช่ใช่
5: แต่เนี้ยจะไปทางครอบครัวชอบหรือเปล่าเหมืออันนี้ไม่มีคำตอบไม่มีใครถามแล้วก็แล้วเนวินก็ไม่พูดอะไรเลยแต่วันนี้ไม่กี่วันเนี้ยนายกบอกว่าจะปรับครม.ท่านรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยไม่มีผลงานอ้าวอันนี้แปะท่ามาแล้วผมว่าปรับความเข้าหน้าภูมิใจไทยเข้
4: า
5: เพราะวันนี้ที่พรรคที่พวกคิดชอบโดน1 2 3 4 5เนี่ยมันเหมือนมีคนตั้งใจทำ
4: ลิฟเสร็จหรือเปล
5: ่
4: าแหม
5: ก็ไม่รู้ลิฟเสร็จแล้วก็ไม่รู้ลิฟเสร็จคือใครแล้วเขามีกลุ่มแล้วกลุ่มเขาเป็นใครกันบ้าง
4: แล้วเขาเดินมาปลายทางยังไงปลายทางเขาเนี่ยประชาธิปไตยปลายทางเนี่ยเขาให้เราเบื่อประชาธิปไตยหรือเปล่า
5: ใช่ยังสุภาชัยพอสวยไหมก็โดนเปี้ยงไปทั้งที่มันเป็นคดีที่เพี้ยงกับเขาก็โดนแล้วเนี่ย
4: ใช่ใช่
5: มันเบากว่าตั้งร้อยเท่า
4: ใช่ฮะ
5: แต่กับหนัก
4: เรียบร้อยเลยตลอดชีวิต
5: เพราะนั้นเนี่ยเขาก็โดนเข้าไปไม่ได้ถ้าดูอย่างที่เกิดที่ภูเก็ตที่พอสุภาชัยโดนเขาก็โดนไม่ต้องมีคำตอบเลยคือจบ
4: ชั่ว
5: เพราะจบเสร็จชิดชอบหายนะอันนี้ผมว่าเนี่ยการเมืองเราก็ไปหาปลายทางที่มันอาจจะสนุกสนานกว่าเก่าอาจจะติดตันกว่าเก่าหรืออาจจะเกิดการผ่าตัดอีกครั้งนึง
4: โอ้โหนี่มันออกได้หลายหน้าเลยโอ้นี่มันออกได้หลายหน้าเลยอยากจะรู้ว่าการที่เอา EEC มาทำเองเนี่ยแล้วก็จะเอาทางใต้มาทำด้วยเนี่ยเขาอ่านว่าตัดมือตัดดีนพิพัฒน์หรือเปล่าเพราะว่าตอนน้ำมันขึ้นราคาเนี่ยพิพัฒน์เจ้าของธุรกิจใหญ่น้ำมันนะที่น้ำมันขึ้นราคาโดยไม่ยอมลดหรือไม่คิดภาษีสรรพสามิตขึ้นแล้วทำให้โรงกลั่นน้ำมันเนี่ยกำไรแค่ไม่กี่เดือนนั่นแหละ 18,000 ล้านจากราคาน้ำมันสต๊อกเก่าเขาได้ตั้งหลายหมื่นล้านแล้วที่เจ้าของธุรกิจน้ำมันมันจะได้เท่าไหร่น่ากลัวไหม
5: คืองานเนี่ยนะฮะไองาน EC เนี่ยมันเป็นงานก่อสร้างนะแล้วเป็นการก่อสร้างใหญ่นะตั้งโรงก็สร้างกันอะไรเป็นพันล้านหมื่นล้าน
4: โอ้หมื่นล้านครับหมื่นล้าน
5: แล้วพิพัฒน์นี่เขามาจากการค้าน้ำมันนะเขาไม่เก่งเรื่องก่อสร้าง
4: ครับ
5: แล้วนายกไปหยิบของร้อนมาเนี่ยเพราะนายกเก่งเรื่องก่อสร้างอยู่ไหม
4: ใช่
5: แล้วไปเอางานเกี่ยวกับก่อสร้างเข้ามาผมว่าหาเรื่องรนหาที
4: ่
5: ผมว่าเขารนหาที่แต่คุณพิพัฒน์เนี่ยผมก็เชื่อว่าแกคงไม่อยากเป็นเท่าไหร่เพราะแกโดนหนัก
4: เคยนะ
5: โดนหนัก
4: โอ้หนักเลย
5: แล้วยังไม่รู้ว่าไอ้มุงไอ้เมืองหาจะถึงตัวเขาเมื่อไหร
4: ่โอ้ตอนนี้มันชัดแล้วไอ้โรงกลั่นน้ำมันนี่กำไร 18,000 ล้านจากอันเดียวเลยสต๊อกน้ำมันเก่าเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะแล้วกำลังหาไอ้โม่งอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ไอ้โม่งเหรอแล้วมันมีไอ้โม่งวะ
5: การที่เขาพูดเรื่องปรับครม.ผมว่าไม่แน่คุณพิพัฒน์อาจจะขออยู่ข้างนอกอย่างเก่า
4: เป็นไม่ได้
5: เพราะวันนี้เขาไม่ได้เปลืองตัวเนี่ยเขามีแต่เปลืองตัวผมว่าอาจจะต้องปรับเร็วๆนี่ฮะ
4: แล้วผมเชื่อว่ารองผู้ว่าตามข่าวลือที่ว่าจะย้ายผู้ว่าได้อะอนุทินบอกมีกายเลยอนุทินยังต้องย้ายให้เขาเลยและย้ายไปลงโทษถูกลงโทษคนเดียวนะคือไอ้ผู้ว่าที่ไปจับไอ้ที่พลผู้มีบุกรุกแม่งเป็นผู้ว่า40ตั้ง10ปีมาแล้วประวัติสวยงามมากไปเป็นรองปลัด
5: อันนี้เรื่องลึกเรายังไม่มันเร็วไปที่เราจะไปสืบสาวเราเรื่องว่ามันเป็นยังไงนะเรายังดูไม่ออก นะว่าแต่ว่าวันนี้มันกว้างงูไม่พ้นคอนะอย่างกรณีเนี้ยอย่างกรณีเรื่องของสุริยะไปย้ายอดีตฝนหลวงเนี่ย
4: โอ้
5: ใช่ไหม
4: น้องปูกับพี่เด็ดอะไปย้ายทวินเปลี่ยนสีอะ5 ปียังอยู่ดูไบอยู่อ
5: ันนี้ก็แปลกครั้งแรกมาก็ธิบดีก็จะเล่นแบบรุนแรงเลยพอจะเล่นไปแรงๆเสร็จปั๊บตาว่าหลานชายมาเกี่ยวกันมาถามเรื่องของเครื่องบินทางที่ก็บอกเลยเอางั้นไปขุดเรื่องเครื่องบินที่เคยซื้อไว้ก่อนเอาถ้าซื้อไว้ก่อนท่านเลยไปนั้นก็ไปซื้อในยุคใคร
4: มึงเลยอ่ะ
5: ก็ไปเจอผมว่าท่านวิทย์กรมข้าวได้รับตำแหน่งเนี้ยในยุคของคุณธรรมนัส
4: อ
5: ้าวแล้วเครื่องบินตัวนั้นซื้อจากไหนถ้าไปธรรมนัสเป็นคนซื้ออ้าวก็มันกลายเป็นเกียรติเสียทันที
4: อ
5: ันนี้ก็ไปบวชเลยเพราะถ้าไม่บวชเนี่ยต้องตอบคำถามนักข่าวต
4: ้
5: องบวชเป็นพระนักข่าวก็ไม่ถาม
4: ถามก็ถามลำบาก
5: ใช่ไหมถ้ายืนอย่างนี้ไม่ถามไม่ตอบก็ไม่ได้ถามต้องตอบ
4: อ
5: ายุดีหายวับไปกับตา
4: แล้วเงียบไปเลย
5: เรื่องก็จบเลยเนี่ยมันก็เนี่ยมันทำให้ไปตายมันไปไม่ได้ไง มันเครียดเสียกันไง มันไม่ขาดอ่ะแต่พอมันทันกันปั๊บก็ต่างคนต่างก็กบฝังกันไป
4: โอ้เสียเลยนี่ท่วมชาติพี่มันท่วมซะจนอยู่เนี้ยเดี๋ยวไอ้40-60 หาแล้วนี่หมดตังค์เมื่อไหร่นะง่อยเลยนะครับเจออาการง่อยอัมพาตแดกเลยนะวันนี้มันซื้อกันเพราะมีนี่ใช่ไหมอ้าวใช้หมดเลยแม่งไม่ซื้อเลย
5: คือวันนี้นะไอ้นี่เนี่ยวันนี้ตัวเลขมันออกมาล่าสุดเนี่ยนะทุกบ้านในทุกบ้านนะไม่ว่าตะลำหรือตึกใหญ่นะ มีนี่แน่นอนคือครัวเรือนละ740,000 บาทต่อหลังนะฮะ
4: โ
5: อ้ไม่ว่าคุณจะไอ้บ้านคุณจะราคาแค่50,000
4: ก็นี่700,000
5: แต่คุณก็นี่700,000
4: บ้าน100 ล้านก็นี่
5: 700,000คนไทย
4: นี่บ้าน100 ล้านก็นี่700,000
5: ก็700,000เหมือนกันนะแล้วทุกหลัง
4: ทุกหลัง
5: ตอนนี้คิดดูเนี่ยว่ามันจะมีบรรยายใช่ไหมก่อน
4: ไม่มี
5: ใช่ไหมฮะแล้วแบงก์กล้าปล่อยไหม
4: ไม่กล้า
5: ไม่กล้าปล่อยไอ้เนี่ยมันนำมาซึ่งอะไรไหมซึ่งคนต่างชาติที่เข้ามาเหมือนมาอยู่เมืองไทยเนี่ยพวกยิวหนีเข้ามาพวกรัสเซียหนีเข้ามาเนี่ยปีหนึ่งเป็นหลายๆล้านคน
4: เขาจะออกบัตร
5: ไ
4: ปนะ
5: แต่คนไทยเนี่ยดูแลเขาไม่ได้เพราะเราไม่รู้เอาเงินที่ไหนไปดูแลเรากู้เงินไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เนี่ยยังยิวเข้ามาเนี่ยวันนี้ก็พวกเราก็ไปบอกเอ้ยขายชาติไปมันจะมาแย่งอาชีพคนไทยอะไรตามแต่วันนี้คนไทยเอาเงินที่ไหนไปรับรองเขาอ่ะก็ไม่ได้ตอนนี้ถ้ายิวมาเนี่ยผมพูดอย่างเป็นกลางๆนะยิวเข้ามาเนี่ยล้านคนเนี่ย
4: นะ
5: เขาจะไปเดินธรรมดาเหรอเพราะประเทศไทยเรามีมุสลิมอยู่เนี่ย
4: โอ้โ
5: หเกิน 6% แล้วเราก็มีเรื่องที่ปากใต
4: ้
5: ระเบิดตุ้มตามตุ้มตันนี่ข้าราชการไทยโดนนะ
4: ได้ใช
5: ่แล้วถ้าเขามาอยู่ไม่เป็นกลุ่มก้อนไม่มีการดูแลพวกเขาเองเนี่ยคาร์บอนตุ้มเขาตายไป30 คน
4: ไม่ต้องไปไกลพี่เด็ดไปแค่อุยาที่มึงจะตายอิสลามเพียบเลย
5: นะเพราะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องมาเกาะกลุ่มอยู่เฉพาะพังงานเนี่ยอยู่เฉพาะไปเพราะมันเป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยของเขาด้วย
4: ใช่ใช่เป็นหลักเลยล่ะเป็นหลักเลย
5: เพราะนั้นเราไปบอกเฮ้ยไปแย่งงูช่องอาชีพทำไมเงี้ยมันก็ผมว่าเรามองอะไรแค่ไปสั้นไปเราไม่ดูตัวเองเลยอ่ะเราไม่เคยดูตัวเองเลยว่าเราทำอะไรผิดอ่ะเราซัดเขาตาบัน
4: อ
5: ่ะเขาซัดแต่เขาผิดหมดเนี่ยคนยิวเขาจะไปเดินสมศรีสมห้าใส่แปะวันนี้ไปเดินเข้าไปในเอาไปแค่มินบุรีก็ตายหาแล้ว
4: ใช่ไหมโหยมินบุรีนี่ยิงตายหนักมินบุรีอิสลามทั้งครองเลย
5: ก็ตายแล้วเข้าไปหลังเพชรบุรีเข้าไปหลังลงเพชรบุรีก็ตายแล้วในหมู่บ้านมุสลิมเต็มไปหมดเขาจะไปไหนอ่ะเขาไม่มีทุกจังหวัด
4: ใช่ตลาดนัดรถไฟไปหน่อยดีศรีนครินทร์อ่ะ
5: ไอเราก็ตื่นตัวโอ้โหก็จำยีกันใหญ่ผมก็มาผมบอกเนี่ยช่วยไม่ได
4: ้
5: แล้วคนไทยมันมีทางทำมาหากินมันกู้เงินไม่ได้มันรักษาธุรกิจก็ยังไม่ได้แบงค์วันนี้แบงค์ก็ไม่ให้กู
4: ้ไม่ปล่อยเลย
5: ไม่ปล่อยเลยเพราะนั้นวันเนี้ยนอกจากนี้ท่วมไปหมดแล้วเนี่ยทรัพย์สินก็เป็นทุนไม่ได้ เป็นไปไม่ได้แล้วไม่มีทุนเลยวันนี้ทุกคนต้องหากินกันแบบเงินเทาหมดอ่ะเนี่ยนี่ฉะนั้นเฉพาะของครัวเรือนนั้นเรายังไม่นับของประเทศอีกนะ
4: โอ้โหของประเทศนี่มหาศาลเลยนี่กู้อีก400,000,000,000เนี่ยแล้วจะเอามาทำโซล่าแล้วโซล่ายังไม่ได้กำหนดเลยไอ้งอกองงอขิงแม่ยังบอกว่าไม่ได้เอาให้กู้นะคุณต้องไปกู้เองนะไปเป็นไปให้ดอกต่ำเฮ้ยแล้วกู้เงินมาเพื่อการเร่งด่วนได้ไงวันนี
5: ้วันนี้นะฮะมันต้องประหยัดทั้งหมดอะไรที่ยังไม่ต้องลงก็ไม่ต้องลง
4: อ
5: ะไรที่ยังไม่ต้องทำก็ยังไม่ต้องทำอะไรที่เป็นการหารายได้เข้าประเทศชัดๆก็เอามาให้เป็นรายได้ของประเทศต้องเปิดอาชีพให้ประชาชนมีอาชีพวันนี้อะไรที่คุณยกเลิกได้ต้องยกเลิก
4: ครับ
5: สมมติว่าวันนี้ยกเลิกแอลกอฮอล์หมดไม่ควบคุมแอลกอฮอล์นะใครอยากผิดผิดใครอยากขายขายผมว่าแค่แอลกอฮอล์คุณคุมอย่างเดียวเนี่ยน้ำหอมเกิดไม่ได้นะ
4: ใช่
5: ไม่ใช่เหล้านะ
4: ใ
5: ครจะกินน้ำหอมเป็นแล้วเมาไม้
4: ใช
5: ่แต่ว่าคุณคุมแอลกอฮอล์คุณก็คุมน้ำหอมไปด้วย
4: ใช่
5: เรามีดอกไม้ 5-6,000 ชนิดในประเทศไทยเนี่ยแล้วปลูกเราปลูกดอกไม้ได้ทั้งของทั้งโลกเราปลูกได้หมดนะ
4: มากคิวริบยังปลูกได้เลย
5: นะเพราะนั้นเนี่ยเราควรเป็นมหาอำนาจทางน้ำหอมนะแต่เพราะคุณไปล็อกแอลกอฮอล์ตัวเดียวน้ำหอมก็เกิดไม่ได
4: ้
5: ยาก็เกิดไม่ได
4: ้โอ้หมด
5: ทำข้าวแช่ยังโดนจับเลย เนี่ยเพราะการเป็นนายกการเป็นรัฐบาลมันต้องไปดูพวกนี้ว่าเฮ้ยวันนี้เรายกอันนี้ออกได้ไหมให้เขาทำมาทำไปวันนี้ใครอยากจะติดโซล่าเพื่อลดค่าไฟฟ้าก็ให้เขาติดไปเต็มที่เลยนะไม่ต้องไปมากควบคุมมากมายบ้านผมจะติดโซล่าผมจะให้มันไหม้ไฟผมเองเหรอคุณไม่ต้องมาห่วงบ้านผม
4: กูกลัวตายอยู่
5: บ้านกูก่อนแล้วแล้วถ้ามันต้องทำให้ดีที่สุดผมจะช่วยทำไมมันบ้านผมใช่ไหมก็นั่นแหละของพวกนี้มันต้องปลดปล่
4: อ
5: ยมันต้องปลดปล่อยวันนี้ต้องขี้คลายต้องคลายออก
4: เออจริงๆนะแล้วคุณบักก็บักกดไว้ตลอดเวลาเราก็แย่ดีแบบนี
5: ้ใช่นะเอาพอไปเข้าโครงการของรัฐเอาพอต้องไปเข้าโครงการของรัฐไอ้บริษัทที่ยังค้าขายอยู่เขาไม่เข้าเพราะถ้าเข้าไปแล้วเองมาตามมึงสัมภาระมาตามดูบัญชีกูอีกมานั่งทวงกูอีกเนี่ย

0: เนี่ยประมาณสักถ้ามัน100นึงอ่ะ 60% มาจากบัตรเครดิตนะแล้วขอโทษถ้าคุณค้างบัตรเครดิตดอกเบี้ยคุณเท่าไหร
1: ่โอ้20มั้งหรือว่าแรงมากเลย
0: นี่แล้วอีกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปกลายเป็นไปเป็นหนี้นอกระบบนี่ก็หนักเท่ากับบัตรเครดิตผมว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งการเมืองเราก็ไปไม่ได้อย่างเราที่พูดกันตอนนี้แล้วการเมืองแล้วก็ปลายทางชีวิตก็ปลายทางเนี่ยผมถึงบอกว่ามันใกล้จะเกิดกลียุค
1: โอ้โหมันเป็นอย่างพิเดชว่าตอนนี้นะครับมันไม่มีตังค์กันเลยเขามาหลงไหลได้ปลื้มแบบ60-40ใช่เพราะคนไปมันก็ถามแต่มีไหม60-40มีกูก็ซื้อเพราะไม่มีแม่ก็ไม่ซื้อแม่ก็เดินไปเลยพี
0: ่
1: แล้วเดี๋ยวมันก็เงินหมดแล้วแล้วเอกนิติบอกเฮ้ยไม่มีเดี๋ยวเนี่ยเราลากไปแล้วมันจะไปต่อแล้วถ้าไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีเงินแล้วอยู่ยังไงอ่ะ
0: เราถ้าเราพูดให้เห็นชัดๆนะอาบนวดวันนี้ยังขาดทุนเลยไม่มีคนเที่ยว
1: เชื่อ
0: ไม่มีคนเที่ยวซ่องยังเปิดไม่ได้เลยตอนนี้
1: เ
0: พราะมันเธอเอามาขายกันส่วนตัวหมดอ่ะ
1: นี่มันต่างคนต่างขายเองวะนี่
0: มือถือหมด
1: มือ
0: ถ
1: ือ
0: หมด
1: นี่
0: เพราะวันเนี้ยมันไม่มีทางไปกันหมดแล้วมันไม่มีทางไปหมดแล้วอ่ะมันแล้วรัฐบาลก็มีเรื่องแต่เรื่องแบบนี้แทนที่จะมีว่าหางานให้ประชาชนให้ทำมั่งหรืออะไรเขาต้องขวนขวายหางานแล้วพอนายกบอกจะเป็นเซนแมนซะเองเนี่ยก็จบไม่มีใครเป็นนายก
1: เอาทุกอย่างกระลาโหมก็จะเอาพาณิชย์ก็จะเอาครั้งก็เอาอีกกู้เงินเอาเข้าไปโอ้โห
0: วัน14ตุลาวันใกล้เข้ามาแล้วล่ะผมว่าเหนื่อย
1: ถามพี่หน่อยเถอะวันนี้เขากู้เงินมาขนาดนี้กู้เงินเพื่อมาโปะงบประมาณ800,000 ล้านกู้อีก400,000 ล้านมาเพื่อจะมาเอาเงินมาให้ประชาชนไอ้คนละ40-60อะไรต่ออะไรทั้งหลายแหละแล้วยังจะมาทำไอ้โซล่าอีก200,000 ล้านซึ่งมันไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วถ้าเกิดศาลไม่ผ่านแล้วอะไรจะเกิดขึ้น
0: ก็นี่ประชาชนเนี่ยมาจากบัตรเครดิตใช่ไหม
1: ใช
0: ่นี่รัฐบาลก็นี่เครดิตบัตรใหญ
1: ่เครดิตบัตรใหญ
0: ่คือรัฐบาลก็ต้องกู้แบบเครดิตการ์ดเหมือนกันเครดิตเหมือนกันไม่สนดอกเพราะง
1: ั้
0: น
1: ไม่สนดอกแค่บอก 1.2 เองโอ้โห 1.2 เองมันไม่ง่ายๆนะ
0: ก็ผมยังไม่ได้ยินคุณเอกนิติเขาพูดเรื่องการหาเงินเข้าประเทศเลย
1: ไม่นี่มาเป็นตั้งเกือบปีไม่ได้บอกพูดสักอย่าง
0: แล้วก็ยังไม่ได้ยินใครสักคนพูดเรื่องการหาเงินเข้าประเทศเลยคุณสุภจีงานใหญ่สุดก็คือขายทุเรียน
1: ขายทุเรียนขายอันเดียวเองแล้วเนี่ยเงาะแม่งเน่าที่หายว่าแม่งขาย
0: มะพร้าว
1: มะพร้าวน้ำหอมไอเวนมะพร้าวน้ำหอมผมไม่ต้องไปขายหรอกมันแดกคนกันเองอยู่แล้วล่ะไอ้ห่าโอ้ยพี
0: ่
1: แล้วมันไปไหนเงินมันไปไหนเนี่ยมันไปไหนเนี่ยคือคนไม่มีเงินจริงๆแล้วทีเนี้ย
0: ไปดอกเบี้ยเท่าไหร
1: ่ดอก
0: ที่ทำกันไว้สมัยทุกๆสมัยรวมๆกันแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเท่าไหร่60-70% อยู่เงินเดือนเงินที่งบประมาณที่ได้มาจากพวกได้มาจากการเก็บค่า7%เก็บทั้งหมดค่าพนักงานน้ำมันเนี่ยก็กลายเป็นเงินของประมาณประเทศส่วนใหญ่ก็ไปใช้กับเงินเดือนค่าราชการแล้วก็เป็นสวัสดิการ60 กว่า 70 กว่าแล้วก็เป็นดอกเบี้ยไม่มีเงินเหลือที่เป็นเงินสดที่ให้จับต้องได้เลย
2: ครับผมครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือการนั่งพูดคุยกันนะครับของพญาไม้พระเดชภูริปฏิภาณครับท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากที่มาสะท้อนมุมคิดให้กับพวกเราได้รับฟังกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ติดตามรับฟังรายการวิเคราะห์สถานการณ์แบบคนข่าวมืออาชีพในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97 MHz ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เย็นกับพญาไม้พระเดชภูรีปฏิภาณ
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
3: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
4: นนั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะคันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
3: รายการผีเล่นผีจริง
4: คิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จ
3: คลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
12: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
12: นนั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
13: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน

พร้อมครับปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแงมและทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพวกผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็จะทยอยส่งข่าวสารไปให้เพื่อนๆทุกคนสำหรับรายการลูกสีน้ำเงินวันนี้นะครับก็ตรงกับวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569สรุปข่าวลูกสีน้ำเงินวันนี้เห็นทีจะต้องบอกว่าโฟกัสไปอยู่ที่3ประเทศบวก1เนี่ยเขาฮิตใช้คำว่าบวกเราก็บวกด้วยเขาใช้ชื่อว่า111 วันของสงครามสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านเซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยแล้วทำไมต้องใช้คำว่า111 วันหรือ111 วันก็คือเดือนกุมภาพันธ์วันที่28เนาะมี1 วันแล้วก็เดือนมีนาคม31 วันเต็มๆและก็เดือนเมษายน30 วันเต็มๆเดือนพฤษภาคม31 วันเต็มๆและอีก18 วันของเดือนมิถุนายนรวมทั้งหมดบวกหมดเป็น111 วันหรือ111 ตองหนึ่งจำง่ายดีเซ็นสัญญาสงบศึกเรียบร้อยแล้วโดยมีคนเซ็นก็คือสหรัฐอเมริกาอิหร่านและคนกลางก็คือปากีสถานฉะนั้นวันนี้ก็จะไปเล่าให้ฟังว่านู่นแหละต้นกำเนิดของเข้ามาอย่างไรขัดแย้งเรื่องนิวเคลียร์ฉีกสัญญานิวเคลียร์JCPOA อย่างไรจนกระทั่งมาคว่ำบาตรพลังงานคว่ำบาตรทางการเงินคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธคว่ำบาตรทางการเดินเรือและการขนส่งคว่ำบาตรทางบุคคลและองค์กรอย่างไรนะจนกระทั่งล่าสุดก็คือบันทึก MOU 14 ข้อระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหนึ่งก็คือจะประกาศยุติสงครามในทุกรูปแบบในทุกแนวรบทันทีอย่างถาวรรวมไปทั้งเลบานอนด้วย2จะเคารพอธิปไตยและบูรพาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะไม่แทรกแซงกัน3จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในเวลา60 วัน4จะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันที5อิหร่านจะดำเนินมาตรการโดยทันทีเพื่อให้การเดินเรือพาณิชย์6จัดสรรเงินสนับสนุนอย่างน้อย$300,000,000 7จะยุติมาตรการคว่ำบาตรทุกแบบต่อสาธารณรัฐอิหร่าน8อิหร่านย้ำจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าในกรณีใด9ระหว่างการรอการบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายทั้ง2ฝ่ายจะคงสถานะเดิมไว้10กระทรวงการคลังสหรัฐจะออกหนังสือรับรองการผ่อนผันการส่งน้ำมันดิบทรัพยากรและอีกเยอะแยะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทอง11การเจรจามีความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงจะได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ใช้12จะจัดตั้งกลไกดำเนินการเพื่อกำกับดูแลรักษาพันธกิจในอนาคตต้องมีองค์กรเนาะ13เมื่อได้รับการรับรองก็จะเริ่มดำเนินการตามข้อ4 5 10และ11นะพอ14ก็ดำเนินการตามนี้เสร็จแล้วเสร็จอันก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะฮะก็จะเป็นไปตามที่กำหนดนะ
ก็คือจะไปเซ็นสัญญากันอีกครั้งหนึ่งที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินั่นคือข้อที่14แต่มีแต่นะเรื่องนี้มีแต่จะเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่เงื่อนไขกับมาอยู่ที่ใครอ่ะฮะอิสราเอลเหมือนกันอิสราเอลเหมือนกันนี่คือบรรยากาศของโลกสีเงินวันนี้ที่ชั่วโลกเขาเฮกันก็เพราะว่าน้ำมันเนาะอะไรของโลกเรามันจะได้ดีขึ้นน้ำมันจะได้ลดลงอะไรเอ่ยความหวังความหวังว่าจะลดลงแต่ทุกฝ่ายก็ใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามคาดหมายเป็นไปตามทฤษฎีตามไปเป็นพันธสัญญานี้ไหมว่างนี้เลยแหละใช่ไหมที่บอกว่าเป็นทฤษฎีก็คือว่ามันเคยเป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ทฤษฎีมันก็ผิดหลักการนะผิดหลักการที่ว่าไว้ผิดหลักการนะฉะนั้นการวิเคราะห์ทุกอย่างผมจะมาเล่าเรื่องทั้ง14ข้อให้ฟังวิเคราะห์กันเป็นข้อๆเลยดีกว่าว่าแต่ละข้อว่ามีผลดีอย่างไรผลกระทบอย่างไรต่อมวลมนุษยชาติและที่สำคัญคือผลกระทบคือว่าต่อจากที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านพูดไว้แล้วจะมีผลกระทบอย่างไรต่อมาเพื่อมองภาพกว้างให้เพื่อนเห็นให้เพื่อนเห็นอาจจะแตกต่างจากสื่ออื่นที่เคยวิเคราะห์อาจจะเหมือนสื่ออื่นที่เคยวิเคราะห์ก็เขาเรียกว่าเป็นซับเซตกันอยู่ซับกันอยู่แต่ก็จะเสริมให้เติมเต็มกลับไปดูรอยอดีตก่อนว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสถานการณ์เช่นนี้คือปมขัดแย้งนี้เขาเรียกว่าปมขัดแย้งที่เกิดจากนิวเคลียร์นิวเคลียร์เมื่อปี2561ปีนี้69เนาะเมื่อ8ปีที่แล้วใน8ปีที่แล้วก็ต้องตรงกับของรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะได้ประกาศถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558หรือที่เขาเรียกว่า JCPOA และเกิดมาความบาปเศรษฐกิจของอิหร่านอีกครั้งหนึ่งซึ่ง JCPOA ย่อมาจากอะไร Joint Comprehensive Plan of Action ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช2015ระหว่างอิหร่านและกลุ่มประเทศมหาอำนาจโลก6ชาติตอนนั้นทำกันอย่างนี้ปี2558ใช่ไหมทำข้อตกลงกับใครบ้างทำข้อตกลงกับ5สมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าฉันจะมีข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับเธอสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียและจีนสิ่งเขาฮิตอีกอันหนึ่งคือเครื่องหมายบวกไม่อ่านก็ไม่ได้เรียกว่า plus ไทยช่วยไทยบวกไทยช่วยไทย plus อ่านบวกไม่ได้ต้องอ่าน plus plus อันนี้ก็คือบวกเยอรมนีไปอีกหนึ่งประเทศครบ6ประเทศอิหร่านก็ไปทำความตกลง JCPOA กับเขาตกลงว่ายังไงตกลงว่าจะลดจำนวนเครื่องหมุนเวียงสำหรับเสริมสมรรถนะยูเรเนียมลงจะไม่ทำให้มันแรงขึ้นที่เขาออกข่าวกันโจมตีกันอยู่ตรงนี้แหละจำกัดปริมาณการสะสมยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำดัดแปลงเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อไม่ให้สามารถติดพลูโตเนียมเกรดอาวุธได้ยอมให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA
เข้าไปตรวจพื้นที่และโรงงานนิวเคลียร์อย่างเข้มงวดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2515ก็ทำอย่างนั้นมาตลอดนะทำอย่างนั้นตลอดถ้าทำอย่างนี้แล้วนะหากอิหร่านทำตามอย่างนี้แล้วนานาชาติทั่วโลกก็จะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์อนุญาตให้อิหร่านกลับมาส่งออกน้ำมันและทำธุรกรรมในระบบการเงินได้นะนี่คือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดสงครามนะแต่พอปีคริสต์ศักราช2018สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศถอนตัวฝ่ายเดียวนำมาตรการคว่ำบาตรกลับมาใช้ส่งผลให้อิหร่านค่อยๆลดการปฏิบัติตามข้อตกลงเช่นกันเห็นไหมที่จริงเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นอีกไม่กี่ปีหรอก2018นี่มัน2026เนาะเห็นไหมแค่8 ปีเองทำให้ข้อตกลงอยู่ในข้อตกลงนี้เลยก็หยุดชะงักสงครามก็เกิดนะสงครามต้องเกิดเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอย่างนี้ก็มีมาตรการคว่ำบาตรออกมามีคว่ำบาตรอะไรบ้างหนึ่งก็คือการคว่ำบาตรทางด้านพลังงานคือการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากอิหร่านรวมถึงการคว่ำบาตรบริษัทต่างชาติที่ลงทุนหรือทำธุรกรรมในภาคส่วนของพลังงานของอิหร่านนี่คือภาคของพลังงานคว่ำบาตรหมดสองคือคว่ำบาตรทางการเงินนะเห็นไหมคว่ำบาตรทางการเงินเงินจะไปซุกอยู่ไหนฉันคว่ำบาตรหมดตัดขาดสถาบันการเงินหลักของอิหร่านออกจากระบบการเงินของสหรัฐและระบบการโอนเงินระหว่างประเทศหรือเรียกว่า SWIFT นี่ระบบการเงินระหว่างประเทศจำไว้ให้ดีอายัดทรัพย์สินของรัฐบาลอิหร่านที่อยู่ในเขตอำนาจศาลของสหรัฐที่เขาพูดถึงการโอนเงินระหว่างประเทศระบบนี้ระบบ SWIFT นี่ SWIFTที่เนี่ยระบบการโอนเงินตัวนี้แหละที่นี่คือระเบียบโลกเก่า New World Order ระบบโลกใหม่ที่จีนสหรัฐที่เขากำลังจะทำกันเนี่ยก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งจะยกเลิกสวิฟต์เข้าใจไหมสวิฟต์มันใหญ่เหลือเกินฉันจะเปลี่ยนมาอันนี้แหละจำชื่ออันนี้ไว้เวลาอ่านข่าวจะอ๋อมันระบบการโอนเงินระหว่างประเทศเป็นอย่างนี้เนาะยอดเงินของอิหร่านก็เลยถูกอายัดนะ 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือประมาณ 9.6 แสนล้านบาท 9.6 แสนล้านบาทอีก 4 แสนล้านบาทนี่ก็จะเป็นล้านล้านบาทเลยนะล้าน2ตัวเลยยอดเงินที่ถูกอายัดก็เป็นทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดนะและอะไรไงและก็คือการยอดเงินแล้วก็การปลดล็อกการทางการเงินในข้อตกลงเพื่อความเข้าใจนี้นะครับของ MOU ที่เพิ่งเซ็นเป็นวันที่18นี้มีเงื่อนไขการปล่อยเงินทั้งหมดเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยจะปล่อยไปให้หมดนะปล่อยไปให้หมดคอยดูต่อไปนะ ปล่อย2.8หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละและกองทุนสนับสนุนกองทุนสนับสนุนก็จะถูกอายัดมีแผนฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของอิหร่านอีก300 ล้านดอลลาร์นี่ก็จะเกิดขึ้นเดี๋ยวไปว่าใน14 ข้อนั้นมีความคำบัตรอะไรบ้างการคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธการคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธแก่อิหร่านคือการห้ามซื้อขายอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารที่จะนำไปใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธรวมถึงการอายัดทรัพย์สินและบัญชีดำเครือข่ายต่างชาติที่สนับสนุนกองทัพอิหร่านที่ของตำรวจก็เรื่องทหารนะเรื่องทหารสหรัฐคว่ำบาตรอะไรบ้างกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือซินคอม
เซนคอมนี่เป็นตัวเซ็นเตอร์ในการกระจายข่าวนะกองบัญชาการทหารสหรัฐเวลามีข่าวคราวจากสหรัฐออกมาส่วนใหญ่แล้วจะออกจากข่าวของเซนคอม CENTCOM อย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไว้นะครับว่าสหรัฐเขาจะว่ามีกระแสข่าวจากแหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวนะแหล่งข่าวที่เป็นทางการของสหรัฐคือตรงนี้แหละกองบัญชาการกลางสหรัฐนะที่เวลานักวิจารณ์นักวิพากษ์ข่าวต่างๆที่จะต้องพูดอ้างอิงก็คือเซนคอมนะเซนคอมเซนคอมนะทำไมต้องคว่ำบาตรทางทหารและอาวุธกับสหรัฐเพราะว่าการสู้รบกันนั้นมีการสูญเสียก่อนที่จะยุตินะทหารสหรัฐเสียชีวิต15 นายบุคลากรทางทหารบาดเจ็บ538 นายฐานทัพและสถานที่ราชการเสียหายถึง17 แห่งเห็นไหมน้อยไหมตายแค่15 คนเองลบกันมา111 วันอิสราเอลก็ทหารเสียชีวิต18 นายและคู่สัญญา1 รายพลเรือนเสียชีวิต28 รายบาดเจ็บ8,524 รายบุคลากรทางทหารบาดเจ็บ756 รายความเสียหายทางเศรษฐกิจ50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนมูลค่าความเสียหายต้องสูญเสียงบประมาณและยุทธุปกรณ์ที่ประเมินค่าและสูงถึงประมาณ2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเห็นไหมนี่คือข้อมูลของฝั่งสหรัฐและอิสราเอลเกี่ยวกับทำไมฉันต้องคว่ำบาตรทางทหารและโดยเฉพาะมีความเสียหายขนาดนี้ส่วนอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธยอดเสียชีวิตเท่าไหร่ก็เสียชีวิตก็ประมาณ8,000 คนทั่วภูมิภาคของตะวันออกกลางเสียหายทางการทหารคลังแสงคลังขีปนาวุธและฐานที่มั่นเห็นไหมจากข้อมูลของอิหร่านเสียชีวิต3,468 รายบาดเจ็บ26,500 รายความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรง2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละนี่แหละไอ้2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละที่มาอยู่ในบันทึกข้อตกลง14 ข้อนั้นว่าจะให้ฟื้นฟู300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเอามาจากตรงนี้แหละเนี่ยเอามาจากข้อมูลการเสียหายอีกแหละฮิซบอลเลาะห์นักรบเสียชีวิตกว่า 1,000 นายขบวนการอามอลเจ้าหน้าที่กู้ชีพเสียชีวิต6 รายกลุ่มฮามาสเสียชีวิต3 รายกองกำลังระดมพลประชาชนนักรบเสียชีวิต80 นายบาดเจ็บ270 นายรวมมูลค่าและความเสียหายทางเศรษฐกิจนี่แหละ300,000 ล้านที่จะกู้นี่แหละเนาะประมาณ1,000,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะนี่นี่คือการคว่ำบาตรการคว่ำบาตรที่4คว่ำบาตรอะไรที่เกิดสงครามมาเนี่ยสหรัฐคว่ำบาตรการเดินเรือและการขนส่งการเดินเรือและการขนส่งได้ขึ้นบัญชีดำกองเรือบรรทุกน้ำมันท่าเรือและบริษัทขนส่งทางทะเลของอิหร่านก็คือ 1. บริษัทและตัวแทนบริหารจัดการเรือ National Iran Tanker Company หรือ NITC บริษัทเดินเรือและขนส่งน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านซึ่งมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่จำนวนมากก็ถูกคว่ำบาตรลงเครือข่ายธนาคารสหรัฐก็ได้ขึ้นบัญชีดำองค์กรและบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นช่องทางการเงินให้กับอิหร่านและกลุ่มบุคคล35 รายและบริษัทเครือข่ายการค้าน้ำมันของกองทัพอิหร่านและก็ความบาดองค์กรระหว่างประเทศที่มีบริษัทมากกว่า15 แห่งถูกความบาดที่เอื้อประโยชน์ต่อเครือข่ายน้ำมันของอิหร่านเช่น Versin Energy Limitedเมดิเยเทรดดิ้งจำกัดนะซิมโฟนีชิปปิ้งแอนด์มารีนไทม์แมเนจเมนท์ที่ดูไบนี่คือความบาดและกองเรือบรรทุกน้ำมันในกลุ่มของ NITC ก็คือที่กล่าวของต้นที่กลุ่มบริษัทน้ำมันของอิหร่าน
ที่มีเรือบรรทุกน้ำมันใหญ่นะใหญ่มากนะครับเพื่อนๆครับใหญ่มากบรรจุเวลาขนส่งน้ำมันดิบเนี่ยสามารถบรรจุน้ำมันดิบได้2 ล้านบาร์เรลหรือประมาณ318 ล้านลิตรนะร้อยไปกลั่นทีหนึ่งเนี่ยสองร้อยอ่ะโทษทีครับได้ประมาณ290 ถึง 300 ล้านลิตรก็คือว่า2 ล้านบาร์เรลของเรือที่บรรทุกใหญ่ที่สุดเนี่ยเวลาเอาไปกลั่นเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากน้ำมันดิบเนี่ยได้เป็นน้ำมันสุกหรือน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็ประมาณ290 ถึง 300 ล้านลิตรนะนะเรือกลุ่มเรือพวกนี้ได้แก่เรือดิโอนาฮีโร่สองโซเนียหนึ่งนะนอกจากนี้มีเรือคอนเทนเนอร์และเรือขนส่งอื่นๆอีกเช่นโยกิทิมอนรันทันแพลนและบิ๊กไลน์นะแล้วก็เรือขนส่งแก๊สปิโตรเลียมเหลวอันนี้สำคัญมากเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแก๊สมันมีความสำคัญยังไงนะเรือวีนาเวลเล่นะที่ถูกระบุว่าส่งแก๊สไปให้กลุ่มฮูตีในเยเมนนะแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันอีก6 แห่งโดยมีกำลังการผลิตน้ำมันรวมกันถึง175 ล้านลิตรต่อวันหรือประมาณ17 ล้านลิตรหรือเอาไปใช้117 ล้านลิตรต่อวันผลิตได้175มีความต้องการใช้117เช่นก็เพียงพอเนี่ยไปขายได้เนี่ยถูกความบาทและมีการขบัดท่าเรือและจุดยุทธศาสตร์นี่แหละที่เป็นข่าวตลอด100 วัน111 วันเนี่ยท่าเรือและพื้นที่ใช้ฝั่งรวมทั้งเกาะคาสและท่าเรือซาบาฮาที่เป็นจุดขนถ่ายน้ำมันของอิหร่านนะเห็นไหมประกาศคว่ำบาตรองค์กรต่างๆอีก10 แห่งที่เป็นเครือข่ายของมหาเศรษฐีเจ้าพ่อธุรกิจน้ำมันของอิหร่านเจ้าพ่อคนนั้นชื่อว่านายฮอสเซนซามคานีบุตรชายของนายอาลีชามคานีอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่านที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งสหรัฐก็โปรปากันดาออกมาว่าตระกูลชามคานีคือแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของชาวอิหร่านนะและความบาดกองเรือลับของนายฮอสเซนที่ขนถ่ายน้ำมันกลางทะเลและก็สั่งความบาดนายเซยิสมูซาวีชาวอิหร่านและบริษัทอีก3 แห่งที่ทำให้น้ำมันของอิหร่านไปขายและก็แลกทองคำจากเวเนซุเอลานั่นแหละตอนที่เขาไปถล่มเวเนซุเอลาของรัฐบาลนิโคลัสมาดูโรนั่นแหละฟังไปเรื่อยๆมีหลายความบาดโดยอีก1 ความบาดคือ5 ความบาดคือความบาดบุคคลและบุคองค์กรพอวันที่18ยกเลิกหมดเข้าใจไหมเราจะอะไรนึกออกได้ว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือความบาปบุคคลและองค์กรสหรัฐได้ความบาปบุคคลและองค์กรก็คือเครือข่ายอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมรวมถึงบริษัทขนส่งน้ำมันเรือบรรทุกน้ำมันเครือข่ายตัวแทนธุรกิจในต่างประเทศเช่นฮ่องกงสหรัฐอาหรับอเมริกาจีนและตุรกีเพื่อตัดวงจรท่อน้ำเลี้ยงความบาดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม IRGC และกระทรวงกลาโหมความบาดนี้ก็คือไม่จัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ไม่สนับสนุนให้นะความบาดโครงการขีปนาวุธและโดรนนะและโดรนขึ้นบัญชีดำบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อสินส่วนเทคโนโลยีและวัตถุดิบนอกจากนั้นลามมาถึงไหนอ่ะไปถึงกลุ่มที่สนับสนุนอย่างเช่นเลบานอนและกลุ่มฮามาสกลุ่มฮูตีในเยเมนกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เห็นไหมในเลบานอนโดยมีใครเป็นพันธมิตรฝั่งทางโน้นนี่คืออิหร่านพันธมิตรฝั่งทางโน้นของสหรัฐก็มีอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียนะเห็นไหมช่องแคบของมุดก็เลยมีปัญหา 20% น้ำที่ขนส่งทางน้ำมันที่ขนส่งทางนี้ก็เลยต้องหยุดชะงักอ้าวนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่18
8 มิถุนายนคือ17 16 15 14 32ไปจนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและหลังจากนี้เหตุการณ์ที่ผมเอ่ยถึงในการพระบาททั้งหมดนี้ก็จะถูกยกเลิกถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่18ที่วันเซ็นสัญญาแรกที่ราชวังแวร์ซายเป็นต้นไปอ้าวเบรกต่อไปมาดูซิว่า14 ข้อ MOU ของสหรัฐและอิหร่านมีอะไรบ้างพร้อมกับอธิบายอย่างละเอียดเลยอ่ะเป็นแนวทางให้แป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สวัสดีครับปูนปูนสวัสดีครับกลับมาทางนี้นะครับมาเปิดเผย14ข้อ MOU สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิหร่านกันนะครับ14ข้อนั้นมีว่าอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือจะประกาศยุติสงครามในทุกแนวรบโดยทันทีอย่างถาวรรวมถึงที่เลบานอนด้วยเลยเป็นไปได้คือไม่ใช่หยุดที่อิหร่านอย่างเดียวข้ามฝั่งมาที่เลบานอนที่อยู่ติดกับประเทศอิสราเอลโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นคนขั้นนั้นก็หยุดด้วยหยุดด้วยพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันอีกรวมทั้งงดเว้นจากการข่มขู่หรือการใช้กำลังต่อกันโดยสาระสำคัญกำหนดให้ข้ออื่นจะต้องถูกบรรจุและรับรองไว้ในข้อตกลงฉบับสุดท้ายแต่ตอนนี้แค่ข้อแรกก็เกิดปัญหาแล้วล่าสุดอิสราเอลโจมตีเลบานอนทางตอนใต้เสียชีวิตไปแล้ว18รายทำให้การเจรจาสันติภาพตอนนี้สะดุดเพราะตอนแรกวันที่19จะไปเซ็นสัญญาที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมก็ต้องสะดุดสะดุดแล้วทำให้ยังไงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เคืองเนาะตำหนิการโจมตีของอิสราเอลว่าเกินกว่าเหตุเป็นอุปสรรคต่อดีลสันติภาพของสหรัฐกับอิหร่านและเตือนกลางที่ประชุมเวทีการประชุมสุดยอดผู้นำ G7 บอกว่าหากไม่มีสหรัฐย่อมจะไม่มีอิสราเอลนะแรงกว่านั้นก็คือก่อนหน้านั้นประมาณ2อาทิตย์ไม่สำนึกบุญคุณและสั่งระงับแผนการเปิดฉากทิ้งระเบิดใส่กรุงเบรุตของอิสราเอลทันทีนี่คือ MOU ข้อที่หนึ่งข้อที่สองจะเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกันและกันและจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอีกฝ่ายจะแทรกแซงได้ยังไงเนาะเอาพูดระยะทางก่อนระยะทางกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาจะขีดเป็นเส้นตรงบินเครื่องบินมาปื๊ดนะระยะทาง1,199กิโลเมตรหรือ6,333ไมล์ไหมเนี่ยเขาจะเคารพกันเขาไปถล่มเสร็จแล้วค่อยถล่ม 3. จะเจรจาและบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายภายในระยะเวลาไม่เกิน60วันสามารถขยายได้อีกจะ60วันจกตากันแล้วไม่รู้เรื่องก็จะขยายได้อีกนะขยายได้อีกยินยอมขยายได้อีกเห็นทีตอนนี้ขยายแล้วมั้งข้อหนึ่งไม่ผ่านให้เพื่อนๆคิดข้อหนึ่งเอาไว้ข้อหนึ่งยังไม่ผ่านเนื่องจากว่าอิสราเอลยังถล่มอยู่นะบรรลุข้อตกลงภายใน60วันและขยายได้อีกเขาไปสัญญาสันติภาพกันที่ไหนคนที่เซ็นสัญญาสันติภาพที่สร้างฮือฮาก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเซ็นที่พระราชวังเวอร์ซายพระราชวังเวอร์ซายแหมคุ้นหูคุ้นตากันเหลือเกินละครพีเรียดของไทยละครย้อนประวัติศาสตร์อิงประวัติศาสตร์ของไทยมักจะเริ่มต้นที่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่แหละฉะนั้นมารู้จักหน่อยว่าพระราชวังเวอร์ซายที่ตัวนั้นทำและประธานาธิบดีมาครองเซ็นสัญญาพร้อมกับG7นั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรพระเจ้าหลุยส์ที่13แห่งฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ชอบล่าสัตว์และใกล้ชิดกับธรรมชาตินะฉะนั้นในปีคริสต์ศักราช1622ก็จะเริ่มซื้อผืนป่าบริเวณแวร์ซายนี้เป็นการส่วนพระองค์ต่อมาอีกปีหนึ่งปีพุทธคริสต์ศักราช1923ก็ทำที่พักเล็กๆเห็นไหมปี1631ก็กลายเป็นชาโต้ขนาดย่อมๆแต่พอมาถึงสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เห็นไหมก็มองซ้ายมองขวาไอ้ยะตัดสินพระราชาชัยย้ายพระราชสำนักมาอยู่ที่เมืองแวร์ซายซะเลยป้าฟ้าซื้อไว้ดีได้ปรับปรุงพระตำหนักหลังเก่าให้กลายเป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่สวยงามและหรูหราที่สุดในยุโรป โดยลำการก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1661สร้าง30 ปีถ้าเปรียบเทียบเป็นพ.ศ.ของของพุทธศาสนาก็พ.ศ. 2204ถึง2234ก็สร้างเสร็จก็สร้างเสร็จแต่ตอนที่สร้างนั้นน่ะตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นนะตอนที่สร้างยังไม่เสร็จนั้นคณะทูตไทยเนี่ยก็ไปเยี่ยมแล้วนะในปีพ.ศ. 200พ.ศ. 2229เขาเสร็จปี2234เนาะ2229เราก็ไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีแล้วที่ฮือฮานั่นแหละใครดูละครพีเรียดนี่ก็คงจะจําได้นะคงจะจําได้ที่ผมชอบเอามาพูดเป็นประจําว่าประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดเพราะมีบันทึกเยอะที่สุดบันทึกทั้งพงศาวดารไทยพงศาวดารเพื่อนบ้านและมีจดหมายเหตุต่างๆของคณะทูตเห็นไหมมันจึงเป็นอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดของสมัยกรุงศรีอยุธยามากที่สุดมีองค์ประกอบเยอะพูดง่ายไม่เหมือนหลักศิลาจารึกมีแท่งเดียวหรือไม่ภูมิโหรอะไรก็มีแท่งเดียวใช่ไหมของไทยของปราสาทแท่งเดียวนะจนมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยที่16มีการปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นนะพระราชวังแวร์ไซนี่เป็นยังไงพวกพระองค์เองและพระบรมวงศานุวงศ์ก็เสด็จออกจากพระราชวังแวร์ไซไปพำนักที่พระราชวังตุลเลอรีในปารีสและก็ไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลยจนกระทั่งปีคริสต์ศักราช1837พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปที่1แห่งฝรั่งเศสก็นำพระราชวังเวอร์ซายนี่แหละไปจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเนี่ยก็และบันทึกอันนี้ก็สันติภาพสหรัฐอเมริกาและอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นทำประวัติศาสตร์ก็ถูกบันทึกไว้อีกหน้าหนึ่งนี่คือพระราชวังเวอร์ซายมองย้อนไปอีก400-500ปีจนถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์นึกถึงโกษาปองสอปานอย่างนั้นเด้อนั่นแหละไมตรีเกิดขึ้นที่นี่ไทยกับฝรั่งเศสก็เกิดขึ้นที่นี่ไมตรีของสหรัฐอเมริกาและอิหร่านก็เกิดขึ้นที่นี่ข้อ4ของ MOU สหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลทันทีและก็จะฟื้นฟูการสัญจรทางทะเลกับศูนย์ระดับสูงสุดใช้เวลาประมาณ30วันจะถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังจากที่การบรรลุข้อตกลงฉบับสุดท้ายเนี่ยจะเปิดช่องแคบใช่ไหมการเดินเรือแล้วก็จะเปิดถอนกำลังทหารภายในเวลา30วันนับจากที่18 ก็18เดือนนี้ถึง18เดือนหน้านะครับมิถุนาก็กรกฎานะกรกฎาแต่อย่างไรก็แล้วแต่แถลงไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่ออิสมาลีบาเคอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่ายังไม่เชื่อใจสหรัฐและเชื่อว่าสหรัฐยังคงมีวาระซ่อนเร้นนะคนเราไม่เชื่อใจกันก็ลำบากเด้อข้อ5ว่ายังไงข้อ5อิหร่านจะดำเนินการมาตรการโดยทันทีเพื่อให้การเดินเรือพาณิชย์ระหว่างอ่าวเปอร์เซียและทะเลโอมานกลับมาดำเนินการได้ภายใน30วันในระดับเดียวกันเมื่อข้อ4ทำได้ข้อ5ก็ทำได้เหมือนกันแต่จะทำได้หรือไม่มันอยู่ที่ข้อ1อีกทุกอย่างผมจะกลับเป็นข้อ1ทุกครั้งนะเพราะว่าต้องยุติในรบที่เลบานอนด้วยแต่อิสราเอลยังโจมตีเลบานอนอยู่เลยไงนะแล้วมันจะยุติได้ไหมล่ะMOU ข้อ6 MOU ข้อ6จะจัดสรรเงินสนับสนุนอย่างน้อย$300,000,000นะอันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับสุดท้ายที่จะถูกกำหนดขึ้นภายในเวลา60วันนี่แหละนี่แหละไอ้ข้อกำหนดนี้แหละที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นชัยชนะของอิหร่านนะเพราะฟื้นฟูเศรษฐกิจชนะแล้วเนาะ
1: ว่าชนะ
0: ว่าชนะฉะนั้นสื่อมวลชนสื่อต่างๆของอิหร่านได้ออกข่าวเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างในมวยเหมือนบาเกอร์การบาการิบาสประธานรัฐสภาอิหร่านออกมายืนยันผ่านโทรทัศน์แห่งชาติว่าข้อตกลงที่ทำขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความล้มเหลวของสหรัฐในการโจมตีความทะเยอทะยานของคู่แข่งเห็นไหมใส่เลย300,000 ล้านบาทสามแสนล้านดอลลาร์สหรัฐคิดมาจากไหนคิดมาแต่ตอนข้อต้นที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าการเสียหายทางมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นเท่าไหร่นึกถึงเบรกแรกแล้วกันนะส่วนสื่อสิ่งพิมพ์สองรัฐหลายฉบับก็ออกมาระบุว่าสหรัฐเผชิญกับความพ่ายแพ้อย่างสมศักดิ์ศรีแม้อิสราเอลและสหรัฐจะมีความตั้งใจอย่างมากในความขัดแย้งนี้แต่อิหร่านกลับสามารถก้าวออกมาได้อย่างแข็งแกร่งกว่าที่อีกฝ่ายประเมินไว้นะส่วนหนังสือพิมพ์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็พาดหัวข่าวเคฮานหนังสือพิมพ์เคฮานบอกว่ายังไงอำนาจการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาเจรจาต่อรองซึ่งถือเป็นอำนาจป้องปรามสำคัญและมองหาการจัดการจราจรทางเรือเป็นชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์นั่นไหมส่วนชัยชนะทางเศรษฐกิจสื่อของอิหร่านก็บอกว่ายังไงกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจมูลค่า300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงการปลดล็อกการส่งออกน้ำมันดิบเห็นไหมเรื่องทางเศรษฐกิจก็ไม่ธรรมดานะหนังสือพิมพ์ฮามชารีได้ออกตีพิมพ์บอกว่าอย่างไงดูเล่นทำกำลังกัดเอกสารพร้อมข้อความเปรียบเปยว่าอิทธิพลของสหรัฐได้สลายไปตามสายลมแล้วเจ็บไหมล่ะพอเจ็ดของ MOU บอกว่าอย่างไงจะยุติการคว่ำบาตรทุกรูปแบบต่อสาธารณรัฐอิหร่านตามไม่ว่าจะเป็นมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ UNSC 5 ประเทศพลัส1นั้นนั่นแหละที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละและมติของผู้ว่าการทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ IAEA ที่มายึดตามที่เกิดที่ผมเล่าให้ฟังนั้นตลอดจนการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจฝ่ายที่ของสหรัฐก็จะยกเลิกทั้งระบบปฐมภูมิและทุติยภูมินะคือทั้งต่อตัวและก็ต้องต่อเพื่อนบ้านด้วยจะเกิดผลประโยชน์กับใครในข้อเจ็ดนี้เกิดผลประโยชน์ต่อเศรษฐีมหาเศรษฐีนายธนาคารองค์กรระหว่างประเทศต่างๆที่ผมเอ่ยชื่อในข้างต้นนั้นก็จะคืนเงินหมดเห็นไหมจากที่ไม่มีเงินใช้ตอนนี้เสือมีปีกแล้วนะในข้อเจ็ดนี้นะส่วนในข้อ8สาธารณรัฐอิหร่านจะไม่ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่ากรณีใดๆเกี่ยวกับวัตถุนิวเคลียร์เสริมสมรรถนะรวมทั้งประเด็นอื่นๆตลอดจนทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบกันที่ความต้องการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมภายใต้ข้อตกลงฉบับสุดท้ายนี้ต้องดูว่าจะเป็นจริงไหมก็กลับไปดูข้อหนึ่งอีกอิสราเอลโจมตีเลบานอนอยู่หรือเปล่าเพราะอะไรก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อเดือนเมษวันที่7เดือนเมษายนสมาคมนิวเคลียร์แห่งสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกับองค์การพลังนูระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีการยับยั้งทางทหารอย่างสูงสุดในบริเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์วิจัยของพลเรือนนะฮะโดยเมื่อเดือนมิถุนายนปี2000ปีที่แล้ว2025สหรัฐได้เริ่มปฏิบัติการ Midnight Hammer คอนกลางคืนนะโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่าน3แห่งอันนี้น่าสนใจว่ายังไงโรงงานผิดสมรรถนะเชื้อเพลิงนาตันโรงงานนิวเคลียร์เอสฟาฮานโรงงานเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงฟอร์โดปรากฏว่าผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA ราฟาเอลคอสซี่ออกมาแถลงการณ์ว่าไอ้3โรงงานที่สหรัฐไปมิดไนท์แฮมเมอร์นั้นแม้นจะไม่มีหลักฐานว่าอิหร่านกำลังสร้างระเบิดนิวเคลียร์แต่การที่อิหร่านมียูเรเนียมเสริมพัฒนาใกล้เคียงกับเกล็ดอาวุธจำนวนมาก และการที่อิหร่านปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ผู้ตรวจสอบของผมเข้าถึงได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งตราบใดที่อิหร่านยังไม่ให้ความช่วยเหลือกับ AEA ในการแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบความปลอดภัยที่ยังคงค้างอยู่หน่วยงานก็จะไม่สามารถให้การรับรองเรียกว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดประสงค์เพื่อสันติอย่างเดียวนะถูกถล่มไป3ที่แต่พอวันที่27มีนาคม IAEA ก็เผยแพร่ภาพของโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีก2แห่งจากการวิเคราะห์ผ่านดาวเทียม2แห่งที่ว่านี้คือใครโรงงานผลิตน้ำหนักเบาของอิหร่านที่เมืองคอนดับนะและโรงงานผลิตกากกัมมันตภาพรังสีสีเหลืองนะที่รู้จักกันในนามของเมืองอาดากันถูกโจมตีทั้งสองอย่างนี้ดูภาพจากดาวเทียมแล้วทำให้สหรัฐถูกวิพากษ์วิจารณ์ทันทีเพราะวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมของ IAEA แล้วไม่มีวัสดุนิวเคลียร์ที่ประกาศไว้ไม่มีกัมมันตภาพรังสีฟุ้งออกมาทางอากาศนี่เลยทำให้เป็นปริศนาว่าเป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าที่บอกว่าอิหร่านมีโรงงานนิวเคลียร์

จะออกหนังสือรับรองการผ่อนผันการส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและอนุพันธ์ของอิหร่านรวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องการธนาคารการประกันภัยการขนส่งและประการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ข้อ10นี้ก็หมายความว่าเมื่อยกเลิกแล้วก็ต้องทําเอกสารให้เขาซะนะทำเอกสารให้เขาซะแต่ก็กลับไปดูข้อหนึ่งเองนั่นแหละอิหร่านจะอิสราเอลจะถล่มเลบานอนหรือเปล่าข้อ11สหรัฐให้คำมั่นว่าเมื่อการเจรจามีความคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงฉบับสุดท้ายอิหร่านที่ถูกอาญาโดยถูกกำกัดก็ได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบข้อ 11สัมพันธ์กับข้อ 10สำคัญกับข้อ 10แต่ทั้งหลายแหล่ก็ต้องดูแต่ข้อ 1ถึงข้อ 7ลงมาก่อนข้อ 12อิหร่านสหรัฐตกลงที่จะจัดการจัดตั้งกลไกการดำเนินการเพื่อให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งรักษาพันธกรณีในอนาคตคือจะมีผลสำเร็จได้กับตัวตั้งองค์กรใดคนองค์กรหนึ่งผมเปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้นะครับเมื่อสงครามสงบแล้วจะเจรจาสงบจะเจรจาไงก็ต้องตั้งองค์กรหนึ่งเหมือนกับเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดจำได้ไหมจำได้สิเนาะตั้งอะไรเกิดตั้งเป็นองค์การสหประชาชาติไงสหประชาชาติก็เกิดขึ้นเป็นองค์กรกลางไงแล้วก็มีกองทุนการเงินระหว่างประเทศไงมีธนาคารโลกไงมีองค์การอนามัยโลกเกิดขึ้นไงเพื่อดูแลประชากรโลกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อสหรัฐอเมริกาและอิหร่านสงบศึกแล้วนะจะเป็นยังไงตอนเสร็จสงครามโลกครั้งที่2เสร็จสิ้นญี่ปุ่นกับสหรัฐเขาก็มีข้อตกลงเหมือนกันมีองค์กรขึ้นมาอีกกองหนึ่งคือกองบัญชาการสูงสุดของฝ่ายสัมพันธมิตรหรือเขาเรียกว่า SCAP Supreme Commander for the Allied Power เนี่ยดูแลประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่คริสต์ศักราช1945ถึง1952เห็นไหมตอนที่ญี่ปุ่นมีการปลดอาวุธการปฏิรูปการประชาธิปไตยการฟื้นฟูประเทศเนี่ยฝ่ายประเทศชนะก็จะเจรจาเอานะแต่อันนี้มันเป็นการสงบศึกโดยอะไรอ่ะโดยมันเท่าเทียมกันน่ะจะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่มีใครแพ้ใครชนะจะทำไงเนี่ยมีใครแพ้ใครชนะจะทำไงฉะนั้นตามหลักการเห็นไหมที่ผมบอกจากทฤษฎีเป็นไปตามทฤษฎีไหมเพราะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชอบไม่ทำตามทฤษฎีหลักปฏิการทั่วไปคือเอาดินแดนเท่ากันก่อนสถานะเดิมเท่ากันก่อนอิหร่านกับสหรัฐต้องเหมือนเดิมดินแดนต้องเหมือนเดิมและกำหนดเขตปลอดทหารกำเขตปลอดทหารก็คงเป็นช่องแคบของมุสลิมแหละเขตปลอดทหารนะมีเขตปลอดทหารคนที่ต้องมารับรองตรงนี้คือใครอ่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานเซบาสซาลีฟนะและผู้บัญชาการทหารสูงสุดของปากีสถานในพลอาซิมมุนีต้องมาดูแลตรงนี้ว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมนำร่วมในข้อ12นั้นมีอะไรบ้างนะส่วนข้อ13อีกหน่อยก็ต้องมีการตั้งข้อนี้นะครับแต่อยู่ที่1ถึง7อีกแหละเอ็นหนึ่งเนี่ยอิสราเอลจะถล่มเขาเนี่ยข้อ12ไม่ได้เกิดหรอกสักข้อเนี่ย13การลงนามบันทึกความตกลงนี้จะได้รับรองเริ่มตามเพราะต้องเริ่มตามข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11ก่อนข้อ4คือการยกเลิกปิดล้อมการทะเลทันทีข้อ5คืออิหร่านจะดำเนินการมาตรการทันทีเพื่อให้เกิดการเดินเรือพาณิชย์ข้อ10ก็คือกระทรวงการคลังสหรัฐจะออกหนังสือรับรองผ่อนผันการส่งออกน้ำมันและทรัพยากรต่างๆข้อ11คือการเจรจาคืบหน้าไปสู่ข้อตกลงฉบับได้รับการปลดล็อกและเปิดให้ใช้นี่แหละข้อ4ข้อ5ข้อ10ข้อ11คือข้อ13ส่วนข้อสุดท้ายก็คือข้อที่14ถ้าทุกอย่าง1ถึง13ตกลงกันเรียบร้อยแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะเป็นไม่ได้หรือเปล่ามาดูเด้อเพราะว่าก้างขวางพอที่จะมีการปวดหัวตึบอยู่คือวันนี้ไม่รู้ถล่มอีกหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ตามข่าวนะครับก็จะผ่านการรับรองผูกพันกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยสมาชิกประเทศถาวรจีนฝรั่งเศสรัสเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาและต่อหน้าประเทศที่ไม่ถาวรอีก10ประเทศเดนมาร์กกรีกปากีสถานปานามาและโซมาเลียบาเรนโคลอมเบียสาธารณ

0: รัฐคองโกรัสเซียไลบีเรียแต่ภายในปีนี้ประเทศไม่ถาวรก็จะหายไป5 ประเทศนะก็จะมีชุดใหม่เข้ามานี่ถ้าตกลงกันได้ภายในปีนี้นะภายในปีนี้จะ60 วันปีนี้นะก็คณะกรรมการที่ผมเอ่ยชื่อในประเทศสักครู่นี้ก็จะมาเซ็นแต่ถ้าเลยไปถึงปี60ประเทศใหม่ก็จะขึ้นมาแทนอีก5 ประเทศที่หมดวาระไปก็คือออสเตรียคีร์กีซสถานโปรตุเกสทรินิแดดและโตเบโกและซิมบับเวก็จะเข้ามาแทนสำหรับวันนี้บายบายคุณมูลติดต่อมาต่อพรุ่งนี้ครับ
1: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐมนตรีมหาดไทยปากีสถานมีกำหนดการเดินทางเยือนอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรียืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
3: การส่งออกของเราในไตรมาส1ของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตทุเรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับให้ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
2: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชน แต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำข้าวยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
4: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอะซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอะซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 19:00 น.ณ 3 ย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ชั้น 5นายอัศเดชกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
5: ายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูทรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยรวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบหรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่ากึ่งนึงครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดือนหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่องนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้าตรวจทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ส่วนข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือกรณีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยในหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งสิ่งสำคัญให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที iTech 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพื่อเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS แพลตฟอร์มบำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที iTech 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานจะเดินทางยังกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านโดยจะติดตามความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิตคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อเปิดฉากการเจรจาภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการฟื้นฟูความพยายามเปลี่ยนผ่านข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังจากการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านอย่างไรก็ตามแม้จะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถยับยั้งการโจมตีจากทั้ง2ฝ่ายได้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life ไฟเกษียณเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนนะคะและคุณพ่อค่ะนายแพทย์สุชัยปัญญารชุนนะคะสวัสดีค่ะพ่อคะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีก๋อย
2: ค่ะพ่อค่ะวันนี้เรามาชวนท่านผู้ฟังคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนกันดีกว่ามั้ยคะแล้วก็การลดน้ำหนักเนาะว่าเราจะมีวิธีการลดน้ำหนักยังไงถ้าเรารู้สึกว่าเราอ้วนนะคะทีนี้เราจะตัดสินกันได้ยังไงคะเพราะว่าคนไหนอ้วนหรือคนไหนไม่อ้วนเนี่ยเราดูจากอะไรคะ
3: ก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าทำไมคนเราถึงอ้วนใช่ไหม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: การอ้วนเนี่ยมันเกิดจากการที่มีไขมันเนี่ยมาสะสมในร่างกายของเราเนี่ยมากกว่าปกติเห็นไหมแล้วก็เราไม่ได้หมายถึงว่าคนไหนที่มีรูปร่างใหญ่ขนาดใหญ่นะน้ำหนักตัวมากเนี่ยจะเป็นคนอ้วนเสมอไป
2: บางคนตัวใหญ่เนาะ
3: บางคนตัวใหญ่เนี่ยแต่ก็ไม่ใช่คนอ้วนหนักเกินร้อยกิโลนี่ก็ไม่อ้วนน
2: ะ
3: แต่เราใช้ดัชนีมวลกายหรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า body mass index เนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่า BMIเป็นตัวพิจารณาในการตัดสินเคยได้ยินไหม
2: เคยได้ยินค่ะ
3: ดัชนีมวลกายนะ
2: ค่ะ
3: ดัชนีมวลกายเนี่ยวิธีคิดวิธีคำนวณว่าอ้วนหรือไม่อ้วนเนี่ยเราต้องให้ชั่งน้ำหนักตัวก่อนนะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ให้ชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมว่ากี่กิโลอย่างเช่นคนเราอาจจะสัก55 60หรือ65อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอามาหารด้วยความสูงที่เป็นเมตรสมมติว่าสูงเมตร62อย่างเงี้ยก็หารด้วย 1.62 2 ทีย กตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นน้ำหนักตัว62กิโลเนี่ยแล้วก็สูง 1.65
2: เมตร65
3: แล้วก็เอา62หารด้วย 1.65 2ทีก็ออกมาประมาณสัก22กว่าๆเนี่ยนะ
2: แล้วเราจะดูยังไงว่าค่าไหนปกติไม่ปกติ
3: คนปกติเนี่ยนะค่าดัชนีมวลกายเนี่ยจะอยู่ระหว่าง 18.5 ถึง 22.9
2: ค่ะ
3: ถ้าอยู่ถ้าเกินไปนะเป็น
2: 23
3: ถึง25เนี่ยเราเรียกว่าน้ำหนักเกินยังไม่เรียกว่าอ้วนนะเรียกว่าน้ำหนักเกิน
2: อ
3: ่ะระดับที่หนึ่งถ้าเกินกว่า25ขึ้นไปนะถึง30เนี่ยเราเรียกว่าพวกเนี่ยน้ำหนักเกินระดับที่สอง
2: ยังไม่อ้วนนะ
3: ยังไม่อ้วนแต่ถ้าเกิน30เมื่อไหร่นี่เราเรียกว่าอ้วนอ่
2: ะ
3: แต่ถ้าต่ำกว่า 18.5 นี่เราเรียกว่าผอม
2: ก็วัดง่ายๆนะคะ
3: ของก๋อยเท่าไหร่อ่ะ
2: น่าจะต่ำกว่าใช
3: ่ไหมถ้าเราไม่อยากคำนวณเนี่ยนะเราก็ใช้การวัดเอวก็ได
2: ้
3: ง่ายดีอย่างผู้ชายเนี่ยวัดรอบเอวเนี่ยจะต้องไม่เกิน90เซนนะหรือ36นิ้วผู้หญิงเนี่ยต้องไม่เกิน80เซนหรือ32นิ้ว
2: 32นิ้วก็ใหญ่นะ
3: แต่นี่คนอ้วนเนี่ยบางทีจะอ้วนเป็นลักษณะของการลงพุงนะพุงมันจะป่องอะนะอันนี้เนื่องจากก็มีไขมันเนี่ยสะสมในท้องหรือที่ผนังหน้าท้องเนี่ยมากจนเกินไป
2: อ้วนลงพุงอะเนาะ
3: อ้วนลงพุงแต่บางทีเขาเรียกอ้วนลงพุง
2: ค่ะ
3: คนบางคนดูอ้วนแต่ไม่ได้ลงพุงคนไทยเนี่ยมีคนที่เข้าเกณฑ์อ้วนเนี่ยเท่าไหร่รู้ไหม
2: เท่าไหร่ฮะ
3: 37%หรือประมาณ1 ใน 3ของประชากรเนี่ย
2: ก็เยอะนะถือว่าเยอะ
3: แล้วเด็กสมัยนี้ก็อ้วนมากขึ้นด้วยอันนี้ต้องระวังนะ
2: ใช่
3: พอเด็กได้อ้วนแล้วพอโตขึ้นแล้วเนี่ยมันลงยาก
2: ยากแล้วสาเหตุที่ทำให้คนเราอ้วนเนี่ยค่ะเกิดจากอะไรได้บ้าง
3: โอ้สาเหตุมีเยอะส่วนใหญ่เนี่ยก็เกิดจากความไม่สมดุลของการใช้พลังงานของร่างกายอ่ะ ช่ไหมคือพูดง่ายๆคือกินมากนะแต่ออกกำลังน้อยร่างกายเนี่ยขาดการใช้พลังงาน
2: ก็เลยพลังงานสะสม
3: มันก็เหลือใช้มาก
2: น
3: ะ
2: นี่คือสาเหตุ
3: สาเหตุที่สำคัญที่สุดคือพันธุกรรมเห็นนะมักจะอ้วนกันทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ถ้าใครอ้วนคนลูกๆ ก็มักจะอ้วน
2: ค่ะ
3: เคยเห็นไหม
2: เคยเห็นแต่ก็ไม่ทุกครอบครัวใช่ไหม
3: ถ้าคนไหนผอมคนอื่นก็อ้วนมีลูก6คนอ้วน5คนผอมคนเนี่ยคนนั้นอาจจะไปเอามาเลี้ยงมั้ง อีกอย่างนึงก็ไม่ได้เกี่ยวกับพันธุกรรมก็อาจจะเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียนแบบอ่ะ คือพ่อแม่กินยังไงลูกก็กินอย่างนั้น
2: พ่อแม่ชอบกินอาหาร
3: ทอดแป้ง
2: อะไรอย่างงี้ลูกก็กินตาม
3: ลูกก็กินตาม
2: ค่ะ
3: นะคนนี้ก็เลยทำให้อ้วนกันทั้งครอบครัว
2: ทั้งบ้าน
3: สำหรับเรื่องเพศเนี่ยนะผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสอ้วนมากกว่าผู้ชายนะเนื่องจากผู้ชายเนี่ยเขามีการออกกำลังมีการทำงานอะไรนะแล้วผู้ชายเนี่ยเวลาอ้วนมักจะอ้วนที่พุงแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาอ้วนมักจะอ้วนที่ตะโพก
2: ตะโพกไปก่อน
3: ขา
2: แขน
3: นะอายุนี่ก็มีความสำคัญอายุถ้ามากขึ้นเนี่ยก็ไอ้กล้ามเนื้อเนี่ยมันจะลดลงนะน่าจะผอมใช่ไหมแต่ว่าการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าพออายุมากขึ้นก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวอ่ะกิจกรรมต่างๆก็ไม่ค่อยทำการใช้พลังงานน้อยไขมันก็เลยสะสมมากก็เลยทำให้อ้วนนะเพราะคนที่อ้วนเนี่ยพออายุมากอ้วนทุกคนอ่ะไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะอีกสาเหตุนึงก็คือรับประทานอาหารจุกินมากนะคนที่ชอบอาหารกิน
2: ชอบทานอาหารเยอะ
3: นะแล้วก็ทานอาหารที
2: ่มัน
3: ให้พลังงานสูงอันเนี้ยนะ
2: ทานขนมเค้ก
3: กิน
2: ขนม
3: จุกจิบอะไรอย่างเงี้ยชอบกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวหยิบกินเปิดตู้เย็นทั้งวันนะร่างกายใช้ไม่หมดนะก็สะสมไว้ทำให้เกิดเป็นไขมันทำให้อ้วนขาดการออกกำลังกายนี่นะไม่มีกินแต่ไม่ใช้พลังงานไม่เคลื่อนไหวนั่งๆนอนทั้งวันเนี่ยน
2: ะ
3: เครียดอันนี้ก็มีสาเหตุอันเป็นสาเหตุอันหนึ่งนะเนื่องจากว่ามันทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติพวกคอร์ติซอลจากต่อมหมวกไตเนี่ยพวกนี้จะทำให้อ้วน
2: คือยิ่งเครียดก็ยิ่งทานใช่ไหม
3: ก็อันนั้นก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งคนที่นอนไม่พอนะนอนน้อยนอนไม่ตรงเวลาเนี่ยนะการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันก็ผิดปกติไปอินซูลินมันก็นะทำให้มีการดื้อต่ออินซูลิน
2: แล้วก็ทำให้อ้วน
3: นะอีกสาเหตุหนึ่งคือคนที่เป็นโรคสิ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือโรคไทรอยด์ที่บกพร่องน่ะนะพวกนี้จะอ้วนทุกคนน่ะนะแล้วก็พวกที่เป็นโรคข้อโรคปวดตามหัวเข่าอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่อยากเดินน่ะ
2: อ๋อก็ไม่ออกกำลัง
3: พวกที่ตั้งครรภ์นี่สังเกตไหมว่าผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์นี่จะอ้วนน้ำหนักขึ้น15กิโล
2: พอคลอดแล้วก็ไม่ลง
3: คลอดแล้วลดไป10กิโลเหลืออีก5
2: เกิน
3: มาหลายคนก็อ้วนมากนะ
2: มีลูก3คนเกินไป15กิโล
3: การกินยาบางอย่างอย่างพวกสเตียรอยด์หรือพวกฮอร์โมนเนี่ยยาคุมกำเนิดเนี่ยน
2: ะ
3: พวกเนี้ยจะทำให้อ้วนได้นะพวกชอบดื่มสุราเบียร์ผู้ชายที่กินเหล้ากินเบียร์เนี่ยอ้วนทุกคน
2: เบียร์นี่อ้วนมากกว่ากินเหล้าเนาะใช่ไหม
3: มันหวานไงมีแป้งแล้วก็พวกที่สูบบุหรี่นี่ก็ทำให้อ้วนได
2: ้แล้วถ้าอ้วนแล้วเนี่ยมันจะทำส่งผลยังไงต่อร่างกายได้บ้าง
3: อันนี้เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเน้นกันว่าถ้าปล่อยให้อ้วนแล้วมันจะเกิดอันตรายอะไรบ้างนะคนที่อ้วนเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะผิดปกติของสุขภาพเนี่ยค่อนข้างจะมากหรือว่าที่เราพบมากที่สุดก็คือโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดใช่ไหมเพราะเราอ้วนแล้วนี่ไขมันเยอะใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ก็ทำให้หลอดเลือดนี่มันตีบตันนะเมื่อหลอดเลือดตีบตันก็ทำให้เกิด เกิดโรคของหลอดเลือดเมื่อเกิดโรคของหลอดเลือดอวัยวะต่างๆก็ขาดเลือดใช่ไหมที่เราพบบ่อยก็คือหลอดเลือดหัวใจอ่ะ
2: นะหัวใจวายได
3: ้หัวใจแค่เลือดหัวใจตีบเนี่ยก็ต้องไปผ่าตัดบายพาสบ้างทำบอลูนบ้างเห็นไหมถ้าไม่ทำก็อันตรายนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเส้นเลือดในสมองอุดตันเนี่ยทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตน
2: ะ
3: อันนี้เป็นเรื่องของหลอดเลือดน
2: ะ
3: แล้วก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยเส้นเลือดในสมองแตกนี่เราก็เจอได้บ่อยโรคเบาหวานเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยมันสะสมมากร่างกายใช้ไม่ทันน้ำตาลจะเก็บก็ไม่มีที่เก็บนะน้ำตาลในเลือดมันก็สูงก็เกิดเป็นเบาหวาน
2: ดื้อต่ออินซูลิน
3: มันก็ต้องดื้อต่ออินซูลินแน่โรคไตนะไตก็
2: ทำงานหนักใช่ไหม
3: ฮะเส้นเลือดหัวใจมันตีบไงเพราะฉะนั้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจไตมันก็ไม่ดีเมื่อเลือดไม่ดีการกรองของไตมันก็เสียไปนะทำให้ไขมันในเลือดสูงอีกอันหนึ่งอันนี้ก็คงได้ยินบ่อยๆนะตับเห็นไหมถ้าไขมันในเลือดสูงและอ้วนจะก็อ้วนเนี่ยมันก็ทำให้ไขมันไปพอกตับเกิดการอักเสบตับแข็งนะแล้วก็เป็นมะเร็งได้ทางเดินอาหารอันนี้เราเจอบ่อยเราเคยพูดกันทีแล้วกดไหลย้อนมันอ้วนมากใช่ไหม
2: กระเพาะมัน
3: ตีบีบ
2: มันถูกบีบ
3: ถูกเบียดขึ้นข้างบนแล้วคนที่อ้วนอีกอย่างนี่ลักษณะเฉพาะก็คือการหายใจเนี่ยนะทางเดินหายใจแล้วเวลาคืนนอนเนี่ยเขาจะหายใจลำบากนะนอนกรนพวกนี
2: ้หยุดหายใจเลยก็มี
3: หยุดหายใจก็มี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้ต้องระวังนะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับตื่นอยู่เรื่อยหลับไม่สนิทนะเมื่อหลับไม่สนิทก็ฮอร์โมนต่างๆมันก็เสียหมดนะ
2: กรดฮอร์โมนก็ไม่ทำงาน
3: ไม่ทำงาน
2: มันก็ซ่อมแซมอะไรไม่ได้
3: แล้วก็อีกที่เจอบ่อยที่สุดคือคนอ้วนคือโรคทางกระดูกทางข้อทางกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยไหม
2: รับน้ำหนักไม่ไหวอ่ะ
3: ไม่ไหวเขาปวดหมด นิ้วในถุงน้ำดีอันนี้ก็ทำให้เกิดได้นะหรือถุงน้ำดีเป็นอักเสบสุขภาพจิตก็เสียพวกนี้มักจะซึมเศร้านะแล้วก็มักจะแยกตัวออกจากสังคมนะพอเราอ้วนมากเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปไหนอ่ะนะ
2: ไปไหนก็เดินทางลำบากไง
3: มีคนล้ออะไรอยู่เรื่อย
2: ๆ
3: ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็อีกอันนึงก็เส้นเลือดขอดที่ขานี่เราก็เจอได้บ่อยเหมือนกัน
2: รับน้ำหนักเยอะ
3: คนอ้วนมีปัญหาอันนึงคืออะไรมั้ยคือมีลูกยากนะสังเกตด้วยว่าคนที่อ้วนเนี่ยมีลูก
2: ฮอร์โมนผิดปกติ
3: ฮอร์โมนผิดปกติแล้วอาจจะเกิดเป็นถุงน้ำที่รังไข่อะไรได
2: ้
3: ไมเกรนนี่ก็เกิดได้โรคผิวหนังอันนี้บางคนคิดไม่ถึงอ่ะคือคนอ้วนเป็นไงร้อนเหงื่อออกเยอะ
2: ตามทุกขาลีบทุกแขนอะไร
3: คันนะโรคอ้วนนี่ก็เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งได้หลายชนิดนะมันผิดปกติไปหมดแม้แต่ระบบกัดถ่ายปัสสาวะก็ผิดปกตินะแล้วก็เวลาผ่าตัดหรือทำอะไรเนี่ยคุณหมอก็ไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่
2: เสี่ยงเน
3: า
2: ะ
3: มันอ้วนทำยากแล้วก็เสี่ยง
2: เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะกลับมาเรามาคุยกันนะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันไม่ให้อ้วนยังไงนะคะแล้วก็ดูซิว่าเราจะควบคุมอาหารอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดน้ำหนักได้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องอ้วนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะคะพักสักครู่ค่ะ
4: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศชิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
5: นราพงศ์วัยวัฒน
6: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
5: ชัดทุกประเด็น
6: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
5: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
1: เปิดโลกผู้สูงวัยกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: ท่านผู้ฟังคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนนะคะพ่อคะถ้าเราไม่อยากอ้วนเราต้องทำยังไงปฏิบัติตัวยังไงได้บ้างคะ
3: หลักการในการควบคุมไม่ให้อ้วนเนี่ยแหละมันมี2วิธีง่ายๆนะคือวิธีแรกคือควบคุมการรับประทานอาหารเนี่ยให้ถูกต้องนะเช่นไม่ทานมากจนเกินไปไม่ทานจุบจิบอะไรเงี้ยนะไม่ทานอาหารที่มีแคลอรี่มากถึงเช่นพวกแป้งของหวานและอาหารที่มีไขมันสูงเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้อันนี้มันก็ช่วยได้เยอะนะแล้วอันที่สองก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานนะที่เกินออกไปใช่ไหมแล้วร่างกายก็จะเอาพลังงานจากร่างกายเนี่ยออกไปใช้ไอ้ทั้งสองวิธีเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนก็เคยปฏิบัติกันมาแล้ว

0: อยู่3ประเภทใช่ไหมคือแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์และไขมันน
1: ะ
0: อันแรกคือแป้งหรือที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตนะส่วนใหญ่ก็มาจากพืชเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมพวกข้าวพวกผักพวกผลไม้แล้วก็จากพวกน้ำตาลเมื่อเรารับประทานแป้งนะแป้งนี่จะถูกย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลกลูโคสก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพื่อใช้ไปเป็นพลังงานได้ทันทีเลยแล้วก็รวดเร็วด้วยนะทีนี้ปัญหาก็คือว่ากลูโคสที่เข้าไปเนี่ยมันเหลือใช้ใช่ไหมเมื่อเหลือใช้ในร่างกายก็จะเก็บเอาไว้ในรูปของไขมันตามกล้ามเนื้อตามช่องท้องตามพุงอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรา
1: อ้วน
0: อ้วนใช่ไหมบางทีก็ไปเก็บไว้ในรูปของไกลโคเจนที่ตับเนี่ยเพื่อไว้ใช้ในยามที่ร่างกายขาดแคลนอาหารประเภทที่สองคือเนื้อสัตว์หรือโปรตีนนะมาจากไหนก็มาจากเนื้อสัตว์นี่แหละทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นหมูวัวปลากุ้งหอยอะไรทั้งนั้นนะแล้วรวมทั้งเนื้อสัตว์ที่แปรรูปต่างๆใช่ไหมพวกไส้กรอกพวกแฮมพวกอะไรเนี่ยนะอันนี้โปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีมีกรดอะมิโนแอซิดสูงทุกชนิดเลยที่ร่างกายต้องการนะนอกนั้นก็มาจากพืชที่เช่นโดยเพราะยิ่งถั่วพวกถั่วต่างๆเนี่ยมีโปรตีนสูงแต่ข้อเสียของโปรตีนที่มาจากพืชคือมีกรดอะมิโนให้ร่างกายเนี่ยที่ร่างกายต้องการเนี่ยน้อยมากนะนอกจากนั้นเนื้อสัตว์นี่โปรตีนนี่ก็มาจากไข่มาจากนมนะร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ใช้โปรตีนเป็นพลังงานนะคนหลายคนจะเข้าใจผิดแต่ใช้ในการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่ร่างกายชำรุดทรุดโทรมไปเช่นพวกกล้ามเนื้อกระดูกผิวหนังผมเล็บอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งสร้างเอนไซม์ของร่างกายด้วยนะสำหรับอาหารประเภทที่3ก็คือไขมันหรือแฟตมาจากไหนก็มาจากไขมันสัตว์หรือจากน้ำมันสัตว์รวมทั้งเป็นมาจากน้ำมันจากพืชเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาจะพูดรายละเอียดให้มาจากไข่แดงมาจากนมนะไขมันที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปเนี่ยจะมี2ชนิดคือคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด
1: ์
0: เคยได้ยินใช่ไหม
1: เคย
0: คอเลสเตอรอลเนี่ยไม่ได้ให้พลังงานนะอันนี้อย่าเข้าใจผิดแต่ว่ามีความสำคัญในการนำเอาไปสร้างผนังเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์ทางประสาทสร้างสมองนะสร้างฮอร์โมนต่างๆร่างกายเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอเลสเตอรอลเองได้นะจากตับคอเลสเตอรอลเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดคือ HDL คือไขมันดีใช่ไหมกับ LDL ไขมันที่ไม่ดี
1: คือสร้างได้เองด้วยแล้วก็จากที่ทานได
0: ้
1: ด้วยใช่ไหม
0: นะไขมันอีกตัวหนึ่งก็คือไตรกลีเซอไรด์นะอันนี้ได้รับจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ร่างกายก็สร้างได้ด้วยไตรกลีเซอไรด์เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงมากนะพอๆกับพวกคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งปกติร่างกายของคนเราเนี่ยจะใช้น้ำตาลเนี่ยจากแป้งเนี่ยเป็นพลังงานหลักก่อนเสมอเลยนะเมื่อน้ำตาลหมดก็จะเอาไตรกลีเซอไรด์มาใช้นี่ถ้าเราทานแป้งหรือน้ำตาลน้อยเนี่ยน้ำตาลก็หมดเปิดโอกาสให้เอาไตรกลีเซอไรด์มาใช้ก็ดึงมาจากไขมันตามร่างกายเราก็จะผอมลงใช่ไห
1: ม
0: เราจึงเอาหลักการอันนี้มาใช้ในการลดความอ้วนคือการลดอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลลงแล้วก็เพิ่มเนื้อสัตว์และไขมันขึ้นไปใช่ไหมรวมทั้งผักเข้าไปด้วยเช่นคนไทยปกติเนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยมีสัดส่วนประมาณเนี่ยคือแป้งประมาณ 50%
1: ครึ่งหนึ่งเลยนะคะ
0: ครึ่งหนึ่งเนื้อสัตว์ประมาณ 25% แล้วก็ไขมันประมาณ 25% อันนี้ประมาณนะแต่นี่วิธีหลักการก็คือให้ลดแป้งลงให้เหลือไม่เกิน 30% เนี่ยสมมตินะ แล้วเราก็เพิ่มเนื้อสัตว์และไขมัน

0: ไปเป็นอย่างละ25-35%นะวิธีนี้ร่างกายก็จะเอาพลังงานจากแป้งและนำไปใช้อ่ะเห็นไห
1: ม
0: แต่ไม่พอใช้เห็นไหมเพราะเราก
1: ินน้อยลง
0: กินน้อยลงก็จะเอาไขมันจากร่างกายมาใช้น้ำหนักตัวเราก็ลดวิธีนี้เราเรียกว่าlow carb diet
1: แต่อันเนี้ยไขมันเราต้องเป็นกินไขมันดีเนาะไม่ใช่ไขมันไม่ดีนะเราต้องกิน HDL นะ
0: ลดใช่
1: ฮะ
0: แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งที่บางคนต้องการจะลดมากๆแล้วให้เร็วๆเนี่ยนะโดยลดแป้งมากลงไปอีกเหลือประมาณสัก 5% อะไรอย่างเงี้ยร่างกายก็จะเอาไขมันไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมาใช้มากขึ้น
1: อ
0: ันนี้นี่เมื่อใช้ไขมันไตรกลีเซอไรด์มากก็จะเกิดสารที่เรียกว่าคีโตนคีโตนเนี่ยเป็นสารที่เกิดขึ้นทำให้เพราะว่าของร่างกายนี่มันเป็นกรดนะแล้วการทำแบบนี้ก็จะทำให้น้ำหนักตัวลดเร็วกว่าไอ้โลคาร์บ
1: อันนี้ก็แทบจะไม่กินแป้งเลย
0: ใช่เราก็เรียกว่าคีโตไดเอทอันนี้ต้องระวังนะอย่าทำเองต้องระวัง
1: ไม่งั้นเดี๋ยวการกลายเป็นขาดสารอาหารเป็นลมได้
0: ต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์นะแล้วเราก็ไม่ควรลดน้ำหนักเนี่ยเร็วเกินไปไม่ควรเกิน 0.5 ถึง1กิโลต่อสัปดาห์นะเดือนนึงก็ไม่น่าจะเกินสัก4กิโล
1: เคยเห็นเขามีสูตรแบบสัปดาห์นึงลด3กิโลอันนี้ไม่ดีเลยนะ
0: ไม่ดีเอาขนาดกิโลเดียวน่าจะพอแล้วนะและอาหารที่เราต้องห้ามในระหว่างที่ทำ
1: ทั้งสองวิธีนี
0: ้หรือคีโตไดเอทเนี่ยก็คือต้องลดแป้งให้มากเลยของหวานนี่ต้องเลิกเลยทุกชนิดเลย
1: ห้ามกินน้ำตาลเลยไหม
0: ใช่ขนมหวานพวกน้ำขวดน้ำอะไรต่างๆ
1: น้ำหวานขนมหวาน
0: รวมทั้งเบียร์เหล้าอะไรด้วยนะแล้วก็แป้งก็ทานได้แต่ว่าให
1: ้
0: ลดลงแล้วก็เพิ่มอาหารประเภทเนื้อสัตว์โอ้ไขมันเนี่ยไปชดเชยเนื้อสัตว์ก็ต้องเลือกเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพไขมันก็ต้องไขมันที่ดีที่ไม่อิ่มตัวแล้วก็ไม่ใช่ไขมันทาน
1: หรือถ้าทานแป้งก็กินพวกข้าวกล้องหรือโฮวีตอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: อันนี้จะดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราทำนะโลคาร์บ
1: เพื่อลดน้ำหนัก
0: กับคีโตไดเอทแล้วได้มีอีกวิธีหนึ่งคือการควบคุมเวลารับประทานอาหารเมื่อกี้เราพูดถึงการควบคุม
1: เลือกอาหาร
0: เลือกอาหารน
1: ะ
0: แต่อันนี้มาควบคุมการรับประทานอาหารคือการรับประทานอาหารให้เป็นมือคนเราก็ทานเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมแต่เราก็ทำพูดง่ายๆคือทำแบบ IF รู้จักใช่ไหม intermittent fasting นะคืออย่างน้อยสุดวันหนึ่งเนี่ยควรเว้นระยะห่างในการทานอาหารเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น16ชั่วโมงก็ได้เช่นเราทานมื้อเช้า6โมงมื้อเที่ยง6เที่ยงใช่ไหมจะมื้อเย็น6โมงเย็นแล้วเราก็หยุดทานไปจนกระทั่งถึงเช้า12ชั่วโมงในช่วงระยะที่เราหยุดนานๆเนี่ยร่างกายก็จะขาดพลังงานใช่ไหมก็ไปเอาจากไขมันในร่างกายมาใช้อันนั้นก็เป็นการทำ IF นะก็มีอีกวิธีหนึ่งคือการออกกำลังกาย
1: อ
0: ันนี้ที่พูดไว้แล้วแต่ถ้าเผื่อเราไม่ออกกำลังกายร่างกายก็ไม่ได้ใช้พลังงานมันก็เหลือใช้เยอะนะการออกกำลังกายเนี่ยมีสองวิธีคือแบบคาร์ดิโอพูลมูลารีคือออกเช่นการวิ่งหรืออะไรให้มันเหนื่อยนี่ก็ใช้พลังงานเยอะหน่อย
1: วิ่งว่ายน้ำขี่จักรยานอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมอ
0: ย่างเงี้ยจะทำให้ใช้พลังงานเยอะ
1: เหนื่อยเนาะ
0: ให้
1: เหนื่อย
0: อีกวิธีนึงก็คือการทำเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งคือการยกน้ำหนักหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ยกดัมเบลอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ให้กล้ามเนื้อมันขยายใหญ่ขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานใช่ไหมเหมือนกับเราสร้างโรงงานไว้เผาขยะเห็นไหมเพราะฉะนั้นยิ่งมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่พลังงานก็ใช้มากนะก็หมดเร็วขึ้น
1: มันสามารถทำสองอย่างไปพร้อมกันได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่อันนั้นก็เป็นวิธี
1: ออกกำลังกาย
0: วิธีออกกำลังกายคือสรุปแล้วคือเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายนะ
1: แล้วเคยเห็นบางคนที่เขาอยากลดน้ำหนักโดยใช้ยาเงี้ยพ่อคะมันดีไหมคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ทำให้เบื่ออาหารนะหรือยาที่เร่งการเผาผลาญของพลังงานเนี่ยบางทีก็มีเป็นยาขับปัสสาวะเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะควรจะปรึกษาแพทย์ก่อน อย่าซื้อทานเอง
1: บางคนไปซื้อยาตามร้านขายยามาทาน
0: อันตราย
1: อันตรายแล้วที่แบบเคยได้ยินเหมือนกันอีกวิธีคือการผ่าตัด
0: การผ่าตัดเนี่ยนะเขาจะทำในรายที่อ้วนมากๆอ่ะที่น้ำหนักเกิน200กิโลไปเนี่ยแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม้แต่การจะลุกจากที่นอนนี่ยังไม่ได้หรือคนที่เคยใช้วิธีต่างๆมาแล้วเนี่ยไม่ได้ผลนะการผ่าตัดนี่ก็เป็นการตัดบางส่วนของกระเพาะอาหารออกไปนะแล้วก็บางส่วนของลำไส้เล็กเนี่ยออกเพื่อให้เหลือที่ในการที่เราจะดูดซึมอาหารน้อยลงนะอาหารก็จะผ่านไปเร็วขึ้นแล้วมันคือพูดง่ายคือเราได้อาหารน้อยลง
1: แต่นี้ตัดแล้วก็ตัดเลยนะคือ
0: ตัดเลย
1: ก็คือจะทานได้น้อยลงน้ำหนักก็จะลดลงโดยปริยายนะคะพ่อคะถ้าคนที่เขาอดอาหารแบบคีโตไดเอทหรือพวกที่ทานแป้งลดปริมาณแป้งน้อยลงเนี้ยมันจะมีผลเสียยังไงบ้างไหม
0: ใช่บางทีเนี่ยนะมันอาจจะมีไข้ได้เลยนะเขาเรียกว่าคีโตฟลูก็คือไข้หวัดใหญ่อะนะจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวอาจจะมีปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียอะไรเงี้ยได้นะถ้าเผื่อว่าทำนานเกินไปเนี่ยนะร่างกายก็จะขาดสารอาหารนะอาจจะขาดพวกวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกทำคีโตเนี่ยหรือโลคาร์บเนี่ยจะต้องเสริมวิตามินเข้าไปด้วยแร่ธาตุอาจจะทำให้ท้องผูกอาจจะทำให้กระหายน้ำบ่อยแล้วอาจจะทำให้สมองนี่มันล้าความจำมันเสื่อมไม่มีสมาธิเครียดฮะ
1: อันนี้ก็ต้องระวังเน
0: า
1: ะ
0: พวกนี้อาจจะที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์อ่ะ
1: ก็พอหยุดกินแล้วก็กลับมาอ้วนอีก
0: กลับมาอ้วนใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ถึงบอกว่าการจะทำพวกนี้ต้องให้ปรึกษาหมอก่อนแล้วคนที่มีโรคอย่างเช่นเป็นพวกเบาหวานหรือพวกไขมันในเลือดสูงหรือเป็นโรคหัวใจเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากโดยเฉพาะยิ่งคนเป็นเบาหวานนะแล้วกินยาด้วยจะทำน้ำตาลลดช็อกได้เลย
1: เอาละค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะไปเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนนะคะที่เราจะต้องควบคุมนะคะให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะคะจะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเวลาหมดลงอีกแล้วนะคะก่อนกับคุณพ่อต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับตอนหน้าจะคุยกันเรื่องอะไรติดตามฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แล้ว2รุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
6: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมที่จังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ถือเป็นจังหวัดที่3ของการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสอดคล้องกับพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในการมุ่งส่งเสริมศิลปาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืนสำหรับกิจกรรมภายในงานเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายภาคส่วนในรูปแบบการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างองค์ความรู้อาทิการปลูกป่าทางไกลการบรรยายให้ความรู้เรื่องป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือ CPR ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของจิตอาสาและภาครัฐในการร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวจังหวัดพิษณุโลกส่งมอบรถเข็นผู้ป่วยแก่กลุ่มเปราะบางตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยผู้พิการและผู้สูงอายุ
7: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นผู้ป่วยตามโครงการ1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกปันสุขมอบรถเข็นผู้ป่วยเพื่อกลุ่มเปราะบางประจำปี2569ณศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโครงการนี้จัดขึ้นโดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวโดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเดินที่มีความจำเป็นต้องใช้รถเข็นและมีฐานะยากจนจาก9อำเภอละ8รายรวมทั้งสิ้น72รายโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
6: ตลอดทั้งวันพระสงฆ์กนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง
8: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายณัฐพลเพชรมากอายุ48ปีชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมผ้าไหมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงเล็งเห็นถึงภูมิปัญญาและฝีมือการทอผ้าของชาวบ้านในท้องถิ่นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรมีช่องทางในการสร้างรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง
9: ชาวบ้านน่ะก็คือว่าทอผ้าไหมไว้ใช้เองทำเองได้ทุกอย่างแต่แนวทางที่จะมาสร้างการตลาดเพื่อที่จะขยายให้มีรายได้น่ะไม่มีโอกาสทีนี้พอพระองค์ท่านมีโครงการนี้ขึ้นมาเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสร้างรายได้อีกทางหนึ่งพระองค์ท่านเข้าถึงชาวบ้านเข้าถึงประชาชนโดยที่ว่าพอทราบตรงไหนไม่มีการพัฒนาไม่มีความเจริญพระองค์ท่านก็เข้าไปด้วยพระองค์ท่านเอง
8: เช่นเดียวกับนางนายนาอายุ59ปีประชาชนจากจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่ารู้สึกประทับใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงส่งเสริมให้ชาวจังหวัดสุรินทร์มีรายได้จากผ้าไหมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งจากเดิมการทอผ้าไหมของชาวบ้านยังไม่เป็นระบบและขาดตลาดรองรับแต่ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและแนวทางพระราชดำริที่พระราชทานแก่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ผ้าไหมสุรินทร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านอย่างยั่งยืน
10: ท่านทรงทำคนสุรินทร์เรามีรายได้ในเรื่องของผ้าไหมผ้าไหมของสุรินทร์เนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ก็เริ่มเป็นแนวทางทำให้มีรายได้จนทุกวันนี้ในเรื่องของโอท็อปสุรินทร์ก็มีชื่อเสียงค่ะ
8: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: จังหวัดลพบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมกันทุกพื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่อาคารหอประชุมด็อกเตอร์อุไรศรีโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนางสาวชนัญชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นวันที่9โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมวัชิระสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมโดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีกำหนดจัดพิธีขึ้นอย่างสมพระเกียรติณหอประชุมที่ว่าการอำเภอและวัดต่างๆพร้อมกันในทุกพื้นที่ทั้ง11อำเภอเพื่อแสดงความจงรักภักดีความผูกพันและร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยเสมอมาประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวัน
11: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประชาชนและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องโดยนางอุไลวันอังคสถิตชัยกุลหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่ารู้สึกปิติและประทับใจที่ได้เข้าชมนิทรรศการเนื่องจากมีความเคารพและศรัทธาในสมเด็จพระสังฆราชเพราะทรงเคร่งครัดในพระวินัยและทรงมีพระเมตตารวมทั้งทรงอุทิศพระกุศลในวาระฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา
12: สมเด็จสังฆราชเราก็เคารพท่านเรียกว่าศรัทธาท่านในปฏิบัติที่เราเห็นมาทุกครั้งที่มีเกี่ยวกับวันสำคัญท่านก็จะให้โอวาทโชบายอะไรพวกนี้คือดีให้สติมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องมาเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยอุทิศกุศลให้องค์พาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าหลักของศาสนากับพระมหากษัตริย์คือผูกพันกันมาก
11: ขณะที่นางยุวดีมงคลศิลป์กล่าวว่านิทรรศการครั้งนี้ถ่ายทอดพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชได้อย่างครบถ้วนอีกทั้งยังประทับใจที่มีโอกาสได้เข้าชมความงดงามในพระอุโบสถวัดราชบพิตรซึ่งเปิดให้เข้าชมเฉพาะในโอกาสสำคัญซึ่งอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานเนื่องจากเป็นโอกาสพิเศษที่หาได้ยาก
13: ประทับใจมากสวยงามมากพระอุโบสถสวยงามมากแล้วก็รอบๆ บริเวณจัดงานได้ดีมากอันนี้ฉลองครบพระสังฆราชครบ99พรรษาโดยเฉพาะข้างในเข้าไปสวยงามมากอยากให้ทุกคนมาชมค่ะ
11: ทั้งนี้นิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยภายในงานยังมีกิจกรรมสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำขนมอาลัวดอกบัวการผลิตเครื่องหอมสมุนไพรจากดอกไม้และการทำเครื่องแขวนไทยสุริมปัสโสภาภารายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงาน84ปีกรมการแพทย์ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยกระดับบริการสุขภาพ
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์และการประชุมวิชาการภายใต้แนวคิด DMH Health Tech for Allก้าวล้ำเทคโนโลยีสร้างสุขภาพดีเพื่อคนไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มีบทบาทสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากกระทรวงสาธารณสุขจึงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมทางการแพทย์อัจฉริยะเพื่อยกระดับความแม่นยำในการรักษา โดยมุ่งเน้นใน3ด้านสำคัญได้แก่การนำ AI และหุ่นยนต์ทางการแพทย์มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการแพทย์และนวัตกรรมการแพทย์ขั้นสูงหรือ ATMP และการพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำเพื่อให้การวินิจฉัยและรักษาโรคเป็นไปอย่างตรงจุดนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในการบรรจุเทคโนโลยีเหล่านี้เข้าสู่สิทธิประโยชน์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในระยะยาว
15: การนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่กรมการแพทย์มุ่งเน้นในอนาคตอาทิเช่นเรื่องโรบอติกเรื่อง AI เรื่องจีโนมิกต่างๆนำมาใช้หรือว่าจะเป็น precision medicine ต่างๆการที่เรานำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ได้มากขึ้นก็จะทำให้คนไข้พักฟื้นน้อยลง
14: ทั้งนี้งานมหกรรมสุขภาพ84ปีกรมการแพทย์จะจัดขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานจังหวัดนนทบุรีโดยมีการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงพร้อมเปิดให้ประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนฤมลอุดมพรรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
16: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีมีลำน้ำสาขาสำคัญได้แก่ลำห้วยดางเดียวซึ่งรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกะชาและกุดแขแซซึ่งเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถระบายลงสู่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่หน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอทั้งนี้กรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำในช่วงหน้าแล้งโดยระยะเร่งด่วนในช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะดำเนินการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นอกจากนี้ยังได้วางแผนพัฒนาโครงการระยะสั้นจำนวน9โครงการอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาคาดว่าเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า 4,700 ครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ชุมชนและพื้นที่ลุ่มน้ำชีได้อย่างยั่งยืนชวนันมาลีรายงาน
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีแอคชั่น 5+ ที่จังหวัดเลยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
17: นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเสกไทยเศรษฐ์และนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลยพร้อมประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการโดยจะเน้นย้ำการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญตามนโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยครอบคลุมตั้งแต่การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ผ่านการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทย Plusการยกระดับสินค้าโอท็อปและการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตลอดจนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดและปัญหานี่นอกระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนและนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันให้ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมควบคู่ไปกับการป้องกันและจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านด้วยการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าทั้งนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนการทำงานและยกระดับศูนย์ดำรงธรรมเป็นกลไกหลักในการรับเรื่องร้องเรียนภายใต้แนวทางมหาไทยใสสะอาดโดยขอให้ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอิทามาตรักษาพันธ์รายงาน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
19: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าขั้นตอนต่อไปของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอยู่ระหว่างการพบหารือกับคนกลางการเจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาในรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดการให้ทราบโดยทันทีเมื่อมีการตกลงเงื่อนไขต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจและหารือเกี่ยวกับการเจรจาในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายซึ่งถูกยกเลิกไปถือว่าไม่ใช่เรื่องด่วนแล้วภายหลังสหรัฐกับอิหร่านมีการลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าจีนจะเรียกเก็บภาษีสำหรับเนื้อวัวของออสเตรเลียเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ55นับตั้งแต่วันที่20มิถุนายนนี้เป็นต้นไปภายหลังการนำเข้าเนื้อวัวที่กำหนดไว้ของออสเตรเลียอยู่ที่ 25,000 ตันถึงโควต้าประจำปีนี้แล้วขณะที่มาตรการจัดสรรโควต้านำเข้าประจำปีสำหรับเนื้อวัวหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลียเริ่มประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วภายหลังพบว่าปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์และการผลิตเนื้อวัวภายในประเทศทั้งนี้รัฐบาลออสเตรเลียแสดงความรู้สึกผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่ตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าเนื้อวัวอัตราใหม่โดยกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียเตือนว่าการกระทำเช่นนี้อาจสร้างความเสียหายต่อการค้าระหว่าง2ประเทศเป็นมูลค่าสูงถึง 1,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของหน่วยบริการฉุกเฉินของโดมินิกันเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมวีวาวินแฮมโดมินิกัสบีชโฮเทลบริเวณชายทะเลบายาฮีเบในจังหวัดลาอันตากาเซียของโดมินิกันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก9รายขณะที่มีการอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติของโดมินิกันกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลมาจากส่วนประกอบของโครงสร้างหลังคาที่ทำจากใบปาล์มที่ติดไฟง่ายรวมถึงสภาพลมที่เอื้อต่อการลุกลามของไฟโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมด้านการท่องเที่ยวบริเวณชายทะเลบายาฮิเบและพื้นที่โดยรอบยังคงดำเนินไปอย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม4บราซิลปลดล็อกคว้าชนะในฟุตบอลโลกครั้งนี้หลังถล่มเอาชนะเฮติ3ประตูต่อ0โดยมาเทอุสคุนย่าเหมา2ประตูขณะที่วินิซิอุสจูเนียยิงไปอีก1ลูกส่วนสกอตแลนด์แพ้โมร็อกโก0ต่อ1โดย3ทีมยังต้องลุ้นเข้ารอบหลังจากที่บราซิลมี4คะแนนเท่ากับโมร็อกโกและสกอตแลนด์มี3คะแนนส่วนกลุ่มดีสหรัฐอเมริกาชนะออสเตรเลีย2ต่อ0สหรัฐผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันศึกมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1ที่กรุงโคลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนักมวยไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้2รุ่นโดยในรอบรองชนะเลิศรุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศชนะคะแนนนักชกเจ้าถิ่นมาเลเซียผ่านเข้าชิงชนะเลิศเจอกับดาเนียลอีลิซาลอฟจากรัสเซียส่วนรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล้าชนะคะแนนนักชกจากมาเลเซียไปได้เช่นกันผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับโมฮัมเหม็ดฮาริลเบรัตต้าด้านความเคลื่อนไหวของทัพนักมวยไทยชุดใหญ่ในศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่มาเลเซียเช่นกัน 6นักชกไทยเตรียมประเดิม2เวียนในวันพรุ่งนี้จะรุ่น51กิโลกรัมหญิงกุลนัทอ่อนอกพบกับกัลยาธรรมาชิวจากฮ่องกงรุ่น51กิโลกรัมชายสุพนัทเพชรรักพบกับจีอันปีแอร์ดีเอสมันริกจากเปรูรุ่น54กิโลกรัมชายนพรุษวันเพ็งพบกับเขียนนี่เดอรูจากเบลเยียมรุ่น57กิโลกรัมชายสุภกรสิริลนพบกับฟาริสไฮคานบินอับดุลลาจากมาเลเซียรุ่น60กิโลกรัมชายชูศักดิ์จิตใจดีพบกับโทวันโนปานจากอินเดียและรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบพบโมฮัมเหม็ดโอเมอร์จากซาอุดีอาระเบียการแข่งขันสเก็ตบอร์ด WST สเก็ตบอร์ดเวิลด์คัพโรม2026ที่ประเทศอิตาลี ST วริรยาสุขเกษมพลาดเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทสตรีทวูแมนไปอย่างน่าเสียดายหลังจบอันดับ17ด้วยคะแนน 52.12 ห่างจากอันดับ16ซึ่งเป็นโควต้าสุดท้ายเพียง 0.66 คะแนนเท่านั้นนั่นคีรินเพชรคีรีดาวรุ่งวัย11ปีลงแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทสตรีทแมนจบอันดับ28ด้วยคะแนน 38.77 ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้า Golf LPGA Tour Major LPGA Classic รอบ2โปรเมียปัจจลีอนันตฤกษ์และโปรพาวชเนตีวรรณแสนเป็น2สาวไทยที่ทำผลงานดีสุดสกอร์รวมเท่ากันที่4อันเดอร์พา140หลังอันดับ22ร่วมขณะที่ผู้นำเปลี่ยนมือเป็นจิ้งหยานโปรเจ้าถิ่นสกอร์รวม10อันเดอร์พาโดยมีโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณภูระเป็นอีก1สาวไทยที่ผ่านการตัดตัวหลังหวดรวม2อันเดอร์พาอยู่อันดับ49ร่วมอย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่โปรจีนอัจฉยาทิติกุลที่แม้รอบนี้จะเร่งเครื่องทำ2อันเดอร์พาแต่สกอร์รวมอีเวนพา144ไม่ดีพอขาดเป็น2สโตรกไม่ผ่านการตัดตัวไปอย่างน่าเสียดายศึกฟุตบอลโค้กคัพ U17 โซนภาคกลางและตะวันตกรอบรองชนะเลิศที่สนามกรีบัวสเตเดียมนครปฐมยูไนเต็ดเอาชนะพลังการ FC 2ประตูต่อ0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยนครปฐมยูไนเต็ดผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศ12ทีมสุดท้ายและหา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งชาติที่สนามสุพัชราไสยวันที่22-23สิงหาคมต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบคัดเลือกรอบแรกชายเดี่ยววิรวิทย์กัมพุทธที่เคยติดเยาวชนทีมชาติไทยมาแล้วหัวชนะเอลรอยชิริปัมเบรีจากออสเตรเลีย6-0และ6-2ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2ไปเจอกับพงศธรรมอสัมพินพงศ์ที่ล้มมือวางอันดับ4ของรอบคัดเลือกทะเลยันมหันเทชาจากอินเดีย6-2และ7-5ขณะที่หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบ2จิรัตอุดมอัครพลพลิกเอาชนะสาริธาเอนตูรี่มือวางอันดับ2จากอินเดีย2-1เซต3-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายต่อไปพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นาทีถึง 20.00 นาฬิกาทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักคลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9 นาฬิกาคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13 นาฬิกาถึง 14 นาฬิกา
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ ถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่

0: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆเห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
1: ผลิตภัณฑ์สาลาไทยโกรทฮอร์โมนบำรุงเซลล์ใช้คู่กันพ่อพันธุ์น้ำเชื้อแข็งแรงแม่พันธุ์ไข่ดกไก่หน้าแดงสมบูรณ์ไม่ซีดผลิตภัณฑ์ขมิ้นยาจางแดงจริงติดทนนานเนื้อละเอียดใช้งานง่ายรักษากรากสมานแผลแห้งไวผิวหนังแดงทนทานกล้าพิสูจน์กับคุณภาพที่เหนือกว่าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์061-860-6633สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีเซ็ตแชมพูอาบน้ำไก่ชุดเลี้ยงชุดโดบพัฒนางานสมุนไพรเพื่อชาวไก่ชนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ชาวไก่ชนเลือกใช้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่เบอร์089-717-1434หรือ ID JO001100ไก่ชน market.com แหล่งรวมตลาดซื้อขายออนไลน์ของชาวไก่ชนแห่งใหม่ที่สามารถลงคลิปได้อย่างเสรีไร้ขีดจำกัดแหล่งรวมเทคนิคต่างๆเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนชมฟรีถ่ายทอดสดทุกคู่ทุกสนาม www.ไก่ชนmarket.com ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
2: สวัสดีครับรายการบกแจ็คออนทีวีครับวันนี้พามาพบกับสุ้มราชาโชคของเสียโยครับผมจะหายหน้าหายตาไปนานแต่ไม่ได้หาย
3: ไม่ได้หาย
2: จริงๆแล้วเราตอนนี้ใช้ชื่อซุ้มอะไร
3: เพิ่นตอนนี้มีน้องครับมีลูกสาวเนี้ยก็เลยเปลี่ยนมาใช้ชื่อซุ้มน้องนลิน
2: น้องนลิน
3: ใช
2: ่ราคาดีไหมน้องนลินเนี่ยเพราะว่า
3: ก็ตอนแรกก็ดีนะ
2: ตอนแรกไม่มีใครรู้จักนะ
3: ตอนแรกไม่มีใครรู้จักได้คู่ง่ายเพราะว่าใช้คนอื่นเปรียบใช้น้องเปรียบอะไรเงี้ยมันก็เลทเปิดมาเวลาได้คู่เนี่ยมันก็จะเบียดๆนะเป็นอาจเป็นดีเป็นรอง5-4ได้เล่นด้วยแต่พอตอนหลังมาเนี่ยสตาร์ทแล้ว3-1
2: เริ่มแรง
3: 5-2ถ้าโชคดีหน่อยก็3-2ครับแต่เคยขึ้นไปสูงสุดเลย7-2ใช่ไม่ต้องเล่นเลย
2: ก็เขารู้แล้วอ่ะนะตอนนี้มาถามถึงประวัติดีกว่ามาถามถึงประวัติก่อนจะมาเป็นราชาโชคเนี่ยเราเล่นไก่มาตั้งแต่เด็กหรือว่าอย่างไร
3: ผมเนี่ยชอบไก่ผมเนี่ยชอบไก่ตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่จำความได้เนี่ยคือบ้านผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนมันเป็นปริมณฑลก็จริงแต่มันเป็นเขตที่เขาทำไร่ทำนาก็คือชนบทเลยก็ว่ากันคนแถวนี้ก็ส่วนมากเกือบทุกคนเรือนก็จะเล่นไก่นะ
2: แถวนี้เรียกว่าอะไร
3: แถวนี้เรียกลำลูกกา
2: ลำลูกกา
3: ใช่
2: ครับ
3: ก็คนเฒ่าคนแก่แถวเนี้ย 90% เล่นไก
2: ่ครับ
3: ครับ
2: แล้วก็ทำตามเข้ามา
3: ก็เลยตอนแรกไม่ได้ชอบเลยไก่เนี่ยต้องเท้าความว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีแดงนะพ่อแม่เราเนี่ยกลัวเราติดยา
2: ครับ
3: ก็เลยเอาเราเนี่ยไปฝากไว้กับลุงคนที่เขาเล่นไก่เผื่อเราจะชอบเพราะว่าพ่อแม่ทำงานสมัยก่อนอะไม่มีเวลาดูกลัวเราไปติดยาว
2: ่
3: า
2: ให้เป็นงานอดิเรกที่
3: ไม่ได้เป็นงานอดิเรกเอาพูดกันตรงๆเลยเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยง
2: เออ
3: ถ้าพูดกันตรงๆน
2: ะ
3: กลัวแบบว่าไปดีกว่าไปขี่มูไซไปอะไรเงี้ย
2: แล้วหลังจากที่ได้สัมผัสไก่ชนแล้วรู้สึก
3: มันก็มันดีนะ
2: เอาเรื่อง
3: มันก็มันดีอ่ะคนแก่ตีกันนะสมัยก่อน
2: ฮะ
3: แล้วก็นั่งดูมันก็สนุกดีมันก็เป็นเกมกีฬาลูกชาย
2: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่
3: โอ้ตอนนั้นประมาณสัก6-7 ขวบเอง
2: หน้าที่ของเราตอนนั้นคือเฝ้าน้ำหรือว่าเข้าไปเชียร์กับเขาเลย
3: เขาตอนนั้นคือเป็นตัวฟรีแลนซ์
2: เป็นตัวฟรีแลนซ์ทำอะไรก็ได้
3: เขาใช้อะไรก็ทำต้องพูดอย่างนั้นเด็กเป็นเด็กอ่
2: ะ
3: เขาใช้อะไรก็ทำ
2: ครับ
3: ก็เมื่อก่อนเขาตีสมัยก่อน12ยกนะมันมีต้องมีเครื่องชุดเราเนี่ยหน้าที่หลักเลยคือไอ้เครื่องชุดเนี่ยไอ้ตะไคร้เนี่ยลมควันลมก่อเตามาก
2: พัดเตาเป็นมือตะไคร้มือเตามาก่อน
3: เป็นมืออย่างนั้นเลย
2: ฮะ
3: ไม่เคยได้จับไก่หรอกเพราะว่าเราเด็กเราก็นั่งได้ครูพัก
2: แล้วพอเล่นเช็ดน้ำพอเช็ดน้ำเป็นแล้วเนาะตอนนั้น
3: ไม่เมื่อก่อนไม่เป็นนะ
2: ครับ
3: ใช้จุ่มโอ่งเอา
2: จุ่มโอ่ง
3: จุ่มโอ่ง
2: พอโตขึ้นมาหน่อย
3: พอโตขึ้นมาหน่อยก็เขาอยู่คนแก่เนี่ยเขาก็สอนทำแบบนี้สิแบบนี้แบบนี้นะทำแบบนี้คือผมไม่รู้นะแต่คำว่าคนแก่เนี่ยผมว่าเขาปานีดมากกว่าวัยรุ่นสมัยนี้เวลาให้น้ำอ่ะมันคลาสสิกอ่ะ
2: ความละเอียด
3: ละเอียดแล้วก็โอ้โหคึงอยู่นั่นน่ะแต่ก็ไม่ผมว่าไม่เนี่ยผมว่าด้วยความว่าอายุเขาเยอะมากกว่า
2: ก็เป็นวิธีที่ดีแล้วก็เบสิกตั้งแต่พื้นฐาน
3: ใช่เขาก็สอนเราทั้งทำแผลทั้งอะไรนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กครับ
2: อืมแล้วพอมาเริ่มต้นจริงจังแบบว่าเข้าวงการจริงจังที่แบบว่าลงไปสู้กับเขาด้วยตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร
3: ่12
2: นี่เริ่มแล้วเหรอ
3: 12คือ12เนี่ยเริ่มจาก
2: สนามชมรมก่อน
3: เริ่มจากเขาเรียกว่ามันไม่ชงชมรมหรอกมันก็เป็นบ่อนตำหัวตำบลสมัยก่อนแต่ละที่อะไรเงี้ยกลางตีมาใหม่ก่อนมันไม่โอ้โหมันก็นานแล้วนะมันก็ไม่ได้ตีแพงหรอก 5,000 หมื่นหนึ่งเปรียบหน้างานไม่มีติดประจำหรอกสมัยก่อนก็เป็นเริ่มจากเป็นคนถือขวดน้ำหลังๆมาจากนั้นก
2: ็เริ่มออกอาวุธเองเลย
3: เริ่มออกอาวุธว่าเขาเริ่มให้เราปล่อยเพราะว่าอยู่บ้านกาดน้ำได้อะไรได้แล้วแต่ยังไม่ให้ปล่อยตั้งแต่ต้นนะคือไก่ขาดแล้วเอาเข้าไปปล่อยให้ที
2: ครับ
3: เขาก็กลัวพูดตรงๆนะคนแก่เขากลัวเขามองผมว่าเป็นหลานหมดแหละเขาบอกอยากให้หลานภูมิใจปล่อยและชนะกล
2: ั
3: วก็ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อกลัวมันจะไปอย่างอื่นสัมมาเลเทเมาซะ
2: เริ่มจากตรงนั้น
3: เริ่มจากตรงนั้น
2: ครับ
3: ใช่
2: แล้วทำสิ่งที่ทำให้คนรู้จักราชาโชคต้องมาถึงตรงนี้ก่อนดีกว่า
3: สิ่งที่ทำให้ถึง
2: ราชามากตอนนั้น
3: ก็เมื่อก่อนเนี่ยพอเป็นซุ้มเนี่ยผมเมื่อก่อนผมจะใช้อยู่กับลุงครับ
2: ครับ
3: จะใช้ชื่อขุนศึกลำไ
2: ซ
3: ลุงก็เป็นนายกอะไรเงี้ยเราก็ไปตีกับเขาเมื่อก่อนเราไม่มีซุ้มหรอกเราก็เป็นเด็กคนนึงที่ชอบไก่แล้วพอตอนนั้นเริ่มชอบแล้วไปทุกที่ที่เขาตีไปหมดเมื่อก่อนเราก็ใช้ชื่อเขาพอเรามีไก่เป็นของตัวเองเนี่ยได้ตีเราก็ดีใจแล้ว
2: ครับ
3: จะแพ้ชนะตอนนั้นไม่รู้หรอก
2: ตอนนั้นเริ่มจากขุนศึกลำไซก่อน
3: ใช่
2: แต่ขุนศึกลำไซนี่ก็ดังแล้วนะ
3: ก็มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของตำบล นั้นๆพูดกันแบบนี้ดีกว่าไม่ได้ว่าระดับประเทศอะไรเหมือนสมัยนี้เพราะว่าไม่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นใช้แบบปากต่อปากมากกว่า
2: แต่มีตัวเก่งตัวนึงนะผมเคยไปทำข่าว
3: จ
2: ำได้ที่สนามภูมิไพลิน
3: ใช่ตัวนั้นเป็นไก่ผม
2: ครับ
3: เป็นไก่สีเทาผมชื่อตั้งชื่อว่าม้าสีหม้อเป็นไก่พม่าลูกผสมนะ
2: ครับ
3: ตอนนั้นเราก็ไม่เก่งกาดอะไรหรอกเราก็ไม่รู้ผสมอะไรเป็นไก่ที่ซื้อมา
2: ปากไวมาก
3: ซื้อมา 2,000 เชื่อไหม
2: ปากไวแข้งดีจัดเลยนะผมเห็นกับตาเลยตัวนี้
3: ซื้อมา 2,000 ตั้งแต่เป็นไก่หนุ่มเขาเตะ
2: ครับ
3: เราชอบอ่ะพอซื้อมาปุ๊บมันก็ไม่มีเวลาเลี้ยงหรอกก็ให้คนแก่น่ะเลี้ยงคนในซุ้มเขาอ่ะครับเลี้ยงจนเขาป้านปลูกป้านเนี่ยจนได้ตีตอนนั้นสมัยก่อนเมื่อประมาณสักรวมๆ20ปีแล้ว10กว่าปีต้องมี15ปีต้องมีตีข้างละ 200,000 ตอนนั้นนะ
2: ที่สนามคลองตี
3: ก็ภูมิไพลินสมัยก่อนนั่นแหละเป็นราคาเพิงจากของเฮียภูม
2: ิครับ
3: ก็อาจจะเป็นสมัยเป็นสนามเพิงจากนะไอตอนนั้นข้างละ 200,000 แต่ชื่อขุนศึกลำไซชนะนะวันชนะอันกว่า
2: ชนะอันกว่าแล้วแข่งดีมาก
3: แล้วตีตัวดี
2: ด้วยราคาเท่าไหร
3: ่ตอนนั้นสมัยนั้นให้ผม 500,000 นะเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว500,000
2: แต่อย่างว่าเราไม่ขายเนาะ
3: หูไก่ชนะแสนตัวแรกอ
2: ่
3: ะ
2: อันนี้คือตัวแรกเลย
3: ตัวแรกเลยแล้วเมื่อก่อนก็ตีแต่มากสุดก็ 30,000 50,000 เป็นไก่ที่ชนะแสนตัวแรกเลยนะ
2: หลังจากที่ตัวนี้ชนะฮือฮามีชื่อเสียงขึ้นมาครับคนก็เริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาเฉยโยแล้ว
3: ใช่เขาเริ่มโตขึ้น
2: ครับ
3: เริ่มโตขึ้นอะไรเงี้ยก
2: ็แล้วแมตช์ที่ทำให้คนรู้จักเยอะที่สุดที่เทิดไทยทำให้เรารู้จักกันด้วยตอนนั้น
3: ใช่
2: เพราะเราแชทไปคุยกันอยู่
3: ครับ
2: ตอนนั้นชนกับซุ้มอะไรเนี่ยครับ
3: ผมตีกับของท่านสมศักดิ์
2: ครับ
3: เราไม่รู้นะตอนนั้นท่านสมศักดิ์ใช้ชื่อซุ้มอะไร
2: เพราะนานแล้วเขาเลย
3: ตีกับท่านสมศักดิ์ผมจำได้เป็นไก่ตัวนี้เป็นไก่เยียกระดูกโครงสร้างเริ่มเลยเป็นเยียสวยมากครับแล้วด้วยความที่ว่าเราเนี่ยอยู่ตะบอนภูทรแถวบ้านนะก็ตี 30,000 ตอนนั้นตอนนั้นเริ่มตีแพงแล้ว 200,000 300,000 ตีแต่ก็ไม่ได้เคยเข้าไปเทิดไทยเลยสักครั้งนึง
2: ใช่ไม่เคยเลย
3: คือเราก็พูดกันตรงๆนะตะเวนตีเนี่ยจนไม่มีตัวตีพูดกันตรงๆเลยตะเวนตี
2: แล้วไปเจอแชมป์เขาอ่ะตอน
3: เราก็ไม่รู้หรอกเขาแชมป์ไม่แชมป์เราไม่รู้อ่ะแต่คือเราเปรียบแล้วเป็นตัวน้องนะ
2: ครับ
3: แต่เรามองว่าเขาผิวบาง
2: ไก่ชื่ออะไรตอนนั้น
3: เดอะซันของเขาเหรอผู้ต่อสู้หรือของผมเจ้า100,000ครับ
2: ของเขานี่ตัวเจ้าเดอะซัน
3: ใช
2: ่โอ้โหมีคนเตือนเยอะไหมว่าอย่าเลย
3: มันถามว่ามีทั้งเตือนและไม่เตือนมันก็คือแบบตอนนั้นอะโซเชียลไม่ได้แรงแบบ

0: รวมนะถามว่าตีห้าแสน
1: ครับ
0: ถามว่าเราก็อยู่ตอนแรกคนแบ่งเดิมพันเยอะมากคนอ่ะพอใกล้วันตีเริ่มมีคนไม่ไปบ้างพอเริ่มรู้นี่ว่าเจอตัวดี
1: รู้ว่าเป็นเดซัน
0: ตอนวันนั้นน่ะเดิมพันน่าจะเหลือเต็ม 400,000
1: โอ้โห
0: คนถอนไม่เอาเดิมพันนะเพราะว่ารู้ว่าเป็นรอง
1: เป็นรองแน่นอน
0: แต่บัดคนน่ะไปเยอะนะแต่ไปรอรองกัน
1: เอาเงินไม่รอง
0: ผมมาถือเดิมพันตอนนั้นน่ะ 400,000 ไม่มีคนเอาเลย
1: ตอนนั้น
0: แบ่งไปแค่แสนเดียว
1: 20ต้นๆเองมั้งเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณ23
1: ครับ
0: ประมาณอายุประมาณ23 24ไม่เกินเนี้ย
1: วันนั้นสรุปแล้วชนะยกไหนนะครับ
0: วันนั้นชนะยก5
1: ยก5
0: โหเขาวิ่งอ่ะวิ่งมาให้เราตีเลย
1: เป็นการเปิดตัวราชาโชค
0: ที่หวาดเสียว เพราะว่าไม่เคยเจอปล่อยไปแถวบ้านเราพูดกันตรงๆนะเราตีแต่แถวบ้านเนี่ย
1: แถวบ้านเรา
0: ปล่อยหางเนี่ยปล่อยหางปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเลยผมเนี่ยสตาร์ต้องต่อ 2-3-1
1: ฮะ
0: ไม่เคยไปลองเลยเกิดมามีวันนั้นปล่อยหางเขาต้องหูคนเยอะเจียวจ้าไปหมดอยู่บนหัวอะไรกันวะอย่างเงี้ย
1: ตื่นเนอะอย่างว่าเราไม่เคย
0: อะไรวะปล่อยหางปุ๊บเป็นรองยันประมาณ 5-6-1
1: ฮะ
0: แต่ไม่ได้ตีโดยที่ว่าไม่ได้ตีเขาไม่ได้ตีเราเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ผมจำได้กันเลยคนหนึ่งแต่ผมไม่รู้เขาชื่อพี่อะไรอยู่ทางชลบุรีเนี่ยสองอันเหมือได
1: ้โอ้โห
0: สองอันเหมือได้เราก็ตกใจด้วยความตกใจอ่ะผมเหมือเลิกก่อน
1: ฮะ
0: ผมเหมือถ้าจะติดไปประมาณ 50,000 แผลนะสองอันเหมือได้และชี้ตัวด้วย
1: ชี้ตัวเราแพ้เลยเหรอ
0: เพราะว่าพอมารู้ที่หลังว่าเดือดฟันเนี่ยมันพาวิ่งแพ้ไม่จมยกไม่จมยกหนึ่งเลย
1: ใช่ใช
0: ่แล้วตีล้านเนี่ย 3-4 ตัวเขาถึงกล้าเล่นเราก็งง
1: เขาก็เล่นถูกของเขานะพูดถึงว่า
0: ใช่มันก็แต่เขาเล่นตามแผลแล้วเราโนเนมเลยอะไรก็ไม่รู้แล้วเป็นง้อเป็นไก่เชิงเหลืองหางขาวคอโกน
1: โอ้คอโกนหัวลอกๆหน่อย
0: ตรงคือตรงรุ่นเลยไอ้เหลืองคอโกนอ่ะเขาพูดกันตรงๆ
1: แล้ว
0: ค
1: ือเขาเสียวกันเลยนะ
0: ใช่แล้วปล่อยไปวันนั้นเรา3โลนะ
1: ครับ
0: เขาเนี่ยน่าจะมี3โล1เพราะปล่อยไปสรีระเสียเปรียบ3-2เลยแต่เขาก็ไม่ได้ว่ามาตีเราอะไรนักหนีนักหนาแต่เขาเป็นไก่วิ่งวิ่งไม่ให้ตีไม่อันนึงเนี่ยตีกันได้ไม่เกิน10ที
1: ครับ
0: หัวอันแรกมันพาเราวิ่งนะ
1: แต่เขาวิ่งจริงเนาะวิ่งแบบเอาเป็นเอาตายเลยนะ
0: เราก็ไม่เคยเกิดมาเนี่ยเพิ่งรู้จักมาล่อตัวนั้นแหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าแถวบ้านน่ะไม่ใช่ว่าไม่มีมาล่อส่วนมากเจอมาลายมันก็วิ่งวิ่งแล้วไม่เคยแถวบ้านอ่ะฝั่งเวียนก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้น
1: ครับ
0: เรากะว่าเดี๋ยวเราก็ไล่ตีหูตายแล้ว
1: หูเจอเทิดไทยตอนนั้น
0: ฝั่งเวียนใหญ่มากแล้วเขาเราล็อกตอนนั้นอ่ะอ้าปากไม่ได้เลยร้องอะไรติดหมด
1: ครับ
0: จะร้องไก่ไม่ได้ตีเลยร้องลองสี่ยังติดเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรก็ติดหมด
0: อะไรก็หูเราก็ว่าถ้าโดนยาปะวะ อะไรแบบเนี้ยจนผลสุดท้ายเนี่ยหมดอันเนี่ยเขาดูเราไม่แพ้เนี่ย
1: ครับ
0: แต่หอบมากเลยนะมีเพื่อนของลุงเนี่ยเขามาบอกว่าเจอตัวเก่งทำใจหน่อยเราแข่งไหมอะไรเงี้ยมาถามแล้วว่าเราแข่งไหมผมบอกว่าเราก็ตี 6-7 เที่ยวนะไก่อ่ะแล้วก็ไม่ใช่ไก่หนุ่มแล้วเป็นไก่ลูกแซมครับเดือยก็ประมาณ6รอบแล้ว
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยเราบอกว่าแข่งครับตีมาหลายเที่ยวจ้ะบอกเออคู่สู้อ่ะมันเป็นไก่วิ่งชนะนะมันวิ่งพาวิ่งแพ้เลยหลายตัวแล้วเขาเห็นเองผมบอกอ๋อผมก็เลยแบบสบายใจขึ้นมาเปาะนึงคือว่ากูไม่โดนยาแน
1: ่
0: พอไม่โดนยาปุ๊บเนี่ยอันสองเข้าไปเนี่ยเริ่มตั้งหลักแล้วรู้ว่าเจอตัวดีแล้วตั้งหลักอันนี้ค่อยดักลองลอง
1: การเล่นก็จะละเมียดมากขึ้น
0: ดักลองก็ลองทีละ 50,000 ทีละแสนลอง 50,000 อะไรเงี้ยหมดอันสองเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นลองอยู่ประมาณ 4-1 ก็ยังอยู่ 4-1 อยู่นั่นน่ะ
1: ราคายังไงก็ไม่ไป
0: ทั้งที่ว่าแต่เราก็ไม่ได้ตีเขานะแล้วเขาก็ไม่ได้ตีเราก็ยังอยู่เนี่ย 4-1 จนขึ้นอัน3มา
1: ฮะกลาง
0: อันเขาเริ่มวิ่งช้าลงเราเริ่มออกแข้งได้บ้าง
1: พอตีได้
0: พอไล่ตีได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ว่าไล่ทุบเขาแย่อะไรนะ
1: ครับ
0: ก็ยังดีกว่าอันแรก2อันแรกที่ไม่ได้ตีเลยต้องพูดแบบนี้ราคาเริ่มเหลือ52ลอง
1: ครับ
0: 52ลอง2 52เนี่ยลองกันเยอะลองกันทั้งสนามเลย21เนี่ยมีต่อเยอะ
1: มีลอง
0: แต่บางคนมีลองปะปาย21นะพอหมดอัน3ปุ๊บเนี่ยก็เป็นราคาตามที่ผมบอก52ลอง21ลองพอขึ้นอัน4มา
1: เริ่ม

0: รีขึ้นได้เยอะขึ้นไหม
1: เขาเหมือนเขาไม่เคยเดินทางยาวอะไรเพราะเขาไม่เคยเจ็บไม่เคยอะไรต่างคนต่างล้าแล้วไก่เนี่ยเดินตามกันแล้วเดินตามบนทุท้ายเนี่ยเขาก็วิ่งกลับมาหาผมไก่เนี่ยวิ่งกลับมาเพื่อมาประกบแต่จะตีเราเพราะเราพูดกันตรงๆว่าถ้าตามสายตาตอนนี้เรายางแตกแล้วไก่อะ
0: เราก็โบแทบขาดแล้วกัน
1: เถอะเรามันก็เหนื่อยเต็มที่อะ
0: แต่พอกลับมา
1: จังหวะเขาวิ่งกลับมาเนี่ยเราประกบหลังกัดเลยไอ้เริ่มออกแข้งได้ชัดขึ้น
0: ตื่นเลย
1: เริ่มมาเหลือ3-2รอง
0: ครับ
1: กลางยก4เหลือ3-2รองก่อนหมดยก4ประมาณสักเหลือประมาณ5นาทีได้เหมาะเลยตีเราตีเขาชาร์กพอชาร์กเราวิ่ง
0: คิดออกตัวไหมตอนนั้นตอนที่ตื่นมาแล้วหลัง
1: เมื่อก่อนไม่เคยเล่นเมื่อก่อนด้วยความที่ว่าเล่นไม่เป็น
0: ฮะ
1: สู้มีเท่าไหร่ก็เล่นหมดนะ
0: สู้ตายเลย
1: ก็ไม่เคยออกบาทนึงก็ไม่ออกก็จังหวะเนี่ยเขาชาร์จแล้วเราวิ่งไปชาร์จเขาเนี่ยแล้วต้องไปตีท่าไหนไม่รู้มันฟ้าเขาหน้าอกเขาเนี่ยปังเขาหักเลยนะแต่พอโผล่ขึ้นมาเนี่ยเขาตาบอดเลือดออกหมดเลยเลือดออกเยอะราคากลับมาอยู่ตัวเราต่อ 4-1 แล้วเข้ามาอัน5ได้มา10นาทีชนะเลย
0: เข้ายำเขาเลย
1: คือไก่พอตาบอดแล้วล่ะมันงงเราพูดตรงๆนะมาล่อมันงงมันไม่รู้จะไปทางไหนเราเป็นก๋อยอ่ะคราวนี้เราตีได้มากขึ้นพอตีผมว่าเขาน่าจะปวดตาไก่อ่ะถามว่าแผลโดยรวมเราก็ตีเขาดำนะ
0: ปวดตาโดยลากอัน
1: แล้วก็เป็นตัวคับใจอ่ะในความคิดผมนะเป็นตัวคับใจแล้วก็โดนเริ่มโดนเยอะขึ้นไก่อ่ะเพราะมันวิ่งจากเลย
0: ครับ
1: พอวิ่งจากแล้วมันไม่กลับมาแล้วทีนี้
0: โอ้โหแต่เฮกันทั้งสนามเลยนะวันนั้น
1: ก็วันนั้นได้เยอะนะ
0: ครับ
1: ได้แบบไม่เคยได้ขนาดนั้นเพราะว่าโอ้ลองแต่ราคาไล่ไปลองตั้งแต่2เพราะสตาร์ทเนี่ยไม่มีเหมือเขาเลยไม่มีเหมือเสมอเลยสตาร์ทเนี่ย7คนแย่งกันเล่นครับผู้ต่อสู้อ่ะเขาด้วยความที่เขาเป็นตัวดีเขาแย่งกันเล่น2 1 3 1 4 1เนี่ยผมไล่ลองวันนั้นได้เยอะครับได้เยอะ
0: หลายล้านเหมือนกันนะ
1: ถ้ารวมๆแล้วเยอะนะเยอะๆ 2-3 ล้านได
0: ้ก็ทำให้คนรู้จักราชาโชคแบบนั้นเลย
1: แบบ
0: รู้จักเปิดตัวแบบว่ายิ่งใหญ่เลยครับ
1: ว่าใครก็ไม่รู้เนาะคืออยู่ดีโผล่ขึ้นมาตีแล้วมาตีตัวดีอ่ะก็คือมันก็เป็นที่ฮือฮานะชั่วโมงนั้น
0: แล้วหลังจากนั้นยังมีหลายตัวชูธง
1: ใช
0: ่ชนเท่าไหร่นะ
1: ชูธงเนี่ยตีเทิดไทย2เที่ยวเป็นไก่ที่ไม่เคยตีแม้กระทั่งบอลป่าเลยนะผมตีเที่ยวแรกเนี่ยตี3ยกนะ
0: ครับ
1: เป็นพม่าหอนชบาเท่ามือเลย
0: ใหญ่มาก
1: แล้วก็ตีเชิงเที่ยวแรกเนี่ยตีกัน2-300,000เนี่ยผมจำไม่ได้
0: 106
1: ไก่ผมปั้มไปได้จริงๆเนี่ยที่บ้าน5ยก
0: ฮะ
1: ไก่ติ10เดือนเลยแต่คือด้วยความที่ว่าเราว่ามันเก่งอ่ะตอนนั้นเริ่มมีชื่อเสียงแล้วเราเริ่มอยากตีแล้วคือมีแต่คนเตือนบอกว่าถอนเถอะให้เราถอนเราอ่อนถอนอะไรเงี้ยให้ถอนเถอะอย่าไปตีเลยคู่ต่อสู้ชนะบ่อนสองมิสุวรรณ2ตอนนั้นนครนายกน้ำซับเก่า
0: อ่ะใช่ครับ
1: ซื้อมา6หรือ70,000เพราะมันตีมันเก่งมากแล้วมันเก่งเราก็บอกว่าตีแล้ว
0: ตีเป็นไทยไม่รู้เป็นมากเป็น
1: ก่อยเลยครับ
0: เป็นก่อยเลย
1: มัน
0: ตีแต่ก่อยอย่างเดียว
1: ตีแต่ก่อยอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็ตีกันตกลงตีกันมีแต่คนบอกเรานะไม่มีประตูชนะเขาหรอก
0: ใช่แล้วใช่ที่ตัวตีกับของพี่เดชด้วยป่ะตัวนี้
1: ไม่ใช่อีกตัวนึงตัวตีกับพี่เดชมันเป็นไอเจโด
0: อ๋อ
1: นักตีเชิง
0: ตัวนี้ชูธงเนี่ยสถิติเขาชนะ
1: 3ไฟ
0: แพงสุดเท่าไหร่เนี่ย
1: ตี3ไฟครับคือตีไก่ตัวนี้ตั้งแต่ปั้มมาเลยนะไม่เคยบะร้อยเดียวก็ไม่เคยตีเปิดไฟแรก600,000ชนะอันกว่
0: า
1: แล้วก็ตีเทิดไทยอีก600,000ชนะอันกว่าอีก
0: ชนะอันกว่า
1: แล้วก็ขึ้นตีมหาลาภเลย
0: จำได้ไฟนั้น
1: ใช่ขึ้นตีมหาลาภเลย
0: มหาลาภรู้สึกว่า3ล้านป่ะ
1: 2ล้าน6
0: พอสั่งรถ2ล้าน
1: 2ล้าน6เพราะแต่จริงๆอ่ะป้ายมันต้องถ้าป้ายจริงๆมันต้องขึ้นไปถึง3ล้านฝ่าเกือบ4ล้าน
0: ฝ่านะ
1: เพราะว่ามันเล่นนอกกันครับแล้วตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มันเอามารวมป้ายไม่ทันเขาป้ายไวนิวมันออกมาแล้วมันมีเล่นไม้สุดท้ายก่อนหน้าวันตี54เนี่ยอีก800,000 ช่แล้วก็มีเล่นก่อนหน้านั้นมา 400,000 เท่ากับว่า 5-4 เนี่ย 1.2
0: แต่ชนสวยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นไก่มาล
0: ่อไก่ออกเลี้ยวๆ
1: ได้เลี้ยวบนได้อะไรเงี้ยมันก็ชนะนะ
0: ครับ
1: คู่สู้เก่ง
0: คนตัวเก่งในอีสาน
1: คนก็บอกว่าอย่าไปตีให้ถอนคนให้ถอนให้ผมถอนเยอะมากเพราะว่าตัวพิเชษเนี่ยคุณแผนป้าสัก
0: ครับ
1: มันชนะบ้านใหม่98ข้างละ2ล้านชนะ17นาทีเองตีหลังแตก
0: ครับ
1: แล้วก็ชนะเลยมีแต่คนบอกว่าไม่ให้ตียังไงก็ไม่ให้ตีหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ให้ตีผมบอกว่าผมต้องตีผมใหญ
0: ่แต่ก็เปรียบสวยนะ
1: แต่ถามว่าด้วยความที่ว่าถ้าเอาทุกอย่างมาถัวกันเป็นปากก่อยต้องตีเราหนุ่ม
0: ใช่
1: เราหนุ่มหงอนชะบาหน้าตาทรงซึ่งไม่มีความเก่งกาจหรอกไก่อะ
0: เนาะหน้ามูตูหงอนชะบา
1: หงอนชะบาเหนียงใหญ่ๆแล้วคู่สู้คอโกนเลย
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
3: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลกอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประเทศไทยและญี่ปุ่นร่วมกันยกระดับความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาด้วยการผลักดันซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ของไทยสู่หมุดหมายท่องเที่ยวโลก
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าพบหารือกับนายทากาโตะอิชิดะผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิณประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งมรดกทางธรณีวิทยารวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาตลอดจนสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาด้วยการศึกษาต้นแบบจากจังหวัดฟุกุอิซึ่งเป็นแหล่งค้นพบและขุดซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ที่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดของญี่ปุ่นทั้งนี้กรมทรัพยากรธรณีจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้พัฒนาแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งมรดกทางธรณีวิทยาของไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นด้านการค้นพบซากไดโนเสาร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่า80%เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
6: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพภาคที่3ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในพวกฤดูฝนตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 180.74 มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่28มิถุนายนนี้รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น45วันในห้วงที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการพร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องภาคเอกชนและประชาชนในอำเภอแม่สายรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเร่งเคลียร์พื้นที่เกิดเหตุอาคารเก่าย่านหมอมีทรุดตัวจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1รายจากกรณีเกิดเหตุอาคาร2ชั้นทรุดตัวบริเวณแยกหมอมีใกล้เคียงวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระราม4มีเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิและหน่วยงานกู้ภัยเบื้องต้นพบเศษซากของตัวอาคารร่วงลงมาบนถนนเป็นแผ่นปูนกันสาดบริเวณชั้นที่2ทรุดตัวลงมาทับประชาชนเสียชีวิต1รายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากซากนำส่งโรงพยาบาลแล้วด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดกั้นการจราจรถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าดำเนินการตรวจสอบเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยยืนยันล่าสุดไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคารด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สั่งเตรียมพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานครหากมีการร้องขอการสนับสนุนหากเกิดอาคารทรุดตัวพร้อมได้ส่งแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรตั้งแต่สะพานเจริญสวัสดิ์จนถึงแยกหมอมีเพื่อความปลอดภัยจนกว่าการช่วยเหลือและการจัดการพื้นที่จะแล้วเสร็จปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่
3: บาลชบาเหนียงใหญ่ๆแล้วคู่สู้คอโกนเลย
4: ครับ
3: ลูกถ่ายเดือ7รอบ
4: ตัวนี้ถือเลยว่าเป็นต้นเต่าต้นสายของเรามั้ย
3: ใช่
4: พม่าตีเชิง
3: ตัวเนี้ยเป็นลูกเจ้าง่อนครับ
4: ครับ
3: เจ้าง่อนเนี่ยก็เป็นลูกไก่ที่ฟาร์มที่บ้านเนี่ย
4: เจ้าง่อนแล้วก็มาเป็น
3: มาเจ้าง่อนเนี่ยมาเป็นชูธง
4: ครับ
3: ใช่
4: หลังจากชูธง
3: หลังจากยูธง
4: พอเราพัฒนาสายเลือดต่อกันมา
3: ที่
4: พม่าตีเชิงหลังจากทูชงมีชุดไหนที่เป็นพม่าตีเชิงที่ตัวที่คือฮาตัวที่เอาไปชนแพงๆบ้างไหมครับ
3: เขาจะเป็นเจ้าเจ็ดโด
4: ตัวนี้ร้าย
3: เจ้าเจ็ดโดเนี่ยเป็นไก่ตีได้ทั้งม้าทั้งก่อยเลยเป็นไก่ตัวนี้เป็นไก่นำเข้ามานะ
4: ฮะ
3: เป็นไก่ซื้อเข้ามาวันนั้นผมเห็นชนะที่มหาลาบเมื่อก่อนมหาลาบเนี่ยยังมีติดประจำตี 20,000
4: ครับ
3: 40,000 อะไรเงี้ยวันนั้นมันชนะข้างละ 40,000หรือ 20,000 เนี่ยผมจำไม่ได้เป็นเด็กวัยรุ่นทั้งเซตเลยเราเอาไก่ขึ้นไปตีและไก่ผมยังไม่เข้าไอ้มันจะมีพวกแบบว่าเมื่อก่อนมันเขามีสังเวียนนอกตีจนลูกน้องเนี่ยวิ่งมาไปดูไก่ตัวนึงเก่งมาก
4: ไปเชิงโงกหน้าดูเขา
3: ก็เลยไปเชิงโงกหน้าดูเราก็ถามว่าให้จะให้ไปซื้อตัวไหนเพราะว่ามันตีกับปากก่อยวันนั้นอ่
4: ะ
3: แล้วก็ตีซุ้มใหญ่ตีกับอินทรีแดงรองบอลตีกับอินทรีแดงรองบอลมหาลาบเลยแล้วก็เป็นตัวน้องเล็กประมาณ 3-1 แต่มันตีปากก่อยอันเดียวดันแตกหัวเท่ากำปั้นเลย
4: เห็นตอนนั้น
3: แล้วมันไอ้เด็กซุ้มเนี้ยมันให้น้ำอยู่ข้างกับเราก็เลยมันยังไม่ชนะเลยนะ
4: ตีซีก่อนงั้น
3: เราก็เลยสะกิดเลยบอกไอ้หนุ่มขายปะวะ
4: เ
3: ราก็เลยแบบมันบอกพี่เดี๋ยวชนะค่อยว่ากันเราก็ด้วยความที
4: ่มีเปอร์เซ็นต์นะ
3: ปากค่อยว่ะไก่เขายังไม่ชนะเลยไปถามเขาอะจนปุ๊บผมโผล่หน้าเข้าไปตอนที่ผมโผล่หน้าไปอันแรกมันยังเป็นรองเขาอยู่เลยนะเพราะว่ามันมีแต่เด็กมันเล่นกันแค่คนละ 2,000 4,000 อะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นแล้วคือเจอซุ้มใหญ่เขาก็ไล่ต่อผมจนผมไปยืนดู
4: ทิ่มไปไหมเสียบเข้าไปไหม
3: ผมเอาตัวมันอะลองเลยตอนนั้นอะลองเบิร์ดมือน้ำอินทรีแดงผมลอง215,000
4: ครับ
3: แล้วผมก็ดูว่าเบิร์ดสู้ไม่ได้แล้วผมหมดปุ๊บวันนั้นมันชนะอันกว่าพอชนะอันกว่าปุ๊บผมบอกคนลุมซื้อเด็กคนนี้เลยนะเท่าไหร่ผมกันเลย
4: วันนั้นเราได้มาด้วยค่าตัวเท่าไหร
3: ่ก็ผมถามว่าน้องสรุปขายพี่เท่าไหร่ผมขายแพงนะพี่มันพูดเงี้ยเราในใจสัก200,000ซะมั้งเราพูดตรง
4: ก็สู้นะพูดกันตรง
3: ตรงต้องซื้อแล้วอ่ะคือเรามีทุนอ่ะ
4: ครับ
3: เราได้มันมา100,000
4: เออ
3: เอาวะเพิ่มอีกหน่อยถ้ามันเปิดสัก200,000เดี๋ยวจะต่อสัก150,000
4: สรุปแล้ว200,000กว่าเลยมั้ง
3: มันพูดมาผมขายแพงนะพี่แล้วแบบเออแล้วจะขายเท่าไหร่ผมเอา40,000พี
4: ่เออ
3: เราเลยบอกว่า
4: 40,000 นี่แทบอยากจะแถมเลยเอาเลยนะ
3: เราก็ฟ้าไก่เลยคนเนี่ยมุงพอพูด 40,000 เนี่ยคน
4: เข้าไปก่อนเลย
3: คนเนี่ยมันแทรกเข้ามาจะเอาให้ได้ผมฟ้าไก่ก่อนแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวนับตังค์ให้นะ
4: เอาไก่กลับก่อน
3: ผมก็เลยเอาไก่อ่ะเข้าซุ้มเลยแล้วพอเข้าซุ้มเราเนี่ยเพราะไก่เราตีเนี่ยใครเข้ามาไม่ได้
4: ใครห้ามเข้าแล้วดิ
3: ใครเข้ามาไม่ได้ปุ๊บผมก็เลยนับเงิน 50,000 เลยแล้วก็ดึงออกใบนึงเป็น 40,000 ก็บอกพี่ให้มึง 49,000 เลยเลขสวย
4: ถูกใจงั้นเถอะ
3: โหถูกใจมาก
4: เขาก็ชอบเรานะอย่างนั้นตัวนี้ไปชนที่ไหนมาครับสถิติเขา
3: พอซื้อเสร็จปุ๊บขึ้นตีมหาลาบ
4: ครับ
3: วันนั้นได้คู่ตีข้างมาแสนคือเราไม่รู้เลยว่าไก่มันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนเด็กมันบอกพี่ผมตีบ่อนป่ากันมาชนะมา 6-7 เที่ยวชนะไม่จมยก
4: เ
3: ราก็มองว่ามันไม่แข็งเพราะนั้นขึ้นตี4ยกตีกับมาตีกับพม่าข้างมาแสนแล้ววันนั้นเป็นวันที่ไก่ตีร้านตีแพงเยอะมากมาล่าสิบกว่าคู่เขาก็เลยให้ผมมาไล่ผมมาตีสังเวียนนอกเพราะผมไม่รอแล้วเพราะมันก็อันเดียวเนี่ยไร้ราคาเลยมันตีพม่านะ
4: ไฟที่สร้างชื่อเสียงให้กับเจ็ดโดตัวนี
3: ้ก็ไฟต่อมาไฟถัดจากที่ชนะขึ้น ตีเชิดไทย
4: ฮะ
3: 3ล้าน
4: จากแสนหนึ่งล่อ3ล้านเลย
3: ใช่ตีแล้วตีเชิงด้วย
4: ครับ
3: ตีกัน3ล้านครับ
4: วันนั้นชนะยกไหน
3: อันกว่า
4: ตัวนี้เราก็เอาเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์ของเราเหมือนกัน
3: ใช
4: ่ต่อยอดมันจะถึงชุดปัจจุบัน
3: ใช่
4: พ่อพันธุ์ชุดปัจจุบันมาถึงตัวนี้ดีกว่าตัวที่ฮือฮาที่สุดแล้วจ่ายรูปผลงานดีที่สุดที่เราเคยมีมาก็ว่าได้การตอนนี้ตัวนี
3: ้ครับตัวนี้เลยนะชื่อหงหยก
4: หงหยกนี่เป็นลูกของตัวไหนครับเป็นลูกเพาะของเราด้วยนะ
3: เป็นลูกเพาะครับหงหยกเนี่ยเป็นลูกเจ้าหวานเจี๊ยบ
4: ครับ
3: เจ้าหวานเจี๊ยบเนี่ยเป็นไก่ที่ผมนำเข้ามาซื้อมาได้ค่าตัวตอนนั้น8หรือ 90,000
4: ครับแล้วลูกออกมาเป็นตัวนี้
3: ใช่แต่ไอหวานเจี๊ยบเนี่ยผมซื้อมาแล้วไปชนะที่ตอนนั้นเฮียมุ้ยทำสนามที่สระบุรีผู้แคชื่ออะไรซับมหาซับอะไรอะตอนนั้น
4: ซับมหา
3: ขึ้นไปตี 600,000 ตีกับพิต้าจิงโกไก่ชนผมชนะอันกว่าเองแล้วก็หาคู่จะติดตีตอนนั้นจะติดตีแพงมากนะจากสตาร์ท 2-3 ล้านเลย
4: ครับ
3: และมันไม่ได้คู่พอไม่ได้คู่คราวนี้หลุดพอหลุดมาปุ๊บตัวพ่อมันนะพอหลุดปุ๊บพอถ่ายเต็มมาเราก็ต้องไปตีบ่อนป่าอะไรก่อนเนี่ยมันโชคไม่ดีไก่อ่ะตีบ่อนป่าพลาดโดนตา
4: ครับก็เลยมาเป็นพ่อพันธ
3: ุ์ใช่เลยมาเป็นพ่อพันธุ์พอเป็นพ่อพันธุ์ปุ๊บก็มาเป็นเนี่ยเพาะออกมา
4: ไก่ตัวนี้ชื่อเจ้า
3: หงหยกครับ
4: หงหยกสถิติเฉพาะแต่ตัวเขาเองเนี่ยสถิติ
3: 5 เที่ยว
4: ใช่ไฟสุดท้ายชนที่ไหนครับ
3: ไฟสุดท้ายชนมหาลาภครับ
4: เดิมพัน
3: สามสามล้านสาม
4: สามล้านสามแสนบาท
3: ใช
4: ่ชนกับซุ้ม
3: พี่เอครับปอประชา
4: ครับปอประชาสามล้านวันนั้นชนะยกไหนครับ
3: วันนั้นชนะยก4โอ้แต่วันนั้นอะอมหิตต้องพูดอย่างนี้
4: ตัวเขาเองของหยกเป็นไก่สไตล์ไหนครับ
3: เป็นไก่ม้าลอกแห้งหน้าตามสไตล์หวานเจี๊ยบเลยเหมือนจะเป็นเหมือนตัวพ
4: ่
3: อ
4: เป็นไก่เหลี่ยมวิ่ง
3: เป็นไก่เหลี่ยมแล้วก็เป็นไก่ตียากไม่ค่อยให้ตีแล้วแข้งหน้าเยอะเป็นไก่หลอกตี
4: ตัวเขาเองก็เป็นไก่เหลี่ยมอยู่แล้วซึ่งเราพัฒนามาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น
3: ใช
4: ่แล้วที่บอกว่าลูกเขามีผลงานดีที่สุดที่ราชาโชคเคยมีพ่อไก่มาเลย
3: โอ้โหดีมาก
4: คือชนแสนชนล้าน
3: ใช่ให้ลูกชนแสนชนล้านเฉพาะอยู่กับผมนะ
4: ฮะ
3: ไม่ต่ำกว่า15ตัวปีนี
4: ้15ตัว
3: ใช่ก็มีแสน2แสนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ไฟหลังเลยเนี่ยมันให้ลูกชนล้าน
4: ฮะ
3: แล้วก็อยู่ที่ลูกค้าอีกยังไม่ถ้าอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยชนะเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยไม่ต้องนับเลย
4: ครับ
3: เยอะมาก
4: ลูกของหยกยังไม่เคยแพ้ใครเลยที่อยู่ที่ราชาโชค
3: ใช่ยังไม่มีแพ้เลยครับ
4: ปีนี้ที่ออกชนนี่จะผลงานของลูกเขาเท่านั้น
3: ใช
4: ่ผลงานลูกดีกว่าผลงานลูกดีกว่าตัวที่สร้างชื่อให้เราทำให้รู้จักพ่อพันธุ์ตัวนี้เยอะที่สุด
3: เจ้าแชปใช่
4: เจ้าแชปนี่เป็นสายของหยกกับอะไรครับ
3: เป็นหงหยกบวกป๊อกเด้งชูธงแล้วก็โจ๊กเกอร
4: ์
3: ที่พูดมาเนี่ยเป็นสายผมหมดเลย
4: ครับสถิติ
3: เจ้าแชปเนี่ย
4: ครับ
3: ต้องบอกงี้ก่อนผมขายให้น้องเนี่ยน้องที่รู้จักกันเหมือนแบบว่าสนิทอยู่ด้วยกันเนี่ยครับตั้งแต่วันที่ไอ้หงยกชนะแล้วผมเริ่มทับไก่ชุดแรกผมขายน้องไปเนี่ยผมขายตอนนั้นผมเปิดจองลูกไก่คู่ละ 8,000
4: ครับ
3: แต่ผมขายให้น้องไปลูกไก่เนี่ยมันเลือกไปตัวผู้2ตัวเราก็จะไม่เอาตังค์มันหรอกมันบอกว่า
4: จากการ
3: มันไม่เอาตังค์มันหรอกมันบอกมันอยากได้มันบอกว่าของฟรีไม่เก่ง
4: ฮะ
3: ก็เลย
4: ค่าข้าวว่างั้นเถอะ
3: ค่าข้าวข้าวเราก็เลยเอามันตัวละ 1,000 ไก่เนี่ยเอามันตัวละ 1,000 พอหลังจากนั้นผมก็ลืมไปเลยแล้วว่าให้ไก่น้องไปมีคนเนี่ยแถวบ้านเนี่ยเขามาหรือบอกทำไมเสียโยไม่ไปซื้อไก่ตัวนี้กลับมาเขาบอกมันเป็นลูกไก่เสียโยนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้น
4: ลืมไปแล้วเน
3: า
4: ะ
3: ก็ไม่ได้สนใจเพราะมันชนะบ่อนป่าก็ไม่ได้สนใจจนคนมาพูดหนาหู
4: มันชนะบ่อยขึ้น
3: มันชนะบ่อนป่าเนี่ยชนะอันเดียวเนี่ยไม่จมยกนะ
4: ฮะ
3: 4เที่ยวจนผมถามผมอะโทรไปถามว่าไก่ตัวเนี้ยมันเป็นไก่ใครซื้อมาที่ไหนบอกพี่จำไม่ได้เหรอลูกไอ้หยก
4: ที่เคยให้ไป
3: ที่เคยให้ไปมันบอกเฮ้ยมันตีได้แล้วเหรออะไรเงี้ยบอกผมชนะ4เที่ยวแล้วพี่ชนะไม่จมยก
4: อันนั้น
3: ก็ชนะไม่จมอังแต่ก็ตีไม่ได้แพงตี 5,000 3,000 5,000 3,000 10,000 อะไรเงี้ย
4: ครับ
3: ตีบ่อนป่าชนะไม่จมยกจนผมก็ยังไม่เอามานะผมก็ว่า
4: แสดงว่าเราไปดูอีกรอบนึง
3: มันฟุกผมว่ามันฟุกไก่บ้าอะไรมันจะชนะไม่จมยกเนี่ย4เที่ยว
4: ครับ
3: จนเที่ยวสุดท้ายเนี่ยมันตีบ่อนป่าแล้วมันติดมัดจำกัน
4: สวยละรอบนี้
3: ข้างละ 20,000
4: ไปดูเลย
3: แล้วคู่ต่อสู้เดือยาวพอเราไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันตีเขารูปประพันธ์สันฐานมันเสียเปรียบมันตีเขาไม่ได้เลยลูกถ่ายหนังหนา
4: ปั้มยังน่าเกลียดว่างั้นเถอะ
3: โอ้โหแล้วเราเป็นไก่ประมาณ10เดือน
4: ครับ
3: เราก็โอ้โหมันตีไปได้ไงเราก็ไม่บาทนึงก็ไม่เล่น
4: ก็แค่ดู
3: ไปดูวันนั้นมันตีอันเดียวเนี่ยไล่ราคาเลย
4: ตีเงี้ยนะ
3: มันตีบอดสองตาเลยวันนั้นอะแล้วมันก็ชนะยกสองเขายกสองได้ประมาณสักไม่เกิน5นาทีหรอก
4: ครับ
3: ผมก็เลยเอากลับมาถามว่าเลยถามน้องว่า
4: แล้วเจรจากันยังไง
3: เลยก็เลยถามว่าเฮ้ยพี่อยากได้กลับมาวะมึงเอาพี่กี่บาท
4: ฮะ
3: มันบอกพี่แล้วผมจะขายพี่ยังไง
4: ลำบากใจนะ
3: เออมันบอกว่าแล้วถ้าพี่ผมจะขายพี่ยังไงบอกว่ามึงว่ามาเถอะมึงเป็นคนปั้นก็ต้องมีค่าอยู่ค่ายาอะไรจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาอะไรเงี้ยมาบอกว่าผมไม่ขายหรอกผมไม่ขายบอกไม่ได้มึงต้องขายเพราะว่าเดี๋ยวไก่มีค่าตัวแล้วก็พูดแย่กันนะเดี๋ยวไก่มีค่าตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงมาแบ่ง
4: เดี๋ยวมึงจะทะเลาะกัน
3: เดี๋ยวมึงมาแบ่งกูอะไรพูดแบบตามภาษาพี่น้องนะพูดมึงกูอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงจะมาแบ่งกูเดี๋ยวขายได้ล้านนึงมึงก็ต้องละ500,000ที่วะอะไรแย่มันแย่บอกเอาอย่างงี้พี่เดี๋ยวผมพูดคำเดียวพี่ห้ามต่อราคาเลยนะผมพอเอาพี่หมื่นเดียว
4: โอ้โหราคานี้เป็นราคา
3: หมื่นเดียวแต่มีข้อแม้ครับว่าผมขอลูกไอ้หยกอีก2คู่
4: อ้าวสวย
3: แล้วก็บอกเอาสิมาเลือกเอาผมอยากได้3คู่ก็ให้
4: ฮะ
3: เราก็เอากลับมาไก่ตัวเนี้ยซื้อกลับมาหมื่นเดียว
4: หลังจากที่เอามาแล้วเอามาชนที่ไหนครับ
3: หลังจากที่เอามาก็ตอนเอามาต้องพูดอย่างนี้ก่อนพอเอามาปุ๊บเนี่ยด้วยคำที่ว่าไก่เนี่ยมันตีชะอันเดียวเนี่ยไก่เนี่ยมันเป็นแบบนี้มันบอลป่าแต่บ้านตีกันทุกวันศุกร
4: ์
3: มันชนะศุกร์เนี้ยไม่เจ็บศุกร์น้ำตีอีก
4: ฮึติดกันไปเลยเหรอ
3: มันชนะติดกันสี่ศุกร์อ่ะ
4: โอ้โหแ
3: ล้วไก่เนี่ย
4: เดือนหนึ่งสี่ไฟ
3: คนมันถึงลือกันหนาหูผมถึงต้องไปดูไก่อ่ะผมก็เลยซื้อกลับมาพอซื้อกลับมาปุ๊บด้วยคำที่ว่าสภาพอ่ะมันไม่ได้ไก่อ่ะคือมันก็เลี้ยงตามมีตามเกิดกันอ่ะยาไปที่บ้านมันยาทวีชัยกระปุกเดียวฝาเขียวอ่
4: ะ
3: ยาโดบก็ไออะไรก็ไม่รู้ก็พูดตรงๆอ่
4: ะ
3: เออก็คือแบบว่าเพราะมันทำงานอยู่แถวบ้านอะไรเงี้ย
4: แล้วพอเราเอามาแล้วเรามาเตะเป้าอะไรอย่าง
3: เงี้ยชอบมากถูกใจเพราะว่ามันเป็นไก่ที่ว่าเร็วไม่ให้ตีถ้าย้อนกลับไปได้ไก่ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนไอ้ป๊อกเด้งเหมือนสมัยก่อนไอ้ป๊อกเด้งมีแข้งหน้า
4: เออ
3: มันเป็นเหมือนไอ้ป๊อกเด้งมีแข้งหน้า
4: ซึ่งตามที่เราเคยอยากจะพัฒนาให้มัน
3: ใช่ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราอยากได้แล้วเราส่วนมากไอ้หยกเนี่ยจะจ่ายลูกมามันจะเป็นมาล่อ
4: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยพอผมมาเลี้ยงแล้วเนี่ยผมจะบอกงี้ก่อนว่าพม่าทุกตัวของผมมันจะตีเชิงไม่ได้จะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เวลาผมนวมไก่เชิง
4: อ๋อ
3: เพราะว่าเพื่อไม่ให้มันเตะหน้าอกกันให้ไก่เชิงมันพาดันพาอะไรช่างมันจะปีกหักอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวต่อ
4: กำลังไว้ก่อน
3: ใช่มันเป็นมาล่
4: อ
3: แต่พอมันตีพม่าเนี่ยถ้าพม่าเขาเป็นชิงเป็นตัวถอยมันจะเป็นตัวเดินบุกตีเลย
4: ครับ
3: แต่มันไม่ได้บุกโง่นะมันมีไก่เตะเข้าไปก่อน
4: เป็นไก่มีจังหวะเข้าทาง
3: ใช่และเป็นไก่ผมให้ปากเร็วเนี่ย 99%
4: ครับอยู่กับเรากี่ไฟตัวนี้
3: เที่ยวเดียวเลย
4: เที่ยวที่ฮือฮากันที่เรื่องใช้เนี่ยนะ
3: เที่ยวเดียวเลย2เที่ยวอยู่ผม2เที่ยวตีเรื่องใช้ก่อนเที่ยวนึง
4: ครับ
3: เราก็ว่าสภาพมันอย่างเงี้ยพอเลี้ยงไปอ่ะมันขาวจังวะ เพราะว่ามันเป็นไก่ขาว
4: มันเป็นไก่ออกโซฟิซีดนะ
3: มันเป็นไก่ซีดนะเพราะด้วยความที่ว่าแต่ผมว่าไก่อะมันไม่ได้ซีดหรอกแต่ด้วยความที่ว่ามันเหมือนมันหักโหมมัน
4: อ
3: ะต้องพูดแบบนี้ก่อนมันเหมือนมันหักโหมว่ามันตีติดต่อกันนะ
4: ครับ
3: จนมันขาวก็เลยแบบไอ้ห่าเอาไปตีสามยกดูสิวะ
4: เ
3: รื่องชัยแล้วติดมาจำด้วยนะแต่วันนั้นตีกี่บาทวะตีสองหมื่นสามหมื่น
4: ครับ
3: แล้วมันไม่ได้คู่ขนาดว่าซีดแล้วรู้ว่าคนข้างบนอ่ะเขาประกาศไอ้ตอนเปรียบติดมาจำไก่ได้คู่แล้วไอ้คนข้างบนสะกิดว่าไม่ตีไม่ตีซุ้มใหญ่ก็ทำน้ำหนักมาขาวเลยเดี๋ยวมันตีมันแดง ผมมันนึกขำในใจเลยไอ้เหี้ยกูอยากให้แดงมันไม่แดง จนสุดท้ายไม่ได้คู่เราก็เอาไงวะมันมีตัวนึงเขาไล่เปรียบเราตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วจน
4: ตามมัน
3: ตามเราเลยได้เพราะเราเป็นตัวน้องไก่เพื่อนตรงๆเลยเป็นตัวน้องเนี่ย2ขีดเลย
4: ผิวขาวด้วยนะ
3: เขาเป็นตัวน้อง2ขีดแล้วเขาก็สูงประมาณ 5-4
4: ครับ
3: แต่เขาเดือยสั้นเป็นไก่หนุ่มเหมือนกันแล้วไปวะ
4: เอานี่แหละ
3: ตีแม่งว่าตีดูมันสู้ไม่ได้ก็จับอย่าไปเล่นกันนะ
4: ตกลงตีกันเดิมพันเท่าไหร่ครับ
3: 20,000 มัน
4: ครับ
3: ก็ตีอันเดียวไร้ราคาเลยนะ
4: อันเดียวขาด
3: อันเดียวขาดเป็นแมคโครแต่วันนั้นไม่ชนะเขานะต้องบอกงี
4: ้
3: เพราะว่าอันสุดท้ายเนี่ยเขาแย่แล้วเป็นแมคโครแล้วเขาเพลยมาปากหักหยิบไม่ติดก็เลยเลิกพอปากเต็มปุ๊บก็กลับมาเลี้ยงคราวนี้รู้แล้วเฮ้ยมันซี่แต่มันบินเว้ยพอเลี้ยงพอเหมือนว่าพอไก่มันอยู่ในมือมากขึ้นมันก็เริ่มแดงขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ย
4: ดีกว่าเดิมเหมือนกันฮะ
3: ก็เลยตัดสินใจพอเลี้ยงแล้วอ่ะมันดีอ่ะนวมไปมันดีมากก็เลยตีเลย
4: เหตุการณ์วันนั้นลูกเพาะของเราตัวนี้เป็นไงบ้าง
3: อันเดียวไรราคา
4: เป็นไก่สไตล์ไหนตัวนี
3: ้ก็เป็นไก่เดินได้ถอยได้ปากเร็วแข้งหน้าเยอะ
4: แล้วที่เขาว่าซีดนี่คือยังไงนะที่แบบไปเอาอะไรข้างหน้าอะไรนะ
3: อ๋อมีแต่คนถามว่าอุ้ยมันซีดนี้มันจะตีได้หรือมันป่วยหรือเปล่าผมบอกว่าผมก็เลยเรารู้อยู่แล้วว่ามันขาวเงี้ยเราก็พูดแย่เขานะมันขาวเงี้ยแหละเลือดไม่มีหรอกเพราะเดี๋ยวไปเอาเลือดเราไปหาเลือดเราข้างหน้า
4: จี๊ด
3: แล้วก็แย่เขาอะนะไม่ได้คิดอะไร
4: แต่ก็ว่านะเขาว่านะ
3: มันตีอันเดียว
4: แตกแหลก
3: แตกแหลกละเอียดหมดมันพายเซียนหลายคนเจ๊งนะไก่ตัวเนี้ย
4: อาที่เช่น
3: เสียตาล
4: เสียตาลนี่มีศักดิ์เป็นอาเรานะ
3: มีศักดิ์เป็นอาเป็นเพื่อนกับพ่อผมเขาทนไม่ได้ด้วยความที่ผมเห็นมันขาว
4: แรกมันจะแข่งก่อนไหม
3: แรกเนี่ยมันจะเป็นไก่บินน้องแดงน้องแดงแล้วด้วยความที่มันบวกเอาว่ามันขาวซีดเนี่ยมันดูเหมือนไก่ป่วย
4: วันน
3: ั้นแล้วมันเป็นหน้าฝน
4: วันนั้นเขาว่าเจอตัวเก่งด้วย
3: ใช่คู่ต่อสู้ค่าตัว 3,500 ปล่อย
4: ฮะไม่ต้องพูดถึงเลยมั้ง
3: ราคาปล่อยฮะด้วยความที่ว่าเราอะด้วยความที่ว่าเป็นเราอะไม่เคยไปลองใครหรอก
4: วันนั้นชวนกันเดิมพันเท่าไหร
3: ่ข้างละ 500,000
4: ครับ1,100,000 บาทที่สนามเรืองชัย
3: ใช่ก่อนตีตอนดูตัวก่อนตีก็ต่อ 3,200,000
4: ครับ
3: ก็เรามองว่าเราชอบแล้วนะตั้งใจมาเล่นอะไรเงี้ยแต่เจ๊งเยอะคนอะเขามองว่ามันป่วยกันมันขาวมองมาได้ยินได้ไงว่าไก่อย่างงี้อะไรเงี้ยพอมันตั้งหลักไก่อะมันเป็นไก่อย่างงี้5ทีแรกมันจะเป็นไก่แข้งหน้ามันจะบินจ้องแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเหมือนบินไม่
4: ถูกมั่ง
3: เหมือนบินไม่ดีอะบินหน้าอกบินอะไรเงี้ยแล้วก็ล้มลุกคานต้นนะ
4: เหมือนมันคำเป้าก่อนนะ
3: แต่พอเริ่มตัวแห้งเนี่ยมันตีชุดเดียว21เลยนะแล้วก็เลือดเนี่ยเพื่อนผมเลยตีซ่องสุมเตียน
4: อ
3: ะ2อันได้รอง21 2อันมือได้อะ
4: ตีตาทิพย์ของเราเนี่ย
3: ตีตาทิพย์เนี่ยเพื่อนผมรวยวันนั้น
4: อ่ะแสดงว่าแต่ตามเชิงนี้ไม่ต้องพูดถึงตีขย้ำตายเลย
3: โหตีบอกวันนี้ต้องรวยเพื่อนบาทนึงก็ไม่ต้องขายให้ใครนะ
4: โรคจิตชิเม็งเลยคนนี
3: ้โหมันไม่ได้สู้ครับผู้สู้อ่ะ
4: ครับ
3: เขาเป็นไก่ตีเจ็บชอบคางจะมาแฝงคางเรายื่นหน้ามามันเตะก่อนมันเตะเนี่ยปล่อยไปเนี่ย3นาทีมันเราเตะเขาขัดแล้วหมดเลย
4: ครับ
3: แต่เราด้วยความที่ว่ากลับมาตื้นนะกลับมาเป็นรองยัน 5-4 ด้วยคำที่ว่าฮือฮากันมันล้มเราอะและขาวกลับมาเป็นรองถึง 5-4 เสียตาลทนไม่ไหวเสร็จ
4: กระโดดข้ามทุ่ง
3: กระโดดข้ามพอกระโดดข้ามปุ๊บยังไม่ทันจดเลยมันตี 5-4 เนี่ยเป็นรอง 5-4 อยู่ประมาณนาทีเดียว
4: ครับ
3: มันตีขวับเดียวนะช้าคุ้งหัวทุ่งสังเวียนเลย
4: เอาอะไรไม่ได้เลย
3: โหมันเขาก็ยังฟื้นนะแต่ด้วยคำที่ว่าพอไก่อะมันเข้าทางเราอ่ะมันก็21ก็ตีเล่น2อันได้ไก่อ่ะไก่บ้าอะไรตีล้าง2อันได
4: ้ถ้าใครเห็นในคลิปนะครับถ้าผู้ชมเห็นในคลิปนะครับจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยยกเดียวนี่ตีโอ้โหตีหัวตกดานเดิน
3: ใช่
4: แตกละเอียด
3: อันเดียวตีดานขึ้นเลยแล้วก็หัวแตกมัน7รูเดือยก็ไม่มีไก่หนุ่ม11เดือนเดือย1,400รอบเดือยจริงๆต้อง1,300รอบด้วยผู้สู้เกี่ยงให้1,400รอบ
4: ชนะยกไหนวันนั้น
3: ยก2แพ้แล้วครับแต่นับไม่ได้เข้าไปยก3 เตะ2ทีก็แพ้แล้วไก่มันแพ้แต่ยก2แล้วครับ
4: แล้วหลังจากนั้นมีรุ่นหลังๆไหมที่เป็นลูกของ
3: พ่อแม่เดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนี่ยมี6ตัว
4: ครับ
3: มี6ตัวเป็นตัวผู้4ตัวเมีย2
4: ฮะ
3: สีเหมือนกันแต่จะเป็นหงอนชบา2ตัว
4: แสดงว่าสายพวก
3: มันติดมันพวกนี้มันติดเลือดมันติดเลือดชูธงอยู่แล้วครับใช่เพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็เป็นลูกของชูธงมันก็จะเป็นติดหงอนแจ้เป็นสีเดียวกับมันเลยนะ2ตัวทุกตัวเป็นสีเดียวกับมันหมดเลยแต่แค่ว่าเป็นหงอนชบา2ตัวแล้วก็เป็นหงอนเป็นหัวดี2ตัว
4: ครับ
3: แต่จะเป็นไก่ร้อยไม่ค่อยโต
4: ต้องบอกก่อนอยู่ในระหว่างเลี้ยงออกชนอยู่ชุดนี
3: ้ก็เป็นไก่ต้องเรียกว่าขึ้นมามาทำเนื้อทำตัวมากกว่าเพราะว่ามันเป็นไก่แค่ 7-8 เดือน
4: ครับ
3: ครับเป็นไก่แค่ 7-8 เดือน
4: แล้วอย่างลูกของหยกเนี่ยเราจำหน่ายถ้าเป็นไก่หนุ่มเราจำหน่ายตัวเท่าไหร่ครับ
3: ไก่หนุ่มเนี่ยผมต้องบอกงี้ก่อนมีคนทักผมมาเยอะมากทั้ง TikTok ผมจะมีทั้ง TikTok ทั้ง LINE Open Chat ทั้ง Facebook อะไรเงี้ยเขาจะทักมาว่ามีไก่ไหมครับอะไรเงี้ยลูกตัวนี้เราก็จะแนะนำเขาแต่เราจะไม่ขายไก่ที่วัดดวงคือไม่ใช่ว่าอะไรนะผมก็พูดแบบสไตล์ผมเลยนะหนึ่งมันไม่ได้ราคา
4: ถูก
3: สองกลัวเขาเอาไปแล้วมันไม่เก่งเสียชื่อ
4: เนาะเขาจะมาว่า
3: เขามาว่าเราสู้ซื้อแพงหน่อย
4: ครับ
3: แล้วเอาไปแล้วเนี่ยสู้ที่ผมแบบผมรับประกันให้
4: รับประกันของเห็นดีกว่า
3: เห็นจะมาเตะดูที่ฟาร์มก็ได้ไม่ได้ว่า
4: เริ่มต้นตัวเท่าไหร่ไก่หนุ่มคัดผ่าน
3: คัดผ่านมันก็มันแล้วแต่สรีระแล้วแต่ฝีมือตามเกรดมันมีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปยันหลายหมื่นก็มี
4: อยู่ที่ว่าจะเป็นสถานะพวกพร้อมชนพร้อมไล่อันชน
3: ใช่มีความแข็งไหมแล้วไก่เนี่ยเราอะเตะทีเดียวเราก็รู้แล้วอนาคตมันเป็นยังไงไก่มันดีไม่ดีมันเกรดเนี่ยไก่เนี่ยผมไม่ได้ว่านะว่าลูกไอ้หงเนี่ยมันจะต้องดีทุกตัวเก่งทุกตัวไก่อะแต่ละตัวเกรดมันไม่เท่ากัน
4: แต่มันอยู่ที่เรามันก็ยังไม่เคยแพ้ว่างั้นเถอะ
3: มันก็ยังไม่เคยแพ้เพราะเราก็คัดตัวดีออกไปตีนะไปสู้เขาคืออย่างถามว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเก่งทุกตัวมันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ไม่ดีผมก็ไม่ขาย
4: ลูกของหยกส่วนใหญ่เป็นสไตล์มีเหลี่ยมมีแข้งหน้า
3: เป็นไก่มีเหลี่ยมแข้งหน้า
4: ครับ
3: ถ้าคนชอบแข้งหน้าต้องชอบมันเดี๋ยวผมจะให้คลิปไก่ตัวอย่างกับพี่แจ็คและเผื่อแบบว่าเนี่ยลูกของยกสไตล์ประมาณเนี้ย
4: เดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มลิงก์กลุ่มของราชาโชค
3: ได้ครับมีเข้าไปดูได
4: ้ได้ครับเดี๋ยวขอดูตัวมาดูหงยกนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ทรงคุณค่าพ่อพันธุ์ที่ตอนนี้จ่ายลูกดีที่สุดของราชาโชค
3: ที่ผมกล้าการันตีว่าดีที่สุดณตอนนี
4: ้ฮะ
3: ครับ
4: เพราะว่าชนแสนชนล้านลูกของเขานี่15 ตัวยังไม่เคยแพ้เลยที่อยู่กับราชาโชค
3: ใช่
4: แล้วที่อยู่คนอื่นอีกครับ
3: ใช่อ
4: ันนี้ก็เป็นสถิติ 3 ล้าน 3 แสนบาท
3: ใช่ครับ
4: แชมป์3 ล้าน 3 แสนบาทที่สนาม
3: มหาราบครับ
4: มหาราบที่ตาบอดนี่คือไม่ได้โดน
3: ไก่เนี่ยมันต้องพูดแบบนี้ก่อนวันที่ตีมาเนี่ยมันเป็นรองมันกลับมาเป็นรองเขาเพราะว่ามันโดนเขาตีพลาดตา
4: ครับ
3: แต่ตาไม่ได้แตกนะ
4: ฮะ
3: เลือดมันวิ่งบังครึ่งตาเราก็ต้องผนึกเพื่อว่าไม่ให้ไก่อ่ะมาระแวง
4: ฮะ
3: แต่กลับมาเนี่ยตาเห็นหมดเลย2ข้างปกติเดินกินข้าวผมยังมีคลิปมันอยู่เลยนะวันที่เกะกลับมาแต่อยู่ดีเนี่ยอยู่ได้3วัน
4: ขึ้นฟ้า
3: ตามขึ้นฟ้าหมดเลย2ข้างตอนนี้ก็เลยสถานะคือตาบอด2ข้าง
4: ตาบอด2ข้าง
3: แต่ก็กินข้าวกินน้ำเองตามปกติกาดน้ำทุกวันนะเนี่ย
4: รีดน้ำเชื้อจ่ายลูก
3: ใช่
4: มีผลงานตามปกติให้ดูแบบนี้ครับดูแบบสรีระรอยชนเขาเท่าไหร่ครับ
3: ตอนตี2กิโล6ครึ่งครับ
4: 2กิโล6ครึ่งนี่ครับดูแบบดูทรงสวยมากๆนะครับแต่แข้งให้ดูแข้งเลยสนใจติดต่อทายาทของหยกติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับเสี่ยหยกครับ
3: 086ครับ
4: ครับ
3: 979-3963หรือถ้าไม่งั้นก็เข้ามาที่ Facebook ก็ได้ครับ
4: ครับ
3: โสพลภาษาอังกฤษ
4: นะฮะ
3: แล้วก็มี TikTok ก็คือพิมพ์เข้าไปเลยครับภาษาอังกฤษราชาโชคก็จะเด้งขึ้นมาครับ
4: ถ้า ID
3: Line ID Line YONI ครับ5316
4: เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับก็ฝากทิ้งท้ายกับเจ้าหงหยกครับของราชาโชคครับพ่อพันธุ์ทรงคุณค่าที่ดีที่สุดจ่ายลูกดีที่สุดณตอนนี้ของราชาโชคครับขอบคุณเสี่ยโยงมากครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: กับเรื่องราวดีๆครับของซุ้มราชาโชคครับขอบคุณครับ
3: ครับ
4: ปัญหาของเพื่อนๆชาวไก่ชนครับที่เคยเจออยู่แล้วครับก็คือปัญหาเรื่องที่
5: ไก่เวลาเอาไปชนเวลาเอาไปแข่งขันโดนเขาตีแผลเยอะเหลือเกินครับแผลเยอะทำแผลไม่ไหวแล้วเลือดแตกคอแตกครับเป็นรองเยอะแยะสมอสแมเจียนแพ้แหล่ไม่แพ้แหล่ครับบางคนแก้ไขปัญหาด้วยการบนเจ้าที่บนเจ้าทางให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยแต่บางครั้งก็ช่วยได้มั่งช่วยไม่ได้มั่งแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละศาลแต่ละที่นะครับปัญหาพวกนี้จะหมดไปครับผมกับผลิตภัณฑ์ห้ามเลือดลดบวมครับผมบายบกแจ็คครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้เพื่อสถานการณ์ที่เราตกเป็นรองครับตัวนี้ช่วยได้ครับผมตัวนี้เป็นยาที่ป้องกันเรื่องของเลือดออกเลือดออกเยอะๆ เห็นผลภายใน5นาทีครับห้ามเลือดลดบวมป้องกันหัวลั่นครับผมใช้กินครึ่งแคปซูลครับผสมกับน้ำครึ่งแคปซูลนะครับแล้วก็ส่วนวิธีใช้ต่างๆครับผมเราจะมีไว้ในข้อบ่งใช้ให้ครับผมว่าใช้ยังไงบ้างแต่เชื่อแน่นอนว่าดีกว่าไปบนเจ้าที่เจ้าทางแน่นอนครับ420บาทค่าส่ง60บาทครับผมเห็นผลภายใน5นาทีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินครับผม
6: ผลิตภัณฑ์
2: รู้ลึกรู้จริงทุกเรื่องราวของวงการไก่ชนในรายการเช็ดน้ำปั้มไก
0: ่สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
1: Follow the games.
10: สวัสดีครับ ขออภัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้อยู่กันในช่วง Follow the game 3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับสัปดาห์นี้ ก็ยังคงอยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกนะครับ ก็มีบางกลุ่มเนี่ยที่แข่งกันไปแล้วทั้งหมดเนี่ย2นัดด้วยกันแล้วก็เราจะเห็นแล้วนะครับว่ามีทีมที่การันตีการเข้ารอบต่อไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะนั่นก็มี2ทีมเบื้องต้นนะครับที่การันตีการเข้ารอบแล้วก็เป็น2ทีมเจ้าภาพร่วมอ่ะครับที่ณเวลานี้เนี่ยทั้ง2ทีมชนะ2นัดจาก2นัดแรกนะครับก็คือเม็กซิโกที่เอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ 1-0 นะครับในนัดที่2ส่วนในนัดแรกเนี่ยพวกเขาชนะแอฟริกาใต้ไปได้2ประตูต่อ0 ทำให้พวกเขามี6แต้มจาก2นัดแรกนะครับก็การันตีกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแล้วแต่ทีมนี้ก็ต้องไปรอดูนัดสุดท้ายนะครับว่าจะได้จบเป็นอันดับหนึ่งหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะจบแหละเพราะว่าเขาชนะเกาหลีใต้ด้วยนะเกาหลีใต้เนี่ยอยู่เป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับมี3คะแนนชนะเช็กมาได้2ต่อ1แล้วก็ไปแพ้กับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกนะครับ1ต่อ0นะก็มี3แต้มนะครับสำหรับในกลุ่ม A ส่วนเช็กกับแอฟริกาใต้เนี่ยนัดสุดท้ายเนี่ยเช็กจะได้พบกับเจ้าภาพเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้จะพบกับเกาหลีใต้นะครับในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A นะก็เกาหลีใต้โจทย์ไม่ยากเท่าไหร่เสมอก็ได้นะครับเสมอก็ได้ก็จะมี4แต้มก็จบการันตีจบอันดับ2แหละนะเพราะว่าโอกาสที่เช็กจะชนะเม็กซิโกในนัดสุดท้ายเนี่ยผมว่าเต็มที่ก็เสมอไม่น่าจะถึงขั้นชนะนะครับสำหรับเช็กกับทางเม็กซิโกนะส่วนเกาหลีใต้นี่กับแอฟริกาใต้นี่ก็ไม่ได้ไปดีก็จับมือกันนะครับแบ่งแต้มกันไปนะแล้วก็ไปลุ้นให้เช็กกับแอฟริกาใต้เนี่ยใครจะได้จบอันดับ3เพื่อไปรอลุ้นอันดับ3ดีสุดนะครับในการได้เข้ารอบต่อไปรอบ32ทีมสุดท้ายนั่นเองนะแต่เบื้องต้นเม็กซิโกเนี่ยเข้ารอบแล้วนะครับส่วนในกลุ่ม B อันดับ1อันดับ2เนี่ยมี4แต้มเท่ากันแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็สำหรับแคนาดานี่ก็ล่าสุดเอาชนะบอสเนียมาได้นะต้องบอกว่าเป็นนัดที่ถือได้ว่าท็อปฟอร์มเลยนะครับสำหรับขออภัยชนะกาตาร์มาได้นะชนะกาตาร์มาได้นะครับ6ประตูต่อ0ครึ่งโหลนะเจ้าภาพร่วมแคนาดานะครับแล้วก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ของทางโจนาธานเดวิดนะครับศูนย์หน้าชาวแคนาดาที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่กับทางยูเวนตุสแล้วก็กระแสข่าวเนี่ยออกมาว่าในซัมเมอร์นี้เนี่ยน่าจะได้ย้ายทีมออกจากยูเวนตุสนะครับสำหรับทางโจนาธานเดวิดนะก็สร้างชื่อขึ้นมากับตอนที่อยู่ในฝรั่งเศสกับลิลนะครับแล้วก็ย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสแต่ว่าโอกาสลงสนามก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าจำนวนประตูที่ทำได้ถือว่าน้อยมากนะโดยรวมเนี่ย35นัดในเกาโชซิเลียนะครับทำไปได้6ประตูกับ4แอสซิสต์ซึ่งถ้ามองย้อนกลับไปสมัยที่เขาอยู่กับลิวเนี่ย10กว่าลูกขึ้นนะครับก็แล้วมาฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยดันมาระเบิดฟอร์มได้ด้วยนะทำแฮตทริกใส่กาตาซึ่งกาตาเนี่ยก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่9คนด้วยโดนใบแดงไป2คนนะครับก็น่าจะได้ย้ายทีมเจอทานเดวิดอยู่ที่ว่าป้ายต่อไปเนี่ยจะมาในอังกฤษตามกระแสข่าวหรือเปล่านะส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบโจนาธานเดวิดนะครับเพราะว่าเป็นศูนย์หน้าที่ สมัยอยู่กับลิวแล้วก็มีโอกาสได้ดูเขาอยู่ก็หลายนัดอยู่เหมือนกันนะเป็นศูนย์หน้าที่มีความคล่องตัวมีความแข็งแกร่งแล้วก็ถือว่าจบสกอร์ได้ดีคนนึงเลยนะครับสร้างชื่อมาตั้งแต่ตอนอายุ21 22เลยนะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆแต่พอไปอยู่กับยูเวนตุสแล้วก็ต้องบอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับก็ชนะกาตาร์ไป 6-0 แล้วก็นัดแรกเนี่ยพวกเขาเสมอกับบอสเนียไป 1-1 นัดสุดท้ายจะต้องตัดแต้มกันเองครับระหว่างอันดับ1อันดับ2ของกลุ่ม B ก็คือแคนาดาจะต้องพบกับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งสวิตเซอร์แลนด์นี่ก็ในนัดแรกนะครับพวกเขานี่สำหรับสวิตเซอร์แลนด์นี่นัดแรกนี่พวกเขาเสมอกาตาร์มา 1-1 ซึ่งได้จุดโทษแล้วก็บีเอบูโมนะครับยิงขึ้นนำให้สวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่ว่าช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยกาตาร์มาโชคดีได้ประตูตีเสมอนะครับจากจังหวะทำเข้าประตูตัวเองของผู้เล่นสวิตเซอร์แลนด์นะก็เป็นทางมิวเฮมนะครับทำเข้าประตูตัวเองไปแล้วก็นัดที่2ครับสวิตเซอร์แลนด์ก็มาได้3แต้มตามเป้าหมายที่ต้องการนะเอาชนะบอสเนียไปได้4-1สำหรับนัดสุดท้ายในการเจอแคนาดานี่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะจับมือเข้ารอบก็ได้นะครับก็คือแบ่งแต้มกันไปนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยยังไงผมเชื่อว่าแคนาดาเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองก็คงจะต้องพยายามเต็มที่เก็บชัยชนะให้ได้นะครับสำหรับทางแคนาดานะแล้วก็ถ้าดูจากตัวผู้เล่นแล้วเนี่ยแคนาดาชุดนี้นี่เอาจริงก็ต้องยอมรับว่าน่าสนใจถือว่าน่าสนใจเลยล่ะนะครับแคนาดาเนี่ยแล้วก็ถ้ามาไล่เรียงดูบรรดารายชื่อแล้วก็ค่าเฉลี่ยอายุแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะใช้งานได้อีกยาวๆหลายคนเลยนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ25สำหรับทีมชาติแคนาดาชุดนี้นะ25ถึง27ประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ย23 24 25 26 27 28เนี่ยค่าเฉลี่ยอายุจะอยู่ประมาณ20กลางๆก็ถือว่าใช้งานได้ยาวๆครับแล้วก็ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นของหลายๆคนแล้วเนี่ยน่าสนใจมากๆว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกรอบนี้แล้วเนี่ยจะมีนักเตะที่เป็นชาวแคนาเดียนเนี่ยได้ไปผจญภัยในยุโรปเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะโดยเฉพาะโจนาธานเดวิสเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะได้ย้ายไปร่วมทีมที่ก็ใหญ่เลยแหละนะครับถือว่าเป็นทีมระดับใหญ่เลยถ้าออกจากยูเวนตุสในซัมเมอร์นี้นะโจนาธานเดวิสลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็2นัด3ประตูด้วยกันนะครับสู่หน้าชาวแคนาเดียนก็นี่ก็คือสถานการณ์ของกลุ่ม B นะก็น่าจะเป็น2ทีมนี้แหละครับแคนาดากับสวิตเซอร์แลนด์ที่จับมือเข้ารอบแล้วก็อันดับ3ดีสุดที่ต้องไปลุ้นก็น่าจะเป็นทางบอสเนียเพราะว่านัดสุดท้ายบอสเนียจะต้องตัดแต้มกันเองกับทางกาตาร์ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเอดินเชโก้น่าจะช่วยให้ทีมชาติของตัวเองเนี่ยเก็บชัยชนะได้ในกลุ่ม C ผ่านนัดที่2ไปแล้วเรียบร้อยบราซิลชนะสกอตแลนด์ไปได้3-0นะครับขออภัยบราซิลชนะไฮติไปได้3-0ก็เป็น2ประตูของมาเทอุสคุนย่าแล้วก็อีก1ประตูจากทางวินิซิอุสจู

นี่คือทีมชาติบราซิลในยุคนี้เหรอวะมีนักเตะประมาณนี้เหรอนะซึ่งมันก็จะมีบทวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดากูรูนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะที่เขาจะวิจารณ์ไปในแนวทางคล้ายๆกันก็คือว่าบราซิลชุดนี้เนี่ย ถือว่าน่าจับตามองนะครับอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่เป็นโอ้โหบิ๊กเนมท็อปสตาร์อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยถือว่าโปรไฟล์ดีมาร์ควินยอสนะครับกองหลังกัปตันทีมเนี่ยทั้งทีมชาติแล้วก็ทั้งทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยเขามาในฐานะที่เป็นแชมป์ลีกแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2 สมัยติดต่อกันนะคือถ้าดูจากโปรไฟล์แล้วเนี่ยมันก็แน่นอนแหละครับว่าโอ้โหไอคนนี้นี่มันไม่ธรรมดานะสามารถพาทีมเป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ฤดูกาลนี้สามารถป้องกันแชมป์ได้แล้วก็เป็นการเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ด้วยนะครับในนัดชิงนะส่วนคู่พาร์ทเนอร์เขาก็คือกาเบรียลมาร์กาเยสก็มาในฐานะแชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลนะแล้วก็คาเซมิโร่นะครับในวัย34 ปีก็มาติดทีมชาติชุดนี้ในช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงพีคสุดๆของเขาเลยฟอร์มการเล่นกับทั้งแมนยูแล้วก็มาถึงณเวลานี้ในการลงเล่นกับทีมชาติบราซิลนะครับ2 นัดแรกก็ต้องบอกว่าดูหงอยๆดูเงียบๆนะคาเซมิโร่นะถ้าเทียบกับตอนที่เล่นกับแมนยูก่อนปิดฤดูกาลนะครับ ส่วนในแผงหน้านี่ก็มีมาเธียส คุนยานะส่วนหน้าที่อยู่กับแมนยูนะครับดาวรุ่งอย่างเอ็นริกกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นะครับก็เป็นสำรองอดทนของอาร์เซนอลแล้วก็รวมไปถึงทีมชาติบราซิลด้วยลาฟินยากับเนม่านะครับนี่อาจจะเป็นตัวที่ต้องบอกว่าก็ดูเป็นบิ๊กเนมหน่อยนะแล้วก็รวมไปถึงดาวรุ่งอย่างรายานกองหน้าฟอร์มฮอตอย่างอีกอร์เตียโก้แล้วก็ซูเปอร์สตาร์อย่างวินิซุสจูเนียร์นะแต่ว่าพอเห็นผลงานของ2 นัดแรกแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะหนักไปทางหน้าผิดหวังเลยด้วยซ้ำนะครับนัดแรกก็เสมอกับโมร็อกโกมา1-1ซึ่งต้องบอกว่ารูปเกมนี่ก็ไม่ได้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างโมร็อกโกเลยนะครับสำหรับบราซิลนะถ้าไปดูค่าสแตทที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยบราซิลครองบอลได้51%โมร็อกโกเนี่ยครองบอลได้49%แต่ถ้าดูจากตรงตัวเลขของจังหวะการลุ้นทำประตูแล้วเนี่ยโมร็อกโกมีโอกาสไปถึง14 ครั้งนะครับบราซิลเนี่ยมีโอกาสไปเพียงแค่12 ครั้งแล้วก็อย่างเมื่อเช้าที่นั่งดูบราซิลเจอกับไฮติเนี่ยนะก็อย่างที่พูดครับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยแหละเกมรุกบราซิลไม่สามารถที่จะสร้างแรงกดดันให้กับไฮติได้มากอย่างที่คาดหวังไว้นะคือทุกอย่างเนี่ยมันไปจบตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วครับหลังจากที่บราซิลนำไฮติ3-0ในครึ่งหลังนี่ดูกลายเป็นว่าไฮติมีลูกฮึดที่จะสู้กลับใส่ทางบราซิลนะจะเห็นได้ว่ามีโอกาสได้สร้างเกมรุกใส่บราซิลอย่างต่อเนื่องเลยแหละสำหรับผู้เล่นไฮติแต่ด้วยคุณภาพของทีมด้วยคุณภาพของนักเตะแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างสรรค์จังหวะจบให้กับผู้เล่นในแนวรุกได้นะสำหรับไฮตินะครับคือตัดบอลได้สร้างเกมสวนกลับสร้างเกมรุกใส่บราซิลก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคาร์ลโอเชลติพอใจกับ3 ประตูในครึ่งแรกแล้วหรือเปล่าเพราะว่าในครึ่งหลังจะเห็นได้เลยว่าบราซิลกลายเป็นทีมที่เริ่มแพ็คเกมรับอย่างเห็นได้ชัดจะมีโอกาสได้สวนวูบวาบวูบวาบบ้างแล้วก็หลายๆจังหวะมันควรทำได้ดีกว่านี้นะจังหวะสวนสวยๆผู้เล่นไฮติเหลืออยู่คน2 คนในเกมรับนะครับบราซิลนี่โอ้ขึ้นมากัน3 คน 4 คนวิ่งกันเป็นแผงขึ้นมาเลยแต่กลายเป็นว่าจังหวะเปิดเข้ากลางจังหวะครอสจังหวะสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้จบประตูเนี่ยมันทําไม่ได้อย่างที่บราซิลควรจะเป็นอ่ะนะคือถ้าเปรียบเทียบกับยุคก่อนเนี่ยโรนัลดินโญ่ริวัลโดนะครับดิเอโก้ใครต่อใครล่ะโรนัลโดอาร์ไนน์อะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นจังหวะแบบนี้เนี่ยที่เพื่อนวิ่งกันขึ้นมา3-2เนี่ยมันมีทางเลือกให้เยอะแยะมากและ3 ประสานหรือว่าคู่

0: หูศูนย์หน้าของบราซิลเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมีจินตนาการในการส่งบอลจ่ายบอลแล้วก็มีความเข้าขากันมากกว่านี้นะครับก็นี่แหละคือบราซิลในยุคปัจจุบันที่มันมีคนพูดกันไว้ว่าบราซิลยุคนี้เนี่ยเป็นบราซิลที่มันไม่มีความเป็นซัมบ้าบราซิลมันมีอิทธิพลของฟุตบอลยุคสมัยใหม่ที่ค่อยๆกลืนกินความเป็นบราซิเลียนความเป็นซัมบ้าความเป็นนักเตะลีลาการเล่นฟุตบอลเหมือนการเต้นซัมบ้าอยู่บนสนามหญ้านะครับมันจะมีความพิ้วมันจะมีทักษะเฉพาะตัวการเลี้ยงบอลจ่ายบอลการยิงลูกไซส์ลูกเทคนิคที่มันจะเหนือชั้นกว่านักเตะยุโรปหรือว่านักเตะทั่วๆไปนะแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างโลกฟุตบอลปัจจุบันมันตัดสินกันด้วยระบบการเล่นทุกคนเข้าเทียมกันทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทํานะครับมันไม่มีตัวพระเอกอย่างโรนัลดินโญ่อย่างโรนัลโดที่ใช้ความสามารถสปีดล็อกเลี้ยงกระชากเข้าไปปั่นโค้งปั่นไซส์ไซส์ก้อยไซส์โป้งยิงอัดหนักบอลพุ่งแล้วมันเคิร์ฟตอนท้ายพุกเข้าประตูอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วสำหรับบราซิลยุคนี้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเหลือเพียงแค่เนย์มาร์คนเดียวแล้วที่เป็นบราซิลที่ยังพูดได้ว่ามีความเป็นแซมบ้าส่วนนอกนั้นเนี่ยวินิซุสจูเนียร์คาเซมิโลมาติอุสคุนย่าลาฟินย่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นฟุตบอลยุคโมเดิร์นฟุตบอลยุคสมัยใหม่ที่มันเปลี่ยนไปหมดแล้วความเป็นแซมบ้ามันไม่มีแล้วนะครับมันน่าเสียดายตรงนี้แหละเสน่ห์ของความเป็นบราซิลมันค่อยๆหายไปนะก็เลยทำให้สองนัดแรกเนี่ยบราซิลมี4คะแนนนะครับชนะไฮติเสมอโมร็อกโกอันดับ2ก็คือโมร็อกโกครับเสมอบราซิลแล้วก็เอาชนะสกอตแลนด์มาได้1-0นะครับนัดสุดท้ายยังไม่มีการการันตีว่าใครจะเป็นแชมป์กลุ่มเพราะนัดสุดท้ายเนี่ยบราซิลจะต้องเจอกับสกอตแลนด์สกอตแลนด์นี่มี3คะแนนจากนัดที่ชนะไฮติมาได้1-0ส่วนไฮตินี่ตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีสักคะแนนเช่นเดียวกันกับทางตุรกีตุรกีในกลุ่ม D นี่จะตกรอบแล้วเรียบร้อยนะหลังจากที่แพ้อย่างน่าเหลือเชื่อนัดแรกแพ้ออสเตรเลียนะครับ 2-0 ซึ่งนัดนี้เนี่ยโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากว่าแท็กติกของวิเซนโซ มอนเตล่าอาจจะไม่เหมาะกับการมาลงเล่นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก็ได้เพราะว่าในนัดแรกที่เจอกับออสเตรเลียเนี่ยกลายเป็นว่าผู้เล่นตุรกีมีขนาดตัวเล็กกว่าผู้เล่นออสเตรเลียเยอะมากและเจอออสเตรเลียบอมเข้าใส่ก็จบเลยนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อนะตุรกีนะครับเพราะว่าในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยตุรกีถือว่าทำผลงานได้ดีท็อปฟอร์มมากๆและหลายคนคาดหวังกันว่าอาร์ดากูแรคีนันยินดิสอะไรพวกนี้นะครับสุดยอดดาวรุ่งของตุรกีเนี่ยจะต้องมาระเบิดฟอร์มในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้แน่นอนนะแต่กลายว่าทั้งคู่เนี่ยหายเงียบกิ๊บเลยโดยเฉพาะอาดากูแลนะครับที่เล่นไม่ออกจริงๆนะแล้วก็อีกนัดหนึ่งนะครับตุรกีก็แพ้กับปารากวัยไป1-0ทั้งๆที่เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็เพิ่งจบไปเมื่อเช้าเนี่ยแหละนะครับตุรกีกับปารากวัยเนี่ยตุรกีนี่คือครองบอลได้เยอะกว่าสร้างสรรค์โอกาสบุกเข้าใส่กว่าแต่จังหวะจบไม่เต็มตันเรื่องเลยต้องใช้คำนี้จริงๆนะครับพวกอัคเตอร์โคกูอะไรพวกนี้ที่เล่นได้ดีในฟุตบอลลีกกับเฟเนบาเช่กับอะไรต่างๆนานาเนี่ยกลายเป็นว่าพอมาเจอในเกมทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเข้าไปแล้วทุกคนหายไปเลยน่าผิดหวังมากๆสำหรับตุรกีแล้วก็เลยทำให้ตุรกีเนี่ยณเวลานี้ตกรอบแล้วเรียบร้อยนะครับแพ้สองนัดยิงไม่ได้เลยสักประตูต้องมาลุ้นกันว่าในนัดสุดท้ายที่เจอกับเจ้าภาพอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยตุรกีอย่างน้อยๆเนี่ยทำได้สัก1 ประตูหรือเปล่านะครับในกลุ่มดีก็เป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละที่เข้ารอบไปแล้วนะครับมี6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกเนี่ยก็เอาชนะปารากวัยได้เอาชนะออสเตรเลียได้นะครับอันดับ2กับ3มี3คะแนนเท่ากันออสเตรเลียกับปารากวัยซึ่งนัดสุดท้ายออสเตรเลียจะต้องไปตัดแต้มกันเองกับปารากวัยแล้วก็ตุรกีจะเล่นนัดสุดท้ายส่งท้ายกับสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยๆขอให้ยิงประตูได้สักลูกหนึ่งก็น่าจะดีแล้วล่ะนะครับสำหรับตุรกีในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะดูจากเวลาครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะครับฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: Follow the games านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับจังหวัดกระบี่เปิดปฏิบัติการปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังเจ้าหน้าที่ปูพรมกวาดล้างนอมินีครั้งใหญ่พบต่างชาติครอบครองที่ดินและทำธุรกิจสร้างบ้านหรูปล่อยเช่ามูลค่ารวมเกือบ500ล้านบาท
5: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำกำลังตำรวจทหารกอรมน.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม200นายปูพรมเข้าตรวจค้นทั่วจังหวัดกระบี่13หมายค้น40หมายจับผลการตรวจค้นพบบริษัทนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินโดยผิดกฎหมาย9บริษัทมูลค่า209ล้านบาทได้ผู้ต้องหาชาวไทย27คนต่างชาติ11คนนอกจากนี้ยังพบคนต่างชาติถือหุ้นมากกว่ากึ่งหนึ่ง8บริษัทที่ดิน8แปลงมูลค่า290ล้านบาทธุรกิจบันเทิงซึ่งมีชาวแอฟริกาใต้เป็นเจ้าของแต่ใช้ชื่อคนไทยที่เสียชีวิตแล้วมาใช้จดทะเบียนนิติบุคคลถือหุ้นแทนโดยได้รับความช่วยเหลือจากทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชีในพื้นที่ในการปลอมแปลงเอกสารด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมจังหวัดกระบี่ที่เป็นต้นแบบในการปราบปรามขบวนการนอมินีพร้อมย้ำว่าเป้าหมายหลักของการปฏิบัติการในครั้งนี้คือการจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้มีการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ถูกต้องตามกฎหมายป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนต่างชาติอรพิงเกียรติวิชัยดิษวทกระบี่รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี2569การศึกษาไทยดีขึ้นพร้อมเดินหน้าแผนงานยกระดับทุนมนุษย์4ด้านต่อเนื่อง
6: กระทรวงศึกษาธิการรายงานผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยสถาบัน IMD ประจำปี2569พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีพัฒนาการเชิงบวกปรับตัวดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับ26ของโลกขณะที่ปัจจัยย่อยด้านการศึกษาขยับขึ้น3อันดับมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกซึ่งสะท้อนการฟื้นตัวหลังอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาสำหรับตัวชี้วัดสำคัญที่ปรับตัวดีขึ้นได้แก่ อัตราการรู้หนังสือของประชากรอายุ15ปีขึ้นไปที่ขยับดีขึ้นสูงสุดถึง9อันดับมาอยู่ที่อันดับ48งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษาต่อนักเรียนดีขึ้น5อันดับมาอยู่ที่อันดับ50รวมถึงมุมมองของภาคธุรกิจต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามยังมีประเด็นท้าทายที่ต้องเร่งพัฒนาคือทักษะแรงงานสูงที่ลดลงไป8อันดับและทักษะทางภาษาที่ลดลง5อันดับทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเดินหน้าแผนงานขับเคลื่อนต่อเนื่องใน4ด้านสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคติดตั้งระบบโซล่ารูฟท็อปโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำร่อง25แห่งหวังนำเงินที่ประหยัดค่าไฟได้คืนกลับเป็นงบพัฒนาบริการเพื่อประชาชน
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.ในการสำรวจและติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี2593โดยจะนำร่องก่อน25แห่งเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟได้รวม55ล้านบาทต่อปีซึ่งงบประมาณที่ประหยัดได้จะนำกลับไปเป็นงบประมาณในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนเพราะมีแผนขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ครบ100แห่งในปีนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าภายใต้ความร่วมมือนี้กฟผ.จะรับผิดชอบในการออกแบบติดตั้งดูแลระบบอย่างครบวงจรฟรีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและคุ้มค่าสูงสุดซึ่งหากติดตั้งครบได้ทั้งประเทศคาดว่าจะช่วยประหยัดงบประมาณได้เป็นหลักพันล้านบาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
5: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
6: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
8: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
7: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
8: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้
7: นนั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
8: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: ณราพงศ์ไวยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยน เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: Follow the games.
1: กลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Follow the Game ในค่ำคืนนี้นะครับเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดถึงสถานการณ์ของ4กลุ่มแรกในฟุตบอลโลกไปแล้วนะว่าใครที่การันตีการเข้ารอบไปแล้วใครที่การันตีการตกรอบไปแล้วนะครับการันตีแล้วก็คือเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกาที่มี6แต้มเต็มจาก2นัดแรกการันตีตกรอบก็เป็นไฮตินะครับที่2นัดแรกไม่มีสักแต้มเลยแพ้2นัดรวดกับทางตุรกีนะครับที่แพ้2นัดรวดเลยนะน่าผิดหวังสุดๆเลยสำหรับตุรกีเนี่ยเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยผมคาดหวังว่าผมจะได้เห็นฟอร์มของบรรดาดาวรุ่งที่น่าจับตามองตุรกีนะครับอาดากูลแลนะหรือแม้กระทั่งคินันยิลดิสนะครับคาดหวังว่าจะได้เห็น2คนนี้เนี่ยระเบิดฟอร์มในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่กลายเป็นว่าทั้งสองคนผลงานน่าผิดหวังมากใช้คำนี้เลยนะครับมาน่าผิดหวังมากๆศูนย์หน้าที่เคยฟอร์มดีฟอร์มแบบโอ้โหไอ้ตัวนี้ถ้าจะทีเด็ดเว้ยถ้าได้ไปเล่นในบอลโลกอย่างอัคเตอร์โคกรูปนะที่ ย้ายไปอยู่กับเฟเดบาเช่นะครับก็ทำผลงานได้โอเคนะตอนอยู่กับเบนฟิก้าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหระบบการเล่นของวิเซนโซ่มอนเตลล่านี่ต้องยอมรับเลยว่าครองบอลได้เหนือกว่ามีจังหวะได้โอ้โหสร้างเกมบุกอะไรต่างๆนานาเยอะมากโดยเฉพาะในนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกับปารากวัยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าตุรกีเนี่ยโอ้โหครองบอลได้เยอะกว่าเยอะมากๆเยอะชนิดที่ว่าปารากวัยนี่ก็แทบจะต้องก้มหน้าก้มตาเล่นเกมรับอย่างเดียวเลยนะครับ 79% จังหวะการครองบอลการสร้างสรรค์เกมรุกได้จบเนี่ย32ครั้งพับสนามบุกแล้วพักสนามบุกอีกแต่กลายเป็นว่าบรรดาตัวรุกของตุรกีนี่แหละที่มันน่าผิดหวังน่าผิดหวังมากๆนะครับก็ตกรอบไปอย่างที่ต้องบอกว่าค่อนข้างช็อกอยู่เหมือนกันนะที่ตุรกีไม่มีสักแต้มเลยจาก2นัดแรกนะครับ กลับมาเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอลโลกครั้งนี้กันหน่อยนะก็แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาแล้วนะกับกรณีของการที่มีพรรคคูลิ่งเบรกนะครับแต่ว่าทางสหรัฐอเมริกานี่เขาจะใช้คำว่าไฮโดอะไรสักอย่างเนี่ยผมขออภัยผมจำชื่อเต็มไม่ได้นะซึ่งมันจะใช้คนละคำกันนะครับกับทางฟุตบอลทั่วไปนะฟุตบอลทั่วไปเขาจะใช้คำว่าคูลลิ่งเบรกแต่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าไฮโดอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็คือว่าจะมีการพักให้นักเตะเนี่ยได้เบรกดื่มน้ำนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาหรือว่าในกลุ่มเจ้าภาพทั้ง3ทีมเนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนมากนะอากาศค่อนข้างร้อนมากเลยนะครับก็จะพักกันที่ประมาณ 2-3 นาทีประมาณนั้นนะทีนี้เนี่ยในระหว่างพักเบรกเนี่ยถ้าเป็นคูลลิ่งเบรกในฟุตบอลอย่างที่เราเห็นกันอยู่มันก็จะเป็นการพักแล้วก็ให้ติวให้โอกาสโค้ชได้ติวแผนได้แก้เกมนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าพอมันมาเป็นฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยความที่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือว่าฟุตบอลนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นภาคธุรกิจไปหมดแล้วทุกอย่างสามารถเปลี่ยนเป็นธุรกิจได้หมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามีการแปะแบรนด์โฆษณาสปอนเซอร์กันหลายจุดหลายที่มากขึ้นอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับบราซิลนะครับที่เสื้อหนึ่งตัวเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยนะจะด้านหน้าด้านหลังด้านแขนเสื้ออะไรก็ตามนะครับชายเสื้อด้านหลังปกคออะไรต่างๆเนี่ยจะมีแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของสโมสรเนี่ยแปะอยู่เยอะแยะมากมายนะในฟุตบอลทั่วไปก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อ มันพัก3 นาทีนี่มันเป็นช่วงเวลาเบรกนี่เราก็สามารถยัดโฆษณาเข้าไปได้เราก็จะเห็นได้ว่าพอสักประมาณ20 นาทีของครึ่งแรก20 กว่าประมาณ23-25 นาทีเนี่ยก็จะมีการพักเบรกแล้วก็จะมีการตัดโฆษณาซึ่งตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะทำไมถึงมีโฆษณาเข้ามามันคืออะไรวะมันคือทางสถานีตัดเหรอหรือว่าอะไรยังไงนะตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่พอไปเห็นข่าวที่มันเริ่มมีบทวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็เลยเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อมันอาศัยช่วงเวลานี้แหละที่จับยัดโฆษณาเข้ามามันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่สามารถทําเงินได้นี่มันพักตั้ง2 นาที3 นาทีนี่นะครับทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังรวมๆแล้วเนี่ยคุณสามารถจับยัดโฆษณาไปได้2-3 ตัวเลยนะซึ่งไอ้2-3 ตัวเนี่ยถ้านับเป็นเม็ดเงินตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แล้วเนี่ยมันก็ได้เยอะมหาศาลเลยนะครับสำหรับแบรนด์สินค้าแล้วถ้ายอมรับกันตรงๆอ่ะว่าถ้าใครได้ดูทั้งช่องทางธรรมชาติแต่ละประเทศก็จะมีแบรนด์สินค้าแตกต่างกันนะครับอเมริกาก็จะเป็นแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของทัวร์นาเมนต์นี้ญี่ปุ่นก็จะเป็นแบรนด์สินค้าสปอนเซอร์ของเขาเกาหลีเอเชียบ้านเรายุโรปหรือว่าอเมริกาใต้เขาก็จะเป็นแบรนด์สินค้าซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ที่ได้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่องทางในการให้เขาได้กอบโกยกำไรคืนจากการขายโฆษณาตรงจุดนี้ได้นั่นเองนะมันก็อย่างที่บอกครับว่ามันคือภาคธุรกิจไปแล้วนะฟุตบอลนะปัจจุบันนี้เนี่ยอะไรที่มันสามารถจับยัดโฆษณาเข้าไปได้อะไรที่มันสามารถจับยัดแบรนด์สินค้าเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ป้ายโฆษณาข้างสนามบิลบอร์ดที่แขวนบนสนามเสื้อผ้านักกีฬานะครับก็ยังดีที่มันไม่ลามไปถึงกางเกงหรือถุงเท้านะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าบางหลีกบางประเทศนี่มีไปถึงถุงเท้าถึงกางเกงแล้วหรือยังนะแต่ที่แน่ๆที่เห็นชัดๆก็คือบราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยแหละที่จะเห็นว่าโอ้โหแปะโฆษณากันเต็มเสื้อเลยนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดหนึ่งที่มันเป็นสัญญาณบ่งบอกหรือเปล่าว่าในอนาคตถ้าฟีฟ่านำไปปรับใช้กับลีกอื่นสมาพันธ์ฟุตบอลของแต่ละประเทศนำไปปรับใช้ของแต่ละทวีปนำไปปรับใช้ยูฟ่า AFC คอมเมโบนะครับหรือว่าคอนคาเคฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนำไปปรับใช้ับลีกในภูมิภาคของตัวเองลีกในประเทศของตัวเองมันก็จะเพิ่มคุณมันก็จะเพิ่มมูลค่าตรงนี้ได้มากขึ้นเมื่อทีนี้ในทางกลับกันแล้วเนี่ยมันก็ต้องมามองว่าเมื่อคุณมีช่องทางในการขายแบรนด์โฆษณาได้มากขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมองย้อนกลับมาตรงที่ว่าในการขายลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเอเชียนครับ AFC แชมเปี้ยนลีกอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีตรงนี้เข้ามาสอดแทรกได้นั่นหมายความว่าคุณก็จะมีช่องทางการทำเงินได้มากขึ้นมันจะส่งผลให้ค่าลิขสิทธิ์ลดลงได้บ้างไหมเพราะว่ามันมีช่องทางรับเงินมากขึ้นนี่ในเมื่อคุณสามารถขายแบรนด์สินค้าได้มากขึ้นนะครับตรงนี้มันก็ต้องมองนะว่าในเมื่อคุณทำกำไรได้มากขึ้นจากการขายโฆษณาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในการขายลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่อยากจะลดราคาลงหน่อยแล้วคุณก็ไปเอาจากตรงเนี้ยตรงการขายโฆษณาเนี่ยมาทดแทนการที่คุณจะขายลิขสิทธิ์ที่มันแพงขึ้นในแต่ละปีแต่ละปีเราจะเห็นว่าเนี่ยอย่างลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในแต่ละปีเดี๋ยวมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นในการขายลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับมันไม่มีการลดลงบ้างเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมีช่องทางในการตรงนี้เนี่ยคือผมพูดในมุมของผู้บริโภคในมุมของอย่างเราเนี่ยที่นั่งดูกันอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเสียตังค์ซื้อรายเดือนดูแบบถูกต้องถูกลิขสิทธิ์นะครับรายเดือนให้กับทางภาคธุรกิจที่เขาได้ลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดเนี่ยนะมานะครับในการถ่ายทอดพรีเมียร์ลีกในการถ่ายทอดเกาโชซีเรียลาลิก้าสเปนในการถ่ายทอด บุนเดสลีกาเยอรมันอะไรก็ต่างๆเนี่ยถ้ามันมีตรงเนี้ยที่คุณสามารถไปรับเงินเพิ่มจากทางอื่นเป็นไปได้ไหมที่มันจะทําให้รายเดือนสมมุติว่ารายเดือน399อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับเพราะเราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าด้วยความที่เศรษฐกิจมันผันผวนทั้งโลกขนาดนี้แล้วเนี่ยกำลังในการซื้อของผู้บริโภคมันก็ลดลงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็จะพูดได้ว่ากลุ่มคนที่ดูฟุตบอลจริงๆมันก็มีแค่ส่วนน้อยอ่ะเป็นกีฬาชนิดส่วนน้อยเฉพาะกลุ่มก็ว่าได้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องดูฟุตบอลนะครับบางคนก็อาจจะไปดูวอลเลย์บอลบางคนอาจจะไปดูมวยบางคนอาจจะไปดูพวกการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปดูบาสเกตบอล NBA อะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ให้มันจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรตรงนี้ลดมูลค่าในการขายลิขสิทธิ์ลงหน่อยเพื่อคุณที่ได้ไปขายโฆษณาได้มากขึ้นเพื่อผู้บริโภคที่มันจะสามารถเข้าถึงในการรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์และเขาพร้อมที่จะจ่ายให้กับคุณได้หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องทำความเข้าใจต้องปรับเปลี่ยนนะครับเริ่มต้นจากตัวหัวก่อนเลยคือคนที่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาเขาจะมีการลดหย่อนยอมผ่อนปรนให้กับทางลูกค้าให้กับทางผู้บริโภคได้บ้างหรือเปล่านะเนี่ยนะครับมันก็ย้อนกลับมาในการตัดเข้าโฆษณาเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาว่าเอ๊ะไอ้การพักดื่มน้ําระหว่างเกมมันก็เข้าใจได้เลยนะแต่มันก็ไม่ต้องถึงขั้นที่ว่าจะต้องมีก็ได้มั้งในบางแมตช์อะไรเงี้ยนะบางคนก็ตั้งคําถามเพราะว่าถ้าหากว่าอากาศมันไม่ร้อนมากอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเนี่ยแหละครับเมื่อทุกอย่างมันเป็นภาคธุรกิจมันก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมานั่นเองเนี่ยชีวิตต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะครับเป็นคำพูดที่ผมเชื่อว่ายุคสมัยนี้เนี่ยมันตรงมากที่สุดแล้วสมัยก่อนอาจจะมองว่าเงินมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมันยังมีอะไรอย่างอื่นที่สำคัญกว่าครอบครัวคนรักอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นความสุขของชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่พอมันเป็นณปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยครอบครัวความรักคนรักความสุขของชีวิตจุดเริ่มต้นคือการที่คุณจะต้องมีเงินมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนอะมันก็พูดไปแล้วก็รู้สึกว่าโลกเราทุกวันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะมันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันถ้าทุกคนจะคิดแต่ถึงแต่เรื่องนี้นะครับแต่มันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะ อีกกฎหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับในการฟุตบอลโลกครั้งนี้นั่นก็คือกฎที่ผู้รักษาประตูห้ามถือครองบอลนานไอ้กฎตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะนำไปใช้กับฟุตบอลลีกอย่างแพร่หลายมากขึ้นหรือเปล่านะก็คือกฎการถือครองฟุตบอลเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะประมาณ8 วินะครับคือเป็นการแก้เกมของพวกผู้รักษาประตูที่ทวงเวลาไม่ว่าจะถือบอลอยู่กับมือหรือว่าจะครองบอลอยู่กับบนพื้นก็ตามเนี่ยถ้าถึงในช่วงระยะเวลา7-8 วิแล้วเนี่ยคุณจะต้องออกบอลนะครับถ้าคุณทวงเวลานานกว่านั้นเล่นมายเกมเล่นจิตวิทยาเล่นการทวงเวลาให้เวลามันหมดไปเรื่อยๆให้หมดไปเร็วๆแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทีมที่ได้ครองบอลตรงนั้นเนี่ยจะเสียโอกาสนะครับกลายเป็นว่าเสียเป็นลูกเตะมุมให้กับทีมฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตรงจุดนี้เนี่ยมองในมุมที่ดีมันคือทำให้เกมไม่หยุดชะงักแล้วก็มันทำให้ทีมที่ตกเป็นรองเนี่ยไม่เสียโอกาสอะไรต่างๆนั่นเองนะครับก็มันก็เลยทำให้เกมเนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นนะตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีเพราะเราจะเห็นว่าในฟุตบอลช่วงยุคจริงๆไม่ใช่แค่ช่วงยุคหลังๆหรอกมันก็ต้องนับย้อนไปตั้งแต่ช่วงยุคแรกๆของฟุตบอลด้วยทีมนําเราจะเห็นได้ว่าพออย่างจุดเริ่มต้นเลยกับ ก่อนหน้านี้นะครับย้อนไปสักประมาณ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้มีกฎข้อบังคับเรื่องการที่ส่งบอลคืนหลังแล้วผู้รักษาประตูสามารถจิบบอลขึ้นมาถือครองไว้ได้เนี่ยสมัยก่อนเราจะเห็นเลยนะครับยุคนู่นน่ะ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทีมที่ได้ขึ้นนำทีมที่เป็นรองแต่ว่ามีโอกาสได้ขึ้นนำหรือทีมที่ต้องการแต้มมากๆเนี่ยแล้วเขาณเวลานั้นนะเขาทําประตูขึ้นนําแล้วช่วงระยะเวลาหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาคิดว่าจะแพ็กเกมและไม่เอาอะไรและเราจะปิดจ็อบและเราจะไม่มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุ่มเสี่ยงละอะไรเงี้ยก็จะส่งบอลคืนหลังผู้รักษาประตูก็เอาเท้าแตะบ้างหรือบางทีก็พอส่งบอลคืนหลังมาก็ทิ้งตัวรับบอลแล้วก็นอนเตะถ่วงไปสัก3 วิ5 วิแล้วค่อยลุกขึ้นมาโยนบอลเดาะกับพื้นอีก3 วิ5 วิแล้วก็ปล่อยบอลทิ้งพื้นเอาเท้าพักไว้แล้วก็ค่อยๆเตะดงๆให้มันกินเวลาไปก็10 วิ20 วิเข้าไปแล้วนะครับกฎต่อมาที่เกิดขึ้นนี่คือการส่งบอลคืนหลังของผู้เล่นฝั่งเดียวกันห้ามผู้รักษาประตูใช้มือรับมันก็แก้เกมตรงนี้ไปได้นิดหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วพอส่งบอลคืนหลังแม้ว่าจะไม่ได้ใช้มือรับก็ตามแต่ก็ยังสามารถครองบอลด้วยเท้าแล้วก็กินเวลาไปได้เรื่อยๆอาจจะมีบ้างที่ผู้ตัดสินบางท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยเสียเวลาเตะถ่วงมีการเตือนครั้งที่สองใบเหลืองถ้าเกินกว่านี้คุณจะโดนใบแดงแล้วนะถ้าคุณยังทำพฤติกรรมอย่างนี้นะครับแต่มันยังไม่ได้มีกฎข้อบังคับเรื่องเวลาที่สามารถครอบครองบอลได้ของผู้รักษาประตูมันก็เป็นจุดที่ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาโดยตลอดมีการหาวิธีแก้เกมกันมาโดยตลอดจนมาเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยที่มันมีการออกกฎว่าผู้รักษาประตูเนี่ยครองบอลได้ไม่เกิน8 วินะ7 วินะถ้าคุณครองบอลมากกว่านั้นโดยที่คุณไม่ออกบอลเนี่ยคุณจะต้องโดนปรับให้กลายเป็นฟาวล์ให้กลายเป็นเสียลูกเตะมุมให้กับทีมที่เป็นฝ่ายรับทันทีนะครับก็เป็นใช้คำว่าเสียลูกเตะมุมให้กับทีมฝั่งตรงข้ามที่ไม่ได้เป็นฝั่งครองบอลนะมันก็เลยทำให้โอเคตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกมไหลลื่นมากขึ้นเราก็จะเห็นได้ว่าการที่ผู้รักษาประตูจะมาเล่นแท็กติกโค้ชจะสั่งให้ผู้รักษาประตูใช้แท็กติกเนี้ยมันจะไม่มีให้เห็นละในฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วต่อไปก็คือการนำไปใช้กับฟุตบอลเกมลีกนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าบางนัดเนี่ยโอ้น่าเบื่อมากกับการส่งคืนหลังแล้วเตะถ่วงต่างๆนานาเนี่ยนะครับต่อไปนี้มันก็จะไม่มีละกับไอ้เรื่องตรงนี้เกมมันก็จะไหลลื่นมากขึ้นนะครับความสนุกความอะไรต่างๆถ้ามันไม่มีเรื่อง VR มาให้จุกจิกหัวใจยิงเข้า VR ทักจังหวะหลุดเข้าไป VR ทักนู่นนี่นั่น VR ทักแกจะทักเหลือเกินนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมพูดมาโดยตลอดว่ามันควรจะมีบัญญัติกฎที่มันชัดเจนผู้ตัดสินทุกคนควรจะใช้เป็นมาตรฐานในการตัดสินให้มันชัดเจนมากกว่านี้กับจังหวะต่างๆนานาจังหวะการล้ำหน้าจังหวะการฟาวจังหวะการอะไรที่มันจะมี VR เข้ามาร่วมในการตัดสิน VR เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินแต่ VR มีหน้าที่ในการทักไปบอกผู้ตัดสินว่าเฮ้ยลูกพี่ตรงนี้เนี่ยมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นนะลูกพี่คิดว่าไงจะให้เป็นฟาวไหมถ้าในมุมผมว่านะถ้าในมุมผมอาจจะมองว่าไม่ฟาวนะอะไรเงี้ยนะครับแค่ให้คำปรึกษากับผู้ตัดสินและคำตัดสินจะมาจากผู้ตัดสินซึ่งตรงนี้แหละที่ผมถึงได้บอกว่ามันควรจะมีความชัดเจนมากกว่านี้ไหมกับคำตัดสินของผู้ตัดสินที่มันเป็นมาตรฐานโดยรวมที่ผู้ตัดสินทุกท่านอาจจะมองไปในมุมเดียวกันเพราะ จังหวะแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษยกตัวอย่างขึ้นมาบอลพุ่งไปถึงแขนเราก็ต้องไปดูอีกว่าลักษณะท่าทางของผู้เล่นเกมรับเนี่ยเจตนาใช้แขนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันบอลหรือเปล่าบางคนอาจจะเป็นจังหวะเอี้ยวตัวแล้วแขนมันสะบัดบางคนอาจจะจังหวะมันกระชั้นชิดอ่ะมันก็อาจจะเก็บแขนไม่ทันอะไรเงี้ยต่างๆนานานะครับบางคน ผู้ตัดสินบางท่านให้เป็นลูกแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษแล้วเป็นลูกเตะมุมเป็นลูกจุดโทษผู้ตัดสินบางท่านกลับบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ให้เป็นแฮนด์บอลไม่ให้เป็นจุดโทษตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นคําถามขึ้นมาว่าสรุปแล้วเนี่ยเจตนาเนี่ยมันต้องตัดสินจากตรงไหนแล้วผู้ตัดสินเมื่อมองไม่เหมือนกันแต่จังหวะเหตุการณ์พฤติกรรมท่าทางมันเหมือนกันเป๊ะๆใกล้เคียงกันมากๆควรจะใช้คำตัดสินจับจังหวะนี้เนี่ยให้เป็นจุดโทษให้เป็นแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษหรือเปล่าหรือถ้าตีไปแล้วว่าไม่ให้มันก็ต้องควรจะเป็นมาตรฐานที่มันก็จะไม่ให้เหมือนกันหมดนะหรือถ้าตีว่าให้มันก็ควรจะเป็นเหมือนกันหมดหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็ตรงนี้เนี่ยแหละมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเพราะอย่างนี้ไอ้คนที่เสียแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษมันก็เสียโอกาสดีวะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาโลกแตกขึ้นมาว่าผู้ตัดสินแต่ละคนมันมีมุมมองในคําตัดสินไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นข้อถกเถียงกันในฟุตบอลไปว่าเฮ้ยแล้วในเกมที่แล้วไอ้คนนี้ทําแบบเนี้ยคล้ายๆกันเลยลักษณะคล้ายๆกันเลยทำไมมันถึงโดนจุดโทษวะทําไมมานัดนี้ไอ้นี่มันทําเหมือนกันทําไมมันถึงไม่โดนวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็หรือแม้กระทั่งจังหวะการเช็คล้ำหน้าด้วย VR เงี้ยมันก็น่าหงุดหงิดในบางครั้งกับช่วงเวลาเกมฟุตบอลที่มันกำลังอยู่ในจังหวะที่มันเคร่งเครียดทีมตามกำลังต้องการประตูมีโอกาสทำประตูได้ก็ VR ชักอีกแล้วกดการล้ำหน้าผู้ตัดสินไลน์แมนชักธงอีกแล้วนู่นนี่นั่นนะครับจังหวะดึงกันนิดนึงจังหวะอะไรกันนิดหน่อยก็ปีดฟาวทั้งที่ดูแล้วมันก็มีทั้งดีดผู้เล่นดีดดิ้นเรียกฟาวผู้เล่นไม่ได้ดีดดิ้นแต่ว่าโดนขัดจังหวะจริงๆอะไรเงี้ยนะบางทีก็ให้ฟาวบางทีก็ไม่ให้ฟาวมันก็ ถ้าพูดในมุมของเสน่ห์ฟุตบอลมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่มันทำให้หลังเกมเนี่ยมันเกิดการได้ถกเถียงกันของผู้เล่นของสื่อของบรรดาแฟนบอลที่ได้ดูบอลกองเชียร์ต่างๆได้มาถกเถียงกันเฮ้ยโหทีมเองจังหวะนี้เนี่ยจริงๆมันต้องฟาวนะเว้ยมันอย่างนู้นอย่างนี้นะเว้ยเอ้ยโหเกมที่แล้วเองก็ทำไม่เห็นโดนเลยว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสีสันขึ้นมาแต่เมื่อถ้าคุณมี VR มาใช้แล้วเนี่ยมันก็ควรจะชัดเจนในคำตัดสินมากขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เอาตรงๆอ่ะไอ้เรื่องตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่มีข้อผิดพลาดกันได้แหละของมุมมองข้อวิเคราะห์คำตัดสินของผู้ตัดสินเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดกันได้ตรงนี้เราก็ต้องยอมรับเข้าใจมนุษย์เกิดมาพร้อมกับข้อผิดพลาดความผิดพลาดเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องกฎการล้ำหน้าเนี่ยแหละที่ผมพูดมาโดยตลอดว่ามันงี่เง่ามากๆกับไอ้ปลายสตั๊ดปลายศอกปลายแขนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากๆกับกฎการล้ำหน้าตรงนี้นะผมพูดตลอดว่าผู้เล่นเกมรุกเมื่อจะเล่นเกมรุกโมเมนตัมของมนุษย์เราในการจะออกวิ่งคือการโน้มไปข้างหน้าแล้วคุณจะมาจับล้ำหน้าจากจังหวะผู้เล่นที่ต้องการจะบุกแล้วออกสตาร์ทตัวโดยการโน้มไปข้างหน้าเนี่ยคุณจับให้เขาเป็นล้ำหน้ามันหมายความว่าคุณไปฝืนธรรมชาติของคนที่จะพุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะเล่นทั้งที่ระนาบมันอยู่ระนาบเดียวหรือใกล้เคียงกันกับผู้เล่นเกมรับที่หันหลังให้กับประตูนะครับคือคำว่าล้ำหน้าเนี่ยผมมองว่ามันคือการที่ต้องชัดเจนกว่านี้เช่นการเช็คลายล้ำหน้าของผู้เล่นเกมรับที่เขาอ่านเกมขาดว่าเดี๋ยวมันจะต้องส่งบอลให้ไอ้คนเนี้ยเราชิงดันขึ้นสูงเพื่อให้เนี่ยมันอยู่หลังเราแล้วมันจะโดนล้ำหน้าถ้าอย่างนี้แหละมันควรจะเรียกว่าการจับเช็คล้ำหน้าที่เหมาะสมและถูกต้องกับคำที่พูดว่าล้ำหน้าแต่การที่จังหวะพุ่งตัวแขนเหวี่ยงไปหน่อยปลายสตั๊ดเหลื่อมไปหน่อยส้นเท้าเหลื่อมไปหน่อยแล้วคุณมาบอกว่ามันคือล้ำหน้าผมถามหน่อยว่าไอ้นิดนึงเนี่ยประมาณเซนสองเซนเนี่ยคุณไปตีว่าเป็นล้ำหน้านี่มัน มันเป็นอะไรที่มันไม่สมเหตุสมผลเลยนะแล้วมันก็ทำให้เสียโอกาสในหลายๆจังหวะนะครับหรือแม้กระทั่งผู้เล่นในเกมรับที่ไปสตั๊ดอยู่เหลี่ยมกว่าผู้เล่นเกมรุกนิดเดียวแล้วคุณเลยบอกว่ามันไม่เป็นการล้ำหน้ามันก็เป็นอะไรที่ถ้ามองในมุมของคนเสียผลประโยชน์มันก็จะมองว่าอะไรวะแค่นี้ก็ไม่ล้ำหน้าเหรออะไรวะแค่นี้ก็ล้ำหน้าเหรอนะครับตรงนี้แหละมันเป็นกฎที่ผมมองว่ามันงี่เง่าคนที่คิดกฎนี้ขึ้นมาเนี่ยมันพยายามจะออกกฎที่มันเป๊ะมากเสียจนทำให้เกมมันน่าเบื่อก็รอดูนะครับว่ากฎใหม่ของ Arsene Wenger เนี่ยจะนำมาใช้ได้เป็นแท่หลายเมื่อไหร่นะณเวลานี้ก็ไปทดลองกับลีกแคนาดาอยู่และคาดการณ์กันว่าถ้าทุกอย่างมันโอเคเป็นที่ยอมรับได้นะครับก็คือว่าในปี2 ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะนำกฎนี้มาใช้นะครับซึ่งมันจะชัดเจนเลยครับคำว่าล้ำหน้าที่ควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยจะนำมาใช้ได้เมื่อไหร่กับอีกกฎหนึ่งที่นำมาใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้และมีคนได้รับบทลงโทษไปแล้วเรียบร้อยก็คือเกมเมื่อเช้านี้ระหว่างตุรกีกับปารากวัยกฎนี้มีชื่อว่าเจสเตียนนี่รอนะครับคือกฎที่ห้ามผู้เล่นที่อยู่ในสนามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายมาปิดบริเวณใบหน้าเช่นการเอามือขึ้นมาปิดบริเวณปากหรือการถกเสื้อขึ้นมาปิดคลุมบริเวณปากตรงนี้เนี่ยเขาจะตีไปเลยว่ามันส่อเจตนาพฤติกรรมในการเหยียดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับซึ่งเมื่อเช้านี้กฎเปสเตียนนี่ได้นำมาใช้แล้วในฟุตบอลโลกครั้งนี้และบทลงโทษคือใบแดงคนที่โดนคือมิเกลอามิลอนผู้เล่นเกมรุกของปารากวัยจังหวะนั้นเนี่ยมีจังหวะที่มิเกลอามิลอนเดินสวนกับผู้เล่นตุรกีแล้วมิเกลอามิลอนเอามือขึ้นไปป้องปากและพูดอะไรบางอย่างซึ่งในกล้องเนี่ยจับภาพเหตุการณ์นั้นไว้ได้หลังจากที่มิเกลอามิลอนเอามือป้องปากและพูดไม่รู้แหละว่าจะเป็นประโยคต้องห้ามหรือเปล่าหรืออาจจะแค่พูดในเชิงเฮ้ยทีมเองขี้พุ่งว่ะทีมเองนู่นนี่ว่ะอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นคำด่าอาจจะไม่ได้เป็นคำเหยียดอาจจะไม่ได้เป็นคำรุนแรงอะไรเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเมื่อกฎนี้บ่งบอกไว้แล้วว่าผู้เล่นห้ามนำมือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นมาปิดบริเวณใบหน้าซึ่งมันสอบพฤติกรรมไปในเชิงนั้นนะครับผู้เล่นตุรกีพอได้ยินประโยคนี้และเห็นมิเกลมิลอนทำลักษณะท่าทางนั้นก็วิ่งไปฟ้องผู้ตัดสินโดยทันทีและผู้ตัดสินก็ไม่รอช้าครับเมื่อมันมีสัญญาณ VAR เข้ามาประกอบด้วยเลยเป็นการควักใบแดงให้กับทางมิเกลมิลอนนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่45+3นะเขาใช้คำว่า unsportsmanlike conduct นะครับก็คือความไม่มีน้ำใจนักกีฬาอะไรประมาณนั้นแหละนะสำหรับผู้ตัดสินในนัดนี้นะครับก็เป็นทางบาร์ตันนะครับเป็นทางไอแวนบาร์ตันนะหรืออีวานบาร์ตันนะครับคนนี้นี่ก็จะเป็นผู้ตัดสินชาวเอลซัลวาดอร์นะครับวัย35 ปีที่ลงทำการตัดสินในครั้งนี้นะซึ่งก็ตอบว่าก็ต้องบอกว่าเอลซัลวาดอร์นี่ก็คือทางโซนอเมริกานั่นแหละครับก็เอลซัลวาดอร์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะอยู่ทางอเมริกากลางนะเอลซัลวาดอร์นะครับเนี่ยก็จะอยู่ใช่นะครับอยู่ทางติดกับทางกัวเตมาลานิคาราัวฮอนดูรัสอะไรพวกนั้นก็อยู่ทางโซนอเมริกากลางนะครับเอลซัลวาดอร์เนี่ยนะก็น่าจะเข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้เล่นทางโซนอเมริกาดีอยู่แล้วโดยเฉพาะทางโซนล่างๆลงมานะครับอเมริกากลางหรือว่าแม้แต่โซนคอนเมโบอย่างพวกทางอเมริกาใต้อะ น่าจะรู้ดีอยู่แหละว่าพฤติกรรมของนักเตะพวกนี้นี่เป็นไงเพราะฉะนั้นทางไอวานบาตันก็เลยตัดสินใจควักใบแดงให้กับมิเกลเมลอนแล้วมันก็ไปตรงกับข้อบังคับกฎกติกาที่นำมาใช้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นั่นก็คือปาสเตียนี่ลอนะครับที่การห้ามนะพูดจาแสดงพฤติกรรมอะไรต่างๆโดยมีการปิดบังใบหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ตัดสินหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยเห็นว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับจุดเริ่มต้นของกฎนี้นี่ต้องบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากแมตช์ที่เบนฟิก้าเตะแชมเปี้ยนชิพกับเรอัลมาดริดนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยฤดูกาลที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็เป็นทางนี่แหละเจ้าหนุ่มปาสเตียนี่นี่แหละที่นำมาใช้เป็นชื่อกฎเนี่ยนะครับแนวรุกชาวอาร์เจนตินานะครับก็วัยเพียงแค่22-23ประมาณนั้นนะนะครับก็จะเป็นทางจาลูก้าปาเซียนี่อ่ะวัยเพียงแค่20 ปีเท่านั้นเองนะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปาเซียนี่เหมือนจะเป็นการดึงเสื้อขึ้นมาปิดใบหน้าอ่าใช่นะครับดึงเสื้อขึ้นมาปิดบริเวณใบหน้าและไปพูดประโยคที่มันไม่เหมาะสมใส่ทางวินิซุสจูเนียร์แน่นอนครับเป้าในการที่เจอกับเหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะไม่เดือดร้อนอะไรมากมันอาจจะมีการโต้เถียงอะไรกันปกติแต่พอมันเป็นวินิซุสจูเนียร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วเพราะถ้าใครที่ได้ตามข่าวฟุตบอลมาโดยตลอดจะเห็นได้ว่าวินิซุสจูเนียร์เนี่ยแหละเป็นหัวหอกในการต่อต้านการเหยียดผิวในการต่อต้านการใช้คำพูดอะไรในเชิงนั้นมาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา3 ปี 4 ปีที่ผ่านมานี้นะครับรวมไปถึงมีข้อผิดพลาดกับลาลิก้ามีข้อผิดพลาดกับโอ้โหหลายหลายฝ่ายเลยที่วินิซุสจูเนียร์ออกมาเรียกร้องให้มันมีกฎลงโทษที่มันรุนแรงเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ที่มันมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะครับพฤติกรรมแบบนี้มันรวมไปถึงคำพูดต่างๆหรือท่าทางต่างๆซึ่งวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยที่เขาโดนเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดต่างๆพฤติกรรมกองเชียร์ที่ทำท่าทางเป็นลิงล้อเลียนอะไรเงี้ยนะครับคือมันเป็นการดูถูกเชื้อชาติสีผิววัฒนธรรมเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาในบ้านเราเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากกว่าที่คิดไว้อย่างเราเนี่ยในวัยเรียนมีเพื่อนเป็นกลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามเราก็อาจจะเรียกเขาว่าเอ้ยบังถ้าสนิทกันก็ไอ้บังอะไรเงี้ยนะครับนี่คือการเรียกระหว่างเพื่อนคนโดนเรียกอาจจะไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าถ้าแปลจากคำว่าบังเนี่ยเขาหมายถึงคำว่าพี่นะครับในกรณีที่ใช้เรียกด้วยการให้เกียรติด้วยการเคารพบังอย่างงู้นบังอย่างนี้บังอย่างนั้นกับเพื่อนเราก็จะเป็นการเรียกจากคาแรคเตอร์ของเขาเช่นเขานับถือศาสนาอิสลามเราสนิทกับเพื่อนเราคนนี้เราก็เรียกว่าเอ้ยบังไอ้บังอะไรเงี้ยนะครับแต่คำนี้เนี่ยถ้าเราไปใช้ผิดที่ผิดเวลาผิดคนมันก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เช่นเดียวกันกับคำว่าดำมีเพื่อนผิวเข้มเรียนด้วยกันมาสนิทกันเราก็เรียกกันเอ้ยไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยไอ้ดำอย่างงู้นไอ้ดำอย่างนี้ไอ้ดำอย่างนั้นนะครับมันก็คือการเรียกกันระหว่างเพื่อนแต่ถ้าตามท้องถนนเราไปเรียกเนี่ยเฮ้ยดำ

อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อละเอียดอ่อนข้อผิดพลาดอะไรกันได้นะครับถ้าเราเลือกใช้ถูกที่ถูกเวลาถูกคนมันก็จะไม่มีอะไรแต่ในกรณีอย่างเงี้ยวินิซุสจูเนียร์เงี้ยถ้าเราไปเรียก N-word ผมใช้คำนี้นะ N-word ก็ย่อมาจากนิสักอย่างเลยแล้วคุณคงจะรู้ดีอยู่แล้วแหละว่ามันมาจากคำว่าอะไรนะครับมันก็จะกลายเป็นการเหยียดเชื้อชาติการเหยียดสีผิวแล้วมันก็จะผิดกับกฎเรื่องนี้เนี่ยซึ่งในกรณีของปาเซนี่เนี่ยมันก็จะพูดเป็นภาษาลาตินแหละทางอาร์เจนตินาเนี่ยภาษากลางของเขาจะเป็นสเปนทางบราซิลจะเป็นโปรตุเกสนะครับที่เป็นภาษากลางของพวกเขาแต่ว่ามันก็จะมีคําเหยียดคําหยาบคําอะไรเนี่ยที่พวกนี้เขารู้กันดีอยู่แล้วว่ามันจะใช้ในการพูดเหยียดพูดอะไรกันระหว่างนักเตะด้วยกันเนี่ยปาเซนี่อาจจะพูดเป็นสำเนียงบ้านเขาภาษาบ้านเขาแต่ว่าด้วยความอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นคําพูดที่นักฟุตบอลพวกนี้เขาจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าถ้าได้ยินฝั่งตรงข้ามมันพูดคํานี้เนี่ยนั่นหมายความว่ามันกําลังด่าเองอยู่นะมันกําลังดูถูกเองอยู่นะคํานี้นะจําไว้นะอะไรเงี้ยมันก็มีการบอกกันนะครับอย่างสมมุติเรามีเพื่อนเป็นโปรตุกีสที่เป็นนักเตะด้วยกันเงี้ยแล้วเราไปค้าแข้งในลีกโปรตุกีสเพื่อนโปรตุกีสก็อาจจะบอกเราว่าเอ้ยถ้าเองได้ยินคําเนี้ยจากฝั่งตรงข้ามนั่นแปลว่ามันด่าเองอยู่นะอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีการบอกกันไว้ภาษาสเปนคํานี้เนี่ยมันแปลว่านี้นะถ้ามันพูดใส่เองเนี้ยแปลว่ามันด่าเองอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็จะมีการบอกกันไว้นะครับด้วยความที่เป็นนักเตะร่วมทีมกันช่วยป้องกันกันนะปาเซียนนี่ก็ดันไปพูดประโยคที่มันไม่เหมาะสมซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่าพอไปสอบปากคำจากปาเซียนนี่ปาเซียนนี่ก็บอกว่าผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมไม่ได้พูดในเชิงนั้นเลยนะแน่นอนครับมันจับไม่ได้เพราะมันมีการนำคอเสื้อเนี่ยขึ้นมาปิดปากแต่ถ้าดูจากพฤติกรรมของวินิซุสจูเนียร์ไม่ว่าจะหูฝาดหูเพี้ยนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่วินิซุสจูเนียร์ยืนยันว่าเขาได้ยินคำพูดเหยียดจากปาเซียนี่ผู้เล่นมาดริดที่อยู่ตรงบริเวณนั้นสองสามคนเนี่ยก็วิ่งกันกรูเข้ามาใส่ปาเซียนี่จนเกือบเหตุการณ์ตะลุมบอลเพราะพอผู้เล่นมาดริดวิ่งกรูกันไปใส่ปาเซียนี่วินิซุสจูเนียร์ก็ต้องโดนเพื่อนดึงคาร์มาเวนก้าก็มาดึงห้ามไว้นะครับเพื่อนคนอื่นก็มาดึงเข้าไว้อันโตนิโอรูดิเกอร์ก็จะพุ่งเข้าชาร์จใส่ปาเซียนี่ผู้เล่นฝั่งเบนฟิก้าก็ต้องมารุมล้อมปาเซียนี่เพื่อกันไม่ให้โดนผู้เล่นมาดริดเข้ามาชาร์จนะครับจนสุดท้ายก็มีการสอบสวนกันขึ้นมาโน่นนี่นั่นปาเซียนี่ก็ยืนยันว่าผมไม่ได้พูดโจเซ่มูรินโญ่ออกมาให้สัมภาษณ์เกือบจะเป็นกลางใช้คําว่าเกือบจะเป็นกลางโดยโจเซ่มูรินโญ่ก็บอกว่าคือเรื่องนี้มันต้องมีการตรวจสอบนะส่วนตัวผมเชื่อว่าลูกทีมผมไม่น่าจะทำพฤติกรรมแบบนี้แต่ถ้ามันตรวจสอบทุกอย่างแล้วเนี่ยลูกทีมผมผิดจริงเขาก็ต้องได้รับบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่ออกมาคือปาเซียนี่โดนโทษแบนไม่ให้ลงเล่นในนัดที่สองที่เจอกับมาดริดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมาดริดที่เอาชนะเบนฟิก้าไปได้นะครับคราวนี้เนี่ยแหละมันก็เลยเกิดการบัญญัติกฎปาเซียนี่รอขึ้นมาว่าต่อไปนี้นะผู้เล่นคนไหนในสนามที่มีพฤติกรรมแบบนี้เอามือป้องปากเอาแขนเสื้อขึ้นมาบังปากเอาคอเสื้อขึ้นมาปิดปากแล้วไม่รู้แหละว่าคุณจะพูดประโยคในเชิงแย่ ในเชิงดูถูกในเชิงเหยียดอะไรต่างๆหรือเปล่าหรืออาจจะพูดที่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่เป็นในเชิงที่อย่างคำภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปนะครับก็คือ unsportsmanlike นะครับก็คือความไม่เป็นมืออาชีพประมาณนั้นนะก็ตรงนี้แหละครับมันก็เลยเกิดขึ้นกับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้แล้วก็มิเกลมิรอนคือคนแรกที่โดนกฎนี้เล่นงานตรงนี้มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันต้องมีการพูดกันบ้างแหละในระหว่างโค้ชกับลูกทีมหรือทีมงานต้องมีการพูดเตือนกันแล้วเราว่าเฮ้ยพฤติกรรมเนี้ยพวกเองห้ามทำนะเว้ยเขาออกกฎมาแล้วนะระวังไว้ด้วยนู่นนี่นั่นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะมันเป็น

0: ฤติกรรมของกลุ่มนักเตะที่มันทำมันใช้กันมานานแต่ก่อนอาจจะมีการพูดตรงๆกันขึ้นมาโดยไม่มีการอะไรขึ้นมาปิดหน้าปิดตาแต่พอมันเริ่มมีสื่อโซเชียลมันเริ่มมีกล้องจากทุกมุมสนามมันเริ่มมี VR มันก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมามีปิดปากมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นการบลัฟกันในเกมแหละเอาพูดกันตามตรงอ่ะเป็นการแบบบลัฟกันมันเป็นการแบบข่มขวัญฝั่งตรงข้ามเอาว่าง่ายๆอ่ะถ้าฝั่งตรงข้ามสติไม่แข็งพอก็สติหลุดก็เข้าทางเลยนะครับก็ดีแหละมันก็เลยเกิดขึ้นมิเกลเมลอนเป็นคนแรกที่โดนไปแล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูว่าหลังจากนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันจะลดน้อยลงไหมมันจะโดนปรับแก้ที่แบบว่าทุกคนฝังไว้ในสมองแล้วว่าเราทําไม่ได้นะอย่างเงี้ยทําแล้วมีโอกาสโดนใบเหลืองใบแดงแล้วมันจะส่งผลเสียกับทีมนะครับก็หลักๆแล้วก็เนี่ยแหละครับเรื่องกฎการครองบอลของผู้รักษาประตูที่ต้องทําให้เร็วมากขึ้นไม่งั้นจะเสียโอกาสเสียผลประโยชน์กับทีมเรื่องพฤติกรรมความเป็นนักกีฬามืออาชีพต่างๆนะครับรวมไปถึงช่วงเวลาผีจับยัดโฆษณาในช่วงเวลาพักเบรกดื่มน้ำอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นไปตามยุคตามสมัยของฟุตบอลแล้วก็ในอนาคตเราก็จะได้เห็นกันมากขึ้นนะครับกับความแพร่หลายในกฎกติกาตรงนี้รวมไปถึงสิ่งที่รออยู่และก็ยังคงคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นก็คือกฎกรรมล้างการเช็คล้ำหน้าที่มันควรจะเป็นอะไรที่เรายอมรับได้มากกว่านี้ในอนาคตนั่นเองนะครับอ่ะพูดมายืดยาวสำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาคุยกันใหม่ครับ
1: Follow the games สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
1: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่เก้าด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
4: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประสบกรณิกรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี
5: ที่วัดพระธาตุดอยวิสุทธิยานอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเพื่อประกาศพระปริตรเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางธรรมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีสำหรับธรรมนาวาวังเป็นแนวทางการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปสามารถนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านหลักธรรมสำคัญเช่นพระรัตนตรัยอริยสัจ4และการเจริญสติเปรียบเสมือนเรือแห่งธรรมที่นำพาผู้ศึกษาให้ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคในชีวิตด้วยปัญญาและความเข้าใจอันนำไปสู่การพัฒนาจิตใจลดความทุกข์และสร้างความสงบสุขแก่ตนเองและสังคมต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการอิสลามจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447
6: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสเดินทางมาร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮิจเราะห์ศักราช1447 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกับสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ณโรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการอ่านบทประพันธ์รำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัดการบรรยายธรรมการจัดแสดงนิทรรศการและการแข่งขันทักษะของนักเรียนภาคฟันดูอินเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมและประชาชนทั่วไปได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสดานบีมูฮัมหมัดไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสมานฉันท์พัชรพลมาลาแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F เป็นการพบกันระหว่างเนเธอร์แลนด์พบกับสวีเดนโดยผลงานในเกมแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1เกมนี้ทั้ง2ทีมยังคงมีขุมกำลังหลักพร้อมลงสนามแต่เนเธอร์แลนด์จำเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาเกมรับหลังเสียถึง2ประตูในนัดเปิดสนามแม้จะมีแนวรับระดับท็อปอย่างเวอร์จิลฟันไดกัปตันทีมรวมถึงมิกกี้ฟันเดอร์เฟนและนาธานอาเก้คอยประคองแนวหลังขณะที่เกมรุกนำโดยโคดี้กักโปดอนเยลมาเล่นและเมมฟิสเดปายที่พร้อมลงล่าตาข่ายด้านสวีเดนกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังแนวรุกผลิตสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมแรกไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อิซักวิกตอร์โยเคเรสและมาเตียสสแวนเบิร์กที่ทำคนละ1ประตูขณะที่ยาซินอายารีโชว์ฟอร์มโดดเด่นด้วยการซัด2ประตูและพร้อมลงสนามเป็นกำลังสำคัญในการล่าชัยชนะนัดนี้สำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เยอรมันพบโกติวัวเวลา 3:00 น.เอกวาดอร์พบกูราเซาเวลา 7:00 น.และกลุ่ม F เวลา 11:00 น.ตูนิเซียพบญี่ปุ่นปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่FM 97 MHz Quality News Station

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยสิการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์ ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: เ เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
12: ประโยคเด็กของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
11: แล้วพบกันนะครับ
13: Follow the games.
14: ชั่วโมงสุดท้ายของ Follow the game ในค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็สำหรับคืนนี้ฟุตบอลโลกนัดที่2นะครับก็จะมีแข่งขันกันทั้งหมดใน4คู่ด้วยกันก็จะเป็นเนเธอร์แลนด์ครับพบกับสวีเดนเนี่ยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนคู่นี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะเพราะว่าสวีเดนเนี่ยนัดแรกนะครับพวกเขาเก็บชัยชนะมาได้แล้วก็ถล่มไปถึง5ประตูต่อ1ศูนย์หน้ายิงได้ครบทั้งคู่นะครับก็คือทางวิกตอร์โยเคเลสนะทำประตูได้อเล็กซานเดอร์อิซักทำประตูได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเวอร์พูลนะส่วนฮีโร่ของสวีเดนณเวลานี้นะครับก็ต้องเป็นเจ้าหนุ่มยาซีนไดอารี่นี่แหละคนเดียว2ประตูในนัดถล่มตูนิเซีย5ประตูต่อ1ดาวรุ่งที่ทำผลงานได้ดีเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมากับไบรตันเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแผงมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองคนหนึ่งเลยนะครับยาซีนยายารีนะฤดูกาลที่ผ่านมานี่ก็29นัด3ประตู3แอสซิสต์แล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนในแดนกลางที่ดีตัวหนึ่งเลยสำหรับไบรตันนะครับในวัย22ปีนะส่วนอีกคู่หนึ่งครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเอเชียกับแอฟริกาญี่ปุ่นจะพบกับตูนิเซียครับญี่ปุ่นนี่ก็ตีเสมอเนเธอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2ในนัดแรกนะครับแบ่งแต้มกันไปคนละแต้มกับทางเนเธอร์แลนด์ส่วนตูนิเซียโอกาสจากการลุ้นเข้ารอบต่อไปก็คือต้องชนะญี่ปุ่นให้ได้ก็ถือว่าน่าดูอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่จะเชียร์ญี่ปุ่นตัวแทนจากเอเชียของเราเนี่ยนะก็สำหรับคู่ระหว่างตูนิเซียกับญี่ปุ่นเนี่ยจะแข่งกันในเวลา 11:00 น.ก็คือเช้าวันอาทิตย์นะครับ 11:00 น.คู่แรกก็จะประเดิมคืนนี้ในเวลาเที่ยงคืนเนเธอร์แลนด์เจอสวีเดนส่วนในเวลา 15:00 ก็จะเป็นเยอรมันนะครับพบกับไอวอรี่โคสต์หรือว่าโคสต์เดอบัวนะเยอรมันนัดแรกนะครับโอ้โหเปิดสวยหรูมากๆเอาชนะคูลาเซามาได้7ประตูต่อ1เรียกได้ว่าคูลาเซาเนี่ยโอ้โหแทบจะพูดได้ว่าการันตีตกรอบเลยก็ว่าได้เปิดหัวมาเจอไป7เม็ดนะครับคูลาเซาก็เรียงหน้ากันยิงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอ็นเมช่านะครับชโลเทอร์เบกไทฮาวาดมูเซล่านาธานิเอลบราวน์เดนิสอุนดาฟแล้วก็ปิดกล่องด้วยไคฮาวเวตนะครับไคฮาวเวตก็ทำ2ประตูในนัดแรกในนัดที่2เยอรมันจะพบกับไอวอรี่โกสซึ่งในนัดแรกไอวอรี่โกสก็เอาชนะเอกวาดอร์มาได้1ประตูต่อ0นะสำหรับไอวอรี่โกสนี่ก็คนทำประตูได้ก็เป็นทางอาหมัดเดียโลซะด้วยนะพูดถึงไอวอรี่โกสแล้วนี่ก็ต้องบอกว่าดูไม่น่าที่จะแข็งแกร่งอะไรมากมายนะครับถ้าพูดตามตรงนะไอวอรี่โกสเนี่ยดูไม่น่าจะแข็งแกร่งอะไรมากมายแต่เป็นทีมที่รวมดาวรุ่งที่น่าสนใจไว้เยอะมากนะไอวอรี่โกสเนี่ยโดยเฉพาะผู้เล่นในเกมรุกนะครับอามัดเดียโร่เนี่ยแหละก็คนนึงแล้วที่ยังไม่ส่วนตัวผมว่าเขายังไม่สามารถสลัดคราบ ภาพจำของคำว่าดาวรุ่งได้นะสำหรับไอวอรี่โกลด์นะครับวัย23ปีนะอามัดเดียโร่แล้วก็ที่ร้อนแรงสุดๆณเวลานี้เป็นที่ต้องการตัวของโอ้โหบรรดาบิ๊กเบิ้มมาดริดลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหตามจีบกันไม่ไหวแยมดิโอมันเด้ครับแนวรุกชาวไอวอรี่โกลด์จากอาร์แบร์ไลฟ์ซิกคนนี้เนี่ยนะมูลค่าในตลาดของเขาณเวลานี้อยู่ที่ประมาณ90ล้านยูโรแล้วก็เชื่อว่าถ้ามีการย้ายทีมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า150ต้องมีให้เห็นนะครับ120ขึ้นไปเนี่ยต้องมีแน่นอนนะเพราะว่าถ้าแค่100ล้านยูโรเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่มีการเจรจาที่มันน่าสนใจแล้วก็เย้ายวนใจมากพอแล้วเนี่ยเอาแบรไลซิกนี่น่าจะปล่อยนะครับไม่น่าจะปล่อยนะก็สำหรับดิโอมันเดนี่ก็เพิ่งจะมาอยู่อาร์แบร์ไลฟ์ซิกได้ฤดูกาลเดียวนะครับแต่โอ้โหระเบิดฟอร์มไว้ได้น่ากลัวมากๆนะ33นัด12ประตู8แอสซิสต์ในบุนเดสลีกาเยอรมันฤดูกาลแรกที่เขามาอยู่กับอาร์แบร์ไลฟ์ซิกนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นดาวรุ่งอยู่กับเลกาเนสอยู่เลยโอ้โหตรงนี้เนี่ยครับมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันเป็นการจะบอกว่าอ่านเกมอ่านขาดก็น่าจะได้อยู่เหมือนกันนะต้องให้เครดิตกับตรงนี้เลยครับก็คือทางกลุ่มที่เป็นบริษัทเอเจนซี่ทางกีฬานะครับ Lock Nation Sport สำหรับใครที่เป็นแฟนเพลงน่าจะพอคุ้นกับชื่อ Lock ROC นะครับ Lock Nation เนี่ยน่าจะคุ้นชื่ออยู่เพราะว่ามันคือกลุ่มบริษัทในเครือของ JCนักล็อกฮิปฮอปโปรดิวเซอร์เพลงชื่อดังชาวสหรัฐอเมริกาสามีของบียอนเซ่นั่นเองนะเจซี่นะครับผู้ที่ได้ชื่อว่ามีอิทธิพลโอ้โหในวงการบันเทิงของสหรัฐอเมริกาที่แบบว่าขาใหญ่บิ๊กเบิ้มครับอเมริกาว่าง่ายๆนะครับสำหรับทางเจซี่นะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือเขาเป็นคนที่นอกจากจะเป็นนักร้องนอกจากจะเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงแล้วเนี่ยหัวทางด้านธุรกิจเขาเนี่ยมันสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัทเอเจนซี่ในการทำอีเวนต์ต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงการจับงานทางด้านกีฬาทางด้านสปอร์ต Lock Nation เนี่ยก็มาดึงทางแยนเดียวมันเด้เข้าไปเป็นลูกค้าของบริษัทเขานะครับเอาจริงตรงนี้ก็จากข้อมูลที่ไปเห็นมาที่มีคนทำบทความไว้นะครับก็ไปอ่านๆก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีข้อพิพาทกันระหว่างผู้จัดการส่วนตัวของแยนเดียวมันเด้คนเดิมคนเก่านะครับก่อนที่แยนเดียวมันเด้จะตัดสินใจไปอยู่ในเครือของ Lock Nation Sport เนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันขึ้นมาว่ามันผิดกฎนะที่อยู่ดีเดียวมันเด้มายกเลิกสัญญากับเขาแล้วก็ไปอยู่กับ Lock Nation นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังอยู่ในข้อฟ้องร้องกันอยู่นะทางผู้จัดการส่วนตัวหรือว่าเอเจนต์คนเก่าของแยนเดียวมันเด้เนี่ยก็ฟ้องร้องกันอยู่ว่าทาง Lock Nation เข้ามาเหมือนกับว่ามากล่อมมาดึงไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันระหว่างทั้งสองเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอยู่ดีก็เลยทำให้แยนเดียวมันได้ยกเลิกสัญญากับเขาแล้วก็ไปอยู่กับทาง Lock Nation เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็เป็นข้อผิดพลาดขึ้นมานะครับสำหรับทาง3ตัวละครนี้นะแยนเดียวมันเด้ก็มีข้อผิดพลาดกับทางเอเจนต์เก่าตรงที่ว่าอยู่ดีมายกเลิกสัญญากันได้ยังไงทางเอเจนต์เก่าก็มีข้อผิดพลาดกับทาง Lock Nation นะครับว่าอยู่ดีมาดึงลูกค้าเข้าไปได้ยังไงอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะครับก็เ แต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนขึ้นก็คือว่าพอมาอยู่กับล็อกเนชั่นแล้วเนี่ยมูลค่าทางการตลาดของเยนเดลมันเด้เนี่ยถีบตัวสูงขึ้นไปร่วมๆ100ล้านแล้วเนี่ยแล้วในอนาคตไม่ว่าจะย้ายไปมาดริดไม่ว่าจะย้ายไปลิเวอร์พูลหรือว่าทีมใดก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอก120ล้านอัพต้องมีให้เห็นแล้วนั่นคือการกระโดดขึ้นมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าจากค่าตัวที่ไลป์ซิกดึงไปจากเลกาเนสเพียงแค่20ล้านยูโรนะครับดาวรุ่งที่ต้องบอกว่าไอ้หนุ่มไอวอรี่โกสต์คนนี้มันคือใครวะตอนอยู่กับเลกาเนสก็ไม่ได้ว่าโดดเด่นอะไรมากมายแล้วอยู่ดีฤดูกาลเดียวพอมาอยู่กับไลป์ซิกปุ๊บตุ้มซุปเปอร์ดาวรุ่งหลายทีมอยากได้ตัวอิทธิพลที่มันได้มาทั้งหมดนี้ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเพราะว่า Lock Nation Spot ที่เป็นบริษัทเอเจนต์ที่ดูแลทางแยนเดียวมันเด้นะครับตรงนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมฟุตบอลมันถึงเป็นภาคธุรกิจไปแล้วนะครับจากบทความที่ผมไปอ่านมาเนี่ยก็เขาก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาสรุปง่ายๆสรุปสั้นๆทุกวันนี้เมื่อเราพูดถึงเอเจนต์เมื่อเราพูดถึงนักกีฬาฟุตบอลสมัยก่อนนักกีฬาฟุตบอลเมื่อมีเอเจนต์จะเป็นการที่น้องพ่อแม่ลุงป้าน้าอาคนใกล้ตัวคนสนิทคนที่เขาไว้ใจจะเข้ามาดูแลเรื่องตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นภาคบุคคลที่ไม่ใช่ภาคธุรกิจจ๋าขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นทางอ่ะพ่อไปคุยกับสโมสรนี้หน่อยเรื่องการต่อสัญญาไปต่อรองกับเขาให้หน่อยพ่อเอ้ยลูกมันมีสโมสรนี้ติดต่อเข้ามาทางเรานะเขาอยากจะดึงตัวลูกไปนะเขาอยากจะดึงตัวหลานไปนะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นนะครับยังไงดีอะไรเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวพ่อเข้าไปคุยกับสโมสรให้เดี๋ยวอาเข้าไปคุยมันก็จะเป็นในภาคแบบนี้หรือว่าเป็นคนที่เป็นเอเจนต์ที่แบบไม่ได้เป็นภาคกลุ่มธุรกิจนะครับก็จะเป็นแบบคนที่ตั้งจะว่าตั้งตัวขึ้นมาเป็นเอเจนต์ก็ว่าได้ก็เข้ามาว่าเอ้ยหนุ่มเองมีแววว่ะมาเดี๋ยวพี่จัดการให้เรื่องการหาทีมหาอะไรให้พี่มองว่าเองดูดีมีอนาคตเดี๋ยวพี่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการและให้เรื่องสัญญาเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ดูแลให้เองมันก็จะเป็นในภาคนี้แต่ว่าเองก็อาจจะมีการเซ็นสัญญาหรือไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นลูกค้าอะไรกันก็ว่าไปนะครับมันก็พัฒนาขึ้นมากลายเป็นกลุ่มบริษัทเอเจนซี่ที่ก็จะไปเก็บรวบรวมบรรดาดาวรุ่งบรรดาซูเปอร์สตาร์ให้การดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างเต็มที่กินอยู่สัญญาการโยกย้ายทีมอะไรต่างๆก็จะเป็นภาคบริษัทมากขึ้นแต่ทีนี้แล้วเนี่ยพอมันเป็นภาคบริษัทในยุคปัจจุบันเนี่ยในบทความที่เขาเขียนไว้นะครับเขาก็จะพูดว่านักเตะมันไม่ใช่นักเตะเหมือนภาพจำเดิมแล้วแต่นักเตะกลายเป็นสินค้าของบริษัทเอเจนซี่ที่ให้การดูแลคำว่าสินค้าหมายถึงตัวนักเตะมันมีมูลค่านอกเหนือจากการโยกย้ายตัวนะครับมันยังมีการสร้างภาพลักษณ์อิมเมจการสามารถขายโฆษณาได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสินค้าการได้เปอร์เซ็นต์จากสปอนเซอร์ที่มันจะต้องมีการตกลงกันนะครับAdidas เป็นสปอนเซอร์ของสโมสรนี้นักเตะคนนี้ย้ายเข้ามาซึ่งนักเตะคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Adidas นั่นหมายความว่านอกจากสโมสรจะได้เงินอัดฉีดจาก Adidas แล้วเนี่ยตัวนักเตะก็จะได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่บอกว่ามักนักเตะในการดูแลของเอเจนซี่นะทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ดูเรื่องกินอยู่สัญญาถ้าตัวมันไม่ใช่แค่ตรงนั้นมันยังมีโอ้โหนั่นแหละครับทุกอย่างรายรอบตัวที่มันแปลงเป็นเงินได้เมื่อเกี่ยวกับนักเตะคนนี้เนี่ยบริษัทจะดูแลหมดแล้วก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันคูณไป70บริษัทมา30คือเอเจนซี่จ๋าจริงๆเลยอ่ะ นะก็ตรงนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับทาง Lock Nation Sport อยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาสามารถยกระดับคำว่าเอเจนซี่ให้มันเป็นภาคธุรกิจจ๋าๆทำเงินมูลค่ามหาศาลได้นะก็เนี่ยแหละครับทุกวันนี้มันไม่ได้จบแค่การเซ็นสัญญามันไม่ได้จบแค่การตื่นเช้ามากินข้าวอาบน้ำไปสนามซ้อมตกเย็นกลับบ้านมากินข้าวอาบน้ำนอนมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีการไปออกอีเวนต์การไปถ่ายโฆษณาการไปรับงานนู่นนี่นั่นลายเซ็นแต่ลายเซ็นที่เซ็นไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เซ็นพร่ำเพื่อไม่ได้แล้วนะกรณีนี้เกิดกับลามินยามาวนะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นทางไนกี้หรือเปล่าที่เป็นสปอนเซอร์ที่เอาลามินยามาวไปสื่อสัญญาด้วยนะครับที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นไนกี้นี่แหละที่ออกมาห้ามไม่ให้ยามาวไปเซ็นลายเซ็นแจกคนมั่วซั่วเนื่องจากว่าเขามองว่ามันสามารถแปลงเป็นมูลค่าได้ในกรณีคุณซื้อเสื้อในแบรนด์ของบาซ่าซึ่ง Nike เป็นคนผลิตอะไรประมาณนั้นนะผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับสมมติว่า Nike เป็นคนผลิตเสื้อให้กับบาซ่าเนี่ยนะในล็อตนี้เป็นอาจจะเป็นล็อตพิเศษที่จะมีการปั๊มลายเซ็นของลามินยามาวลงไปพร้อมกับเบอร์เสื้อแล้วก็สกรีนชื่อซึ่งตรงนี้แหละมันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเสื้อตัวนั้นในล็อตที่จะขายเสื้อมาพร้อมชื่อพร้อมเบอร์พร้อมลายเซ็นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยในการเซ็นลายเซ็นให้กับแฟนบอลเนี่ยเซ็นลงเสื้อเซ็นลงกระดาษเซ็นลงลูกฟุตบอลเซ็นลงลูกแต่ก่อนมันไม่มีใครมองไปถึงตรงนี้จนมันมาเกิดการประมูลจนมันมาเกิดการขายอะไรต่างๆเนี่ยลายเซ็นลามินยามาวนะครับลายเซ็นเสื้อแล้วมันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาตรงที่ว่าถ้ามันมีสตอรี่ตามมาลายเซ็นนี้เกิดขึ้นในแมตช์ที่ยามาวยิงประตูในเอลคลาสิโกได้ลูกบอลนี้คือลูกบอลที่ยามาวทำประตูได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเสื้อเดโก้มาราโดน่าในปี90ในปีนู้นปีนี้ที่ลงเล่นให้กับอาร์เจนตินาแล้วเขาทำประตูใส่ทีมชาตินี้ได้ใส่ลงเล่นให้กับนาโปลีแล้วเขาทำประตูใส่ทีมนี้ได้เขาก็เลยเซ็นเสื้อบนลงบนเสื้อแล้วก็ให้มาให้กับแฟนบอลมาแฟนบอลคนนั้นก็ณเวลานั้นก็อาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจว่าครั้งหนึ่งเขาได้ลายเซ็นจากมาราโดน่าในแมตช์สำคัญแต่พอมันมาถึงยุคนี้แล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถแปลงเป็นเงินได้โพสต์ขายในตามสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานมีการออกเขาเรียกว่าอะไรนะใบรับรองต่างๆว่าเป็นลายเซ็นจริงนะนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับมันก็จะต้องมีการตรวจสอบอะไรก็อันนั้นก็เป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อยในเชิงลึกต่างๆนะมันก็เลยทำให้เกิดการบอกให้ลามินยามาวเนี่ยอย่าไปเซ็นมั่วอย่าไปเซ็นซีซัวต่อจากนี้นะครับถ้าจะเซ็นถ้าจะอะไรต้องได้รับคำอนุญาตจากไนกี้ซะก่อนผมก็ถึงได้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนักฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ตื่นเช้ากินข้าวไปซ้อมกลับบ้านมากินข้าวนอนมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับทุกอย่างมันเป็นมูลค่าได้มันเป็นเงินได้หมดถึงได้มีอาชีพปาปาลัสซี่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ในช่วงระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมา10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปแอบถ่ายรูปดาราไปแอบถ่ายรูปคนดังนู่นนี่นั่นแล้วก็มาขายภาพขายข่าวให้กับทางสื่อที่เขาสนใจอยากจะดึงเอาเรื่องนี้ไปเล่นนะครับมันก็ได้เป็นโอ้โหมูลค่าเป็นกอบเป็นกำเลยนะก็ประมาณนั้นนะครับทุกวันนี้ก็เลยต้องกลายเป็นว่าต้องมีนี่แหละบริษัทเอเจนซี่เนี่ยเข้ามาดูแลภาพลักษณ์อิมเมจการขายสิทธิ์ต่างๆของนักฟุตบอลมันเลยเป็นมูลค่ามหาศาลแล้วก็ยาเดียวมันเด้เนี่ยแหละครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ณเวลานี้เนี่ยมูลค่าพุ่งทะยานสูงมากๆและในอนาคตเชื่อว่าน่าจะพุ่งสูงไปมากกว่านี้แต่ย้อนกลับมาครับมันก็ต้องบอกว่ายาเดียวมันเด้ส่วนตัวผมมองว่าเขาเป็นคนที่เล่นฟุตบอลได้น่าสนใจกล้าเล่นกล้าลุยกล้าเลี้ยง นะครับและจังหวะจบก็ถือว่าทำได้ดีนะแต่ตรงนี้แหละก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มันทำให้เกิดคำถามขึ้นว่าถ้าย้ายไปเล่นในอังกฤษแล้วยังคงเล่นสไตล์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่ารอดนะนะครับมันไม่น่ารอดแล้วก็บวกกับสรีระของยานเดียวมันเด้โอเคแหละอาจจะสูงแต่มันบางยานเดียวมันเด้มันตัวบางมันไม่ตัวหนาถ้าไปเล่นอังกฤษเดียวก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าโดนโอ้โหเกมเพสซิ่งเร็วเข้าปะทะหนักล่วงเปล่าเลยงานนี้โชคดีก็แค่บอบช้ำโชคร้ายก็ ACL เส้นอะไรนะข้อเท้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่มันอาจจะต้องเจ็บกันเป็นเดือนเป็นปีเงี้ยก็ต้องดูนะว่าถ้าลิเวอร์พูลได้ตัวไปขึ้นมาแล้วเนี่ยตรงนี้แหละมันจะอาโดนีเอลาล่าจะสามารถติวให้ยันเดียวมันได้อยู่รอดในพรีเมียร์ลีกได้ไหมซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าอยู่รอดได้เนี่ยน่าจะมาอุดรอยรั่วของโมเมสซาลาได้ดีคนหนึ่งเลยนะสำหรับยันเดียวมันเด้นะครับการเลี้ยงกระชากการลุยการยิงการจบอะไรเงี้ยนะถือว่าดีเลยแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องพัฒนาขึ้นกว่านี้ก็คือลูกจังหวะจ่ายบอลจ่ายบอลครอสบอลเนี่ยน่าจะต้องทำให้ดีกว่านี้นะครับก็ไอเวอรี่โกสถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจทีมหนึ่งนะแล้วก็สำหรับในค่ำคืนนี้เนี่ยในเวลาตีสามเนี่ยต้องลงเล่นเจอกับเยอรมันถือว่าเป็นงานหินเลยเยอรมันเนี่ยจะดีจะร้ายจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เข้ามาถึงฟุตบอลโลกแล้วเนี่ยมันเหมือนมีพลังแฝงบางอย่างที่ทำให้เขาทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มในรอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นจะไปจอดรอบ8ทีมรอบ4ทีมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามักจะทำผลงานได้ดีในโปรแกรมฟุตบอลโลกนะสำหรับทีมชาติเยอรมันคืนนี้เป็นบททดสอบชิ้นใหญ่ของแยนเดียวมันเด้ของอามัดเดียโรของใครต่อใครเป็นดาดาวรุ่งที่น่าจับตามองของไอวอร์ลุยโกสเนี่ยในคืนนี้นะครับในเวลาตีสามเดี๋ยวมารอดูว่าจะรับมือกับความเก๋าความนิ่งความโอ้โหไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะกับเยอรมันนะครับจะกี่รุ่นกี่รุ่นก็แล้วแต่สิ่งที่เรามองเห็นได้จากเยอรมันคือระเบียบความเป็นทีมที่มันแข็งโป๊กและเป็นสิ่งที่นี่แหละคือความเป็นเยอรมันคืนนี้ตีสามนะครับส่วนในเวลา7โมงเช้านี่ก็น่าดูหรอมั้งเอลกวาดอร์เจอคูลาเซาหรือใครจะนอนเก็บแรงไว้นะครับตื่นสายหน่อย11โมงวันอาทิตย์ด้วยนะไปรอดูตูนิเซียกับญี่ปุ่นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงดึกของค่ำคืนนี้เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนแหละเนเธอร์แลนด์สวีเดนก็น่าดูนะครับเยอรมันกับไอวอรี่โกสก็น่าดูคูลาเซากับเอลกวาดอร์ก็อ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วก็ไปติดด้วย11โมงเช้านะครับตูนิเซียพบกับทางญี่ปุ่นนั่นเองนะส่วนตัวผมอยากจะดูญี่ปุ่นนะในเวลา11โมงเช้านะครับแต่ว่าเนเธอร์แลนด์กับสวีเดนเนี่ยดูอยู่แล้วแหละเที่ยงคืนเพราะว่าหลังจากจบรายการคืนนี้ก็ดูได้เลยนะครับเนเธอร์แลนด์สวีเดนเนี่ยส่วนเยอรมันกับไอวอรี่โกสเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะมีพลังเหลือพอดูหรือเปล่านะครับจากฟุตบอลโลกคราวนี้ก็มาดูบรรดาข่าวการโยกย้ายทีมกันสักหน่อยนะครับเมื่อสักครู่ก็พูดไปถึงลิเวอร์พูลแล้วนะว่าก็สนใจในตัวยานเดียวมันเด้นะครับส่วนลิเวอร์พูลนี่ก็ไปตะปบเอาเจ้าหนุ่มสเปนิชมาได้อีกหนึ่งคนนะตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือทางไอ้เจ้าหนุ่มมูนอสนะครับก็เป็นเนี่ยวิกตอร์มูนอสนะจากโอซาซูน่านะครับที่มีข่าวว่าเซ็นสัญญาน่าจะใกล้ออฟฟิเชียลแล้วใช้คำนี้ดีกว่านะครับน่าจะใกล้ออฟฟิเชียลแล้วนะครับแนวรุกชาวสเปนจากโอซาซูน่านะวิกตอร์มูนอสนะครับต้องบอกว่าดีลนี้เนี่ยมันไม่เคยมีข่าวมาก่อนหน้านี้เลยทีมที่มีข่าวแล้วก็ออกสื่อออกก้าออกตานะครับก็เป็นทางนิวคาสเซิลซะด้วยซ้ำแต่อยู่ดีลิเวอร์พูลมาถึงปุ้มเจอจ่ายจบนะคำนี้ไม่เกินจริงนะครับไม่ต้องพูดเยอะมาเลยไอ้หนุ่มวิกตอร์มูนอสเนื้อในวัย22ปีนะครับก็เป็นโอ้ ก็เป็นดาวรุ่งจากอะคาเดมีของเรอัลมาดริดด้วยนะวิกตอร์มุนอสนะครับก็ถือว่าผ่านบทเรียนจากมาดริดมานะก็ย้ายมาอยู่กับออสาซูน่านะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วโอเคคอนเฟิร์มแล้วนะครับย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล40ล้านยูโรโอซาซูน่ากำไรเต็มๆครับเพราะว่าซื้อมาจากเรอัลมาดริดเนี่ยเพียงแค่5ล้านยูโรเท่านั้นเองนะ5ล้านยูโรเท่านั้นเองก็กำไรจากดีลนี้ก็35ล้านยูโรนะครับเต็มๆมัดกันไปเลยสำหรับโอซาซูน่านะวิกตอร์มุนอสนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นกับโอซาซูน่าไป34นัดทำได้6ประตู2แอสซิสต์ในลาลิก้าสเปนในวัย21ย่าง22ปีก็ถือว่าโอเคนะถือว่าได้จับตามองคนหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่งของเขานี่ก็เป็นตำแหน่งตัวรุกริมเส้นแหละนะวิกตอร์มุนอสนะครับก็เล่นซ้ายได้ขวาได้นะซึ่งหลักๆก็จะเล่นทางซ้ายนั่นหมายความว่าอนาคตของโคดี้กักโปในการจะออกจากลิเวอร์พูลก็มีความเป็นไปได้ที่มันสูงมากขึ้นนะซึ่งโคดี้กักโปนะครับถ้าพูดถึงชื่อนี้แล้วเนี่ยมันก็มีอยู่หลายสโมสรเหมือนกันที่ให้ความสนใจในตัวเขานะรวมไปถึงนิวคาสเซิลเนี่ยแหละนะครับที่มีข่าวให้ความสนใจว่าจะอยากจะดึงโคดี้กักโปไปร่วมทีมนะเป็นทีมล่าสุดที่มีความสนใจอยากจะดึงโคดี้กักโปไปร่วมทีมนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะปล่อยทางอันโทนีกอร์ดอนตัวรุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายตัวสำคัญของทีมไปให้กับทางบาร์เซโลนานั่นเองนะกักโปนี่ก็เล่นได้ทั้งริมเส้นนะครับฝั่งซ้ายก็ได้ฝั่งขวาก็ได้แล้วก็เป็นศูนย์หน้าก็ได้นะครับหรือว่าจะลงต่ำมาเป็นตัวมิดฟิลด์เพลย์เมคเกอร์ก็ได้อยู่เช่นกันนะโคดี้กักโปเนี่ยนะครับแต่หลักๆแล้วก็จะเป็นเนี่ยแหละตัวรุกริมเส้นทางฝั่งซ้ายที่น่าจะเป็นพื้นที่ทัดพื้นที่ถนัดของเขามากที่สุดแล้วนะครับสำหรับโคดี้กักโปมูลค่าของเขาณเวลานี้ในตลาดก็อยู่ที่60ล้านยูโรก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีสัญญายาวถึง2030กับลิเวอร์พูลนะครับก็เหลือสัญญาสบายๆเหลือ4ปีมีข่าวว่าถ้าทีมใดก็ตามที่สนใจกับโคดี้กักโปเนี่ยจะต้องมูลค่าไม่ต่ำกว่า65ล้านยูโรนะก็ถือว่าลิเวอร์พูลก็มองถึงกำไรในการที่จะขายนักเตะคนนี้ออกไปนะครับในวัย27ปีนอกจากดิวคาสเซิลแล้วเนี่ยทีมที่มีข่าวกับเขาก่อนหน้านี้ก็ทางสเปอร์นั่นเองนะเดชาบีก็อยากจะได้ตัวโคดี้กักโปไปร่วมทีมนะครับมันก็เลือกยากเหมือนกันนะว่ากักโปถ้าออกจากลิเวอร์พูลไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ใครดีนะครับจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลดีไหมนิวคาสเซิลถ้าไปอยู่นั่นก็หมายความว่าก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไปอยู่กับสเปอร์ก็ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปหรือถ้าจะย้ายออกไปนอกลีกไปอยู่กับลีกอื่นสโมสรที่ได้ไปเล่นยุโรปก็ต้องดูว่าจะมีสโมสรไหนที่พร้อมจะดึงคนที่กักโปไปร่วมทีมกักโปเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ได้ไม่ดีอย่างน้อยๆเนี่ยประสบการณ์ในระดับท็อปของเขานี่ก็ถือว่าสูงเต็มแม็กอยู่เหมือนกันนะครับก็ทั้ง PSV Eindhoven ทั้ง Liverpool ได้แชมป์กับ Liverpool นะเป็นตัวหลักของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ในยุคปัจจุบันด้วยนะครับก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่พูดกันตามตรงอะสำหรับโคดี้กักโปนะถือว่าไปอยู่กับทีมอื่นก็เป็นสเปซผู้เล่นตัวจริงสตาร์เตอร์ได้สบายๆนะครับโคดี้กับโกเนี่ยนะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าการย้ายไปทีมต่อไปของกับโกแล้วเนี่ยตำแหน่งไหนที่เขาจะได้เล่นและตำแหน่งไหนจะเหมาะสุดในการดึงศักยภาพของเขาออกมาได้ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าการมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยุคของเจอร์เก้นครอปก็ดีในยุคของอาร์เนอร์ชลอตก็ดีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันยังดึงประสิทธิภาพของกักโปมาได้ไม่สุดเท่ากับตอนที่เขาเล่นกับ PSV Eindhoven นะ พราะว่าตอนเล่นกับ PSV Eindhoven เนี่ยผมได้เคยนั่งดูอยู่ก็หลายนัดพอสมควรก็จะเห็นได้ว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันน่าสนใจว่ามันมีความเร็วมันมีสปีดเนี่ยคลองบอลได้ดีไปกับบอลได้ดีและเหนือสิ่งอื่นใดคือการจบสกอร์ที่ทำได้ดีด้วยนะครับพอดีกับโปตอนเล่นอยู่กับ PSV Eindhoven พอตอนที่เห็นว่าลิเวอร์พูลซื้อมาก็ยังแอบคาดหวังเล็กๆว่าเฮ้ยพอดีกับโปเนี่ยแหละมันจะมาเดินเกมทางฝั่งซ้ายนะหรือไม่ก็มาเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์หน้าต่ำอยู่หลังศูนย์หน้านะแต่กลายเป็นว่าพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลโดนจับไปเล่นหน้าเป้าแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้เหมาะกับการเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าจ๋าๆอะไรขนาดนั้นนะครับคือถ้าเล่นในระบบ False 9เนี่ยคนที่กระโปรอาจจะพอเล่นได้แต่ถ้าเล่นในฝั่งซ้ายมันก็เคยทำได้ดีอ่ะต้องใช้คำนี้เคยทำได้ดีสมัยอยู่กับ PSV เคยทำได้ดีในตำแหน่งหน้าต่ำสมัยอยู่กับ PSV แต่พอมาอยู่ในอังกฤษแล้วเนี่ยพอมันเจอการเข้า Pressing เร็วช่วงเวลาในการได้ครองบอลได้คิดได้ใช้จินตนาการว่าเราจะไปต่อยังไงเราจะเปิดบอลยังไงเราจะยิงไงเนี่ยมันมีน้อยลงมันเลยทำให้เหมือนกับว่าศักยภาพของคนที่กับโตในการเล่นกับฟุตบอลเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับช่วงเวลาที่เขาจะได้โชว์สกิลโชว์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีน้อยลงนะถ้าจะยังอยู่ในอังกฤษต่อนั่นหมายความว่ากักโปรจะต้องปรับสไตล์การเล่นให้มันเร็วมากกว่านี้คิดเร็วกว่านี้ทำเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าย้ายไปอยู่กับลีกอื่นอิตาลีสเปนเยอรมันหรือแม้แต่ฝรั่งเศสอาจจะทำให้กักโปรกลับมาคืนฟอร์มไม่ได้ไม่ดีก็เทียบเท่ากับตอนอยู่กับ PSV แหละนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่ากักโปป้ายต่อไปแล้วเนี่ยในกรณีถ้าอันโดนี่อีราล่ามองว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมเขาสไตล์การเล่นของกักโปไม่เหมาะกับแผนของอีราล่านะครับจะโดนปล่อยตัวออกมานะก็น่าสนใจเหมือนกันนะก็ถ้าต้องการขายจริงๆค่าตัวอาจจะไม่ถึง60ล้านอาจจะลดลงไปเหลือที่ประมาณ40กว่าขึ้นไปนะครับถ้าลิเวอร์พูลต้องการที่จะปล่อยเนื่องจากไม่อยู่ในแผนแล้วก็อย่างน้อยๆก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งในการต่อทุนในการสร้างทีมของอันโดนีโอลาวล่าก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง40กว่า50ประมาณนั้นก็น่าจะได้อยู่นะครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าเดินเกมในตลาดรอบนี้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างทีมที่หลายคนก็จับตามองอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ท็อตแนมฮอตสเปอร์เบื้องต้นเนี่ยก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเขาได้ทางแอนดรูว์ โรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายตัวประสบการณ์จากทางลิเวอร์พูลได้มาในดีลฟรีนะครับได้ทางมาร์กอสเซนิซี่เซ็นเตอร์แบ็กมาฟรีอีกหนึ่งคนนะมาร์กอสเซนิซี่นี่ก็มาจากถ้าผมจะไม่ผิดบอลมัดนะครับเนี่ยมาร์กอสเซนิซี่เนี่ยก็ถือว่าก็เดินเกมได้น่าสนใจนะเพราะว่าได้ฟรีมา2นะครับแล้วในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคดี้กักโตไม่ว่าจะเป็นแชวินโยจากทางแมนซิตี้นะครับหรือแม้กระทั่งล่าสุดก็มีข่าวว่าใกล้ที่จะได้ข้อตกลงกับทางมาเทอุสเฟรนันเดสมิดฟิลด์โปรตุเกสดาวรุ่งของเวสต์แฮมนะครับแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่าสูงมากๆ80ล้านยูโรสูงมากนะครับสูงจนขนลุกเลยแหละว่าโอ้โหไอ้หนุ่มวัย20 21ปีนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันค่าตัวมูลค่าขนาดนี้กันแล้วเหรอซึ่งถ้าย้อนกลับมาเนี่ยมูลค่าของคนที่กักโปเนี่ยในวัย27ปีเนี่ยมันยังลงไปเหลือ40ล้านเต็มที่ก็60กว่าล้านยังน้อยกว่าไอ้เด็กวัย20 21ปีซะอีกแยนเดียวมันเด้ถ้าจะย้ายทีมก็อยู่ที่ประมาณ100ล้านยูโรขึ้นนะครับมันก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะกับความผันผวนของมูลค่าการย้ายทีมของนักเตะในยุคปัจจุบันนี้นะครับ โอ้โหมันเป็นอะไรที่กำตังมาคุณต้องคำนวณอะว่าพอหรือเปล่าวะในการจะซื้อนักเตะสักคนหนึ่งในยุคนี้นะสำหรับทีมที่ต้องการจะดึงนักเตะไปร่วมทีมนะครับนั่นหมายความว่าไม่ได้ไม่ดีเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์จะต้องลงทุนเกิน200ล้านยูโรนะถ้าจะเอาเชวินโยก็ดีจะเอากักโปก็ดีหรือจะเอาทั้งคู่เลยรวมไปถึงจะโอ้โหไอ้เจ้ามาร์ทูสแฟร์นันเดสมา

นะครับเซ็นเตอร์แบ็กวัย26ปีของทีมไบรตันที่ณเวลานี้ก็ติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ลงเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ด้วยนะครับมิกกี้ฟันเดอร์เวนนะเออนะครับก็มีข่าวว่าสรุปตกลงสัญญาย้ายมาร่วมทีมสเปอร์ในฤดูกาลหน้าแล้วเรียบร้อยนะส่วนอนาคตของกิลเยโมวิคาริโอนี่ยังเป็นคำถามนะครับว่าจะย้ายทีมไหมหรือว่าจะอยู่กับสเปอร์ต่อแต่ถ้าดูจากกระแสข่าวแล้วเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับที่น่าจะย้ายเป็นไปได้นะเป็นไปได้สูงนะครับว่าน่าจะปล่อยออกจากสเปอร์นะแต่ด้วยความที่โรเบโตเดแชร์บีเป็นอิตาเลียนผมก็ยังมองว่าเอ๊ะถ้าเขาได้ลูกทีมที่เป็นอิตาเลียนแล้วมันมีความเข้าใจกันในเรื่องการใช้ภาษาในการสื่อความหมายแล้วเนี่ยเดชาบีจะเลือกตัดสินใจปล่อยกิเยโมวิคาริโอจริงเหรออายุก็เพิ่งจะ29ปีแล้วก็ในวันที่เขาท็อปฟอร์มในฤดูกาลที่เขาท็อปฟอร์มเนี่ยวิคาริโอก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกนะครับแม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเขาจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะ31นัดที่ได้ลงเล่นกับสเปอร์ในฤดูกาลนี้เขาก็เก็บคลีนชีทไปได้7นัดด้วยกันนะครับสำหรับทางกิลเยโมวิคาริโอนะก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานแหละนะส่วนในกรณีว่าถ้าจะปล่อยวิคาริโอไปอยู่กับทีมอื่นนะไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในการกลับไปอยู่กับเกาโชซิลาบ้านเกิดนะครับกับดีลที่มันมีข่าวก็คือเจมส์แทฟฟอร์ดคือเจมส์ทัฟฟอร์ดนี่ต้องบอกก่อนว่านอกจากจะมีข่าวสเปอร์แล้วเนี่ยอีกหนึ่งทีมที่ต้องการจะดึงไปร่วมทีมนั่นก็คือทางนิวคาสเซิลอยากจะดึงไปร่วมทีมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยไอ้เจ้าอารอนแลมส์เดลหรือแม้กระทั่งชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมขอดูชื่อก่อนนะผู้สาวตูนิกป๊อปนะครับคือพร้อมปล่อยทั้งคู่แล้วก็จะให้โอกาสทางเจมส์ทัฟฟอร์ดเนี่ยขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับในกรณีถ้าดึงมาจากแมนซิตี้ได้นะก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องดูว่าโรเบโต้เดชาบีจะเลือกปล่อยวิคาริโอนะครับออกไปจริงหรือเปล่านะกลับกันเนี่ยในเรื่องของทางนิวคาสเซิลเนี่ยล่าสุดก็มีข่าวว่าซันโดโตนาลีเนี่ยประกาศต้องการจะย้ายออกจากนิวคาสเซิลเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับฤดูกาลหน้านิวคาสเซิลไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะก็โอ้มูลค่า100ล้านปอนด์น่ะ100ล้านปอนด์ใครจะดึงไปผมก็ยังนึกภาพไม่ออกนะโตนาลี่มูลค่า100ล้านปอนด์ใครจะพร้อมที่จะดึงไปร่วมทีมปัจจุบันนะครับซันโดโตนาลีนี่ก็อายุ26ปีก็ถ้าพูดในช่วงเวลาของฟุตบอลแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพีคของนักฟุตบอลคนหนึ่งนะในช่วงระยะเวลาเนี่ย20กลางๆถึง30เนี่ยเป็นช่วงท็อปฟอร์มเป็นช่วงพีคของอาชีพการค้าแข้งแล้วล่ะนะครับแต่ด้วยความที่หูมูลค่าที่นิวคาสเซิลตั้งค่าหัวไว้เนี่ย100ล้านปอนด์มันสูงมากๆเลยนะถ้าตีเป็นยูโรนี่ก็รวมๆ110ล้านยูโรได้อยู่เหมือนกันนะครับณเวลานี้ทีมที่มีกำลังที่จะซื้อได้เนี่ยลิเวอร์พูลเราเคยเห็นมาแล้วนะครับกับการซื้อนักเตะมูลค่าเกิน100ล้านเนี่ย150ล้านกับอเล็กซานเดอร์อีซักอาร์เซนอลนะครับซื้อดีแคนไลซ์ไปร่วมทีมมูลค่า100.5ล้านปอนด์แมนซิตี้เคยซื้อแจ็คกีลิชไปในมูลค่า100ล้านปอนด์บาร์เซโลนาเคยอยู่ในข่ายที่ซื้อนักเตะเกิน100ล้านยูโรให้เห็นอยู่นะครับก็คือทางอุสมันเดมเบเล่ณเวลานั้นเรอัลมาดริดกับการซื้อนักเตะมูลค่าเกิน100ล้านเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดยังไม่มีให้

0: เห็นกันนะสำหรับเรอัลมาดริดนะครับเพราะว่าตอนซื้อโรนัลโดตอนซื้อแกเร็ตเบลเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดมันจะไม่เกิน100 ล้านนะแต่ถ้าเรอัลมาดริดจะเอาซันโดโตนารีซึ่งณเวลานี้มันยังไม่เคยเห็นข่าวตรงนั้นนะครับกับมูลค่า100 ล้านปอนด์เนี่ยถ้าจะเอาจริงๆผมว่าเรอัลมาดริดทำได้ส่วนบาร์ซ่านี่อาจจะกาชื่อทิ้งไปเลยทุกวันนี้ปัญหาคาราคาซังเรื่องเม็ดเงินเนี่ยยังสภาพคล่องไม่ดีพอที่น่าจะมาลงทุนกับมูลค่านักเตะสูงๆขนาดนี้นะแล้วยิ่งเพิ่งจะปิดดีลแอนโทนีกอร์ดอนไปด้วยแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่องถ่ายนักเตะภายในออกไปก่อนเพื่อระดมทุนอีกรอบหนึ่งนะครับการจะมาซื้อนักเตะ2 คน 3 คนในตัวเลขที่รวมๆแล้ว200-300 ล้านเนี่ยผมว่าตอนนี้บาร์ซ่าน่าจะยังไม่คล่องพอที่จะทำได้แบบนั้นนะส่วนอีกทีมหนึ่งที่เคยเห็นแล้วนะครับก็คืออ่ะบาเยิร์นกับดีลของแฮร์รี่เคนนี่ก็ถึง100 ล้านนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงก็แน่นอนแหละเนย์มาร์220 กว่าล้านยูโรทำให้เห็นมาแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่ยกตัวอย่างมามันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะส่วนแมนยูที่เคยมีข่าวว่าอยากได้โตนาลี่กับการทุ่มเม็ดเงินกับนักเตะคนเดียวถึง100 ล้านเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเอนีออสเข้ามาควบคุมเรื่องการเงินลดค่าใช้จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปจะต้องมันเห็นชัดว่าคุ้มทุนอ่ะนะมันก็เลยเป็นคำถามว่าถ้าจะเอาโตนาลีในราคาเกิน100 ล้านเนี่ยมันอยู่เอาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าได้มาตัวเดียวแล้วมันหมายความว่างบในตลาดรอบนี้หมดแล้วนะมันก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเพราะแมนยูก็ต้องปรับเปลี่ยนหลายจุดอยู่เหมือนกันนะในการเพิ่มเติมนะครับไม่เช่นนั้นถ้าได้มาตัวเดียวมูลค่านี้แล้วหมายความว่างบในคลังล่อยหลอแทบไม่เหลือแล้วอาจจะซื้อเพิ่มได้อีกสักคนหนึ่งอ่ะก็เท่ากับว่าไอ้พวกที่อยู่ณเวลานี้เนี่ยก็ยังต้องทนใช้ต่อไปนะครับก็ต้องมารอดูแหละว่าแมนยูจะเอาจริงเอาแน่ขนาดไหนกับซันโดโตนาลีนะครับส่วนเรื่องตลาดนักเตะณเวลานี้มันก็ค่อยๆมีข่าวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะความชัดเจนก็มีแล้วบ้างความไม่ชัดเจนคลุมเครือก็ยังมีอยู่ให้เห็นเป็นข่าวรายวันนั่นเองนะครับปิดท้ายค่ำคืนนี้อย่าลืมเที่ยงคืนเนเธอร์แลนด์สวีเดนคู่นี้ถือว่าน่าดูนะครับ3 ตีเยอรมันกับไอวอรี่โกสต์นะครับแล้วก็ช่วงเช้า7 โมงเช้าก็จะเป็นเอลกวาดอร์กับทางกูราเซานะแล้วก็ปิดท้ายด้วย11 โมงนะครับญี่ปุ่นกับตุนิเซียนี่คือ4 คู่ที่จะได้ดูกันตั้งแต่คืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ Follow the Game ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับ3 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน Follow the Game ทาง FM 97 Sports Station ค่ำคืนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: Follow the Game สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
2: นราพงศ์วัยวัฒน
3: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6 โมงเช้าถึง7 โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
2: ชัดทุกประเด็น
3: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสรรชัยขนานและสุวิชาพารักษา

0: เสียงระฆังรังกองกังวานมาแล้วช่างรู้คู่บ้านก็มาพบกับทุกท่านในรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามกันได้เป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับเราพบกันเวลา10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกานะครับกับรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับติดตามฟังสดๆกันทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ฟังกันทางเว็บไซต์ที่ www.97qfm.com นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามฟังติดตามชมนะครับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่ฟังแล้วก็ชมรายการนะครับก็สามารถที่จะฟังก็ได้ก็พบกับผมสัญชัยขนานแล้วก็คุณสุวิชาภารักษานะครับก็สองคนนะครับสัญชัยขนานสุวิชาภารักษานะครับยืนพื้นนะครับแน่นอนก็สัญชัยขนานนะครับที่เราจัดรายการกันวันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้นี่เกือบไม่ทันนะครับมานี่ประเภทว่าสองมือชุลมุนนะครับแล้วก็ต้องจริงๆต้องบอกว่าเวลาจิมจวนวันนี้ผมออกมาสายแล้วก็ดันขับรถตามหลังตอนแรกขับรถอยู่ข้างหน้าแล้วก็เจอรถกระบะนะครับโอ้โหวิ่งแบบจี้ท้ายรถเสียจนน่ากลัวผมก็เลยหลบให้กระบะไปก่อนพอกระบะไปปุ๊บทีนี้ก็มาตามอีกคันนึงนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดนะครับรถราคาหรูแต่วิ่งในราคาประหยัดโอ้โหแหมในวันที่เรารีบด่วนนี่นะครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นขวางทางไว้นะครับก็มาถึงเวลาก็เลยจิ้มจวนใกล้เคียงนะครับเข้ามารายการก็ยังทันอยู่แล้วก็ดีที่ตอนนี้ก็ช่วงหนึ่งนะครับก็เรียกว่าลองสละประหยัดตังค์นะครับไม่ซื้อโปรแกรมนะครับใช้ก็ต้องใช้คอม3-4 เครื่องพร้อมๆกันนะครับทีนี้มันก็จะลำบากบางทีพอมารีบๆแล้วนะครับไอ้เครื่องนั้นก็ยังไม่เปิดเครื่องนี้ยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เลยเอาใหม่นะครับกลับไปเสียเงินใหม่ลองดูนะครับตอนนี้เพราะตอนนี้นะครับเครื่องเดียวผมก็สามารถที่จะให้ท่านได้ฟังพร้อมชมชมพร้อมฟังกันนะครับไม่ว่าจะทางวิทยุนะครับทางวิทยุที่คลื่น FM 97นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพแล้วก็ทั้งทางเพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ทางเพจเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านแล้วก็ YouTube ครับ YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับตอนนี้ฝากไว้นะครับกับช่อง YouTube เพราะว่าช่อง YouTube นั้นผมก็จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นคลิปนะครับแล้วก็มีทั้งในส่วนที่เป็นไลฟ์นะครับไลฟ์สดรายการสดแบบนี้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับไม่ว่าท่านจะสะดวกในช่องทางไหนนะครับแต่เพียงแต่ว่าทาง YouTube นั้นมันก็จะมีข้อดีคือหนึ่งนะคลิปนะครับหรือว่ารายการนะครับที่เราจัดนั้นมันก็จะอยู่ตลอดนะครับอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะไม่มีการลบออกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางเพจหรือทาง Facebook เนี่ยนะครับที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะครับมีระยะเวลาอยู่นะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะเขาเรียกว่าก็จะลบไปนะครับลบไปคือลบโดยทางFacebook นะครับไม่ใช่ลบโดยผมนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามนะครับติดตามเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าช่องทางนะครับที่เราสื่อสารออกมาพร้อมๆกันนะครับก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้เดือนนี้ก็แล้วกันนะครับยังขอเป็นเดือนนี้ก่อนนะครับเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนในช่วงของครบรอบนะครับยังเป็นช่วงของครบรอบ20 ปีนะครับปี49คือปีที่จัดรายการนะครับปี69ก็จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีนะครับที่ผมใช้ชื่อคำว่าช่างรู้คู่บ้านจัดรายการสดนะครับก็ เดิมก็จะจริงๆก็จัดมีสถานีวิทยุหลักนะครับก็มีอยู่3คลื่นแล้วก็มีวิทยุที่เป็นชุมชนอยู่2คลื่นนั่นคือวิทยุที่เคยจัดมานะครับส่วนทีวีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี49จัดมาก็จะมีทั้งทาง MV5 นะครับ MVTV ช่องพอใจช่อง Home Channel นะครับช่อง Home and Food นะครับแล้วก็ MCOT 1Nation TVแล้วก็มีช่องกันตนามีช่องอะไรอีกหลายช่องนะครับที่ไปจัดไปทําอยู่นะครับหลายช่องแล้วก็มีช่องหนึ่งไปจัดอยู่แถวนู่นนะครับแถวซอยคูบอนไปไกลนะครับส่วนอีกช่องกันตนาเนี่ยตอนนั้นก็ไปจัดอยู่นู่นแหละครับบางใหญ่นะครับก็ไปจัดหลายๆนะครับก็ในแต่ละวันนี้นะครับแทบจะไม่ได้หยุดเลยนะครับไม่รู้ทำไปได้ยังไงตอนนั้นนะครับจริงๆทำไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีรายได้นะครับตอนนั้นทำด้วยความชอบจริงๆนะครับทำด้วยความชอบจริงๆก็ถามว่าไม่มีสมัยนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ทำเพื่อมุ่งหวังรายได้เพราะตอนนั้นยังทำงานประจำแต่สิ่งที่ได้มาแล้วก็ยั่งยืนกว่ารายได้ก็คือชื่อสัญชัยขนานที่ทำให้หลายๆท่านรู้จักผมนะครับในนามของสัญชัยขนานช่างรู้คู่บ้านหรือหลายท่านรู้จักรายการช่างรู้คู่บ้านนะครับก็เป็นหลายท่านที่รู้จักแล้วก็ติดตามกันมานะครับก็ติดตามกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับชื่อนี้20ปีแต่สัญชัยขนานนะครับชื่อนี้นะครับ61ปีนะครับ61ปีผ่านมานะครับแล้วก็61ปีครับก็จะทำต่อไป20ปีกับช่างรู้คู่บ้านก็จะทำต่อไปนะครับตอนนี้ก็อายุ61แล้วนะครับก็จะเข้าสู่62นะครับอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับอีกไม่เท่าไหร่ก็จะ61เต็มนะครับไปสู่62นะครับรายการก็20ปีเต็มผ่านเดือนนี้ไปก็ก้าวสู่ปี21นะครับเนี่ยครับที่ทำมารายการมานะครับก็ฝากนะครับจากการทํารายการมานะครับทุกครั้งนะครับต้นรายการก็จะพูดคุยกันนะครับเรื่องของช่องทางนะครับเรื่องของต่างๆนะครับที่ผมพูดคุยกันนะครับเพราะ20ปีของการทํารายการนะครับวิทยุนะครับยังคงอยู่นะครับทีวีอาจจะหยุดไปแล้วก็มาเน้นทาง YouTube แทนเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียแล้วก็สามารถที่จะอธิบายพูดคุยอะไรต่างๆได้มากมายอ่ะนะครับนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับก็ฝากนะครับตอนนี้ก็ท่านที่ติดตามนะครับก็ฝากติดตามทาง YouTube นะครับช่องช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านแล้วก็เพจช่างรู้คู่บ้านนะครับแล้วก็ที่ทำกันมานะครับแล้วก็พูดคุยกันในรายการนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ติดตามกันได้นะครับถ้าเป็นรายการสดแบบเนี้ยนะครับสดภาพพร้อมเสียงเนี่ยก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นทางเป็นผมนะครับที่ออกอากาศเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ผมติดภารกิจนะครับคุณสุวิชาก็จะส่งเสียงตามสายนะครับมาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างบอกว่าผมทำรายการมาเท่าไหร่อ่ะ20ปีก็คือตั้งแต่ปี49นะครับจริงๆกับคุณสุวิชาก็รู้จักกันมาก็กว่า20ปีเพราะว่าผู้สนับสนุนรายการคนแรกเลยนะครับที่เป็นช่างรู้คู่บ้านสมัยนั้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะมีสมัยนั้นคุณสุวิชายังทำงานอยู่กับคุณเยโอภาสนะครับของผลิตภัณฑ์หนึ่งแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับชื่อซูเปอร์แชมป์นะครับไม่ซูเปอร์แชมป์ไม่น่าจะซูเปอร์แชมป์มาเลยนะครับจำหรือจะผมอาจจะจำชื่อผิดแต่ว่าแน่ๆนะครับตอนนั้นแกทำอยู่กับกับคุณโอภาสนะครับกับพี่โอภาสแล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนรายการแล้วก็มาเป็นผู้จัดรายการในตั้งแต่ปีนั่นแหละปี49นะครับแล้วก็ปีนั้นก็จะมีทางขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดนึงกันแล้วกันนะครับมีทั้งแฮงเคิลหรือว่าซิต้านะครับโดยคุณธนาพรเนี่ยก็จะเป็นคนแรกนะครับที่อยู่ในกลุ่มแรกนะครับที่เป็นผู้สมัครรายการแล้วก็มีโปรวันที่เป็นยางมะตอยนะครับพี่สุชาตินะครับพี่ชัดทิพย์นี่เขาเรียกว่ารำลึกถึงผู้มีพระคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็มีสมัยนั้นคุณฟิลิปนะครับคุณฟิลิปที่เป็นMD นะครับของซิก้านะครับคุณอ้อนะครับตอนนี้คุณอ้อก็เกษียณแล้วนะครับแล้วก็มีใครอ่ะมีทางซิก้าแล้วก็จะมีทางนิปปอนนะครับที่เป็น ผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คนที่สนับสนุนในการทําสื่อตอนนั้นก็จะมีดร.วิชากรนะครับนี่ก็หลายๆท่านนะครับก็เนี่ยครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนผมในวันนั้นซึ่งในวันนั้นนี่นะครับจริงๆต้องบอกว่ามาจากรายการเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จักชื่อสรรชัยขนานนะครับก็เป็นตัวสารตั้งต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคุณสุวิชานะครับเยาวภาสเอ่ยนะครับคุณฟิลิปเอ่ยนะครับคุณอ้อหรือจะเป็นดร.วิชากรนะครับหรือทางนิปปอนตอนนั้นก็น่าจะเป็นพี่เล็กนะครับพี่เล็กซึ่งตอนนี้ก็ไปเป็นนะครับผู้บริหารนักลงทุนนะครับอยู่ที่ AIA นะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับเป็นหนี้เป็นสินกันไปเยอะแยะไปหมดเลยนะครับด้วยความชอบเพราะว่าทําไปทํามานะครับมันมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่รายได้อาจจะไม่เพียงพอแต่ด้วยความชอบครับจนถึงวันนี้นะครับก็เลยยังคงทําอยู่นะครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าพอมีเวลาในการพูดคุยที่เป็นกิจจลักษณะกันสักนิดนึงนะครับก็แชร์กันเรื่องนี้นะครับเพราะในช่วงที่ผ่านมานะครับสมัยก่อนเวลาทำรายการนะครับมันพอทางวิทยุเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าเรานะครับผมก็จะพาโน้ตบุ๊กผมไปด้วยนะครับเวลาท่านถามมาผมก็จะพิมพ์เลยผมไม่ได้บางทีแรกๆก็จดครับพอหลังๆจดเสร็จต้องมาพิมพ์นะหลังๆก็เอาคอมไปตั้งเลยแล้วก็พิมพ์ผมนี่เขาเรียกว่านักพิมพ์ดีดตัวยงพอสมควรนะครับก็สามารถพิมพ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังไปด้วยจัดรายการไปด้วยต่อไปด้วยได้นะครับบางทีก็อาจจะชะลอนิดนึงนะครับก็สามารถทําได้นะครับก็เก็บนะครับมันก็เลยเก็บข้อมูลมานะครับวันนี้ก็เลยมาลองรวบรวมว่านะครับที่ผ่านมาเวลาเราทํารายการนะครับสิ่งหนึ่งที่มักจะมีคําถามแล้วก็เป็นปัญหาที่แก้ไขกันไม่ค่อยได้นะครับในช่วงก่อนนู้นนะครับผมจัดรายการเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยบอกว่าปัญหานี้ใช้ตัวนี้ปัญหานี้ใช้ตัวนี้นะครับวันหนึ่งนะครับคําถามที่ถามกลับมาว่าไอ้ตัวเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี่ยใช้กับการแก้ปัญหาแบบนี้ได้ไหมเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ท่านเข้าใจว่าปัญหาแบบไหนควรจะใช้วัสดุแบบไหนนะครับเพราะณวันนั้นนะครับด้วยความที่ผมอยู่กับองค์กรจริงๆวันนั้นก็ต้องขอบคุณ SCG นะครับที่ผมทํางานอยู่กับ SCG หรือปูนซีเมนต์ไทยแต่ผมไม่ได้อยู่ในส่วนของสินค้าที่เป็น SCG เลยนะครับผมดูแลสินค้าที่เป็น non SCG หรือสินค้าที่ไม่ใช่ของ SCG นะครับตั้งแต่พวกสีเคมีพันประตูไฟฟ้าลูกบิดอะไรพวกเนี้ยนะครับก็เป็นสินค้าที่ได้ลงไปศึกษานะครับแล้วก็องค์ความรู้หลายๆส่วนนะครับที่เกี่ยวกับเคมีก่อสร้างนะครับก็ได้มาจากคุณสุวิชาได้มาจากซิกก้าได้มาจากแรงโก้นะครับได้มาจากแฮงเคลนะครับวันนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับอาจจะผิดแต่ว่าเป็นการขอบคุณนะครับเป็นการขอบคุณสําหรับทําให้เกิดรายการช่างรู้คู่บ้านมาอยู่มาจนถึง20ปีนะครับแล้วก็จะไปสู่ต่อปีที่21 22ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้ผมได้จัดรายการสดนะครับได้จัดรายการสดครั้งแรกเลยนะครับก็คือท่านดร.สุเมธสุวรรณพรหมนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนแบ่งเวลานะครับท่านเป็นคนแบ่งเวลามาให้ผมได้จัดรายการนะครับแล้วก็คลื่น97ก็เป็นคลื่นช่วงแรกสมัยนั้นที่จัดอยู่แถวสาทรนะครับก็ไปจัดรายการอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันอ่ะนะครับเพราะปัญหาที่ท่านถามมานะครับเรื่องหนึ่งที่ถามแล้วก็การแก้ปัญหานะครับก็ยังความยากก็คือเรื่องของรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังนะครับมันถึงเป็นที่มาว่าซุดร้าวรั่วร้อนนะครับเมื่อเกิดการซุดตัวสิ่งที่ตามมาคือรอยร้าวเมื่อมีรอยร้าวสิ่งที่ตามมาคือน้ํารั่วซึมนะครับเมื่อน้ํารั่วซึมสิ่งที่ตามมาคือเราจะแก้ไขกันอย่างไรเพราะความเชื่อมโยงก็คือการที่เกิดจากปัญหาซุดร้าวรั่วนะครับซุดร้าวรั่วร้อนนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหาส่วนหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นแบบนี้นะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ก็ต้องหาวัสดุนะครับหรือวิธีการที่จะนำมาซึ่งการแก้ไขนะครับวัสดุหรือสิ่งที่เราจะทำมานำมาในการแก้ปัญหานะครับก็วัสดุหลายอย่างนะครับที่สามารถมาแก้ไขแล้วก็ป้องกันรอยร้าวได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้น บางรอยร้าวบางลักษณะของรอยร้าว บางตำแหน่งของรอยร้าวเมื่อเกิดขึ้นแล้วซ่อมแล้วมันไม่หายมันกลับมาอีกนะครับ มันเกิดขึ้นซ้ำในตำแหน่งเดิมนะครับเพราะวันนี้ครับจากที่ทำมาแล้วก็จากได้ที่ทดลองใช้แล้วก็จากได้การได้ใช้จริงติดตามจริงนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงไปคลุกคลีจริงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเวลาทํารายการนะครับก็จะแนะนําวัสดุอันนี้ไปซื้อที่นี่นะครับช่างไม่มีไม่สามารถแนะนําช่างได้เพราะว่ามันจะเกิดการกระจายในตอนนั้นนะครับก็ไม่ได้แนะนําช่างนะครับแต่แนะนําวัสดุและแหล่งซื้อให้กับท่านนะครับวันนี้ครับผมนะครับก็จะพูดถึงรอยร้าวนี้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะบอกแล้วก็อยากจะฝากว่านะครับท่านจําไว้เลยนะครับรหัสนี้ก็แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ชื่อรุ่นนะครับไม่ได้ชื่อรุ่นไม่ได้ชื่อแบรนด์แต่เป็นรหัสอย่างน้อยเวลาท่านถามถึงหรือโทรเข้ามาหาผมหรือสอบถามนะครับก็สามารถบอกว่าไอ้รหัสเนี้ยที่ผมพูดถึงคืออะไรก็สามารถที่จะอธิบายได้นะครับหรือไปถามว่ามีผลิตภัณฑ์ชื่อรหัสนี้ไหมนะครับก็สามารถที่จะถามได้นะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับบนผนังนะครับบนผนังปูนฉาบรอยร้าวนั้นจริงๆมันก็จะเป็นรอยร้าวที่อันตรายกับรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่อยู่ตัวและรอยร้าวที่ยังร้าวเพิ่มรอยร้าวที่อันตรายกับไม่อันตรายนั้นต้องแยกออกจากกันให้ได้ก่อนรอยร้าวที่อันตรายก็ต้องมีวิธีการแก้ไขป้องกันที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่ามีเขาเรียกว่าเอาเชิงวิศวกรรมเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขแล้วถึงจะเลือกใช้วัสดุในการป้องกันแต่รอยร้าวที่ไม่อันตรายมันอาจจะเกิดจากการให้ตัวของผนังการสั่นสะเทือนนะครับหรือการหดตัวของวัสดุนะครับหรือการที่เราทำแล้วไม่ได้ถูกขั้นตอนทั้งหมดมันทำให้เกิดรอยร้าวเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายแต่ก็อาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วหยุดแล้วหรืออาจจะเป็นรอยร้าวที่ร้าวแล้วและยังร้าวเพิ่มแต่ก็ยังเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายถามว่ามีไหมมีนะครับมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ว่ารอยร้าวนี้ไม่อันตรายหรอกแต่มันก็ยังมีการร้าวเพิ่มนะครับเพราะวันนี้ครับเรามาเจาะว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไม่อันตรายนะครับอาจจะหยุดและหรืออาจจะมีร้าวเพิ่มขึ้นในลักษณะของการที่ร้าวแบบน้อยลงหรือร้าวแบบช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกวัสดุในการแก้ไขก็จะมีความแตกต่างกันนะครับรอยร้าวตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นคือรอยร้าวบนผนังผนังนะครับผนังอิฐไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาหรือ EPD มวลเบาที่ฉาบปูนแล้วมีโอกาสเกิดรอยร้าวกลางผนังรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนผนังแบบนี้นะครับเป็นรอยร้าวที่ไม่อันตรายรอยร้าวที่กลางผนังเช่นอาจจะเกิดจากปูนฉาบนะครับตีน้ําเร็วตีน้ําช้าเกิดการหดตัวหรือเกิดการผสมไม่ได้สัดส่วนหรือระยะเวลาในการผสมแล้วนํามาฉาบหรือระยะเวลาในการปั่นปูนมันจะมีองค์ประกอบทําให้เกิดรอยร้าวได้รอยร้าวผนังชนเสาก็เกิดจากการที่เวลาที่เราก่อผนังจะต้องมีการยึดเช่นใช้อิฐมวลเบาก็ต้องมีเหล็กเมทัลสเต็ปในการยึดระหว่างเสากับอิฐมวลเบาอิฐมอนอิฐบล็อกก็ต้องมีเหล็กหนวดกุ้งเสียบเพื่อยึดแต่ในการยึดบางครั้งโอ้ยฉันเสียบทุกครั้งเลยเหมือนกับผมมีโอกาสได้คุยกับท่านหนึ่งนะครับเสียบทุกครั้งเลยครับแล้วก็ใช้อีพ็อกซี่ด้วยแต่รู้สึกว่าอีพ็อกซี่ไม่มีประโยชน์ผมก็เลยถามว่าใช้อย่างไรก็ใช้เหมือนกับที่เขาใช้กันนะครับผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เอาเหล็กไปจุ่มอีพ็อกซี่แล้วเสียบผมบอกอย่างนี้ทุกวันนี้เวลาใช้งานเนี่ยเจาะรูในขนาดที่เท่ากับเหล็กที่จะเสียบใช่ไหมใช่เวลาจะเสียบเหล็กก็ผสมอีพ็อกซี่แล้วก็กวนปั่นจนเข้าด้วยกันก่อนใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็เอาเหล็กไปจุ่มที่อีพ็อกซี่ใช่ไหมใช่หลังจากจุ่มเสร็จก็เอาไปเสียบในรูใช่ไหมใช่พอเสียบเสร็จก็จะเห็นว่าอีพ็อกซี่มันอยู่รอบๆเหล็กข้างนอกผิวคอนกรีตใช่ไหมใช่เห็นไหมครับทั้งหมดนี้ใช่หมดเลยครับมันก็คือคําตอบว่าใช่แล้วที่เสียบแบบนี้และเอาไม่อยู่เพราะอีพ็อกซี่ไม่ได้อยู่ในรูเลยครับเหล็กอยู่ในรูอีพ็อกซี่มันอยู่ที่ขอบเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อผนังมันให้ตัวนะครับเหล็กหนวดกุ้งที่เสียบไว้ก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้ยึดติดกับเสาวิธีการยึดเหล็ก ใช้อีพ็อกซี่มันก็ต้องมีวิธีการให้อีพ็อกซี่ต้องเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็เหล็กที่เสียบลงไปมันต้องมีเนื้อที่ของอีพ็อกซี่อยู่รอบเหล็กในรูจนเต็มอันนั้นแหละครับเขาถึงเรียกว่าอีพ็อกซี่เสียบเหล็กเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้เป็นไปตามนี้เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนเมื่อมีการหดตัวนะครับพอเหล็กมันหลวมนะครับมันก็จะทําให้เกิดการแตกร้าวตรงปูนฉาบที่ไปชนกับมุมเสานะครับเช่นเดียวกันครับผนังชนคานนะครับบางทีนะครับเกิดจากการที่เราก่อไปแล้วฉาบไปนะครับหรืออิฐที่เราไปก่อชนคานนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการหดตัวหรือให้ตัวมันเกิดรอยร้าวแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นครับรอยร้าวแบบนี้จบได้แล้วครับอยากเกิดเกิดไปอยากที่จะเกิดตรงไหนก็เกิดไปเพราะฉะนั้นครับหลังจากที่เราฉาบปูนบนผนังเสร็จเราก็สามารถเลือกใช้เนี่ยครับ KB32 ครับหรือไม่ใช่ครับKB330 ขอไปพูดผิดนะครับ KB330 นะครับเป็นวัสดุสำหรับซ่อมรอยร้าวครับมันจะเป็นอีพ็อกซี่ชนิด2ส่วนผสมในกระป๋องเนี่ยนะครับมันจะเป็น A กับ B แบบนี้นะครับเปิดมาใน1กระป๋องเนี่ยท่านสังเกตนะครับพอเราเปิดกระป๋องมาเนี่ยครับมันจะมี2กระป๋องกระป๋องเล็กอยู่ในกระป๋องใหญ่นะครับกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวบอกนี่ครับกระป๋องสั้นอยู่ในกระป๋องยาวเปิดมาเป็น2กระป๋องแบ่งมาเท่าๆกันครับอันนี้เลยครับใช้มิสเตอร์กะเลยครับไม่ต้องชั่งไม่ต้องมานั่งตักอะไรถึงขนาดนั้นครับท่านสามารถกะได้ครับเอาเกรียงตัก A มา1เกรียง B มา1เกรียงนะครับแล้วก็กวนๆบนเกรียงช่างเขาจะมีเกรียงอันใหญ่กับเกรียงอันเล็กเกรียงอันใหญ่กับเกรียงอันเล็กเนี่ยนะครับก็สามารถที่เอามาใช้กวนกวนกวนกวนแล้วก็เอากวนบนเกรียงนี่ครับแล้วก็นําไปซ่อมรอยร้าวได้นะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับพอวิธีการซ่อมรอยร้าวนะครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นนะครับมันอาจจะมีเล็กนะครับไปจนถึงขนาดกลางเล็กเช่น0.1 0.2 0.3มิล1มิล1มิล2มิล5มิล1เซนรอยร้าวเหล่านี้นะครับท่านจะต้องกรีดรอยร้าวก่อนนะครับท่านต้องกรีดรอยร้าวก่อนกรีดรอยร้าวหรือเปิดแผลของรอยร้าวให้มันมีความกว้างนะครับนี่ตัวอย่างนะครับกรีดให้มันมีความกว้างนี่ครับนี่รอยร้าวเป็นเส้นเล็กๆซึ่งดูแทบจะไม่ออกสุดท้ายเราต้องกรีดครับกรีดหรือเซาะนะครับครูดให้มันมีความกว้างแล้วเราถึงจะไปผสมอีพ็อกซี่พอรอยร้าวที่เราจะทํางานนะครับเราก็เช็ดฝุ่นออกพอเช็ดฝุ่นออกเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ผสมอีพ็อกซี่นะครับปาดขวางร่องปาดขวางร่องปาดขวางขวางขวางขวางนะครับแล้วก็ปาดตามแนวยาวนะครับเพื่อให้อีพ็อกซี่นั้นมันลงมาอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวานะครับเอาอยู่ไปอยู่ในร่องรอยร้าวแล้วก็แบะออกซ้ายขวาเพื่ออะไรครับการที่มันลงมาอยู่ในร่องมันคือการลงไปเติมเต็มร่องการออกซ้ายขวาเป็นการทําเพื่อให้มันมีการความเรียบหลายครั้งครับใช้วัสดุแล้วทําไมถึงยังร้าวอีกเพราะท่านไม่กรีดท่านไม่ให้เนื้อมันลงมาอยู่ในร่องไปปิดผิวบางๆเมื่อไหร่ท่านไปฉาบปิดผิวบางๆเอาไม่อยู่ครับเพราะวัสดุประเภทนี้ไม่ใช่วัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงมันเป็นวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่นแต่มันให้ตัวได้เมื่อผนังมันมีแรงสั่นสะเทือนด้วยความหนาเนื้อของมันที่อยู่ในร่องมันทําให้เกิดการให้ตัวได้แต่มันไม่ได้ยืดออกแล้วหดกลับแต่แค่มันขยับเขยื้อนแล้วมันไม่แตกนะครับนั่นคือวัสดุที่เราพูดถึง KB330 นะครับในการทำงานเพราะรอยร้าวบนผนังปูนฉาบรอยร้าวผนังชนเสารอยร้าวผนังชนคานรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับรอยต่อแผ่นผนังพีแคสนะครับอันนี้แหละครับหรือพื้นครับพื้นดาดฟ้าพื้นระเบียงที่มันมีรอยร้าวแล้วน้ำมันลงไปตามรั่วซึมนะครับท่านก็กรีดรอยร้าวครับแล้วก็ใช้ตัว KB330 นี่แหละครับผสมแล้วก็โป๊ลงไปตามรอยร้าวแต่ถ้าเป็นนะครับพื้นดาดฟ้านะครับมันจะมีโอกาสรับน้ำเมื่อท่านโป๊แล้วควรจะทำระบบกันซึมเพราะฉะนั้นครับโดยข้อสรุปคือรอยร้าวในหลายๆรูปแบบสามารถใช้ KB330 ที่เป็นชุด AB ผสมแล้วก็โป๊ตามรอยร้าวโป๊นะครับกรีดทำความสะอาดผสมปาดขวางปาดตามแนวยาวรอแห้งขัดแต่งให้เรียบหลังจากนั้นครับควรจะมีการปิดผิวเช่นทาสีผนังนะครับที่พื้นก็อาจจะต้องทำระบบกันซึมนะครับอันนี้แหละครับทำให้การแก้ปัญหารอยร้าวต่างๆแก้ได้หายขาด แน่นอนครับนั่นคือส่วนหนึ่งสำหรับการใช้วัสดุในการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเรื่องของรอยร้าวครับท่านติดตามฟังรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 917นะครับวันนี้ครับทุกวันเสาร์10 นาฬิกาถึง11 นาฬิกาฟังแล้วมีคำถามมีข้อสงสัยโทรมาได้ครับ 02-276-3632 ครับหรือ 02-276-3633 ครับ2เบอร์ครับ2เบอร์ที่ท่านสามารถโทรเข้ามาคุยกันสดๆในรายการได้นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับท่านสามารถสอบถามพูดคุยโทรเข้ามานะครับในรายการช่างรู้คู่บ้านทางวิทยุคลื่น FM 97.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ติดตามกันสดๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุหรือทางเว็บไซต์ www.97qfm.com แล้วก็ทางเพจช่างรู้เพจช่างรู้คู่บ้านสัญชัยคณานนะครับ YouTube ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยคณานนะครับแล้วก็ Facebookสัญชัยกนานรวมทั้งเพจ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะครับก็สามารถติดตามกันได้เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงที่สองกับรายการช่างรู้คู่บ้านไปพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
2: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญารชุนครับ
3: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญารชุนค่ะ
4: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญารชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
5: ทราบแล้วเปลี่ยน
6: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้านะครับเจ้านายโอนโอน
1: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD โฟมบ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านซุดร้าวรั่วร้อนกับสัญชัยขนานและสุวิชาพารักษา
0: ครับกลับมาช่วงที่2นะครับครบรอบ20ปีในเดือนนี้นะครับกับช่างรู้คู่บ้านนะครับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของการก่อสร้างนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับติดตามฟังรายการนะครับการได้เป็นประจำนะครับ20ปีนะครับ20ปีที่เราจัดกันมานะครับ20ปีจริงๆต้องบอกว่ารายการสดที่จัดนะครับเป็นรายการสดที่จัดกันมานั้นนะครับก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่าเรื่องราวนะครับที่เราพูดคุยนั้นมีต่างๆมากมายนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะครับกับเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของวัสดุแล้วก็เรื่องราวของการก่อสร้างนะครับที่ติดตามกันนะครับรายการสดเนี่ยผมมาเริ่มจัดก็คือเดือนนี้แหละครับมิถุนายนมิถุนายนนะครับมิถุนายนคื อเริ่มจัดรายการสดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับไอการจัดรายการเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยคือจัดก่อนเดือนมิถุนายนนะครับแต่จัดในปีนี้แหละนะครับในปีพ.ศ. 2500 49นี่แหละครับปี2549คือปีที่ผมจัดรายการสดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการสดนะครับแล้วก็เป็นการจัดโดยที่เขาเรียกว่าไม่มีใครรู้จักชื่อสัญชัยขนานอย่างที่พูดคุยกันนะครับแต่ด้วยความที่มีปัจจัยนะครับที่ต้องทำให้จัดเนี่ยนะครับก็เลยได้จัดกันในรายการนะครับแล้วก็ไหนๆก็วันนี้นะครับครบรอบเดือนนี้ครบรอบ20ปีนะครับผมมีคำถามสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าผมจัดรายการจริงๆนะครับก็คือปี49นะครับปีนี้แน่นอนแล้วครับแล้วก็เดือนที่จัดรายการสดเนี่ยก็แน่นอนคือเดือนมิถุนายนแต่เดือนที่เริ่มจัดครั้งแรกเลยซึ่งครั้งแรกที่ผมจัดนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจัดเนี่ยเป็นอันนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมจัดรายการเนี่ยจะเป็นทางวิทยุชุมชนนะครับวิทยุชุมชนแล้วก็เพราะจัดวิทยุชุมชนเนี่ยแหละครับเลยทำให้ได้มีโอกาสไปสอบเป็นผู้ประกาศด้วยความที่ทางสถานีบอกว่าต้องมีบัตรผู้ประกาศมาแนบในการทำสัญญาจัดรายการนะครับก็เลยนะครับก็เลยต้องไปสอบนะครับเพราะเดือนที่ผมจัดรายการจริงๆเนี่ยครับจะจัดก่อนเดือนมิถุนายนเดือนอะไรในปี2549นะครับไม่ต้องบอกปีครับบอกเดือนท่านที่บอกเดือนถูกนะครับท่านที่บอกเดือนถูกนะครับว่าผมจัดรายการสดเดี๋ยวนะครับผมจัดรายการสดเดือนแรกนะครับเดือนแรกว่าเดือนอะไรในปี49เนี่ยนะครับซึ่งวันนี้นะครับครบ20ปีแล้วท่านที่ตอบถูกทุกท่านเลยนะครับตอบถูกทุกท่านผมมอบนะครับนี่ครับธงมอบธงท่านจะค้าขายหรือทำอะไรก็ตามนะครับท่านบูชานะครับมีคาถานะครับธงบูชาแม่นางกวักทองมานะครับผมมีธงแม่นางกวักทองมามอบให้ท่านส่งให้ฟรีเป็นที่ระลึกนะครับมอบให้ทุกท่านฟรีเป็นที่ระลึกนะครับในการจัดรายการครบรอบเดือนไหนครับบอกเดือนครับบอกเดือนอย่างเดียวเลยนะครับเดือนที่ไม่ใช่แน่ๆคือเดือนนี้ไม่ใช่เดือนมิถุนายนต่อมามิถุนายนผิดแน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าผมจัดก่อนมิถุนายนนะครับเดือนอะไรท่านใดที่ตอบถูกนะครับทุกท่านนะครับตอบแล้วก็ส่งท่านจะส่งคำถามคำตอบมาทางคอมเมนต์ในเพจหรือส่งมาทาง LINE ที่ LINE @สัญชัยนะครับ LINE ID นะครับ @sunchai นะครับ ID line นะครับ @sunchai นะครับ @sanchai นะครับหรือจะเป็นทางคอมเมนต์ในเพจนะครับท่านตอบใครตอบถูกท่านตอบซ้ำไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าทุกท่านที่ตอบถูกนะครับใช้เวลานะครับหลังจากจบรายการเป็นตัวตัดว่าพอ11นาฬิกาหมดเวลาปุ๊บนะครับท่านที่ตอบมาหลัง11นาฬิกาก็ไม่ได้แต้มแล้วนะครับเพราะท่านที่ตอบนะครับไม่ว่าจะทางคอมเมนต์หรือทางไหนนะครับแค่ตอบมาว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกนะครับเดือนอะไรที่เริ่มจัดรายการครั้งแรกนี่ใบ้ไปเยอะแล้วนะครับใบ้ไปมากเลยนะครับที่อยากแจกนะครับธงแม่นางกวักทองมาธงนี้เป็นธงที่แจกในพิธีทอดกฐินนะครับเมื่อปี68นะที่พักสงควรไม้บ้องนะครับแล้วผมก็เป็นสะพานบุญนะครับในการร่วมกันเป็นสะพานบุญแล้วก็ได้เงินทำบุญไปนะครับก็ประมาณ 60,000 กว่าบาทนะครับไปทำบุญทอดกฐินที่พักสงควรไม้บ้องกับพระอาจารย์กึ้งนะครับแม่นางกวักทองมานะครับอ่ะนะครับเพราะนั้นท่านที่ตอบถูกนะครับมาในคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะมาทาง LINE @สัญชัยก็ได้นะครับท่านก็สามารถที่ถ้าใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้ท่านแอด LINE มาแล้วก็ส่งที่อยู่มาส่งให้ฟรีท่านที่ตอบถูกนะครับว่าเดือนอะไรที่ผมเริ่มจัดรายการสดครั้งแรกนะครับจัดรายการสดครั้งแรกในเดือนอะไรนะครับที่ไม่ใช่เดือนมิถุนายนนะครับตอบกันมานะครับอันนี้เป็นที่ระลึกให้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับท่านที่ติดตามนะครับฟังรายการนะครับก็เรามาต่อกันนะครับจริงๆก็ช่วงนี้พอมันเป็นครบรอบ20ปีนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับที่จะนำเรื่องราวนะครับมาแชร์กันนะครับนำเรื่องราวมาแชร์กันนะครับอันนี้วันนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ที่อยากบอกทุกท่านเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลังจากที่ได้ใช้มานะครับแล้วก็ได้ลองใช้นะครับได้ให้ผู้รับเหมาใช้ได้ให้กับบ้านที่เจอปัญหาใช้แล้วก็ผมพาผู้รับเหมาไปทำแล้วก็ใช้เองแล้วก็โรงงานที่ผลิตบ้านผนังพรีแคสต์นะครับแล้วก็ใช้กับรอยต่อแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ทั้งหมดนั้นได้มีการผ่านการใช้แล้วนะครับมั่นใจได้ว่าไม่ร้าวในตำแหน่งเดิมบนพื้นฐานว่าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนถ้าท่านทำถูกต้องตามขั้นตอนนะครับไม่ร้าวในที่เดิมแน่นอนนะครับมีถามว่ามีโอกาสร้าวตามที่เดิมไหมนะครับเคยเกิดขึ้นที่ปากช่องอันนั้นเกิดจากการที่ผู้รับเหมาบอกเอ้ยผมทำตามขั้นตอนแต่พอผมไปตรวจเช็คแล้วเจอนะครับให้เห็นเลยว่าไม่ได้ทำหนึ่งไม่ทำตามขั้นตอนคือหนึ่งไม่ได้กรีดผนังนะครับพอไม่ได้กรีดผนังนะครับมันก็เลยทำให้มันไม่สามารถแก้ปัญหาหรือป้องกันรอยร้าวได้อะนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเรามาต่อกันครับอันนี้คือวัสดุนะครับในวันนี้นะครับใน20ปีที่อยากแนะนำนะครับหรือท่านที่ติดตามนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับท่านที่ตอบกันมานะครับก็สามารถตอบกันมาได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับและสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีคำถามกันเยอะมากเลยทีเดียวห้องน้ำรั่วซึมจะแก้ไขอย่างไรจะป้องกันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ถามกันมาเยอะนะครับในรายการนะครับถามกันมานะครับแล้วก็ถามกันมาเสร็จนะครับบางท่านก็แก้แล้วก็ไม่หายนะครับจ้างช่างมานะครับทำไป3รอบแล้วก็ยังไม่หายนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่นะครับเจอปัญหาว่าการแก้ไขนั้นช่างคนหนึ่งบอกว่าแก้แบบนี้ช่างอีกคนหนึ่งก็บอกว่าแก้แบบนี้นะครับก็แก้ตามกันไปแก้ตามกันมาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะครับก็ยังไม่หายสักทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับสิ่งที่เราจะแก้ไขนะครับหรือสิ่งที่เราจะป้องกันนะครับมันมีขั้นตอนครับมันมีขั้นตอนมันมีรายละเอียดในการที่จะแก้ไขหรือป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดปัญหาซ้ำเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่เราจะต้องทำอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับใช้วัสดุที่ถูกต้องนะครับหลายครั้งครับเราทำเหมือนทำตามขั้นตอนเลยครับแต่ไม่ตามขั้นตอนนะครับเช่นรื้อพื้นนะครับทำระบบกันซึมขังน้ำอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับจากที่ผมทำมาเนี่ยครับผมไม่ค่อยไม่นิยมนะครับไม่นิยมขังน้ำทดสอบเพราะการที่ขังน้ำทดสอบเนี่ยบางครั้งนะครับการที่เราจะขังน้ำทดสอบมันต้องมีระยะเวลานะครับต้องมีระยะเวลาในการที่จะต้องรอให้วัสดุมันเซตตัวแล้วถึงจะขังน้ำได้นะครับแต่ส่วนใหญ่พอทำเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ใส่น้ำขังอย่างเงี้ยนะครับวัสดุมันยังไม่แห้งมันยังไม่เซตตัว 100% นะครับพอมันยังไม่เซตตัว 100% นั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่นะครับจะทำให้คุณภาพของวัสดุนั้นมันไม่สมบูรณ์แบบพอเราปลูกกระเบื้องทับเราทำอะไรลงไปนะครับอายุการใช้งานของมันก็จะไม่คงทนนะครับนั่นก็นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับทีนี้นะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ครับผมนำภาพนี้นะครับมาแชร์ภาพนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของขั้นตอนในการทำนะครับห้องน้ำหนึ่งห้องเมื่อเจอปัญหารั่วซึมนะครับวิธีการที่ดีที่สุดก่อนนะครับวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่เรารื้อกระเบื้องออกและทำระบบกันซึมให้ครบถ้วนคำว่าทำระบบกันซึมตั้งแต่หนึ่งพอรื้อเสร็จนะครับมีการปรับพื้นผิวนะครับมีการปรับพื้นผิวพอปรับพื้นผิวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการทำระบบกันซึมการทำระบบกันซึมนะครับมีตั้งแต่การซีลตามขอบพื้นชนผนังมีการทำระบบกันซึมเสริมแผ่นใยตามพื้นชนผนังมีการทำระบบกันซึมรอบท่อน้ำทิ้งนะครับหรือมีการสกัดแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลารอบท่อน้ำทิ้งนะครับหรือทำระบบกันซึมหรือเทปูนนอนชิงเตารอบท่อชักโครกเพราะจุดสำคัญสำคัญที่น้ำจะซึมลงมาคือตามรอบท่อชักโครกรอบท่อน้ำทิ้งรอบท่ออ่างล้างหน้าเห็นไหมครับและจุดหนึ่งที่เป็นอันตรายมากๆคือจุดที่เดินท่อเพื่อรองรับน้ำจากอ่างล้างหน้าเข้าสู่ผนังนะครับ นะครับนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ว่าถ้าจุดใดจุดหนึ่งที่เราทำแล้วเกิดข้อบกพร่องน้ำมันจะค่อยๆซึมลงไปแล้วปัญหามันจะตามมาในภายหลังนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเกิดขึ้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับกับการทำงานหลังจากที่เราทำระบบการซึมแบบสมบูรณ์แบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะถึงจะทาซีเมนต์ทาการซึมทั้งหมดนะครับและปัจจุบันนะครับจากประสบการณ์ในการทำงานนะครับผมก็มีรายละเอียดเพิ่มเช่นนะครับที่ไปเจอมาเนี่ยนะครับมันมีท่อที่ฝังอยู่ในผนังในพื้นนะครับแล้วน้ำมันซึมลงไปนะครับทีนี้รอบๆท่อเราจะทำอย่างไรดีครับเราก็อาจจะต้องใช้วิธีใช้อีพ็อกซี่อินเจคชั่นอัดลงไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้น้ำยาอีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้พออีพ็อกซี่มันวิ่งไหลลงไปข้างใต้เสร็จปั๊บนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่เราถึงจะทำการแก้ไขหรือเราถึงจะทำการทำระบบการซึมด้านบนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวัสดุที่จะใช้ในการทำระบบการซึมห้องน้ำนะครับมันก็มีตั้งแต่หนึ่งนะครับอีพ็อกซี่ประสานในกรณีที่พื้นเราสกัดแล้วแล้วต้องมีการฉาบแต่งซ่อมเราจะทาอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็ใช้ปูนในการฉาบแต่งผิวซ่อมอันนี้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับอันที่สองเราอาจจะต้องมีคือปูนนอนชิงเกลาไว้สำหรับในกรณีที่เราต้องเทปูนนอนชิงเกลารอบท่อน้ำทิ้งหรือรอบท่อชักโครกซึ่งก่อนเทปูนนอนชิงเกลาเราก็จะทาด้วยอีพ็อกซี่ประสานแล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาลงไปนะครับในขั้นตอนของการทำงานนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในการทำงานแบบนี้นะครับพอหลังจากที่ทำแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับเราก็มาทำในส่วนของระบบกันซึมก็คือการที่ยิงซิลนะครับตัวmodify นะครับ KBC 10ตามขอบให้รอบพอยิงตามขอบเสร็จรอแห้งนะครับก็จะทาด้วยซีเมนทากันซึมซีเมนทากันซึมนะครับมันจะมีหลายรุ่นมากเป็นรุ่นที่ต้องผสม AB หรือเป็นรุ่นที่ผสมน้ำรุ่นที่ผสม AB ก็จะมีหลากหลายรุ่นอีกนะครับแต่เน้นว่าให้เป็นซีเมนทากันซึมนะครับซีเมนทากันซึมมันจะมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกและมีซีเมนทากันซึมป้องกันน้ำด้านบวกได้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับทาลงไปแล้วก็เสริมแผ่นใยหลายท่านรู้จักการเสริมแผ่นใยแต่จริงๆแล้วคือใช้ตะข่ายไฟเบอร์ใช้ตะข่ายไฟเบอร์ก็ได้ครับถ้าท่านทำละเอียดและปราณีตแต่ผมเลือกใช้แผ่นใยเพราะแผ่นใยมันจะดูดซับแผ่นใยนะครับแผ่นใยนี่ครับแผ่นใยอยู่ข้างหลังผมนะครับแผ่นใยนะครับแผ่นใยมันจะทำหน้าที่ดูดซับนะครับซีเมนทากันซึมได้ดีแต่ถ้าดีกว่าแผ่นใยมันจะเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปแผ่นใยเนี่ยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะครับมันจะต่างจากตะข่ายไฟเบอร์ตรงที่ว่าผมก็มีตะข่ายไฟเบอร์ให้ดูนี่นะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูอยู่ข้างหลังนี้ก็สะดวกอันนี้ครับนี่คือตะข่ายไฟเบอร์ท่านต้องหาตะข่ายไฟเบอร์ที่มันนิ่มๆเพราะถ้ามันแข็งเวลาท่านพับนะครับมันจะโค้งอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนตรงโค้งนี่แหละครับที่จะทำให้เกิดช่องว่างแต่แผ่นใยนะครับพอเราพับนะครับเราสามารถกดให้มันแนบได้และที่สำคัญนะครับแผ่นใยลองดูนะครับเรายืดออกนี่ครับยืดออกมันก็จะมีโอกาสหดกลับบางส่วนหรือถ้ายืดออกปุ๊บนะครับมันจะไม่ฉีกขาดมันก็จะไม่มีรูอยู่ดีอันนี้คือแผ่นใยเหนือกว่าแผ่นใยนะครับก็คือเป็นแผ่นเทปนี่ครับเป็นแผ่นเทปเป็นแผ่นเทปแบบนี้เห็นไหมครับมันจะยืดออกแล้วก็จะหดกลับมันจะมีความหนาแล้วก็ไปพับแบบนี้นะครับเข้าตามมุมก็จะทำให้เป็นการทำระบบการซึมเสริมแผ่นใยตามมุมได้อย่างดีอ่ะนะครับนี่คือนะครับเริ่มจุดสำคัญเพราะจุดสำคัญนะครับพื้นชนผนังมันจะเป็นองค์ประกอบหลักเลยนะครับที่จะทำให้เกิดรอยต่อและน้ำซึมลงไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำนะครับทาซีเมนทากันซึมเต็มพื้นที่นะครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคือตามรอบท่อชักโครกนะครับท่อชักโครกท่อน้ำทิ้งนะครับถึงแม้เราจะทาอีพ็อกซี่แล้วก็เทปูนนอนชิงเกลาแล้วเราก็ยังสามารถทาซีเมนทากันซึมแล้วก็ทำแผ่นใยเสริมไว้ตามรอบอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมครับเป็นการป้องกันหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทาซีเมนทากันซึมเต็มพื้นที่แล้วถึงจะนะครับปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์ นะครับนี่คือระบบกันซึมเพราะวัสดุในการทำระบบกันซึมมันก็จะมีวัสดุที่ประกอบกันในการทำงานหลายตัวนะครับในหลายๆผลิตภัณฑ์นั้นนะครับมันจะต้องมีเชื่อมโยงในการทำงานกันนะครับนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับหนึ่งปัญหาแล้วก็เป็นโซลูชันในการที่ผมทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามว่าถ้าเจอปัญหาห้องน้ำรั่วซึมลงไปด้านล่างการที่จะแก้ทั้งระบบนั้นจะต้องแก้อย่างไรนะครับการที่จะต้องแก้ทั้งระบบนั้นต้องแก้อย่างไรนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขอย่างไรนะครับนั่นแหละครับคือสิ่งหนึ่งที่ท่านติดตามฟังรายการช่องรู้คู่บ้านมีข้อสงสัยมีคำถามครับท่านสามารถแอดไลน์ไว้ได้นะครับไลน์ผมนะครับ ID line สัญชัยนะครับ ID line นะครับ @แล้วก็ SUNCHAI สัญชัยนะครับ @SUNCHAI นะครับ @สัญชัยนะครับท่านสามารถที่จะแอดไลน์นะครับแล้วก็ส่งรูปภาพส่งคำถามส่งคลิปมาสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้อันนั้นคือทางไลน์หรือจะจดเบอร์โทรศัพท์ผมไว้ก็ได้นะครับไว้ปรึกษาไว้สอบถามไว้พูดคุยนะครับนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ0917893563นะครับ0917893563อันนั้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่ท่านสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาได้เพราะฉะนั้นท่านสามารถสอบถามเรื่องของการแก้ปัญหาการใช้วัสดุนะครับหรือทีมงานที่จะทำตามขั้นตอนได้ไม่ว่าจะสร้างใหม่ต่อเติมปรับปรุงปัจจุบันนะครับท่านสามารถสอบถามได้นะครับท่านอยากได้ช่างสร้างบ้านใหม่ทั้งหลังจะบ้านก่ออิฐฉาบปูนพร้อมออกแบบสอบถามมาได้ท่านต้องการคนที่จะต่อเติมห้องครัวห้องนอนห้องนั่งเล่นก็สามารถสอบถามมาได้ท่านที่ต้องการทำแก้ปัญหารั่วซึมเสาระเบิดเล็กเป็นสนิมสอบถามมาได้ครับที่เบอร์ผม0917893563ผมมีพันธมิตรที่จะรองรับให้กับท่านได้นะครับแล้วก็เน้นว่านะครับไม่ใช่ผู้รับเหมาจ้างผู้รับเหมานะครับผมเน้นว่าท่านเป็นผู้ที่เดือดร้อนท่านเป็นเจ้าของบ้านท่านเป็นเจ้าของอาคารและต้องการใช้ทีมช่างทีมผู้รับเหมาโดยตรงสอบถามกันมาแต่ถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วผมก็จะแนะนำว่าถ้าท่านเป็นผู้รับเหมาอยู่แล้วนะท่านปรึกษาผมได้นะครับเขาเรียกว่าขายพร้อมสอนผมให้คำแนะนำการใช้วัสดุกับท่านแล้วท่านใช้ช่างท่านทำได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นการจ้างซ้ำนะครับก่อนหมดเวลาครับอย่าลืมนะครับวันนี้ใครตอบถูกว่าผมจัดรายการครั้งแรกนะครับครั้งแรกเป็นการจัดรายการทางวิทยุชุมชนนะครับครั้งแรกในเดือนอะไรบอกเดือนถูกรับไปเลยครับพยันแม่นางกวักทองมานะครับที่พักสงควรไม้บ้องของพระอาจารย์เกิ้งนะครับยันแม่นางกวักทองมาค้าขายนะครับค้าขายโชคลาภนะครับกวักเงินกวักทองกวักทรัพย์กวักให้กับทุกท่านได้ได้รับฟรีทุกท่านที่ตอบถูกว่าผมเริ่มจัดรายการครั้งแรกไม่ใช่รายการสดนะครับเป็นการจัดรายการครั้งแรกในเดือนอะไรตอบถูกแต่ก็ส่งกันมานะครับส่งมาไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ทาง LINE แอดสัญชัยนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับให้ฟรีส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่จำกัดจำนวนท่านส่งมากี่ท่านก็ได้นะครับแต่หมดเวลาในการตอบคำถามคือ 11.00 นนะครับ 11.00 นหมดเวลานะครับหยุดก็เรียกว่าจบรายการ11นาฬิกาก็จบการรับตอบคำถามจากทุกท่านมานะครับก็สอบถามกันเข้ามาก็เรียกว่าร่วมสนุกกันเข้ามาได้นะครับในการครบรอบนะครับ20ปีนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายจริงๆวันนี้เป็นโซลูชันนี้นะครับจริงๆผมก็มีเตรียมไว้ว่าที่เราทำมาเป็นแบบไหนนะครับหมายท่านดูนะครับเดือนนี้นะครับเนื่องจากเป็นเดือนที่ครบรอบ20ปีนะครับผมก็อาจจะเอาภาพที่เคยทำมาโซลูชันแนวทางแบบนี้แหละครับมาแชร์นะครับหรือมาพูดคุยให้กับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการได้เห็นกันเป็นการทวนนะครับขั้นตอนแต่ละเรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะนำภาพของปัญหาวิธีการขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อไปเดี๋ยวผมจะเตรียมคลิปและขอบคุณพี่ปุ๊กที่ให้คำแนะนำว่านะครับเพื่ ให้เขาเรียกว่าดูแล้วนะครับมีชีวิตชีวามากขึ้นก็ค่อยเอาคลิป มาแชร์กันตอนนี้พอเสียเงินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปขึ้นได้แล้วนะครับแต่ต้องเตรียมตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีจำกัดเรื่องของพื้นที่

0: ช่างรู้คู่บ้านสร้างใหม่ต่อเติมบ้าน EPD Foam บ้านเย็นแก้ปัญหาบ้านสดร้าวรั่วร้อนกับสันไทยขนานและสุวิชาพารักษา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
5: ้เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
6: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
8: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97
9: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่า อาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดดิวัว2-1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2-2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5-1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับราเซาเวลา7:00 น.และกลุ่ม Fตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ช่วงนี้ที่แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

0: ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมป๋าแหมและทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายสวัสดีครับเช้าเช้าอย่างนี้นะครับพบกับผมได้ที่นี่ที่คลื่นข่าวคุณภาพ FM 97 เมกะเฮิรตซ์กับผมก็จะทำหน้าที่เป็นตู้จดหมายที่ดีตู้จดหมายที่ไม่สามารถปฏิเสธจดหมายได้แม้แต่ฉบับเดียวแล้วก็ผมก็ทยอยส่งข่าวสารนั้นไปให้เพื่อนทุกคนสำหรับรายการโลกสีน้ำเงินโลกสารคันวันนี้นะครับก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่21เดือนมิถุนายน2569สรุปข่าวภายในประเทศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวเยอะแยะเหลือเกินเมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงก็มีข่าวอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นสองพื้นที่ด้วยกันที่กรุงเทพที่หนึ่งที่เส้นทางรถไฟเชียงใหม่เชียงรายที่หนึ่งโอ้โหก็ฝนตกฟ้าคะนองอย่างนี้นะครับก็ระมัดระวังด้วยระมัดระวังแต่อุบัติเหตุก็พูดยากเนาะอุบัติเหตุก่อนก็ป้องกันแล้วกันเนาะป้องกันตัวเองมีหมวกกันน็อกมีอะไรก็ว่าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ว่าไปอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันใช่ไหมที่จะเกิดขึ้นนะครับนะซึ่งที่กรุงเทพนะครับที่แยกหมอมีผู้เสียชีวิตเป็นหนึ่งคนเมื่อวานนี้หลายช่องหลายคลื่นหลายมีเดียก็รายงานสดกันนะครับก็รายงานสดตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับบุตรชายของท่านธดาชัยเศรษฐ์ก็ไปเป็นลูกพี่พี่น้องนะไปเรียบร้อยแล้วไประงับยับยั้งก็คือบอกว่าอย่าให้ผ่านตรงนี้นะชาวบ้านเราผ่านตรงนี้ระวังหน่อยนะส่วนที่อุโมงค์ร้อยหลวงก็เหมือนกันนะครับเสียชีวิตสองศพโอ้โหที่กรุงเทพหนึ่งปีนู่นสองการเล่าข่าววันนี้จะเป็นยังไงเนื่องจากมีข่าวที่น่าสนใจเยอะเหลือเกินฉะนั้นวันนี้ผมจะขอแบ่งข่าวไปพูดเป็นกระทรวงแล้วกันเนาะกระทรวงหรือเป็นเหตุการณ์แล้วกันนะว่ามีเหตุการณ์ไหนสําคัญอะไรบ้างให้เพื่อนทราบพอสังเกตและท้ายเบรกสองเห็นทีจะต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเราเดินทางไปที่เหตุรัสเซียมีผลงานอะไรบ้างจะมารายงานให้ทราบและพาไปรู้จักกับ EEC หน่อยสิEEC ต้องขยายความมาอีกเยอะเลยผมสนใจ EEC มานานแล้วแต่ปรากฏว่าประชาชนเข้าใจเรื่อง EEC น้อยด้วยเบรกสองจะมาเล่าเรื่อง EEC ให้เต็มๆเลยนะครับกับท่านภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีไปรัสเซียไปประชุมอาเซียนแอนด์รัสเซียเนี่ยมีอะไรบ้างนะผลงานของท่านนายกไปรับปากอะไรกับปูตินในสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์โลกที่อ่อนไหวอย่างนี้ก่อนอื่นไปดูราคาทองคำก่อนครับราคาทองคำปรับเพิ่ม150 บาทแต่ตอนนี้ก็ขอให้เรียนให้ทราบว่าราคาทองตกนะครับผมอ่านสูงสุด72,000 บาทใช่ไหมตอนนี้ตกมาถึง6,500แล้วนะอ้าวราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ64,700 บาทขายออก64,900 บาทต่างกัน200 บาทเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าราคาทองคำแท่งการซื้อขายนั้นไม่มีการคิดภาษีราคาทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ63,399.12 บาทขายออกบาทละ65,700 บาทต่างกันร่วม2,000 บาทราคาทองรูปพรรณมันเคลือบมันสูงขนาดนี้จึงมีการคิดภาษีเข้าใจตามนี้นะราคาทองคำแท่งคุณจะต้องไปเสี่ยงเอาเองความเสี่ยงของคุณนั่นแหละคือภาษีที่คุณต้องจ่ายใครโชคดีบ้างถูกหวยโดยเบอร์บ้างงวดที่ผ่านมานี่เป็นที่ฮือฮามาก8448นี่ฮือฮาได้ไง แต่แม้จะฮือฮาอย่างนี้ก็ยังมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยคุณศรีเมืองเจริญสิริอดีตรัฐมนตรีสมัยท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์แกอายุจะย่าง84 ปีแกไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่พูดง่ายๆเลยแหละซื้อลอตเตอรี่ถูกวันที่หนึ่งโอ้ท่านรัฐมนตรีครับทำไมโชคดีแท้ถูกมาสองครั้งแล้วนะที่พูดเนี่ยเออถูกมาสองครั้งแล้วอ้าวก็ว่าไปถูกมาสองครั้งแล้วขอให้ถูกเป็นครั้งที่สามได้ไหมก่อนท่านจะมีอะไรไปเอาครั้งที่สามให้มันถมน้ำหน้ากองฉลากเลยสิเออเอ้าท่านอยู่ทางอีสานเนาะทางอีสานก็ต้องข้ามฝั่งไปหน่อยได้ไหมเขาบอกว่าประเทศไทยเราตอนนี้น้ำมันแพงยิ่งกว่าประเทศลาวอีกนะสปป.ลาวน้ำพันถูกกว่าเราทั้งที่มีไม่มีอะไรอ่ะโรงกลั่นน้ำมันเลยไม่มีบ่อน้ำมันเลยถูกได้ยังไงหูพึ่งไหมหูพึ่งนี่ฟังอย่างนี้เออขอพูดถึงลาวก็ต้องพูดถึงเขมรหน่อยใช่ไหมเขมรมีเขมรเห็นว่าคุณเซนโดนแล้วนะโดนอะไรอ่ะเออโดนลบคลิปอ่ะเฟซบุ๊กลบคลิปอ่ะลบคลิปไปข่มขู่พรรคการเมืองใช้คําพูดหยาบคายมากนักลบเลยลบซะเลยลบซะเลย เอาแถมหน่อยแถมเราแถมเขมรหน่อยอ่ะส่วนการประชุมรัสเซียอาเซียนนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปรัสเซียบอกว่ายังไงเดินทางไปวันที่16-17เนาะบอกว่ายังไงบอกว่าคณะรัฐมนตรีในนามของพรรคภูมิใจไทยต้องทําให้ไทยภูมิใจท่านหน่อยได้ไหมฉะนั้นเร่งทําฝีมือหน่อยเร่งทํางานหน่อยใน1 ปีทําไม1.6 พันล้านไม่พอจะเพิ่มให้ทํางานเขาใช่ไหมไม่ใช่ทําเงินเข้าใจตามนี้นะเข้าใจครับแล้วผมจะมีระหว่างเงินกับงานอันไหนจะทําก่อนกันครับนะเห็นไหมมันเหมือนอะไรอ่ะนี่จะให้ทําบุญก่อนค่อยถูกหวยหรือถูกหวยก่อนค่อยทําบุญนะโคตรหัวหมอก็ถามนี้แหละเข้าใจยังไก่กับไข่อะไรจะเกิดก่อนกันถูกหวยก่อนได้ไหมจะได้เงินไปทําบุญทําเงินก่อนได้ไหมจะได้ทํางานเอาเงินไปก่อนได้ไหมท่านรับท่านอย่าทําอย่างนั้นเลยครับท่านนายทํางานเถอะทําบุญสิจะได้ถูกหวยนะส่วนการไปเจอหุ่นมันเน็ตที่นู่นก็ไม่เป็นไรยังไม่มีอะไรอ่ะโดยประเด็นดีนะครับเดี๋ยวจะไปเล่าในเบรกสองแล้วกันเพราะมันยาวนะยาวนะส่วนที่ยูเครนไปถล่มท่านบอกสบายดีไม่สบายดีจะกลับมาได้ไงเนาะสบายดีก็เราต้องลุ้นเลยเนาะว่าผู้นำประเทศเราเดินทางไปที่นู่นน่ะใช่ไหมโอ้ลุ้นว่าไงอ่ะโอ้หลายตำแหน่งแล้วนะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ชอบเล่าให้ฟังเวลามีข่าวเครื่องบินตกอย่างเงี้ยโอ้รีบดูเป็นห่วงใยชาติบ้านเมืองล่ะไม่ใช่ตำแหน่งฉันได้เลื่อนแต่ว่างั้นอ้าวแหมตั้งอย่างนี้เซลหนักจังอ้าวเช้าๆนี้ก็ขำๆหน่อยแล้วกันส่วนใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอยากเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกตอนนี้ประกาศรับสมัครแล้วนะงานเป็นไงสีน้ำเงินส่งอสมไปสมัครไหมส่งสมกส่งอสมอไปสมัครผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหน่อยจะหมดวาระแล้วแหมอสมอถูกตั้งแอมเซลแต่เช้าเลยสะดุ้งตื่นหน่อยเอ้าส่วน Thailand AI Passport ผมคุยแต่สัปดาห์ที่แล้วอยากรู้ความคิดผมเป็นยังไงไปฟังความไปฟังของเก่าไปอยู่ไปฟังย้อนหลัง FM 97 เมกะเฮิรตซ์ที่ออกทาง Facebook ไลฟ์เนี่ยที่กำลังออกตอนนี้แหละไปฟังย้อนหลังก็จะรู้ว่ายังไงอย่างเงี้ยมันหลบเลี่ยงเก่งแค่ไหนเดี๋ยวมันจะถูกเด้งเหมือนหมาแก่เพื่อนผมทั้งที่ไม่เห็นด้วยแต่มีลีลาการพูดนะไม่โดนลบไม่โดนยกอ้าวว่ายังไงล่ะคุณพระเจระอนันตสินหอบแฟ้มใหญ่เข้าไปชี้แจงให้ไปชี้แจงโจกตากันหลายชั่วโมงการชี้แจงคนนี้ก็ชี้แจงสองคณะคือคณะของคุณโรมกับคณะคุณไอรัชนกปรากฏว่ามีข้อพิรุธเยอะแยะโอ้ทำห้องประชุมแทบแตกโอ้สองคณะเนาะมารวมกันเนาะนะคุณสุประชัยใจสมุทรก็เลยวอล์กเอาคุณสนธิยาสวัสดีก็เลยวอล์กเอาคุณสุประชัยใจสมุทรไม่พอใจทำไมมาสองงานส่วนคุณสนธิยาบอก จุนไปว่าอะไรแหมท่านจอจอจอจอเข้าใจไหมนี่เขาออกมาจอเดียวแล้วเนี่ยท่านยังขนาดนี้แต่ออกมาสองจอทำยังไงอ่ะก็จะ walk out อีกwalk out อีกไม่เหมือนคุณธดาชัยเศรษฐ์เนาะผมไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์จังปัญญาผมคนอื่นเขาเป็น4.0 5.0หมดแล้วส่วนผมยัง1.0อยู่เลยฉะนั้นขอลาไปหาหมอดีกว่าเห็นไหมคนดีอย่างนี้แหละใช่ไหมเขาพูดตรงไปตรงมาแบบนักเรียนไม่ใช่ว่าจุนไปว่าอะไรแม่ภูมิปัญญาน้อยจังแล้วก็ท่านประธานสภาก็ต้องมารับผิดชอบนะนั่นท่านโสภณสารัมให้มาชุมสองคณะพร้อมกันได้ยังไงการประชุมสองคณะพร้อมกันในเรื่องของThailand AI Passport นี้หรือ THS AI Passport นี้มีนัยยะสำคัญว่ายังไงแปลว่ายังไงก็แปลว่าจะยืดจะถ่วงไงในเรื่องเดียวกันคุยกันสองคณะได้ไหมสองครั้งได้ไหมคณะนี้จะสอบก็สอบไปสิทำไมต้องมาคุยพร้อมกันด้วยความหมายของกรรมธิการกรรมธิการของรัฐสภาก็มันเรื่องเดียวกันต้องไปเสียเวลาคุยยังไงก็ตอบเดี๋ยวก็ตอบมันก็ตอบครั้งเดียวไปเลยโอ้ฝ่ายรัฐบาลก็อยากให้ยืดเนาะลูกของครูใหญ่เป็นรัฐมนตรีว่าการดีอีเนาะจะให้จบเร็วได้ไงนี่ความหมายเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมความหมายเป็นอย่างนี้แหละนะนางสาวบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยรัฐมนตรีช่วยดีอีก็บอกว่าโปร่งใสใจสะอาด1,600 ล้านเนี่ยเลขงวดหน้าจะออกเลยเลขเต็มเต็มเลขที่ไม่มีถ้าไม่คิดเลขศูนย์ก็162เนาะ162นะ162นะถ้าเลขมีเลขศูนย์ก็1,620 ล้านบาทนะบอกว่าอย่างนั้นส่วนคุณอนุทินนายกให้ท้ายว่าอย่างไงคุยกับชัยชนกทุกวันเรื่องเนี้ยคุยเรื่องวางแผนว่ามันทำให้เรื่องนี้ทําผลประโยชน์ต่อประเทศชาติแน่นอนเดี๋ยวจะรู้ว่าประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงหรือไม่มันอยากเล่าต่อเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มออกมาแล้วตามที่ตังหยางบอกไปแล้วของฟรีเอามาคิดตังเนี่ยมันทําได้ไหมพอดูแล้วกันพอดูต่อไปส่วนฟอเร็กเป็นยังไงตอนแรกก็เป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวอาชญากรรมอะไรอยู่ดีๆกลายเป็นข่าวการเมืองไปซะแล้วตอนแรกจะไม่นําข่าวนี้มาก็ไม่ได้เพราะมันเป็นไปแย่งซีนข่าวเพื่อนที่ทําข่าวเศรษฐกิจอยู่พอมาเกี่ยวกับการเมืองก็คือมาเกี่ยวกับคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสของพรรคประชาชนว่าไปเอี่ยวเรื่องอันนี้นั่นคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณเท่งก็บอกว่าดีเอสไอมาปล่อยชื่ออย่างนี้ได้ไงเสียชื่อเสียงเขาเสียชื่อเสียงพรรคนี่จะมาดิสเครดิตของพรรคหรืออย่างไรคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุเนี่ยเป็นยังไงบอกว่าพร้อมที่จะชี้แจงไม่ใช้เอกสิทธิ์ของส.ส.ด้วยแหมไปฟอเลก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับแต่ไม่ใช่แลกเปลี่ยนเงินตราธรรมดานะแลกเปลี่ยนเงินตราธรรมดาเขาเรียกว่า exchange เรียกว่า exchange money exchange exchange exchange exchange money แลกเปลี่ยนเงินตราผมยกตัวอย่างง่ายๆ A คืออเมริกันแล้วกัน A B ก็คือเงินบาทแล้วกันแล้ว O หรือว่า O คือเซ็นเตอร์นะถ้าเงี้ยอยากจะไปอย่าไปเมืองนอกก็เอา A เอา B ไปแลกเป็น A เอาเงินบาทไปแลกเป็นเงินดอลลาร์นะแต่ระดับสูงกว่านั้นก็คือเอามีเงินหยวนนะจีนมี C ขึ้นมาอีกนะมี C มีเงินญี่ปุ่น J เจแปนขึ้นมาอีกนะJapanมาอีกฉะนั้นคนที่เขาเล่นการเงินระดับสูงเขาเอาเงินพวกนี้ไปแลกกันเพื่อได้ผลประโยชน์ความแตกต่างตัวนั้นอย่างเช่นค่าเงินบาทเราแข็ง32.25 บาทเขาก็จะเอาเงินดอลลาร์มาแลกของเราถ้าอยากจะไปญี่ปุ่นเอาเงินดอลลาร์มาแลกไทยก่อนแล้วค่อยไปแลกเงินญี่ปุ่นถ้าจะเอาทํานองนี้ฉะนั้นมีความคิดหลายซับหลายซ้อนหลายซับหลายซ้อนเขาเรียกว่าฟอเร็กซ์แล้วก็ไปบอกชาวบ้านว่าฉันเก่งจริงจริงการจะเก่งเรื่องนี้ได้นี่โอ้โหมัน ส่วนต่างของมันบางทีอลิตบิดบางทีก็เจ๊งเข้าใจไหมบางทีเรียกไม่ได้ก็เสียหายเอาไปเรียกค้างไว้ไปเรียกค้างไว้ก็เสียเข้าใจตามนี้แล้วเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดแต่ให้รู้ว่าฟอเร็กซ์คือการแลกเปลี่ยนเงินตราสับไพ่เยอะๆมีไพ่52ใบ52ประเทศเนี่ยคุณจะแลกยังไงให้เด็กได้เกิดกําไรสูงสุดต้องใช้สมองซีกซ้ายซีกขวาเยอะฉะนั้นคนที่มีภูมิปัญญาด้านนี้จะต้องเก่งเรื่องการเงินการทองเคยทำเคอร์เรนซีเอ็กเชนจ์อย่างยาวนานน่าจะเป็นผู้จัดการแบงก์ระดับสูงการเงินระดับสูงอ้าวนี่ก็จะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเพราะผมมันวันนี้ไปมุ่งโฟกัสที่ EEC แล้วมันหลังจะมาฟอร์เรกให้ฟังฟอร์เรกให้ฟังอ้าวส่วนที่กระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเป็นยังไงกระทรวงเกษตรที่จริงแล้วข้าวโพดอาหารสัตว์เรานําเข้าทุกปีนะครับฉะนั้นเกษตรกรไม่ต้องตื่นเต้นเพราะข้าวโพดอาหารสัตว์กากถั่วเหลืองนําเข้าทุกปีเราผลิตไม่เพียงพอปลูกไม่เพียงพอต้องนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาฉะนั้นไม่ได้เป็นการแทรกแซงอะไรทั้งสิ้นถ้าไม่นําเข้าท่านจะไม่มีอะไรมาผลิตเป็นอาหารสัตว์ที่บอกที่โม้บอกว่าเราเป็นประเทศเกษตรจะต้องปลูกพืชเนี่ยบางทีพืชบางอย่างเราก็ผิดไม่พอเด้อส่วนที่ดินทํากินแถวทับลานก็ให้ไปดูซะเรียกร้องอีกแล้วสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศราคาปุ๋ยยูเรียท่านนายกรัฐมนตรีไปคุยกับรัสเซียรัสเซียเป็นแหล่งปุ๋ยยูเรียที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก1 ใน 31 ใน 51 ใน 5ก่อนที่มีปัญหาเรื่องปุ๋ยใหม่ๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเล่าให้ฟังว่ายังไงเล่าให้ฟังว่าตลาดน้ำมันในตลาดโลกมี2ที่ก็คือเวสเท็กซัสกับเบรนท์เวสเท็กซัสก็เท็กซัสก็รู้อยู่แล้วคือที่ประเทศไหนอเมริกาเบรนท์ที่ไหนที่อังกฤษเขาไปค้าขายกันที่นั่นแต่ตลาดกลางซื้อขายปุ๋ยเขาก็มีนะเขาก็มีนะซื้อขายปุ๋ยเขาก็มีที่บอกแล้วพ่อค้าปุ๋ยจะไม่พยายามพูดถึงเรื่องนี้แต่การเขาค้าปุ๋ยคุณมีปุ๋ยอยู่ในมือคุณก็ขายไม่ได้ถ้าคุณไม่มีตลาดกลางก็เหมือนน้ำมันแหละไม่มีราคากลางจะขายได้ไหมล่ะบาเรลละกี่ดอลลาร์ล่ะขายไม่ได้เพราะไม่รู้ราคากลางไม่รู้ราคากลางราคากลางของปุ๋ยยูเรียอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศอินเดียอินเดียใช้ปุ๋ยมากที่สุดไม่ต้องบินไปถึงที่นู่นหรอกที่รัสเซียหรอกไปรัสเซียพ่อค้าปุ๋ยก็บอกว่าบางแง่มบินไปก็ซื้อไม่ได้เพราะราคาไปอยู่ตรงนี้ตลาดกลางมันอยู่ตรงนี้จบข่าวส่วนเรื่อง EEC เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรียึดนะเขาว่ายึดนะว่ายึดยุบยึดนะก่อนเดินทางไปก่อนเดินทางไปรัสเซียนะคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการคือใครเป็นญาติพี่น้องกับปั๊มพีทีพีทีย่อมาจากอะไรย่อมาจากพันไทยพีทีย่อมาจากอะไรพิทักษ์พิทักษ์คือใครน้องชายคุณพิพัฒน์ใจตามนี้นะพีทีพีทีคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนเป็นผู้ที่ค้าฐานมาก่อนนะค้าฐานที่เอาไปใส่กับเรือน้ํามันนะทางสิงคโปร์ทางช่องแคบมะละกาทางนู้นน่ะท่านต่อสู้ชีวิตมานานตอนนี้ท่านเกือบ80ปีแล้วนะแข็งแกร่งอย่างเงี้ยนะท่านอายุมากแล้วนะนะอ้าวเดี๋ยวไปขยายความให้ฟังว่า EEC มีความสำคัญอย่างไรนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจึงดึงมาดูแลเองและท่านบอกว่าถึงคิวของการตลาดแล้วนะเห็นไหมไอ้คำว่าการตลาดนี่แหละทำให้กระผมเองต้องไปหยิบยก EEC มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดีเบตต่อไปเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังจอยยอนะไม่ใช่จุนจ้านนะจอยยอใจเย็นเย็นมียอด้วยส่วนที่กระทรวงพาณิชย์ว่ายังไงที่กระทรวงพาณิชย์มีคนประกาศหาท่านรัฐมนตรีหลายเฟซบุ๊กประกาศหามาหลายวันแล้ว2เป็นเดือนแล้วมั้งประกาศหารัฐมนตรีสุภจีสุธรรมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าหายไปไหนราคาของก็ขึ้นราคาอะไรก็ขึ้นเยอะแยะโอ้ มันจะแพ้เวียดนามแล้วนะอ้าวเห็นไหมอ้าวไม่ใช่แค่ประชุมแล้วก็ราคามันไม่มันราคาไม่ขยับเราเข้าเกณฑ์อย่างนั้นผมขอประกาศแก้ต่างให้ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ไปก่อนแล้วกันการที่ราคาข้าวเกงมันขึ้นราคาเป็น50-60 บาทนั้นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมราคาสินค้าแพงเป็นขยับตัวขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าตั้งแต่สมัยไหนอ่ะสมัยโควิด -19 ที่เราไปรับเงินจากบิ๊กตู่บิ๊กตู่ตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเห็นไหมที่ใช้เงินผ่านระบบของออนไลน์นี่แหละเงินช่วยชาติเงินฟื้นฟูอะไรก็แล้วแต่เหอะนั่นแหละคนละ1,000 บาทบ้างอะไรบ้างมันทําให้ไงมันทําให้พ่อค้าขยับขึ้นราคาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาผมเคยเล่าให้ฟังแล้วบรรลัยแล้วพ่อค้าเขาบอกรัฐบาลจ่ายเงินแรกๆไม่มีความรู้สึกอะไรตอนนี้มันเป็นเช่นนั้นแหละฉะนั้นมันจะแพงไปอย่างนี้ต่อไปถ้าไม่เชื่อลองทําไทยช่วยไทยพลัสสองดิเนี่ยราคาก็ขยับขึ้นไปอีกคอยดูขยับขึ้นไปอีกเนี่ยไล่ตามจับก็ไปอีกจนนี้จนราคาข้าวแกงมันขึ้นไปแล้วฉะนั้นจะโทษคุณสุภาจีอย่างเดียวก็ไม่ได้มันเป็นเราแล้วจะโทษรัฐบาลยุคนั้นก็ไม่ได้เพราะไม่มีเงินเนาะก็มาช่วยเงินแต่พ่อค้าก็หัวสายหัวสูงอ้าวว่าไปนั่นแหละมันพ่วงมาอย่างนั้นแล้วจะให้ทํายังไงยกเลิกไทยช่วยไทยพลาดไหมล่ะเงินจะตกลงมาไหมล่ะแต่ไม่มีใครพูดประเด็นนี้ไม่มีใครพูดไปดูเถอะขึ้นไข่ขึ้น5 บาท10 บาทก็รอคนไปคนมาซื้อเหล้าซื้ออันนั้นแหละอันนั้นแหละนั่นแหละเขาพูดมานานแล้วแต่ไม่มีใครฟังในประเด็นนี้อ้าวส่วนที่กระทรวงแรงงานว่าไงกระทรวงแรงงานกำลังจะมีเหตุการณ์สําคัญก็มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดบอร์ดประกันสังคมเชิญชวนนะครับเพื่อนๆที่อยู่ในมาตรา3339และ40และใครอีกอ่ะก็คือคนที่เป็นนายจ้างนะนายจ้างไปศึกษาหน่อยเขาเชิญชวนว่าบอร์ดประกันสังคมมีความสําคัญไปใช้สิทธิ์2.9 ล้านล้านบาทนะเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ย2.9 ล้านล้านบาทนะประกันสังคมมีเงินกองทุนอยู่2 กองทุนกองทุนประกันสังคมกับกองทุนฟื้นฟูนะกองทุนฟื้นฟูเนี่ยฉะนั้นช่วยไปดูเงินหน่อยเดี๋ยวเขาจะมาทําปฏิทินนะคุณจะไปว่าเขาไม่ได้นะว่าเขาไม่ได้นะส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตอนนี้กําลังเร่งทําอะไรเร่งเรื่องแรงงานไปต่างประเทศเรื่องพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานไปดูซิไปต่างประเทศไปเก็บผลไม้เบอร์รี่นี่ต่างประเทศแล้วถูกโกงไปถูกจับไปได้คนโกงประเทศไทยเนี่ยถูกจับไปแล้วถูกจับไปแล้วแล้วจะเดินแคนนอนมาท่านสุชาติชมกลิ่นว่าจบไปแล้วท่านสุชาติไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของบริษัทแรงงานไปนะเอ้าไปต่างประเทศผมไปคลิกดูนะคลิกดูว่าเอ๊ะเงินค้าเข้าประเทศมากแค่ไหนแรงงานต่างประเทศทิ้งส่งไปเพราะว่าแรงงานในประเทศนี่เริ่มตกงานน้อย0.1เองนะเราไม่มีคนตกงานนะประเทศไทยเนี่ยโอ้มีคนทํางานทําการเยอะไม่มีคนตกงานฉะนั้นก็เลยส่งแรงงานไปต่างประเทศดีกว่าในแรงงานต่างประเทศอันดับหนึ่งของโลกนี่รู้ไหมที่ทํารายได้เข้าสู่ประเทศเขาเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศอะไรประเทศอินเดียนะส่งแรงงานไปต่างประเทศไปค้าแรงงานต่างประเทศอันดับหนึ่งอันดับสองคือจีนนะจีนก็ส่งแรงงานไปค้าแรงงานต่างประเทศเหมือนกันนะเราอยู่อันดับที่20มั้งประมาณขนาดแล้วน่ะ20อัพน่ะแต่ขนาดที่20เรานําเงินตาเข้าต่างประเทศตั้งร่วม300,000 ล้านบาทนะ2-300,000 ล้านบาทนะแพงกว่าสินค้าเกษตรบางตัวนะรายได้มากกว่าสินค้าเกษตรบางตัวนะเอาฉะนั้นแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศจึงสำคัญมีการอบรมสัมมนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ประเทศหนึ่งที่ตกใจเลยโอ้โปรตุเกสเราก็ไปเลยเนี่ยผมก็เดินไปถามท่านนายกนายกเดินส่งคนงานไปทางประเทศคุณอรัญญาคุณแม็บบอกว่าโอ้ปังแหมทุกประเทศเราส่งไปหมดส่งไปเบิร์ดเลยแต่ถ้าให้ดีนะถ้าให้ดีนะให้เอกชนส่งดิรัฐบาลจะไปจีทูจีไม่โตหรอกนะอ้าวแวะไปที่กระทรวงอุตสาหกรรมหน่อยกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีเรื่องเยอะชิ้นคือหยวนเหล็กเหล็กที่ทําให้สตง.ถล่มเนี่ยมีปัญหาเดี๋ยวสัปดาห์หน้านี้จะมีปัญหาต่อไปเยอะเพราะอุตสาหกรรมไปตรวจแล้วมันไม่ตรงเป้าเหล็กสี่หมื่นเส้นน่ะหายไปไหนอ่ะถล่มมาแล้วหายอ่ะมันทําให้นึกถึงนิทานอีสปหรือไงหนูกินเหล็กอ่ะหนูกินเหล็กอ่ะ แล้วบางทีแล้วบางทีสมมติเราเก่งจะพูดเก่งจะพูดนั่นหรือเปล่าพูดเก่งจะพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่าอ้าวถูกแซวอีกนะส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณซาบินดาบอกว่ายังไงบอกว่าที่ประเทศกัมพูชานั่งบอร์ดมรดกวัฒนธรรมหรือยูเนสโกแล้วไม่กระทบต่อประเทศไทยไม่กระทบต่อประเทศไทยจริงนะส่วนกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนี่กำลังจะแยกอยู่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่ตั้งกระทรวงนี้มาใหม่แล้วกระทรวงอธิการและการท่องเที่ยวนี่มันไม่การท่องเที่ยวและการกีฬามันไม่แมทชิ่งกันเลยการท่องเที่ยวมันน่าจะไปอยู่กับวัฒนธรรมนะเห็นไหมเขาจะแยกกันแล้วนี่อันนี้เห็นด้วยส่วนที่ภูเก็ตถูกถล่มเยอะเลยถูกถล่มเยอะถูกถล่มเยอะผู้ว่าว่าผู้อะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้กําลังไปจัดระเบียบสังคมก็ยกเครดิตให้สองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เนี่ยทำไมต้องยกเครดิตให้โอ้ก็ต้องเอาใจเขาหน่อยว่าเขาเป็นลูกเทพเข้าใจไหมก็เป็นลูกเทพสองคนเนี้ยคนอีกคนหนึ่งอ่ะหัวหน้าลูกเทพก็คือคุณชัยชนกไงก็ชอบเรียกตัวเองเป็นลูกเทพเป็นพวกเขาไหมล่ะจะเป็นพวกลูกเทพเขาก็ทํางานอะไรง่ายหน่อยแต่ตอนนี้ลูกเทพสองคนนี้ไปจัดการที่เกาะสมุยไปย้ายผู้ว่าพ่อเทพว่าย้ายให้ย้ายผู้ว่าใช่ไหมย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าย้ายสลับตําแหน่งกันย้ายผู้ว่าคุณนิวัฒน์พงษ์สิทธิสาพรออกไปเอาคุณโชติดลินเกิดสมคุณโชติดลินเกิดสมนี่อ่านมานานแล้วนะคนเนี้ยผมตามข่าวเขามานานแล้วนะเคยบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยย้ายไปย้ายมาจากชุมพรจากนั่นจากนี่มาขึ้นมาเป็นไปภูเก็ตอีกแล้วนะแล้วย้ายอดุลชูทองย้ายธีรพงษ์ช่วยชูสลับตําแหน่งกับร้อยตํารวจเอกเขตรัฐชานศิลป์นะแล้วก็นายรอมดอนหายีอแวเอาอะย้ายสลับเปลี่ยนกันหมดเป็นไงล่ะเป็นประหลัดก็เลยต้องเด้งไปด้วยย้ายได้ดีถ้าใครติดตามข่าวนี้ก็จะรู้ว่าย้ายดีหลายอย่างนะหลายประเด็นที่ย้ายแล้วดีว่าอย่างนั้นแล้วกันส่วนที่การเคลื่อนไหวที่มีอีกเยอะมีอะไรอ่ะมีการกักตุนน้ำมันการกักตุนน้ำมันแกคุณท่องอยู่ประธานสภานรถบรรทุกว่าเอาอยู่หายไปไหน10,000 คันน่ะทำไมไม่มาแถลงไม่มาแถลงเอ้ามีเรื่องอีกเยอะนะครับสำหรับน้ำมันนะสำหรับน้ำมันคุณเอกนัทบอกว่าจะขึ้นที่ขึ้นค่าไฟฟ้าไม่เกิน400 หน่วยนั้นตอนนี้ของงดไปก่อนได้ไหมน้ำมันต้องไปแก้ไขนะครับแก้ไขว่ายังไงอ่ะก็สปป.ลาวเนี่ยเขาราคาน้ำมันถูกกว่าเราแล้วคุณจะทำยังไงอ่ะถูกกว่าเราอ้าวนี่คือภาพรวมของปัญหาของประเทศไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะพ่อเทพลูกเทพโดนทั้งนั้นโดนทั้งนั้นลูกพ่อเทพคือใครพ่อเทพก็เอ้าก็เทพโองามไงลูกเทพคือใครเอ้าก็บำโจกโมกไงลุงเป็นลูกเทพต้องลาออกจากนู่นแล้วเกิดปัญหาหมดทั้งพ่อเทพลูกเทพงั้นพักก่อนเบรกต่อไปดู EEC กันแป๊บเดียวได้กลับมาครับ
1: ห่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6 โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา

ปูนปูนกลับมาทางนี้นะครับเป็นไงล่ะเทพรักไปร่วมมือกับคนตัดฟืนเทพรักไปร่วมมือกับ AI ลูกเทพไปร่วมมือกับ AI เป็นไงต้องตรวจสอบอีกแล้วนะต้องจอยอยอครับใจเย็นๆครับหรือความจริงก็ไปจักออกมาการเดินทางไปรัสเซียครั้งนี้นายกรัฐมนตรีไปจกตาเอ้ยไปคุยกับเอ้ยไปกอดคอเอ้ยไปกอดเอวเอ้ยไปกอดไหล่โอ้โหเห็นภาพสวยน่ารักมากมองแล้วมีความอบอุ่นมากมีความอบอุ่นมากเมื่อเห็นภาพของท่านนายกรัฐมนตรีของเรานะและของท่านปูตินมีแต่รอยยิ้มทั้งนั้นเลยเพราะปีหน้าจะครบ130 ปีโอ้130 ปีไม่ธรรมดานะทำไมบอกว่า130 ปีไม่ธรรมดานู้นตั้งแต่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่ห้าเห็นไหมที่บอกว่าเออเก่งเนาะเห็นไหมเดินทางไปที่นู่นเพื่ออาณานิคมขยายอาณานิคมต้องเอารัสเซียมาเออนั่นแหละภาษาพระของรัสเซียละเดือนปีหน้าก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใหม่เนาะแต่ตอนนี้ท่านไปประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียไทยรัสเซียนจอยคอมมิชชั่นนะมีความร่วมมืออะไรบ้างหนึ่งทางด้านการเมืองและความมั่นคงมีพลังงานสะอาดมีแก๊ส LNG และสินค้าอย่างเช่นปิโตเคมีแล้วก็ปุ๋ยขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งด้านการทหารด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษา2ด้านเศรษฐกิจทำอะไรบ้างการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศไทยรัสเซียนั้นมีมูลค่าถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าน้อยน้อยจริงๆครับน้อยจริงๆน้อยมากอยากจะให้ขยายอีกฉะนั้นนะอีกไม่นานภายในเดือนตุลาคมปีนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกการประชุมรัสเซียนไทยอินเวสเมนต์ฟอรัมเห็นด้วยเพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเยอะเหลือเกินด้านความร่วมมือเวทีปหุภาคีนั่นท่านนายกรัฐมนตรีเราขอขอบคุณประธานาธิบดีปูตินที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะส่งเสริมเศรษฐกิจด้านดิจิทัลนวัตกรรมความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานนะซึ่งเศรษฐกิจดิจิตอล AI นี่มีความจำเป็นมาร่วมกันต่อต้านสแกมเมอร์หน่อยได้ไหมนะโอเคด้าน CC นี่ที่ผมพูดถึงเนี่ยการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นไงปีหน้า2570เนี่ยปี69ใช่ไหมปีหน้านะแล้วนะปีที่ผ่านมานี่มาเที่ยวกลุ่มที่มาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุด2ล้านคนนี่เป็นคนที่ไหนอ่ะรัสเซียนะรัสเซียนะเคยเล่าให้ฟังแล้วเล่าฟังอีกทีซิตังแหมไปที่พัทยามีถนนรัสเซียมีซอยรัสเซียอยู่ชื่อรัสเซียเลยมีโรงแรมรัสเซียอยู่เลยที่ชอบบอกว่ามีชนรัสเซียมีอิทธิพลเยอะแยะเข้ามาทั้ง2ล้านคนนะคุณไม่ใช่เลยมาขี้ๆนะมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วกลับมันจะมากินผัดไทยกลับนะกินอะไรเยอะกว่านั้นนะฉะนั้นก็อยากจะให้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมเพลงดนตรีใช่ไหมเราเคยได้ฟังเพลงรัสเซียบ้างไหมเคยดูหนังรัสเซียไหมดูที่ฮอลลีวูดดูหนังรัสเซียบ้างดูซิมันจะมีแบบจิมบอลสนุนเจ็ดไหมหนังฮอลลีวูดเนี่ยเห็นรัสเซียเป็นผู้ร้ายอยู่เลยดูซิว่าพอรัสเซียสร้างจะเห็นอเมริกาเป็นผู้ร้ายบ้างหรือเปล่าเขาก็มีของดีนะเรือแบบน้ำอูอย่างเงี้ยเห็นไหมอ้าวคอยดูต่อไปไออะไรอ่ะสวรรค์เล็กเนี่ยที่ระบำนกอ่ะนกกระยางสีขาวอ่ะนั่นแหละของเขานะอยากดูอีกเหมือนกันดูแล้วมีความสุขขยิงขาเต้นเนี่ยอ้าวนั่นแหละเดือนตุลาเดือนตุลามีความคิดเห็นแล้วก็เอาไปใส่ตรงนั้นรัสเซียผมก็เห็นด้วยนะครับเราจะน่าจะเพิ่มบทบาททางการทูตและการเศรษฐกิจกับรัสเซียให้มากขึ้นอ้าวมาถึง EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเกิดขึ้นมาสมัยของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมขอเล่าให้ฟังไตเติ้ลก่อนอย่างนี้นะครับตอนที่ทำแผน20ปีของประเทศไทยนั้นระเบียงเศรษฐกิจ EEC ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำวันนั้นผมไปนั่งคุยกับท่านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเห็นหนังสือหนาเอาเป็นศอกแล้วกันใหญ่ขนาดนี้โอ้อันนี้แผนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกแผน20ปีประเทศชาตินี่เล่มใหญ่ขนาดนี้แล้วครับท่านขอยืมอ่านหน่อยได้ไหมผมมาอ่านต่อหน้าเขา
เขาเห็นผมสนใจบางแง่มันเยอะขนาดนี้ผมไม่อ่านหรอกบางแง่เอาไปอ่านเลยฉะนั้นแผนประเทศชาติ20 ปีผมเชื่อว่านักข่าวหลายท่านไม่ได้อ่านแต่กลายเป็นนักวิจารณ์ไปหมดทำไมผมจะพูดอย่างนั้นผมเอากลับมาบ้านแล้วผมก็นั่งอ่านนั่งศึกษาทุกแผ่นทุกใบทุกใบมันจะหนาขนาดไหนก็จะอ่านอยากจะรู้ความคิดของคนระดับมันสมองของประเทศคิดถึงประเทศไทยยังไงดีมากๆจนเกิดเป็น EEC รู้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างไรแล้วปรับจากประเทศไทยเป็นไงขนาดนี้ขยันอ่านไหมเพื่อนที่เป็นสื่อมวลชนจะวิพากษ์วิจารณ์ไม่มีซื้อไม่มีขายด้วยให้เฉพาะข้าราชการดูให้ข้าราชการดูให้ข้าราชการแจกก็เฉาะระดับสูงเพราะมันหนามันเยอะหรือจะถูกพรรคการเมืองบางพรรคก็พิมพ์แจกทำไมมันหนานี้ทำไมไม่ไปดูในเว็บไซต์เว็บไซต์จะไปดูยังไงหนาปึกขนาดนี้อ้าวและตอนนั้นก็ทำให้ทราบว่า EEC มีความสำคัญเนื่องจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้ความสำคัญมาก EEC ไปอยู่ทางภาคตะวันออกไปอยู่ที่ชลบุรีตอนนั้นท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปปรับปรุง EEC อยู่ตรงไหนของกระทรวงแรงงานอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานชลบุรีอยู่ใกล้วิทยาลัยพละพอไปถึงอาคารบ้านเรือนเก่ามากเก่าจริงๆเอาจริงในพื้นที่ใหญ่ๆขนาดนี้พ่อใหญ่เหมือนโรงเรียนเทคนิคใหญ่ๆเข้าใจไหมโรงเรียนเทคนิคและเทคโนโลยีใหญ่ๆไปทาสีใหม่ไปทำบูรณาการใหม่อันนั้นเมื่อ5-6 ปีก่อนหลายปีก่อนนะแต่บิ๊กป้อมอยู่แหละมาไปทำให้เสร็จสับเรียบร้อยนะนะไปทำเสร็จไปที่นี่ตั้งหลายครั้งเป็นที่วันสต็อปเซอร์วิสดีอ่านไปเรื่อยๆจะเข้าใจว่าตามมาไม่เลือกจะเข้าใจว่าทำไมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงแงะมามอง EEC แล้วก็โง่ท่านโกเกียคือท่านพิพัฒน์รัฐธิการออกไปนะเพราะพื้นที่นี้เป็นพื้น EEC คือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC เนี่ย E คือ East เข้าใจไหมส่วนที่กำลังจะมีปัญหาต่อไปคือ S คือ South เซากำลังประท้วงอยู่เซากำลังประท้วงอยู่ บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มาดูตัวอย่าง EC สิเดี๋ยวมาเล่า EC ก่อนนี่ไตเติ้ลในฟังว่าจะมีตัว S อีกตัวหนึ่ง SEC อีกตัวหนึ่งคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในโดยยกระดับพื้นที่3 จังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเซาตอนนี้กำลังขยายพื้นที่เป็นจังหวัดที่4คือจังหวัดปราจีนบุรีอาจยังไม่พูดถึงยังไม่พูดถึงนะโดยยังไงโดยให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจในเศรษฐกิจนี่คือการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านจากระบบแบบดั้งเดิมสู่ระบบเป้าหมายแห่งอนาคต New S Curve เช่นยานยนต์ไฟฟ้า EV Electronic อัจฉริยะ Data Center ปัญญาประดิษฐ์ AI และแพทย์แบบครบวงจรหรือจะขยายให้ฟังNew S curve คืออะไร New S curve ตัว S เป็นยังไงมันเป็นตัว S นะเห็นตัว S ใช่ไหมตัวงองอยเงี้ยนั่นแหละเศรษฐกิจไทยมันจะต้องขึ้นไปอย่างนี้เงี้ยขึ้นเป็นแบบตัว S อย่างนี้ปื๊ดขึ้นไปอย่างนี้ S ความ F นอนอย่างนี้ไม่ใช่ดิ่งลงเหวเหมือนตัว U เหมือนหรือตัว V นะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วบอกว่ายังไงพื้นที่ EEC ต้องเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนเป็นเป้าหมายการลงทุนจากต่างประเทศนะFDI หรือจะใช้คำย่อ FDI ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเด้อมีเงินเม็ดทุนมหาศาลและยังมาพอเมื่อลงทุนเรียบร้อยแล้วพักหลังนี้เพื่อนจะได้ยินพวกนี้เยอะนะคือการเชื่อมต่อการขนส่งระดับโลกเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังมาบตาพุทธสัตหีบหรือสนามบินอู่ตะเภารถไฟความเร็วสูงตอนนี้สนามบินอู่ตะเภากำลังปรับปรุงใหญ่โตมโหฬารทึกนะจะมีการถมดินอีก1 ล้านคิวใครรับประมูลตรงนี้ก็น่าจะรู้กำลังรับประมูลกำลังถมที่กำลังปรับที่อยู่นะ สนามบินอู่เผาที่พูดนี่มาถึงหูผมแล้วนะสนามบินอู่เผาชวนผมไปดูหลายครั้งแล้วยังไม่ว่างไปดูบอกว่าบางแอมไปประมูลสักคิวได้ไหมเอาดินไปถมสักคิวได้ไหมนะตอนนี้ผมโทรคุยกับเพื่อนที่อยู่ทางภาคตะวันออกบอกว่ามีดินอะไรให้ถมเลยเรียบร้อยแล้ว
อ้าวนี่คือ EEC EEC นะมีฉะนั้นมีทั้งผลิตมีทั้งเชิญชวนและมีทั้งส่งออกก็คือท่าเรือและสนามบินและรถไฟความเร็วสูงนะรถไฟความเร็วไอ้ First S Curve ที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็มีอุตสาหมีอยู่ห้าประเภทอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมแปรรูปและก็ยังมี New S Curve อีก7ประเภทก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษาที่พูดให้ฟังนี่อยู่ที่นี่หมดอยู่ใน3จังหวัดนี้หมดกำลังพัฒนาหมดตามผมไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าทำไมท่านนายกถึงอยากจะแฮปตรงนี้นะเมื่อไปทำที่นี่ก็ต้องส่งเสริมการลงทุนในเขตพิเศษ EEC นี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างมีสิทธิพิเศษทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีอ้าวสิทธิพิเศษภาษีก็ว่าเยอะแล้วนะยังไม่ใช่ภาษียังมีอีกเหรอนะสิทธิพิเศษด้านภาษีก็ได้แก่การยกเว้นลดหย่อนภาษีเงินรายได้นิติบุคคลยกเว้นภาษีรายได้นิติบุคคล8ถึง13ปีไปทำงานที่นี่ไม่ต้องจ่ายภาษีให้ประเทศไทยเออนะขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรมขยายเข้ามาลงทุนเนาะกิจการส่งเสริมพิเศษเช่นการเมืองการบินภาคตะวันออกนวัตกรรมหรือการยกเว้นภาษีสูงสุด8ถึง4ปีโดยไม่จำกัดวงเงินเห็นไหมเห็นไหมลดหย่อนภาษีไปหมดลดหย่อนภาษีเงินรายได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา5ปีโอ้เยอะไหมเนี่ยส่วนที่ เกี่ยวกับอากรเข้าออกก็คือยกเว้นอากรเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้ามาเพื่อการผลิตเพื่อส่งออกเพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาหักค่าใช้จ่ายลดหย่อนเพิ่มเติมสามารถนำค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งไฟฟ้าประปามาหักลดหย่อนเพิ่มเติมได้2เท่าและหักค่าติดตั้งและก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นอีก 25% ของเงินทุนนะเห็นไหมเนี่ยที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทุกวันนี้แล้วเขาเอาวัตถุดิบเอาแล้วมาทำไมไม่มีคิดภาษีต้องไปขอการส่งเสริมกับ BBI ถึงจะได้ลดเนี่ยเสร็จแล้วไงไม่แอบเอาออกไปขายแล้วอย่าคิดมากขนาดนั้นนะอันนั้นมีแต่อย่าไปคิดมากเพราะเอาของฉันมาก็ไม่พอแล้วต่างประเทศเขาว่าอย่างนั้นส่วนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีมีอะไรบ้างก็คือการยึดครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนถือครองที่ดินในพื้นที่โครงการส่งเสริมการลงทุนการจ้างแรงงานต่างชาติอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นสูงสุดหรือทั้งหมดและสามารถนำผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิครวมถึงครอบครัวเข้ามาทำงานและพำนักในประเทศไทยแบบวีซ่าเงาเงาอืมมันยังไม่ใช่ฟรีวีซ่าที่ผมยกเลิกไปนะวีซ่าอย่างเช่นเพื่อนบางแห่งที่อยู่อเมริกาอยากจะมาทำงานใน EC พาลูกพาเมียมาด้วยใช่ไหม โทษทีครับก็วีซ่าเขาก็ต้องอยู่ยาวๆ3ปี5ปีจนกว่าโรงงานเขาจะเสร็จใช่ไหมสูงสุด5ปีนะอัตราภาษีรายได้บุคคลและผู้เชี่ยวชาญต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็รายได้บุคคลยังคงที่เพียง 17% เป็นอัตราที่ต่ำสุดในอาเซียนนะและยังมีเงินสนับสนุนกองทุนต่างๆเข้าไปสนับสนุนในกลุ่มเหล่านี้อีกนะ ฉะนั้นเป็นยังไงในช่วง8ปีที่ผ่านมาเห็นไหม8ปีก็ไปชนของท่านบิ๊กตู่พอดีแหละเงินลงทุนสะสมสูงสุดถึงเท่าไหร่แม่ผมชอบบอกว่าชอบพูดเป็นภาษาอีสานอีกแล้วคนอีสานเวลาพูดอะไรเยอะๆว่า800,000อันนี้เป็นตัวเลขจริงนะนี่นะลงทุนสูงสุด800ล้านบาทนะบัก800,000เห็นไหมไม่รู้4รู้8บัก800,000อันนี้แหละและมีการยอดการส่งขอการส่งเสริมการลงทุนอยู่ใน3จังหวัดนี้ก็มีมากอย่างต่อเนื่องเอามาขออีกเยอะแยะมีโรงงานอยู่เท่าไหร่ตั้งแต่โม้ให้ฟังเลยสิโรงงานสร้างอยู่ใน EC มีโรงงานอุตสาหกรรมสะสมรวมถึง 12,73 แห่ง
1023แห่งครอบคลุมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมเมื่อเช้านี้ใครมาคุยฟังเนาะว่านิคมอุตสาหกรรมนั่นเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้หมดมีคนรวยกว่านี้อีกเยอะอะนะมีการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI ในพื้นที่ EC

และ Data Center เติบโตทางด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลระดับโลกนะที่บอกว่าจะเอาคลาวด์มาลงเอาอะไรมาลงอ่ะนะที่สัปดาห์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังว่าไอ้เป็นแสนเป็นล้านเนี่ยมันเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือหลายเจ้าเนี่ยที่เขาห่วงว่ามาเจ้าเดียวแล้วไปนับเป็น8แสนไม่ได้นะอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการยกระดับสู่เทคโนโลยีขั้นสูงยานยนต์สมัยใหม่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคตการเกษตรและการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตปิโตรเคมีและต่อยอดด้านประชับพลายเชนต่างๆเห็นไหม8แสนนี่ไม่ธรรมดาถ้าอยากรู้เรื่องนี้เยอะๆให้ไปดูใน YouTube คลิกคำว่ายังไงคลิกว่าทำไม EEC ดึงดูดเม็ดลงทุนได้สูงถึง8แสนล้านบาทคลิกไปนี่เลยจะมีภาพออกมาให้เห็นโอ้บัก8แสนนี่ประเทศไทยเรามันเจริญเนาะถึงนายกถึงอยากจะแงะไปดูแงะไปดูด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าเราจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้สร้างอะไรเสร็จหมดแล้วให้รัฐมนตรีคมนาคมคือท่านพิพัฒน์รัตนประการไปสร้างอย่างที่ว่าถ้าเรือรถไฟอะไรสนามบินหมดแล้วฉะนั้นไอ้เรื่อง PR หาเงินทุนเข้ามาฉันต้องเป็นหน้าที่ฉันสิฉะนั้น EEC จึงมีความพร้อมเนื่องจากขนาดของเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอันดับ2ของอาเซียนอันดับ1ของอินโดนีเซียนะชิงเข้ามาได้หรอกเขาประเทศใหญ่กว่าเราเยอะมีประชากรตั้ง200ล้านคนไทยเข้ามาประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลกเข้าใจไหมเข้าใจครับเพราะเขาประชากรเยอะมากกว่าซาอุมากกว่าอะไรทั้งนู้นประชากรของเรามี66ล้านคนค่า GDP 530พันล้านเหรียญสหรัฐหรือ 17.95 ล้านล้านบาทมี17เขตการค้าเสรีและ24ประเทศคู่ค้านี่เห็นไหมเพราะเรามีประเทศคู่ค้า24ประเทศนะเป็นยังไงอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยอัตราส่วน GDP ของโลก 31.6% ประชากร 2.3 พันล้านคนนี่พูดถึงว่าความสามารถของเราที่จะทำที่จะผลิตนี่ความสามารถของเราที่จะทำที่จะผลิตครอบคลุมครอบคลุมตรงนี้นะนี่คือความพร้อมความพร้อมของประเทศไทยประเทศไทยมาดู3จังหวัดหน่อยสิ3จังหวัดมีความพร้อมมากแค่ไหนฉะเชิงเทรามีพื้นที่5.351ตารางกิโลเมตรประชากร735,543คน GDP เป็นล้านบาทนะครับ490โอ้ต่อหัวแพงมากเอาเป็น400,000กว่านึงอ่ะเอาเดี๋ยวไล่ตัวเลขก่อน1 2 3 400,000กว่าบาทเอาเข้าๆนี้กันว่าชาเชิงเทรามีพื้นที่มีประชากรส่วนชลบุรีมีพื้นที่4,363ตารางกิโลเมตรประชากรถึง 1,600,000 กว่าคนเนี่ยเป็นไงพร้อมที่จะรองรับส่วนระยองก็มีพื้นที่สูงเหมือนกันถึง 3,552 ตารางกิโลเมตรนี่พื้นที่ประชากร 780,000 กว่าคนนี่พื้นที่ของจังหวัดทางภาคตะวันออกพร้อมจะขยายไปสักแก้วจะขยายไปปราจีนบุรีขยายไปป่าของ2จังหวัดแต่ยังไม่ผ่านนะครับ2จังหวัดนี้ก่อนนะครับหลายจังหวัดอยากจะเข้าร่วมด้วยแต่ยังเข้าร่วมไม่ได้ที่พัฒนาไปพอสมควรแล้วคือสมุทรปราการสมุทรปราการใช่มั้ยสมุทรปราการก็ขยายไปเต็มที่แล้วอัตราการเติบโตเป็นยังไงถึงนายกรัฐมนตรีถึงอยากจะไปในปี2568ขยายตัวประมาณ 2.6 นี่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะแต่ก็ยังน้อยกว่าปี67เศรษฐกิจเนาะเศรษฐกิจก็ขยับลงมาหน่อยเกิดสงครามอะไรเยอะแยะไปหมดเพราะว่าโลกหดตัวนะเพราะว่าโลกหดตัวนะครับเมื่อเดือนที่แล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่ EEC ได้โทรศัพท์มาหาผมป้าแง้มรถบรรทุกของผมติดลมอ้าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยไปหน่อยขนส่งสินค้าอย่างดี ถนนยุบตัวถ้าเพื่อนๆ เดินทางไปภาคตะวันออกนะครับให้เลยไปจากการไปเที่ยวพัทยาหน่อยได้ไหมเลยไปดู EEC หน่อยได้ไหม
นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองเนี่ยไหมแถวนั้นโอ้โหเพื่อนจะมองเห็น

โอ้นี่มันเจริญขนาดนี้เหรอเนี่ยถนนหนทางยิ่งกว่าใหญ่มุมถนนกว้าง18 เลนเห็นไหม10-20 เลนนั่นแหละนี่แหละคืออีซีที่นายกรัฐมนตรีอยากจะเดินทางไปปรับปรุงเพื่อดึงนักลงทุนจากต่างประเทศสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่บายบายปูนปูน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้